0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าปากกันวันนี้เจ้าวันพุธที่2กันยายน2569เจ้าร
1: ายการวันนี้ต้องติดตามขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมช่วงสนทนาอู้จากกันในเจ้านี้ที่ภาคเหนือของเฮาจะได้ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศเรื่องของฟ้าฝนครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะช่วงกันยายนเนี่ยหลายท่านบอกว่าเดือนนี้จะต้องเป็นการเฝ้าระวังเพราะว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านทางภาคเหนือของเฮานะครับหลายท่านก็เอ๊ะมันจะตกหนักก่อพื้นที่ตังใดน้ำจะท่วมก่อแล้วปรากฏการเอลนิโยที่อู้กันมาตลอดเนี่ยมันจะทำให้ฝนแห้งไปก่อแล้วพอช่วงกันยายนป้นไปนะครับท่านผู้ชมช่วงกลางเดือนตุลาคมลมหนาวจะมาโวยก่อปีนี้วันนี้ช่วงสนทนานะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือจะได้มาอู้มาจากกับหมู่เฮาในรายการติดตามพยากรณ์อากาศนะครับแล้วคุณผู้ชมที่พอกอยบอกว่าจะเป็นทางโทรทัศน์แล้วก็ทางเพจ Facebook มีคำถามเรื่องพยากรณ์อากาศส่งเข้ามาได้เลยนะครับ
0: คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเจ้าในเพจNBT ภาคเหนือรวมถึงเพจเจ้านี้ที่ภาคเหนือตวยนะเจ้า2เพจของเฮาตอนนี้ก็กำลังไลฟ์สดอยู่ไผ่ฮับชมฮับฟังอยู่ตังใดนะเจ้าคอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่าฝากคำถามไว้ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าเดี๋ยวช่วงอุจาสนทนาเฮาจะได้สอบถามกับทางด้านของท่านผออุตุนิยมวิทยาภาคเหนือตวยนะเจ้าร
1: วมถึงวันนี้มีประเด็นข่าวหลายข่าวเลยนะครับท่านผู้ชมที่จะได้เล่าให้กับหมู่เฮาได้ฟังกันรวมถึงเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาที่จังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้เปิ้นเฮงจ่ายเงินแล้วกําเดียวจะได้เล่าให้กับหมู่เฮาได้ฟังนะครับรวมถึงประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับคุณกิฟต์ที่จังหวัดลำปูนเนี่ยเปิ้นมีการเปิดแลนด์มากใหม
0: ่แม่นเจ้าง
1: ามขนาดเลยเพื่อจะต้อนรับในช่วงของเดือนนี้ก็ว่าลอยกระทงปีนี้จะงดงามอย่างใดกันเดียวจะได้ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่2คน
0: แม่นละเจ้าในห้องส่งของเฮานะเจ้ามีน้องๆเจ้าจากโรงเรียนวัฒโนไทยพายาบนะเจ้าน้องๆอยู่ชั้นม.4นะเจ้ามาพอกอยเบื้องหน้าเบื้องหลังของเฮาตังเอ็นบีทีของเฮาตวยนะเจ้าเผื่อที่น้องๆจะได้เป็นแรงบันดาลใจเนาะวันนี้น้องๆก็จะได้พอในการจัดรายการสดๆแบบนี้เลยกดไลค์กดแชร์หรือยังเจ้าเพจ NBT ภาคเหนือเพจเจ้านี้ที่ภาคเหนือเนอะอ่ะโบกมือฮึกกล้องสักหน่อยน้องๆมาจากวัฒโนไทยพายาบจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยละเจ้าอยู่ชั้นม.4หันบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนิเทศแม่นก่อ
1: ครับ
0: น้องๆเตรียมที่จะไปเรียนคณะนิเทศศาสตร์เลยนะเจ้าเนาะวันนี้ก็จะได้พอกอยในเรื่องของเบื้องหน้าเบื้องหลังรายการของเฮาเผื่อน้องๆจะได้นำไปปรับใช้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆโรงเรียนเปิ้ลก็เปิดโอกาสเฮือละอ่อนเนี่ยได้มาฝึกงานตั้ง NBT ตั้งสวท.ตวยเหมือนกันนะเจ้าเผื่อน้องๆสนใจก็จะได้มาฝึกงานกับเฮาตวยเหมือนกันนะเจ้า
1: น้องๆนะฮะกันขนาดเลยนะครับวันนี้มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมเฮาจะตั้งเก้ารายการด้วยข่าวจากโลกออนไลน์ครับตั้งเก้ารายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลากันก่อนเลยนะครับคลิกไปที่เพจของ NBT Connect ครับในการประชุมครม.สัญจรนี่แหละครับท่านผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีได้นำครม.ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นการประชุมครม.สัญจรตื้อแรกนะครับท่านสวมใส่ผ้าที่ท่านนายกและคณะรัฐมนตรีใส่เนี่ยนะครับคุณกิฟต์ท่านผู้ชมครับเป็นผ้าทอเกาะยอเป็นลายราช

0: วัดงามขนาดเลย
1: อ
0: ย่างที่บอกครับว่าผ้าไทยนี่นะใส่ได้ทุกโอกาสแล้วผ้าไทยเนี่ยใส่ได้งามตัวนะครับในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ใส่เสื้อจากเป็นผ้าทอเกาะยอรายราชวัฒน์นะครับโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์จังหวัดสงขลาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการเป็นนัดแรกของปีนี้นะครับสำหรับผ้าทอเป็นลายราชวัฒน์เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัฒน์แสงซองล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าถิ่นผ่านการผสมผสานเส้นได้หลายสีจนเกิดเป็นลวดลายและก็มิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของท่านนายกรัฐมนตรีเตื้อนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นการสร้างการฮับฮู้และเป็นการเพิ่มโอกาสในการผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสงขลาให้ฮู้จักนักขนาดกว้างขวางก่อนเข้าร่วมการประชุมนะครับท่านนายกเนี่ยได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและก็ผลักดันแนวทางพัฒนาภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบูธสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันตวยก่อนที่จะได้อู้จา กับผู้นำชุมชนยังเป็นกันเองก่อนเข้าการประชุมครม.ตวยการประชุมครม.สัญจรเตอร์นี้มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับที่น่าสนใจในการอนุมัติงบประมาณตวยโดยเฉพาะการส่งเสริมพื้นที่ทางภาคใต้ถ้าหนึ่งในห้านประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเตรียมอนุมัติงบประมาณในการทำถนนนะครับที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เสนอเส้นทางภาคใต้จะเชื่อมตั้งแต่อำเภอชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีลงสู่ตังใต้กันเลยนะครับ
1: แม่ละเจ้าก็มีหลากหลายประเด็นนะเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในการช่วยเหลือแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นตวยนะเจ้าและจากการประชุมครม.ที่จังหวัดสงขลาในเตื้อนี้ละเจ้าตังคณะรัฐมนตรีนะเจ้าก็ได้มีการลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าเพื่อเป็นการติดตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการเลยเจ้าซึ่งทางด้านของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ก็ได้สรุปแนวทางบริหารจัดการน้ำนะเจ้าของเมืองหาดใหญ่ภายใต้ลักกักเก็บชะลอเห่งระบายนะเจ้าตั้งแต่การเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำชะลอน้ำก่อนเข้าสู่ชุมชนไปจนถึงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อประชาชนแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญเจ้าซึ่งอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเลียงนี้นะเจ้าเดิมเนี่ยเปิ้นสามารถกักเก็บน้ำได้เนี่ย 530,000 ลูกบาศก์เมตรเจ้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปิ้นมีแผนที่จะผลักดันคือมีการเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นตวยนะเจ้าเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรเจ้าเพื่อที่จะสามารถรองรับและก็ชะลอน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักได้โดยทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้เสนอขอรับงบประมาณการจัดสรรนี้นะเจ้า75ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการซึ่งการลงพื้นที่เตื้อนนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจังหวัดสงขลาแล้วก็เทศบาลนครหาดใหญ่ในเรื่องของการรับมือกับฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำหลากเจ้าเพื่อที่จะช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนลดผลกระทบต่อประชาชนเจ้าตลอดไปจนถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนตัวเจ้า
0: แถมเรื่องนึงที่น่าสนใจในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเตอร์นี้นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือการอนุมัติครับครม.ได้ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรับช่วยกาเบียบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิตเนี่ยจะรับค่าเสียหาย2ล้านบาทครม.ได้หันชอบในหลักการที่มีการประชุมตะวันนี้วันที่1กันยายน2569นะครับการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจะซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยนะครับมีน้ำท่วมนะลมหลวงหรือว่าวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อจะให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างวอยเมื่อเกิดภัยพิบัติหลักเกณฑ์จะเป็นเจอี้ครับในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อเตื้อต่อหลังคาเรือนคือถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยต้องจ่ายเลยนะครับกรณีวาตภัยก็แผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันคือพอเกิดเหตุแล้ว15วันเนี่ยต้องจ่ายเลยนะครับ และจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายแต้วงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมบ่เกิน 100,000 บาทต่อเตื้อต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยมอบหมายให้ปภ.คปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ไวที่สุดพร้อมกับเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่แล้วเดิมตัว
1: ก็ถือว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปตรวจสอบแผ่นกรรมนะเจ้าตังครม.เพื่อนก็จะได้ออกรายละเอียดแล้วก็จะได้แจ้งรายละเอียดปลีกย่อยให้เราได้ครับรับทราบตัวว่าเวลามันเกิดเหตุเกิดภัยอันอย่างต่างๆแล้วต้องญาติจะได้พ่องเอกสารที่ใจต้องมีอันอย่างพ่องกับว่าบัตรใจอันอย่างนะเจ้าแต่เปิ้ลจะตรวจสอบได้จะได้อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องติดตามในรายละเอียดต่อไปตัวนะเจ้าอู้ถึงเรื่องของการไปหยอดน้ำตีตู้หยอดน้ำอ่ะ
0: หลายตีหลายตางเพราะว่าตู้หยอดน้ำเนี่ยส่วนนึงเป็นเอกชนส
1: ่
0: วนนึงเนี่ยเป็นของวิสาหกิจหมู่บ้านก็มีตัว
1: มี
0: ครับ
1: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบอกว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามนะเจ้าบอกว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนสิ่งสำคัญนั่นก็คือฉลาก
0: อันนี้สำคัญ
1: ต้องมีฉลากแปะอยู่หน้าตู้เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเฮาเนี่ยเจ้าเวลาไปกดเหรียญหยอดเหรียญเนี่ยจะต้องรู้ได้พอว่ามีอันอย่างพ่องน้ำสะอาดก่อมาจากที่ไหนมีการกรองก่อแล้วไส้กรองเนี่ยเปลี่ยนเมื่อใดเปลี่ยนเปิ้นจะมีระบุบอกอยู่แล้วนะเจ้าอันนี้สิ่งสำคัญอันดับแรกเลยเจ้าซึ่งตังสคบเนี่ยเปิ้นก็ออกมาแจ้งเตือนประชาชนเวลาเฮาไปหยอดเหรียญเนี่ยแล้วก็กดน้ำอันดับแรกต้องพอก่อนเลยว่ามีการเปลี่ยนไส้กรองก่อนแล้ววันหมดอายุของการไส้กรองเนี่ยมันเมื่อใดนะเจ้าถ้าเกิดว่าเฮาไปกดตู้นั้นอะแล้วมันเลยไปแล้วบ่ได้อันตรายต่อตัวเฮาแล้วผู้ประกอบการบ่เปลี่ยนไส้กรองก็มีความผิดตัวเหมือนกันนะเจ้าซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยควรที่จะต้องตรวจสอบตู้น้ำทุกตู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบนะเจ้ามีฉลากครบถ้วนชัดเจนถูกต้องปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลการเปลี่ยนไส้กรองอย่างที่ข้าเจ้าได้บอกไปหากว่าแบบแปะฉลากเหรอมีความผิดนะเจ้านั่นก็คือถูกจำคุกบ่เกิน6เดือนปรับบ่เกิน 100,000 บาทก็ว่าตึงจำตึงปรับนะเจ้าผู้ผลิตผู้นำเข้าเพื่อขายเนี่ยก็จะถูกจำคุกบ่เกิน1ปีปรับบ่เกิน 200,000 บาทก็ว่าตึงจำตึงปรับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องสังเกตฉลากทุกครั้งทีนี้ถ้าเกิดไปปะแล้วว่าเปิ้นบ่ได้แปะฉลากยะใดสามารถโทรแจ้งสคบได้เลยนะเจ้าสายด่วน1166เจ้าน
0: ะคุณผู้ชมไปปาไปหันเนอร์ถ้ามีการปฏิสลากอย่างนี้ก็แจ้งได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เราบอกกันไปนอกเหนือจากตู้หยอดน้ำแล้วตู้หยอดอะไรอย่างก็ตามแต่นะครับที่จะต้องจ่ายสตางค์เนี่ยเจ้าของกิจการหรือเจ้าของตู้นั้นจะต้องแจ้งราคาที่ถูกต้องฮื้อกับผู้ที่ใช้บริการอย่างกับมูเฮาเนี่ยเวลาจะไปใช้แล้วแบบใช่ว่าจอใช้ไปแล้วแล้วมาฮู้ราคาทีหลังเนี่ยผู้เจ้าของเนี่ยก็จะมีความผิดตัวนะครับระมัดระวังอันนี้รวมถึงทุกเรื่องบ่เพียงแต่ตู้ตัวนะครับขายข้อขายเครื่องต่างๆเพราะว่าล่าสุดทางท่านรัฐมนตรีท่านสุภมาศเนี่ยลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาท่านก็ไปตรวจเรื่องของเต็นท์รถตัวนะจะต้องมีสลากอย่างที่ถูกต้องแล้วก็ท่านเน้นย้ำตลอดสคบว่าต้องแจ้งราคาให้กับผู้บริโภคโดยบ่ใช่ลากขายไปแล้วมาบอกราคาทีหลังเนี่ยใดคนมันซื้อไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือโดยผู้ประกอบการก็จะมีความผิดนะครับเฮาไปที่เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาโอ้โหขนาดเลยนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมทางเทศบาลเมืองน่านเฮ่งจ่ายสตางค์เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย17ชุมชน797ครัวเรือนรวมเงินกว่า4ล้านกว่าบาทบรรยากาศที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและนายนพพรเรืองสว่างในอำเภอเมืองน่านพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลท่านปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถึงโมดร่วมกันมอบสตางค์เยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่18ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเงินด้านการดำรงชีพครอบคลุมพี่น้องประชาชนใน17ชุมชนจำนวน797ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 4,443,564 บาทท่านนายกเทศมนตรีบอกกับทีมข่าวเฮานะครับบอกว่าตอนนี้ท่านได้ให้เจ้าหน้าที่เนาะเฮ่งจ่ายเงินให้โวยที่สุดโวยอย่างใดก็ตามแต่นะครับต้องตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ระเบียบและแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
1: เจ้า
0: เพื่อจะให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส

0: โวยบอกใจว่าโวยแล้วบอกโปร่งใสทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบโปร่งใสทุกขั้นตอนต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมนะครับว่าเงินหลวงเนาะคุณคิดบอกใจเปียเอาเปียเอาไปได้นะต
1: ้
0: องมีการตรวจสอบเราก็ต้องยอมรับความจริงโดยรับซ้ำเตือนเนี่ยมันก็มีบางคนที่บอกตรงตัวนะครับอันนี้ก็มีการเน้นย้ำนะครับพร้อมกับท่านก็บอกว่าคือกำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เฮงฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนฮึปิกมาฮุ่ยที่สุดหน้าหนาวปีนี้เชิญชวนนะครับจะเอาไปแอลกันที่จังหวัดน่านนะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นกรีนซีซั่นก็ยังงามอยู่อย่างเก่านะเจ้าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่หลายๆท่านเนี่ยเปิ้ลก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่ว่าเปิ้ลก็สามารถที่จะเฮงตรวจสอบแล้วก็สามารถจ่ายเงินเยียวยาฮึกับพี่น้องประชาชนได้เวยขนาดเลยนะเจ้ารวมไปถึงในหลายๆพื้นที่เจ้าก็ได้มีการลงพื้นที่เหมือนกันโดยเฉพาะที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านก็เหมือนกันเจ้าในอำเภอภูเพียงก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการมอบสตางค์เยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบกับอุทกภัยเจ้าโดยนายพงศินผาลาในอำเภอภูเพียงได้มีการตรวจเยี่ยมการจ่ายสตางค์เยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเจ้าโดยการจ่ายสตางค์เตื้อนี้นะเจ้าเป็นการเยียวยาประชาชนในด้านของการดำรงชีพซึ่งก็มีเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวนะเจ้าบ้านก็จะได้รับตามค่าที่มันเสียหายแต่นะเจ้าสูงสุด 6,700 บาทซึ่งผู้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะเจ้าหรือว่าสมาชิกเนี่ยก็จะได้เป็นค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเนี่ยสูงสุด 2,500 บาทเจ้าโดยพื้นที่อบต.ฝ่ายแก้วก็มีพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายด้านดำรงชีพ308บ้านเจ้าตอนนี้เนี่ยได้รับสตางค์ช่วยเหลือไปแล้ว 1,607,500 บาทเจ้าและที่อบต.เมืองจังอำเภอภูเพียงเนี่ยก็ได้จ่ายสตางค์เยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านการดำรงชีพไปแล้วจำนวน46บ้านเป็นสตางค์ 183,259 บาทเจ้าโดยทางจังหวัดน่านก็ได้มีการแจ้งฮื้อกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยที่ยังบ่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพก็คือเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็เครื่องครัวในรอบแรกนะเจ้าก็ว่าตกหล่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสามารถยื่นคำร้องได้ภายในวันนี้ต่ออันเนอร์ขจายนะเจ้าฮื้อรีบติดต่ออบต.ในพื้นที่ที่ประสบภัยโดยเวอร์ตี้ซูดเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตวยนะเจ้าภายในวันนี้อ่ะตอนนี้ไผฮู้ว่ายังไม่ได้ไปติดต่อนะเจ้าจำเลขบัตรประชาชนบ่ได้บ่เป็นหยังเอาป้อหลวงไปยืนยันแต่ถ้าเกิดจำได้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เปิ้นจะได้เวอร์ขึ้นในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลตวยเจ้าม
0: าที่จังหวัดเชียงใหม่กันพ้องนะครับไปติดตามการลงพื้นที่ของชลประทานเชียงใหม่ยืนยันบอกว่าสำนักงานชลประทาน ที่1ระบุนะครับ2เขื่อนใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่รองรับน้ำกว่าแหม160ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมกับเกียมเครื่องจักรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยถ้าเกิดน้ำหลากนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่เปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ใบเดียวเนี้ยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ถึง2ที่ก็คือที่เขื่อนแม่งัดแล้วก็เขื่อนแม่กวงยังมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ดีโดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำกักเก็บ182ล้านลูกบาศก์เมตรกึดเป็น160เข้าของปริมาณความจุโอ้ยังรับน้ำได้แหมกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเตี้ยมอำเภอแม่แตงมีปริมาณน้ำ209ล้านลูกบาศก์เมตรกึดเป็น179ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้แหมกว่า84ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19ตี้มีปริมาณน้ำ104ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นเป็น175ของความจุและอ่างเก็บน้ำขนาดน้อย190 10ตี้เนี่ยมีปริมาณน้ำ72ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นเป็น171ของความจุรวมซึ่งคาดว่าสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนนี้ครับ
1: ในช่วงฤดูฝนนี้นะเจ้ามันก็จะมีขี้เยื่อมีอะไรอย่างต่างๆเนี่ยลอยมาตามคลองตามน้ำนะเจ้าตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเรามีการขุดคลองข
0: ุ
1: ดแม่น้ำปิงไปแล้วนะเจ้าจังหวัดลำปูนเจ้าก็มีการขุดคลองเหมือนกันนะเจ้าเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำเวลาที่ฝนตกหนักๆเวลามีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาเนี่ยมันจะได้ช่วยระบายในเรื่องของการระบายได้เหมือนกันนะเจ้าทางด้านของนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเจ้าพร้อมด้วยนายธนานวลปลอดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนนายอำเภอเมืองลำปูนนายอำเภอป่าซาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าตอนนี้ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลำปูนและก็อำเภอป่าซางเจ้าได้มีการบูรณาการประสานเครื่องจักรกับทางอบจ.ลำปูนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ในการขุดลอกลำน้ำพร้อมกำจัดขี้เยื่ออย่างต่างๆที่มันขวางในลำน้ำนะเจ้าว่าจะเป็นสายหลักสายรองโดยเฉพาะในลำน้ำทาบริเวณเชื่อมต่อตำบลท่าเชียงทองอำเภอเมืองลำปูนอำเภอป่าซางเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรเจ้าก็เพื่อที่จะฮือสิ่งกีดขวางเองต่างๆเนี่ยมันโล่งเนาะน้ำก็จะได้ระบายได้ตันนะเจ้าเวลาที่เกิดเหตุฝนตกหนักเนี่ยมันจะได้ล้นเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนตอนนี้เนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องเปิ้นก็ได้มีการสำรวจติดตามวางแผนแก้ปัญหาเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดลำปูนนะเจ้าแล้วก็มีการกำหนดแผนบูรณาการในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยอย่างยั่งยืนต่อเจ้านอกจากนี้นะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มีการสั่งการให้ทุกอำเภอเนี่ยติดตามเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์ให้ทุกอำเภอติดตามข้อมูลน้ำอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญกับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรวมไปถึงเส้นทางคมนาคมในพื้นที่มีการแจ้งเตือนประชาชนนะเจ้าแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเตือนภัยสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนทุกช่องทางอย่างทันท่วงทีตวยนะเจ้า
0: ครับ
1: ตอนนี้ที่พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวังเตรียมนะเจ้าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราฟังอุตุนิยมวิทยาตวยเนาะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดฝนตกหนักเนี่ยตรงพื้นที่เสี่ยงเนี่ยมันมีน้ำท่วมขังก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันนะจ๊ะ
0: เป็นห่วงแต่นะครับขี้เงือกาว่าเศษวัสดุอะยังก็ตามแต่ซัมเตอร์มันมีแต่นะครับท่านผู้ชมแผ่วสลิดที่นอน
1: แม่นจ้ะ
0: เอาไปขว้างในลำน้องลำน้ำนะเพราะนั้นต้องช่วยกันตัวเนอร์คุณผู้ชมตังใดที่เป็นมีการขุดลอกแล้วเอาขี้เงือเอาขยะออกไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันพอกันกอยบดีไปปล่อยว่าต้องให้หน่วยงานมาแย่อย่างเดียวหน้าบ้านเฮาก็ช่วยกันพอซัมเตอร์มีรางระบายน้ำกาไปหาน้ำลงรางระบายเนี่ยเวลามันเกิดน้ำฝนตกลงมาหนักหรือว่าเป็นปรากฏการณ์เลนบอมเนี่ยคุณกิฟต์น้ำมันก็ไปบัดตันเพราะอันก็ต้องช่วยกันพอกันกอยนะครับเฮายังคงอยู่บรรยากาศจังหวัดลำปูนครับเปิ้นมีการเปิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่พื้นที่ขวงล้านนาสเปซตำบลเสียบัวบานอำเภอเมืองลำปูนนะครับบนเนื้อที่กว่า20ไร่รองรับการจัดกิจกรรมของจังหวัดลำปูนและภาคเหนือกันตวยเนี่ยบรรยากาศนายปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านผู้ว่าของจังหวัดลำปูนได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวแลนด์มาร์คแห่งใหม่พื้นที่ขวงล้านนาที่ตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำปูนที่นี่เนี่ยมีเนื้อที่กว่า20ไร่เลยนะครับเป็นการรองรับการจัดกิจกรรมของจังหวัดลำปูนและภาคเหนือโดยมีนางณัฐพรชูวงศ์ท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกท่านรองผู้ว่ารวมถึงหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักท่องเที่ยวตึงชาวไทยและชาวจีนเข้าร่วมงานนี้กันนักขนาดเลยนะครับนายสอนพร้อมกับนางสุนันทาอินแก้วเจ้าของที่นี่เล่าให้กับทีมข่าวเฮาฟังบอกว่าความมุ่งหมายในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับคือมีคุณค่าแล้วก็เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยกระดับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวการแอลแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องท่านบอกว่าเล็งเห็นนะครับถึงทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดลำปูนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นให้ดียิ่งขึ้นงานนี้เปิ้นเปิดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับงานแรกที่นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นปลายปีนี้แน่นอนค
1: ุ
0: ณก
1: ิ
0: ฟต์นะครับเนี่ยมีทำหลายงานด้วยกันนะแล้วก็งานแรกที่เปิ้นกำหนดจัดก็คือเทศกาลโกมลานนาในช่วงของงานลอยกระทงปีนี้เดือนนี้กับว่าลอยกระทงจะมีวันที่24 25นะครับปลายเดือนพฤศจิกาโดยมีการบูรณาการประเพณีแขวนโกมลานนาแบบละปูนโกมยี่เปงและงานลอยกระทงไว้ติดกันในงานนี้จะมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์5ชาติพันธุ์โดยในจังหวัดละปูนนะครับกลุ่มไทยยองไทยยวนไทยลื้อและกะเหรี่ยงและมอญสะท้อนออกมาให้เป็นรูปแบบอาหารพื้นถิ่นกิจกรรมการสาธิตทอผ้าจากสารการแสดงและกิจกรรม DIY ให้กับผู้ร่วมงานได้เรียนรู้กันโตยโอ้โหน่าไปครับ
1: เจ้าเชื่อว่าขวงลานนานี้เนี่ยนะเดี๋ยวอนาคตตั้งหน้าเนี่ยโอเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาแอลหน้าขนาดแน่นอนนอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คจุดใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวมาแอลแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างเศรษฐกิจในชุมชนได้เนี่ยชุมชนก็สามารถนำครัวนำของมาขายได้
0: พี่น้องโดยแวดตึงโมท่านก็จะมีอะไรได้เนาะมีของดีเอาง่ายๆเลยนักท่องเที่ยวเปิ้นเอาสตางค์ไปให้ท่านถึงบ้านว่าอันเตอร
1: ์แม่นละเจ้าเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะเจ้าอย่างอบอุ่นตวยเนอไปพอกันที่จังหวัดลำปางเจ้าตอนนี้เนี่ยเปิ้นมีเดินหน้าโครงการดีโฮปบ้านปางมะโอส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนแล้วก็สามารถสร้างรายได้จากภูมิปัญญาของชุมชนตัวเจ้าที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านปางบะโอ ตำบลวังเงินอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางเจ้านายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติแต่โดยมีนายเกษมใจจันทร์นายอำเภอแม่ท่าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนผู้ประกอบการชุมชนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการนี้นะเจ้าซึ่งจัดขึ้นส่งเสริมเพื่อกับชุมชนสามารถจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยและก็ผู้มาเยือนเนี่ยได้เห็นหูจากประสบการณ์แต่มีการลงมือปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการชุมชนก็ว่าแชมป์ซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้มีทักษะมีประสบการณ์จากวิถีชีวิตแล้วก็กิจกรรมในชุมชนเจ้าสำหรับจังหวัดลำปางได้กำหนดพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านปางบะโอเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการโดยมุ่งพัฒนาโปรแกรม

0: เหนือนะครับก็เดี๋ยวเราจะอู้จากกับท่านผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนอร์ภัยวิทยาภาคเหนือมีประกาศเตือนแล้วนะครับว่าช่วงปลายอาทิตย์เนี้ยวันที่4-7กันยายนนี้พื้นที่ภาคเหนือจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักจะมีร่องมรสุมพาดผ่านโดยหลายท่านก็บอกมันจะพาดปาดน้อยก็ร่องมรสุมจะเป็นจะใดกําเดี๋ยวจะได้อู้จากกันรวมถึงคําถามยอดฮิตครับท่านผู้ชมน้ำจะท่วมก่อ
1: แม่นไผก็ไข้หูบ่เดี๋ยวนี้นะเจ้าวันนี้เชียงใหม่มีแดดเนาะแต่ก็บ่แน่เหมือนกันเดี๋ยวจะได้ถามทางด้านของผอ.ตวยเหมือนกันว่าแดดเนี่ยมันเกี่ยวก่อเฮาแบบซักผ้าเลยได้ก่อไอ้นะเจ้าติดตามได้ในช่วงอุตส่าห์สนทนาวันนี้เดี๋ยวตอนนี้เฮายั้งกันสักกรรมเจ้า

0: ค่ะตั้งแต่ทราบข่าวพระองค์ท่านประชวรก็รู้สึกตกใจนะคะและเป็นห่วงพระองค์ท่านมาโดยตลอดติดตามข่าวท่านมาตลอดนะคะจนมาถึงวันที่ได้ทราบข่าวก็เสียใจมากเพราะว่าพระองค์ท่านคือเจ้าฟ้าผู้เตรียมด้วยความเมตตานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มากความสามารถยังล้นเหลือนะคะเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราชาวไทยไปตลอดกาลท่านมาแต่ฟ้าท่านกลับคืนสู่ฟ้าขอพระองค์พาเสด็จสู่สวรรคาลัยท่านจะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยไปตลอดกาล
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: เขาเข้าสู่ช่วงของเดือนกันยายนนะครับท่านผู้ชมเป็นเดือนที่หลายปืนตี้ท่ามกันฝนจะนักก็ฮะเพราะย้อนหลังไปหลายปีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นช่วงที่มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือบ้านเฮากันตัวตึงเหนือบนแล้วก็เหนือล่างนะครับแล้วก็เป็นช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูฝนเพราะว่ากลางเดือนตุลาคมลมหนาวก็จะมาแล้วเองนะครับหลายท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะมันจะนักก่อแล้วปรากฏการณ์ที่เป็นอู้กันรอบเป็นยังไงวันนี้เราเชิญผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมาอู้มาจากกับเราเลยนะครับท่านผอ.ประเสริฐบุราฐานังท่านผอ.สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณปริญญาคุณจันจิราและพี่น้องชาวภาคเหนือทุกท่านครับ
0: ครับเดี๋ยวเล่าคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับวันนี้เรายกพยากรณ์อากาศวันนี้มันมีช่วงพยากรณ์อากาศแต่จะถามผอ.ยาวไปกันเลยคุณผู้ชมมีคำถามส่งคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับฝนจะนักจะน้อยหรือมีคำถามต่างๆส่งเข้ามาวันนี้เราใช้เวลาตันนี่อู้กันเรื่องอากาศสุดช่วงของรายการกันเลยให้เต็มอิ่มกันไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: หลายท่านบอกว่าฝนจะนักก่อแต่ก่อนจะไปคำถามนั้นสักคำที่ผ่านมาเรามีประกาศศูนย์อุตุมันก็ครับ
1: ใช่ครับ
0: เล่าฟังหน่อยครับ
1: ก็ตอนนี้นะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการออกประกาศฉบับแรกนะครับก็ในช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้นะครับผมเป็นฉบับแรกนะครับแต่ในช่วงฉบับที่เมื่อวานนี้ก็เป็นฉบับสุดท้ายแล้วมาต่อเนื่องเป็นวันนี้เป็นฉบับแรกนะครับตอนนี
2: ้เจ้าอันแน่นอนเจ้าต้องถามเลยว่าพอมีประกาศมาจะอีพื้นที่ที่เป็นสีแดงที่จะตกหนักแล้วก็เป็นความเสี่ยงนี่มีที่ไหนพ่องเจ้า
1: ก็ในช่วงระยะนี้นะครับมีสไลด์ไหมครับ
0: ครับเดี๋ยวเราจะก้อยขึ้น
1: มานิดนึงว่า
0: ท่านผู้ชม
1: ในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะครับก็ฝนจะหนักหรือฝนจะน้อยก็คืออยู่ในช่วงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นถ้าดูจาก

0: ภาพนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยที่ว่าเป็นเส้นสีเหลืองๆนั่นก็คือแนวร่องนะครับแนวร่องนี้จะพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับตอนนี้ในเดือนกันยายนนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำตัวนี้อยู่นะครับผมอันนี้ถ้าเป็นเส้นเป็นลูกศรสีเขียวนี่ก็จะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดแนวลมเดียวกับแนวลมแนวร่องความกดอากาศต่ำตัวนี้ก็ทำให้วันในช่วงวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะมีลักษณะของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมด้วยก็ทำให้ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
1: 4ถึง6กันยายนนะเจ้า
0: 4ถึง7ครับผม
1: 4ถึง7นะเจ้า
2: ครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7วันนี้2กันยาวันพุธ3กันยา2วันนี้ปอนยังแควน้อย
0: ฝนจะน้อยอยู่ครับ
2: ครับ
0: ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรา
1: เจ้า
2: ครับช่วงวันที่4ถึงวันที่7ที่เขามีประกาศออกมาเนี่ยนะครับท่านผอ.พื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นสีแดงครับท่าน
0: ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นสีแดงนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ด้านรับลมก็คือพื้นที่จังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ทางโซนทางด้านตะวันออกนะครับอาจจะเป็นแถวเชียงรายน่านพะเยาอุตรดิตถ
2: ์
0: นะครับผมในส่วนในของพื้นที่เชียงใหม่ของเรานี้ก็จะเป็นฝนลักษณะของปานกลางถึงหนักแต่จะไม่หนักเท่ากับที่จังหวัดที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ครับ
2: พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่4ถึง7เนี่ยนะครับจะมีฝนตกหนักแต่บ่หนักเท่าพื้นที่รับลมคือแม่ฮ่องสอนแล้วก็ตังเผิกน่านเชียงไฮเผิกปุ้นเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังในช่วง4ถึง7กันยายนนี้นะครับก็เล่าให้กับพวกเราได้ฟังประกาศฉบับนี้ก่อนเนาะบิ๊กมาตี้ภาพรวมภาคเหนือตอนบนระยะนี้ครับท่านบอกหลังจากเนี้ยไปจนถึงช่วงตุลาเนี่ยนะครับเฮากังวลกับครับท่าน
0: ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วนะครับแล้วก็อิทธิพลหลักในตัวในช่วงนี้ก็จะเป็น1คืออิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนตัวนี้และอีกปัจจัยนึงก็คือแนวพายุครับตัวนี้เรากำลังจับตาอยู่แต่ยังไม่เกิดนะครับแต่ส่วนใหญ่พายุจะเกิดในช่วงเดือนกันยานี
2: ้
0: แล้วก็อาจจะเป็นต้นเดือนตุลาที่มันอาจจะเสริมเข้ามาตอนนี้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราดูแล้วแนวโน้มยังไม่เกิดพายุแต่จะมีร่องฝนเข้ามาเฉยนะครับแนวถ้าจะดูนะครับเส้นสีเหลืองตัวนี้ครับแนวฝนมันจะพาดผ่านเป็นพันกิโลเลยนะครับพาดผ่านจากเหนือภาคเหนือไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: เจ้า
0: ฮะอันนี้เวลามันตกเนี่ยมันจะตกอยู่ใต้ร่องประมาณอิทธิพลได้รับทั่วถึงตามแนวร่องแต่พายุเนี่ยจะเกิดเป็นเฉพาะจุดที่มันเคลื่อนผ่านคุณสมบัติมันต่างกันตัวนี้ครับผ
2: ม
0: แต่ความหนักเบาของพายุมันจะรุนแรงกว่าก็คือลม
2: ครับ
0: ลมที่ไปเลี้ยงพายุตัวนี้ครับผมก็ทำให้บริเวณที่มันผ่านเนี่ยมันจะมีลมกระโชกแรง
2: ครับ
0: ความเร็วลมอาจจะเกินร้อยกว่าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยซ้ำไป
2: ครับ
0: ฮะอันนี้มันจะหนักแค่วันสองวันแต่ถ้าเป็นแนวร่องฝนเนี่ยมันจะตกแช่รอประมาณ7-8วัน
2: อ
0: ันนี้เราจะได้น้ำมากกว่าพายุครับผมตัวนี
2: ้ถ้าเป็นร่องพายุฝนจะตกหนัก2วัน2-3วันนะครับ
0: พายุใช่ครับ
2: ครับแต่ถ้าเป็นแนวร่องฝนอันนี้จะ7วันฝนจกตกแจ้
0: ใช่
2: เพราะนั้นถ้าเฝ้าระวังก็จะเฝ้าระวังแนวร่องฝนมากกว่าแนวพายุเนาะ
0: ใช่ครับ
2: ท่านผอ.
1: เพราะมันยาวนานกว่ามันเมินกว่านะเจ้าพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเตรียมการในช่วงนี้เหมือนกันนะเจ้าทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นไปได้ก็เจ้าที่ว่ามันจะเกิดเหตุฝนตกชุกที่เป็นจุดๆเป็นย่อมๆก็ว่าที่เฮาฮ้องกันว่าเรนบอมนะเจ้า
0: เป็นไปได้ครับผ
2: ม
0: เพราะว่าถ้าเราสังเกตในช่วงที่ผ่านมาที่จังหวัดน่านที่เกิดอุทกภัยกันนี้นะครับผ
2: ม
0: มันเป็นเรนบอมฮะแต่เรนบอมคล้ายๆกับอยู่ที่นครพนมในช่วงวันที่9สิงหาม ันเป็นแนวลมเห็นชัดเจนว่ามันเป็นแนวลมสอบที่ไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ทางด้านทะเลจีนใต
2: ้
0: มันพาดผ่านแถวนครพนมพอดีอันนั้นนครพนมตกแค่3ชั่วโมง300กว่ามิลแต่พื้นที่ของนครพนมเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบจะไม่ค่อยมีผลกระทบที่ว่าก็คือน้ำท่วมก็คือน้ำท่วมขังแล้วก็รอการระบายแต่ในช่วงวันที่19 20ที่จังหวัดน่านมีผลกระทบก็คือมันเป็นเทือกเขาสูงครับผ
2: ม
0: มันต่างกันตรงนี้แล้วก็ปริมาณฝนตกก็300กว่ามิลเช่นเดียวกัน
2: ฮ
0: มันต่างกันตรงพื้นที่ครับผม
2: ครับต่างกันตัดพื้นที่โดยเพราะมันมีองค์ประกอบของลมเนาะ
0: ใช่
2: ท่านผอ.นะครับแต่คำว่าเรนบอมเนี่ยคุณกิฟต์ครับท่านผอ.เป็นการคาดการณ์ที่เฮาบ่ฮู้บ่สามารถไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเป็นเรนบอมในช่วงที่มีฝนตกใช่ไหมครับท่าน
0: รู้ได้ตอนที่ว่าเราจะต้องดูด้วยเรดาร์ครับผมว่าการตกแช่ของมันถ้าเกิดว่าตกนานกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยทางศูนย์นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับหัวหน้าศูนย์อาการโดยแจ้งให้ท่านผู้ว่าราชการทราบแล้วก็หัวหน้าศูนย์อาการที่เกี่ยวข้องก็คือท่านปภ.จังหวัดในจังหวัดนั้นๆนะครับ
2: ว่ากำลังเกิดเรนบอม
0: ว่าตอนนี้มีฝนตกแช่อยู่นะอย่างเงี้ยเพราะว่าตกแช่เกิน1ชั่วโมงแล้วฝนสะสมตอนนี้คาดว่าอยู่ประมาณเท่านี้
2: ครับ
0: ตอนนี้ครับผม
1: เจ้าซึ่งการแจ้งเตือนแบบนี้นะเจ้าทันตังปพเปิ้ลก็จะแจ้งเตือนเป็นเซลล์บอดแคสต์ต่อไปแม่นก็เจ้า
0: ใช่ครับผมมันต้องเกิดก่อนครับผมเพราะว่าถ้าดูประมาณคร่าวๆเรารู้ได้แต่เราไม่สามารถที่จะไประบุจุดได้มันต้องให้เกิดก่อนก็คือเราดูจากเรดาร
2: ์ครับ
0: ว่าฝนตกตัวนี้สมมติตกอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้ตกเกินนาน1ชั่วโมงแล้วฝนตกแช่ยังไม่เคลื่อนตัวออกไปเราก็จะมีตอนนี้เราก็รีบแจ้งให้กับหัวหน้าศูนย์อาการได้ทราบแล้วว่าตอนนี้ลักษณะของฝนมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกแช่
1: เจ้า
0: อันนี้ครับผม
1: การประเมินในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่เราเจ้าเราก็ต้องมีการประเมินตัวเหมือนกันและเราก็ต้องไปคนแจ้งต่อในเรื่องของการย้ายครัวย้ายของหรือว่าการลดความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนแม่นก็เจ้า
0: ไอ้ตัวนี้นะครับไอ้เราก็จะมีสมมติว่าในช่วงวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยเรามีประกาศออกมาแล้วทีนี้ทางศูนย์ก็จะมีการออกสถานีวิทยุออกทางด้าน YouTube ออกในช่องต่างๆใน TikTok ใน Facebook ตัวนี้ครับผมว่าเรามีการลักษณะจะเกิดเป็นอย่างนี้นะทีนี้สำหรับในการแจ้งเตือนอพยพเนี่ยจะเป็นของหน้าที่ของปภ.ครับผ
1: ม
0: ว่าคนจะอพยพตอนไหนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นตกฝนตกแช่เนี่ยก็จะเป็นน้ำท่วมขังมันจะไม่เหมือนกับพายุเข้าที่ว่ามันจะต้องเตรียมการอพยพแบบนั้นนะครับผม
2: ครับนะครับทีนี้มาอันนี้คุณผู้ชมครับขึ้นที่คุณผู้ชมพอตัวนะครับเป็นประกาศเตือนฝนตกหนักฉบับที่1ในวันตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายนจะบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับดังนั้นวันที่4คุณผู้ชมผ่านก็ครับอย่างที่ท่านบอกว่าทิศทางลมมันจะไปทางปุ้นนอทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ทางเชียงไฮ้ทางน่านทางปุ้นตัววันที่4กันยายนนะครับตังปูนเนาะวันที่5ตังบนจะยังแควนน้อยวันที่6ตังภาคเหนือตอนบนจะยังแควนหมดเลยแต่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยต้องเฝ้าระวังหนักเพราะยังเป็นพื้นที่สีเหลืองแล้วก็เป็นสีส้มนะครับในกรอบนั้นจะบอกชัดเจนเลยว่าปริมาณฝนเท่าไหร่จากการคาดการณ์นะครับแล้วก็7เนี่ยก็จะเริ่มซาลงไปนะครับท่าน
0: ยังมีฝนอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสีขาวตัวนี้นะครับแต่ว่าฝนแต่จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางไม่เกิน35มิลนะครับไม่ใช่ว่าสีขาวนี้ปลอดฝนนะครับยังมีฝนอยู่นะครับ
2: ครับนะ
0: แต่เราเน้นหนักก็คือเทสีก็คือในช่วงวันที่4ก็คือทางเหนือตอนบนแล้วก็ค่อยๆลดลงไปแล้วก็ในช่วงวันที่6 7แนวร่องตัวเนี้ยมันจะขยับเลื่อนไปพาดผ่านแถวจังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยครับผมมันอยู่แถวทางที่ตอนล่างของภาคเหนือครับ
1: ก็คือสีนี่ก็คือเป็นปริมาณฝนในเรื่องของความหนักความน้อยจะได้เฝ้าระวังถ้าเกิดสีแดงพื้นที่ไหนที่เป็นสีแดงอันนี้คือต้องเฝ้าระวังอย่างเฮงด่วนเลยนะเจ้าขนครัวได้เลยเตรียมขนครัวไว้ก่อนจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมตัว
2: นะครับแต่เชื่อว่าหลายท่านก็ต้องเตรียมละนะครับเนาะมาแหมเรื่องนึงครับท่านผอ.เป็นเรื่องที่หลายคนติดตามแล้วก็อู้กันตลอดเลยคำว่าปรากฏการซุปเปอร์เอลนิโยเป็นยังไงครับท่านคำนี
0: ้ก็เอาง่ายๆนะครับก็คือถ้าเป็นเอลนิโยก็คือแล้งแต่ที่ลานิญาก็คือน้ำท่วมแต่นี้ณขณะนี้คือเราอยู่ในช่วงปรากฏการเอลนิโยเต็มรูปแบบแล้วก็คือสูงแล้วครับผมแต่มันจะไปเพิ่มสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาถ้าดูจากรูปนะครับถูกลุกขึ้นมานิดนึงครับ
1: เจ
0: ้ารูปตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าม ันตั้งแต่ประมาณตุลาแล้วครับซึ่งมันก็เป็นการคาดการณ์ว่าถ้าตามสถิติประมาณกลางเดือนตุลาก็คือวันที่15ตุลาเนี่ยมันจะปลายฝนต้นหนาว
1: เจ้า
0: พอดีครับผมซึ่งปีนี้ถามว่ามันมีผลกระทบไหม น้ำมันจะลดลงมากน้อยขนาดไหนตัวนี้คืออยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ครับ

0: ผมก็ลดลงประมาณ 10-20% ก็ไม่ถือว่าเป็นนัยยะสำคัญนะครับแต่เราจะเป็นเน้นทางด้านปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมันจะเห็นชัดในช่วงตั้งแต่ประมาณปลายเดือนตั้งแต่กลางเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอันนั้นจะหนักสุดแล้วครับผมตอนนั้นแต่มันจะทำให้มีฝนลดลงไหมก็คืออันนั้นมันจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็ฝนก็ลดลงตามปกติของมันนะครับแต่ที่มันจะเปลี่ยนไปก็คืออุณหภูมิครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นตอนนี้นะครับผมตอนนี้
1: อุณหภูมิจะสูงขึ้นในปรากฏการณ์เอลนีโญเนาะเท่าที่ผมดูข้อมูลไปตัวนั่นมันน่าจะเป็นตัวชี้วัดบ่งบอกไปว่าปีนี้เนี่ยจะไม่หนาวมากกว่าครับท่านผอ.
0: นี่ก็เป็นได้สูงครับว่าจะไม่หนาวมากแต่ว่ามันจะร้อน
2: เช้า
1: แต่ก็พอมีให้หนาวเนาะ
0: หนาวเป็นแค่ผ่านมาเฉยมันจะฝันว่าโอ้นี่คืออากาศหนาวอย่างเงี
2: ้
0: ยคร
2: ับ มันคือสภาพอากาศที่มันเกิดการแปรปรวนตัวเองเพื่อนกับเจ้าเอลนีโญนี่คือแล้งเอลนีญานี่คือน้ำท่วมการเกิดปรากฏการณ์จะอี้นะเจ้าจะสลับกันก็ว่าเราจะต้องมีการคาดคะเนตรวจสอบจะได้เราจะรู้ได้ใดว่าตอนนี้เป็นเอลนีโญปีหน้านี่จะเป็นเอลนีญาก็ว่าเอลนีโญยะเจ้า
0: ก็ทางกรมนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็มีหนังสือออกมาแจ้งเตือนติดตามทุก3เดือนครับผมโดยวัดอุณหภูมิจากน้ำทะเลครับ
1: ครับอ๋อเพราะว่าอุณหภูมิจากน้ำทะเล
0: ใช่ครับที่อยู่ทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกด
1: ้
0: านตะวันตกนะครับผม
2: แสดงว่าปีนี้เนี่ยเราได้รับผลกระทบจากเอลนีโญแต่ปีหน้าเราอาจจะเกิดเอลนีญาก็ได
0: ้
2: หรือเอลนีโญต่อเนื่องก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: อ๋อคือเราต้องติดตามทุก3เดือนเรื่อย
0: ๆ
2: ถึงจะรู้ว่าปรากฏการณ์ในปีต่อๆไปหรือว่าในช่วงต่อไปที่จะเกิดขึ้นเป็นจะใด
0: ใช่ครับผม
1: ท่านบอกครับถ้าพูดถึงปีนี้เรามาเทียบปริมาณน้ำฝนสะสมของปีนี้กับปีที่แล้วในช่วงของกันยายนปีนี้ปี69กันยายนปีที่แล้ว68เนี่ยนะครับมันมีโอกาสใกล้เคียงกันก่อนครับท่านเพราะปีที่แล้วเนี่ยช่วงกลางเดือนกันยาถ้าผู้คนจำได้นะครับในพื้นที่เชียงใหม่เนาะP1เนี่ยเราก็เฝ้าระวังกันปีนี้มีโอกาสจะใกล้เคียงกันไหมหรือว่ามันจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าปีนี้ฝนน้อยนะอย่างเงี้ยครับท่าน
0: ถ้าดูณเดือนสิงหาผ่านมาก็ประมาณ100กว่ามิลแต่ถ้าเทียบภาพรวมนะครับ
1: ครับ
0: ภาพรวมถ้าวันเนี้ยเดือนกันยาเนี่ยผมให้บวกไปอีก200ก็อยู่ที่ประมาณ800กว่ามิลแต่แล้วก็มันถ้าเทียบกับค่าปกติค่า30ปีนะครับ
1: ครับ
0: ค่า30ปีนี้อยู่ที่ 1,139.2 อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ800กว่าก็ประมาณไม่เกินประมาณ 20% ก็ถือว่าไม่มีนัยยะสำคัญนะครับไม่มีนัยยะสำคัญ
1: ครับแสดงว่าช่วงของกันยายนเอาเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญที่จะมีน้ำปริ่มๆเน
0: า
1: ะท่านผอ.ครับน้ำปริ่มๆ บริเวณเชิง P1 เชิงสะพานนวรัตน์เพราะว่าตอนนี้ก็มีการปรับอัตราการแจ้งเตือนขึ้นมาอยู่ที่4เมตรซาวนะครับเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยปีนี้ยังไม่มีพายุที่มันจะกระทบโดยตรงแม้กระทั่งล่องผ่านมาก็ตามอย่างปี67 68ไม่มีคาจิกิมีพายุอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแต่ว่ารอบนี้ก็ยังมาเตือนนะครับวันนี้2กันยายนหลังจากนี้ไปกลางเดือน15เอาเป็นว่า15ตุลาคมแล้วกันนะครับท่านผอ.เรายังวางใจได้หรือยังครับท่าน
0: ก็ในช่วงตั้งแต่วันที่2ถึงกลางเดือนตุลาเลยนะครับ
1: 15ตุลา
0: ถึง15ตุลา
1: ก
0: ็คือกลางเดือนตุลาครับผมก็ยังวางใจไม่ได้ครับผมถึงแม้ว่าสังเกตครับตอนเมื่อเช้านี้ใช่ไหมโล่งเลยครับคล้ายๆอากาศเย็นอากาศหนาวเป็น
1: มันเป็นท้องฟ้าฤดูหนาว
0: ใช่ตัวนี้นะครับผมนี่แหละนั่นเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนนี้ร่องตัวนี้วันนี้เริ่มขยับขึ้นมาพื้นภาคผ่านพื้นที่ภาคเหนือแล้วแต่รอเวลาสะสมของความชื้นอยู
1: ่
0: เพื่อจะไปตกในช่วงวันที่4ถึงวันที่7
2: เจ
0: ้
2: า
1: ครับ
0: ตอนนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมคือ
1: ครับ
0: คล้ายๆว่ามันหลอกเราอ่ะครับถ้าตามภาษาบ้านเรานะครับหลอก
2: คนถึงบอกว่าฟ้าฝนวางใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้นะเจ
1: ้
2: า
1: เพราะว่ามันจะต้องดูทิศทางลมตัว
0: ใช่ครับ
1: นะครับท่านผอ.
0: ต้องหลังวันที่15ตุลาไปก่อนครับผมเราถึงจะเบาใจลงได้ระดับนิดนึง
1: เพราะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในพื้นที่เขตเมืองเองหลายคนก็มีคอมเมนต์หรือว่าอู้กันเหมือนกันในโลกออนไลน์นะครับบอกมันฤดูหนาวหรือเปล่าเพราะช่วงเย็น
0: ๆ
1: อากาศจะเย็นนะครับแถมปรากฏการณ์นึงที่หลายคนน่าจะได้สัมผัสก็คือฝนตกท่านผอ.ครับบางวันเนี่ยแยกสนามบินตกนะครับยกตัวอย่างต แต่ในเชียงใหม่เหมือนกันเอาใกล้สุดแค่นิมานหรือแม้กระทั่งสถานีของเราไม่ตกอย่างนี้ก็มีด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อมันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ไอ้พวกนี้ด้วยไหมครับ
0: ก็มันเป็นมันเกี่ยวข้องกับความชื้นแล้วก็แนวลมที่ว่ามันไปแนวเรื่องของไอ้เขาเรียกว่าก้อนเมฆนะครับผมที่ตรงนี้อยู่ที่สนามบินก็เหมือนกันสนามบินตกแต่ที่ข้างๆโลตัสไม่ตก
1: ขนาดใกล้กันขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ใกล้กันนี้ครับผม
2: จ้า
0: คือมันตกเป็นจุดเป็นจุดไป
1: ครับนั่นแหละคือน่าห่วงตรงนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: นะครับตกเป็นจุดเป็นจุดเพราะว่าล่าสุดที่เรามีการแจ้งเตือนเนาะทั้งระบบสัญญาณไฟหมู่บ้านเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีขั้นแจ้งเตือนทั้งนี้ในเมืองเนี่ยโหแล้งเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้องติดตามปริมาณฝนที่ต้นน้ำด้วยอย่างพยากรณ์อากาศเรามีเจ้าหน้าที่ดูเรดาร์24ชั่วโมงก่อนครับท่าน
0: ใช่ครับเรามีการเฝ้าเวรตลอด24ชั่วโมงครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ผมก็ให้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดเลยว่าถ้าเกิดลักษณะของเรนบอมฝนตกแช่ต่อเนื่องเนี่ยให้รีบแจ้งให้กับท่านผู้ว่าหรือหัวหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบแล้วก็เพื่อจะเป็นการเตรียมการป้องกัน
1: ครับ
0: เนาะตัวนี
1: ้ครับ
0: นะครับ
2: ซึ่งแต่ละจุดเนี่ยต้องบอกเลยอย่างพี1พี8พีอย่างเนี่ยนะเจ้าที่คนต้องเฝ้าระวังกันแม่แต่แม่แต่อย่างนอก
0: ใช่คร
2: ับ เชียงดาวเนี่ยเจ้าแล้วก็โดยสุเทพอันตะกี้คุณไอซ์บอกว่าเอาตึกนี่พอแล้วเนอะ แต่ตอนนี้มันก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะเจ้าแล้วก็เราก็ประกอบกับเอลนิโญที่เราเจอปะหลังจากนี้ก็จะแล้งในส่วนตรงในเรื่องของน้ำขอถามแถมสักหน่อยเจ้าท่านผอ.เจ้ามันเกี่ยวโยงกับในเรื่องของการขุดลอกน้ำปิงก็เจ้าอย่างลำพูนตะกี้ที่เราอ่านข่าวเพิ่นก็มีการขุดคลองเหมือนกันอย่างเชียงใหม่ก็ขุดลอกน้ำปิงมันทำให้ระดับน้ำเนี่ยสามารถที่จะรองรับได้มากขึ้นแม่นก็เจ้า
0: ใช่ใช่ครับผมก็คือถ้าดูแล้วว่าแนวโน้มยังคงจะมีลักษณะของฝนตกต่อเนื่องอยู่จนถึงวันที่15ตุลาก็ทางหน่วยงานราชการก็จะมีการแจ้งให้เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์อาจจะเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากลงมาได้ก็จะมีการขุดลอกคลองที่ตื้นเขินนะครับเพื่อรองรับน้ำตัวนี้นะครับผม
1: ครับสรุปเดี๋ยวอี้ครับท่านผู้ชมครับท่านบอกครับว่าปีนี้อย่างที่ท่านผอ.บอกไปจนถึง15ตุลาคมเฮายังวางใจไปได้
0: ใช่
1: เพราะมันอาจจะมีโอกาสเกิดพายุได้อยู
0: ่
1: นะครับแต่ณวันนี้ถ้าเราดูองค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยโอกาสจะเกิดยังไม่มี
0: น้อยน้อย
1: น้อยเลยนะคร
0: ับ
1: แต่หลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ยังคงต้องติดตามนะครับแต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือเฮาในช่วงปลายๆเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังคาดการณ์หรือยังครับว่าปีนี้ฤดูหนาวจะเริ่มเมื่อใดครับท่านผอ.
0: มันต้องดูปัจจัยหลายอย่างด้วยครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางกรมก็จะมีประกาศออกมาในช่วงฤดูหนาวอีกครั้งนึงแต่คาดว่าน่าจะประมาณนะครับประมาณกลางเดือนตุลาน่าจะ
1: ครับ
0: แต่คาดเดิมละ
1: ประมาณกลางเดือนตุลาแต่ว่าคาดการณ์ว่าปีนี้หนาวน้อยเพราะมันเอลนิโญเนาะครับนี่คือตึกมดของพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาวันนี้นะครับในอุริจากับผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเฮาขึ้นชื่อแล้วนะครับถ้าหมู่เฮาจะติดตามพอกอพยากรณ์อากาศสิ่งหนึ่งที่สร้างความมั่นใจกับหมู่เฮาถ้ามันจะเกิดเตือนแน่นอนเพราะหลายคนจะเตือนก่อนนะครับแล้วก็จะสร้างทำให้หลายคนพะวงกันว่าได้ก่อนแล้วศูนย์อุตุยังมาแจ้งเตือ นนะครับอันนี้ก็เล่าให้กับหมู่เฮาได้ฟังยินดีท่านผอ.นั่งๆเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: เจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังนะเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดหนาวแล้วมันหนาวน้อยเนี่ยบดีโคตรเนอะเพราะว่าเฮาปะกับปรากฏการณ์เอลนิโญนั่นเองนะเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายั้งกันสักกรรมเจ้าช่วงหน้าไปติดตามในช่วงท้ายของรายการเจ้า

0: เอาแล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาเฮ้ยกดลิงก์จะลดกาไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็กลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอเฮ้ออ
4: าเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร
5: ์ NBD ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

กี้นี้เราได้ติดตามในช่วงของสภาพอากาศในระยะนี้ไปแล้วนะเจ้าเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้นะเจ้าเราจะได้ไปติดตามความน่าฮักของละเอกลอนลูกหลานคนเมืองบ้านเราในช่วงกำเมืองอู้ม่วนเจ้า

0: แตงไทยเจ้าวันนี้จะสอนกำเมืองเขาว่าสอนเปิ้นไต่หัวตัวกว่าตกน้ำแปลว่าดีแต่แนะนำคนอื่นแต่ตัวเก่าเนี่ยป่าได้กำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผ่จะอู้ขอตัวนี้สวัสดีเจ้า
1: ไผ่มีลูกมีหลานนะฮักนะฮักจะอี้นะเจ้าส่งคลิปอู้กำเมืองเข้ามาได้เลยในกลายกลุ่มนี้นะเจ้ากลุ่มกำเมืองอู้มวล1คนสามารถส่งมาได้หลายๆคลิปเลยเจ้า
2: ช่วงสนทนาอู้จากการฟันพูดเป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจขนาดเลยครับท่านผู้ชมโครงการมุมหนังสือหมู่บ้านยกระดับสู่แม่วางติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ในช่วงสนทนาวันพูดครับ
1: เจ้าส่วนตลอดถึงวันนี้นะเจ้าก็ยังมีรายการที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นรายการคลิปเด่นคนเมืองข่าวดีประเทศไทยรวมไปถึงข่าวภาคเหนือแรงนี้ตวยนะเจ้าข่าวภาคเหนือแรงนี้ปักกคุณปอเช่คุปมารินและน้องแก้มบรลักษ์ดวงทิพย์เจ้า
2: ส่วนช่วงนี้เฮา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับวันพุธ 8:00 นเมื่อไงเฮาปิกมาตั้งเก้าเจ้าๆเตยกัดใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า

วัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงการได้มาซึ่งภาระจำยอมภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้ 1. การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะคะประจำเช้าวันพุธที่2กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันสินีนาธนชัยค่ะ
1: และดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนะคะวันที่1กันยายนนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับวันความหวัง
1: พวกเราก็มีความหวังเหมือนกันค่ะแต่ไม่เคยซื้อเลยแล้วก็ไม่มีดวงด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์นะคะเข้ามาพูดคุยกับเราได้ตลอด1ชั่วโมงนี้เลยค่ะก็ทักทายคุณผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่ผ่านทุกช่องทางเลยรวมถึงที่รับชมผ่านทางเพจ Facebook NDT พิษณุโลกค่ะตลอด1ชั่วโมงนี้ก็สามารถมาอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์น้ำหรือว่าสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่รวมถึงในพื้นที่ไหนมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถมาฝากร้านแนะนำกันได้เลยค่ะ
0: พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้พี่อ้อมและน้องมินนะคะจะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะข้าวเหนียวปิ้งวังจันทร์ค่ะ
1: นี่คือของโปรดหลายๆคนเลยนะคะข้าวเหนียวปิ้งวังจันทร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสูตรของโบราณ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหาทานได้ยากเนาะพี่อ้อมในปัจจุบันนี้ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับประทานของอร่อยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอิ่มท้องสบายกระเป๋าด้วยจะเป็นอย่างไรต้องห้ามพลาดเลยค
0: ่ะใช่นะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จะมาอัปเดตกันนะคะนั่นคือการยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสิ้นสุดไปแล้วนะคะเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าณตอนนี้มีผู้ที่คาดว่าจะผ่านสิทธิ์กี่คนจะได้เตรียมตัวรับกันนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงแม้ว่าจะปิดในเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วแต่สำหรับท่านใดที่ยังยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนนะคะก็สามารถรีบไปดำเนินการได้เพราะทางภาครัฐก็มีศูนย์ One Stop Service ค่ะที่อำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะคะสามารถยื่นเอกสารได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปยืนยันตัวตนกันเพราะว่าทั้งรายใหม่แล้วก็รายเดิมนะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะก็อย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามนะคะในเรื่องของข่าวสารทางภาครัฐกันอย่างใกล้ชิดด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะสำหรับช่วงสรรหามาเล่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะของเขตสุขภาพที่2กับการรับมือภัยพิบัตินะคะเพราะว่าในช่วงนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของฤดูฝนนะคะมีฝนตกเข้ามาในพื้นที่หลายคนก็กังวลใจนะคะสถานการณ์ถ้ามีสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเช่นน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันเข้ามาในพื้นที่ของเรานะคะจะมีวิธีการในการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะ

0: จะมาพูดคุยประเด็นนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้เลยนะคะว่าการจัดการประชาชนในเรื่องของสุขภาพหากเกิดภัยพิบัติมาในพื้นที่เรานะคะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเป็นอย่างไรสรรหามาเล่าได้ทราบกันค่ะ
1: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้ในเรื่องของโรคภัยต่างๆก
0: ็
1: ยังคงต้องเฝ้าระวังกันให้ดีค่ะเพราะอย่างที่เราเห็นเลยนะคะข่าวได้มีการประกาศออกมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการเฝ้าระวังโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกรอบนึงนะคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็อย่างที่พี่อ้อเน้นย้ำค่ะว่าเรื่องของสุขภาพเราจะต้องเตรียมความพร้อมรับมืออย่างไรกับในเรื่องของสุขภาพและภัยพิบัติก็ต้องติดตามในช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้ค่ะ
0: พูดถึงโควิด-19 นะคะวันที่15กันยายนนี้ค่ะท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนะคะจะมาพูดคุยประเด็นนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะมีการเฝ้าระวังนะคะสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อย่างไรกันบ้างนะคะวิธีการตั้งรับตลอดจนหากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีวิธีการรับมืออย่างไรนั่นเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือภาคประชาชนอย่างเราค่ะต้องให้ความสำคัญนะคะตระหนักได้คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องมีวิธีการนะคะในการป้องกันดูแลตนเองอย่างไรเพื่อไม่ให้ติดโควิด-19 นั่นเองนะคะหากเราดูแลตัวเองดีแล้วนะคะคนในสังคมหรือว่าพื้นที่ที่เราอยู่นะคะก็จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการห้องนั่งเล่าของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้มาในตอนชุดไทยพระราชนิยม

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์

0: องค์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย
1: ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะ
2: ในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะก็นำประเด็นต่างๆค่ะทั้งนโยบายภาครัฐแล้วก็รวมถึงประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเริ่มด้วยประเด็นแรกนี้เลยนะคะก็เมื่อช่วงวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี้ค่ะก็ได้มีครม.สัญจรถือว่าเป็นนัดแรกเลยนะคะครั้งที่1ทับ2569ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการลงพื้นที่นะคะไปรับฟังเสียงปัญหาจริงของพี่น้องชาวภาคใต้ค่ะในส่วนนี้ครม.สัญจรนัดแรกค่ะปี2569ได้ไฟเขียว4ควิกวินมาตรการเร่งด่วนขับเคลื่อน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีสวมผ้าราชวัตรผ้าทออัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเดินหน้ายกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มพิกัดค่ะโดยย้ำแนวคิดนะคะรับฟังแล้วต้องลงมือทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะโดยทางรัฐบาลได้มีการอนุมัติมาตรการเร่งด่วนหรือว่าควิกวินครอบคลุม4ด้านด้วยกันเพื่อขับเคลื่อน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทั้งสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสให้เติบโตอย่างยั่งยืนในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะคะมาตรการภาษีและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและในเรื่องของการเร่งขุดลอกร่องน้ำปัตตานีค่ะและร่องน้ำสงขลาเพื่อเปิดประตูการค้าและการท่องเที่ยวทางทะเลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อกระจายการเข้าถึงสาธารณสุขค่ะด้านความมั่นคงนะคะเห็นชอบแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสมช.เพื่อบูรณาการความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนมาเลเซียสกัดสิ่งผิดกฎหมายค่ะและด้านการรับมือภัยพิบัติท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนเพื่อตรวจเยี่ยมระบบระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ด้วยตนเองย้ำว่าแผนลดความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะครม.ค่ะยังมีมติเห็นชอบโครงการระดับประเทศที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะ3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกค่ะนั่นคือรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ไฟเขียว3โครงการใหญ่นะคะกรอบวงเงิน 1.06 แสนล้านบาทค่ะเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกสู่ภาคใต้อย่างไร้รอยต่อเรื่องต่อมาคุณผู้ชมนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับประกันภัยพิบัติแห่งชาติทั่วหน้านะคะอนุมัติงบเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 15,500 บาทต่อปีนะคะ500ล้านบาทต่อปีคุ้มครองประชาชน30ล้านครัวเรือนนะคะจาก3ภัยพิบัติด้วยกันค่ะนั่นก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวประเด็นที่3ค่ะการต่ออายุยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานขยายเวลาต่ออีก5ปีนะคะให้กับโรงงานในพื้นที่ชายแดนใต้นับเป็นจำนวนแล้วอยู่ที่680

0: 13แห่งค่ะเพื่อลดต้นทุนและสร้างความมั่นคงให้กับนักลงทุนนั่นเองนะคะ4ด้านหลักๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงและด้านการรับมือภัยพิบัติธรรมชาตินะคะตลอดจนโครงการหลักๆที่สำคัญอีก3โครงการที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังนะคะเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอย่างจริงจังเลยนะคะแล้วก็นำเสียงของประชาชนตรงนั้นเพื่อนำมาพัฒนาในทุกมิติเลยค่ะเพื่อเป็นการยกระดับในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็เน้นย้ำว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยยึดในเรื่องของพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการพัฒนาในทุกพื้นที่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะ
0: นี่แหละค่ะเป็นการลงพื้นที่ไปรับฟังสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการจริงๆนะคะยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของการประชุมครม.ของคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะครม.เห็นชอบตั้งจัดการระบบประกันภัยแห่งชาตินะคะประเด็นเหล่านี้จะเป็นอย่างไรมาค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะเล่าให้ฟังนะคะในที่ประชุมครม.ค่ะมีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะโดยให้ภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยแก่ประชาชนครอบกลุ่มที่อยู่อาศัยนะคะ30ล้านครัวเรือนทั่วทั้งประเทศเลยใน3ประกันภัยหลักๆนั่นก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะแนวทางดังกล่าวนะคะถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐครั้งสำคัญจากเดิมที่รอใหเกิดเหตุก่อนนะคะจึงดำเนินการในการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้าเลยก่อนรัฐบาลนะคะจะเป็นผู้สนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้กับประชาชนนะคะครอบคลุมทั้ง3ประเภทดังกล่าวระบบนี้ค่ะจะช่วยให้ประชาชนนะคะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วและได้รับวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมนะคะขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายสินไหมทดแทนเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมค่ะกำหนดเอาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะกรณีอุทกภัยนะคะจ่ายเงินส่วนแรกนะคะจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะคะกรณีที่2ค่ะกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่ายเงินส่วนแรกนะคะจำนวน 5,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะภายใน15วันแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายด้วยนะคะวงเงินที่จะจ่ายสินใหม่ทดแทนในครั้งนี้นะคะไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อครอบครัวค่ะกรณีเสียชีวิตนะคะจากภัยที่ครอบคลุมอยู่นะคะจ่ายเงินเนี่ยวงเงินอยู่ที่2ล้านบาทค่ะต่อรายค่ะคุณผู้ชม
1: ทั้งนี้นะคะที่ประชุมครม.ค่ะได้มีการมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมค่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้นะคะถือว่าเป็นการปรับแนวทางบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกซึ่งจากเดิมค่ะที่ต้องรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นซึ่งขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นในระยะยาวค่ะ
0: ครอบคลุมทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยต้องก่อนเกิดเหตุก่อนนะคะถึงเข้าไปเยียวยานะคะอาจจะมีความล่าช้าตอนนี้มีการบริหารจัดการวางแผนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเลยนะคะเพื่อลดผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็ถือว่าทำให้พี่น้องประชาชนนะคะเมื่อเกิดเหตุทั้ง3เหตุแบบนี้นะคะทั้งในเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมนะคะแผ่นดินไหวแล้วก็ในส่วนของใน3ภัยนี้ก็จะมีในเรื่องของวาตภัยด้วยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงในเรื่องของระบบทดแทนสินไหมได
0: ้
1: รวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็ไม่ต้องรอการเยียวยาค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการเร่งด่วนนะคะของทางภาครัฐที่มีการออกประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อครอบคลุมพี่น้องประชาชนค่ะ
0: นี่คือนโยบายภาพรว วมนะคะจากส่วนกลางปฏิบัติถึงส่วนภูมิภาคนะคะเรื่องราวต่อไป

0: ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการไทยช่วยไทย plus กันดีกว่านะคะว่าวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันต่อเลยค่ะ
1: ในช่วงไทยช่วยไทยพาร์ทนี้นะคะก็มีประเด็นต่างๆค่ะที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเมื่อวันที่31สิงหาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ให้แต่ละท่านเนี่ยทบทวนในเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งหลังจากที่มีการปิดรับยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คาดว่ามีคนได้สิทธิ์เนี่ยรวมเกือบ14ล้านคนเลยค่ะซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะหลังจากมีการปิดรับยื่นนะคะขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไปเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะตอนนี้โครงการช่วยเหลือคนรายได้น้อยที่ใหญ่ที่สุดนะคะโครงการ1ของไทยเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลังณวันที่31สิงหาคม2569พบว่ามีคนผ่านเกณฑ์ได้สิทธิ์แล้วทั้งหมดกว่า9ล้าน5แสนคนค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์เดิมนะคะไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่จำนวนประมาณ6ล้าน3แสนคนค่ะกลุ่มที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะก็ประมาณ3ล้าน1แสนคนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการยืนยันสำเร็จแล้วกว่า2ล้าน5แสนคนค่ะซึ่งจากนี้ไปนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้แล้วประกาศผลอย่างเป็นทางการค่ะในวันที่30กันยายนก่อนที่ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่ะซึ่งพอดีเป็นวันแรกเลยนะคะของไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะต่างจากมาตรการอื่นที่เงินอาจถูกเก็บไว้เฉยๆหรือใช้แต่ในห้างใหญ่ซึ่งเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะที่ร้านธงฟ้าและร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นค่ะทำให้เงินกระจายไปทั่วถึงจริงๆโดยมีหลายเหตุผลเลยค่ะ
0: ค่ะเหตุผลที่1คุณผู้ชมค่ะใช้จ่ายทันทีไม่มีการเก็บออมนะคะเพราะคนรายได้น้อยนะคะต้องใช้เงินซื้อสิ่งของที่จำเป็นนะคะก็ถ้าวันที่1เนี่ยเขาก็จะซื้อพวกข้าวสารน้ำมันพืชสบู่ไข่ไก่นะคะภายในไม่กี่วันแรกของเดือนซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางร้านค้าเขาก็จะขายของเขาได้ค่ะประเด็นที่2นั่นก็คือเงินไหลตรงเข้าสู่ร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนค่ะเพราะใช้ได้แค่ร้านธงฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็เป็นร้านที่ต้องลงทะเบียนเอาไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะก็จะไม่ไปกระจายตามห้างใหญ่ต่างๆนั่นเองค่ะประเด็นที่3นะคะเงินหมุนซ้ำหลายรอบในพื้นที่นะคะเมื่อร้านค้าขายของได้ก็จะนำเงินไปซื้อของแล้วก็มาขายต่อก็ทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในพื้นที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้คึกคักขึ้นไตรมาสสุดท้ายของปีค่ะเป็นช่วงที่คนใช้จ่ายมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลกินเจคุณผู้ชมแล้วก็จะต่อด้วยเทศกาลลอยกระทงแล้วก็ปีใหม่แต่ปีนี้ค่ะเศรษฐกิจกำลังเจอปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงนะคะแล้วก็ค่าของชีพที่สูงขึ้นเงินก้อนนี้ก็จะเข้ามาช่วยได้พอดีเลยนะคะทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำให้มีเงินเหลือไปใช้จ่ายในช่วงเทศกาลมากขึ้นค่ะและจะช่วยพยุงกำลังซื้อของคนที่มีรายได้น้อยด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแม้ว่าเม็ดเงินนะคะประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาทนี้ก็ดูเหมือนไม่มากนะคะถ้าเทียบจากงบประมาณในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐแต่ในแง่ของการใช้เงินของพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมเม็ดเงินก้อนนี้จะเป็นการกระจายที่ทั่วถึงถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะคะจะช่วยพยุงกำลังซื้อของคนฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้าชุมชนและทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ในโค้งสุดท้ายของปีนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทั้งรายใหม่และรายเดิมเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะผ่านในส่วนของทางร้านธงฟ้าราคาประหยัดนั่นเองค่ะโดยในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะได้รับนะคะทั้งในเรื่องของค่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ย300บาทส
0: ่
1: วนค่าเดินทางเนี่ยก็750บาทนะคะรวมถึงมีในเรื่องของค่าการหุงต้มด้วยก็80บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของเบี้ยอื่นๆถ้าเป็นเบี้ยผู้พิการเนี่ยก็จะได้รับเพิ่ม200บาทนะคะแบบนี้ก็วางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายกันให้ดีค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการเลยค่ะที่ทางภาครัฐเนี่ยออกมาเพื่อเป็นการลดภาระค่าของ องชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็ยังสามารถไปแก้ไขเอกสารกันได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้แล้วก็จะมีการประกาศผลพร้อมการค่ะในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่30กันยายนและใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมค่ะ
0: ใช่ค่ะร่วมกันไปใช้สิทธิ์นะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่บ้านเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเกริ่นไปในต้นรายการนะคะวันนี้มีร้านค้ามาแนะนำอีกแล้วนะคะใครที่รักในการทานข้าวเหนียวปิ้งร้านนี้ดิฉันนำเสนอนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชิมข้าวเหนียวปิ้งวังจันทร์สูตรคุณยายกันค่ะร้านแห่งนี้คุณผู้ชมค่ะเขาจะตั้งอยู่บริเวณริมถนนหน้าโรงแรมวังจันทร์คุณผู้ชมอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละจุดสังเกตง่ายๆเลยนั่นคือมีลูกค้าเนี่ยมายืนต่อแถวรอเป็นจำนวนมากเลยนะคะโดยมีลูกค้าเป็นชื่อเป็นคนตั้งชื่อให้กับร้านแห่งนี้นะคะลูกค้าเขาตั้งให้ว่าข้าวเหนียวปิ้งวังจันทร์ค่ะจนกลายเป็นชื่อที่ติดปากกันทุกคนก็จะเรียกว่าข้าวเหนียวปิ้งวังจันทร์นั่นเองเจ้าของร้านชื่อคุณวุฒินะคะอายุ42ปีค่ะเดิมเนี่ยก็ทำงานประจำนะคะแต่เห็นว่าคุณยายเนี่ยทำข้าวเหนียวขายมาหลายปีก็เลยนำสูตรข้าวเหนียวของคุณยายนี่แหละค่ะมาต่อยอดเป็นอาชีพเริ่มต้นนะคะก็นำข้าวเหนียวเนี่ยไปจำหน่ายหน้าโรงเรียนอนุบาลวังจันทร์ค่ะช่วงแรกลูกค้ามีไม่เยอะนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะมีการประชาสัมพันธ์นะคะผ่านเพจของจังหวัดพิษณุโลกก็ทำให้มีลูกค้าเนี่ยมาอุดหนุนเป็นจำนวนมากเลยนะคะตอนนี้เขาย้ายไปขายที่หน้าโรงแรมวังจันทร์เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: โอ้โหจุดเด่นนะคะของข้าวเหนียวปิ้งวังจันทร์นี้นะคะก็คืออยู่ที่การนำสูตรดั้งเดิมของคุณยายค่ะมารักษาไว้พร้อมพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่การเตรียมข้าวเหนียวไปจนถึงการปิ้งบนเตาทำให้ได้ข้าวเหนียวปิ้งที่หอมนุ่มรสชาติกลมกล่อมค่ะเหมาะสำหรับรับประทานเป็นอาหารว่างหรือซื้อกลับบ้านซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะของการนำภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นมาต่อยอดให้เข้ากับคนในยุคปัจจุบันเรื่องราวของข้าวเหนียวปิ้งวังจันทร์นะคะยังสะท้อนแนวคิดไทยช่วยไทยพัฒน์ค่ะที่มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยสินค้าท้องถิ่นและการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศเพราะทุกการอุดหนุนร้านเล็กๆไม่เพียงได้แค่ของอร่อยกับบ้านค่ะแต่ยังช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจและส่งต่อกำลังใจให้คนในชุมชนได้เดินหน้าสร้างอาชีพกันต่อไปค่ะ
0: แค่เห็นคุณผู้ชมท้องดิฉันก็ร้องแล้วนะคะแล้วยิ่งเป็นข้าวเหนียวปิ้งไส้มันนะคุณผู้ชมดิฉันจะชอบมากคือมีหลากหลายไส้บางคนเนี่ยชอบทานไส้เผือกใช่ไหมแต่ดิฉันแพ้เผือกเนี่ยก็เลยชอบทานไส้มันนะคะบางที่เขาก็มีไส้กล้วยนะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีร้านเด็ดในชุมชนของผู้ชมที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถแนะนำร้านค้ามาได้นะคะเราจะได้ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะคะหรือส่งผู้สื่อข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม
1: ่
0: ลงพื้นที่นะคะจะได้ไปชิมแล้วก็ทำภาพดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนั่นเองค่ะ
1: ก็คือจากที่เห็นภาพนะคะน่าทานมากนะคะใครที่ชื่นชอบข้าวเหนียวปิ้งแบบนี้นะคะก็ไปสามารถอุดหนุนกันได้ที่สำคัญเนี่ยอิ่มท้องสบายกระเป๋าแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วยค่ะต่อมาค่ะมาดูอีกหนึ่งสาระความรู้ดีๆค่ะจากทางคปภ.นะคะซึ่งหลายท่านเนี่ยเมื่อได้กรมธรรม์มาแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดสินใจรีบเก็บนะคะเพราะในส่วนนี้ค่ะเราจะพาทุกคนค่ะมาเช็คลิสต์กันว่าสิ่งที่ต้องตรวจทันทีหลังรับกรมธรรม์ประกันชีวิตรายละเอียดจะต้องเช็คอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insure World ประกันภัยวลคัมกับซีรีส์พิเศษรู้ก่อนซื้ออุ่นใจก่อนทำประกันภัยในตอนสุดท้ายกันนะครับเมื่อดูกันในหลายเรื่องจนถึงการชำระเบี้ยประกันชีวิตไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ต้องตรวจสอบหลังจากได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วเราต้องตรวจสอบอะไรบ้างมาเช็คลิสต์กันครับอย่างแรกคือตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดและผู้รับประโยชน์ให้ถูกต้องจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองประเภทกรมธรรม์จำนวนเงินเอาประกันภัยความคุ้มครองเพิ่มเติมและเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นว่าตรงกับที่เราเลือกหรือไม่ตรวจสอบเบี้ยประกันภัยระยะเวลาครบกำหนดชำระระยะเวลาเอาประกันภัยวันเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองหรือระยะเวลารอคอยเป็นต้น
3: สุดท้ายคืออย่าลืมเรื่องสิทธิ์การยกเลิกกรมธรรม์หรือ waiting period ที่เราสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
2: ได้ในระยะเวลาที่กำหนดเช่น15วันกรณีซื้อผ่านตัวแทนและ30วันกรณีซื้อผ่านโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตจากซีรีส์รู้ก่อนซื้ออุ่นใจก่อนทำประกันภัยที่เราได้เล่ากันมาหลายตอนหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนในการเลือกซื้อประกันชีวิตนะครับ
4: ในซีรีส์ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องอะไรโปรดติดตามทุกช่อง

0: ะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะตั้งแต่วันที่5 สิงหาคม 2569โดยในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีประชาชนค่ะได้รับผลกระทบจำนวน500ครัวเรือนซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและองค์กรการกุศลได้ทำงานร่วมกันนะคะในการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านการดำรงชีวิตการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในเบื้องต้นค่ะ
1: ซึ่งในโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ห่วงใยนะคะประสงนิกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนสามารถก้าวผ่านสถานการณ์และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะสำหรับการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์สร้างความปรับปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพร้อมเป็นกำลังใจสำคัญให้ประชาชนสามารถก้าวผ่านความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ
0: นี่คือพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์ท่านมีต่อประชาชนชาวไทยนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเดือดร้อนทุกยากลำบากอยู่ในพื้นที่ไหนพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งประชาชนค่ะ
1: มาดูกันต่อนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะในเรื่องของการส่งเสริมนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะในส่วนนี้ค่ะหน่วยวิจัยนะคะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับจังหวัดพิจิตรค่ะเปิดผลการศึกษามาตรการป้องกันภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชนหลังนำร่องดำเนินการ3พื้นที่ต้นแบบค่ะแล้วก็เป็นการต่อยอดสู่นโยบายระดับประเทศค่ะหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดงานนำเสนอผลการศึกษามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชนยังอยู่ดีค่ะโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมค่ะโดยโอกาสนี้นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวราลักษณ์ศรีนนท์ประเสริฐหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยว่างานวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ค่ะเพื่อหามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพิจิตรภายใต้แนวคิดป้องกันก่อนเปราะบางลดพึ่งพิงอย่างยั่งยืนค่ะ
0: โครงการนะคะได้ดำเนินการกิจกรรมนำร่องใน3พื้นที่ต้นแบบค่ะคุณผู้ชมเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมค่ะถึงเดือนกรกฎาคม2569นะคะได้แก่คลินิกครอบครัวศรีมาลาเทศบาลเมืองพิจิตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างนะคะศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวัดขวางอำเภอโพทะเลค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อนำเสนอผลลัพธ์และถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกันทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะทั้งสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมถือเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดพิจิตรค่ะในการขับเคลื่อนนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุแบบเชิงรุกนะคะเพื่อสร้างระบบการดูแลสุขภาวะที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดและมุ่งหวังที่จะต่อยอดผลการศึกษาสู่นโยบายในการดูแลผู้สูงอายุในระดับประเทศต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะเพราะต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะคะเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเน
0: ี่
1: ยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะเราก็ต้องมีการให้ความสำคัญกับในกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางค่ะเพราะว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพปัจจุบันนี้นะคะสุขภาพดีไม่เพียงพอแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องมีสุขภาพที่มีความยั่งยืนด้วยนะคะอย่างในเรื่องของการที่นำผลวิจัยนี้ค่ะมาปรับเข้าใช้กับในเรื่องของการดำเนินชีวิตของกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีชื่อว่ายังอยู่ดีเพราะว
0: ่
1: าเป็นในเรื่องของการส่งเสริมค่ะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันก่อนเปราะบาง

0: ลดพึ่งพิงอย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะคะดิฉันเคยมีโอกาสลงพื้นที่นะคะไปทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยกตัวอย่างเช่นพม.คุณผู้ชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เขาทำงานร่วมกันได้น่ารักมากๆคือคนสูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีกำลังใจจากหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ไปดูแลถึงในชุมชนมีคนในชุมชนที่เขาเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันฉันมีข้าวฉันให้เธอมีผักเธอให้ฉันก็เป็นการเหมือนกับคนในชุมชนเขาดูแลซึ่งกันและกันนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างในปัจจุบันเราจะเห็นว่าในหลายพื้นที่หลายหน่วยงานเนี่ยมีการเปิดนะคะสร้างโอกาสให้กับผู้สูงวัยเนี่ยไปทำงานได
1: ้ใน
0: ส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่เราเนี่ยมองข้ามไปค่ะในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุแต่เป็นการส่งเสริมนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีกำลังใจเพราะบางท่านเนี่ยมีการเกษียณอายุมาแล้วก็รู้สึกว่ายังอยากทำงานอยู่เนาะแล้วก็ยังอยากแบบว่าใช้ชีวิตในเรื่องของการที่แบบว่าปกติเนี่ยถ้าเราอยู่แต่บ้านเนี่ยท่านก็จะเบื่อในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเลยค่ะที่ในหลายหน่วยงานนะคะที่มีการเปิดรับผู้สูงอายุเข้าทำงานก็ถือว่าเป็นการที่ลดในเรื่องของการพึ่งพิงผู้สูงอายุเนี่ยต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับท่านด้วย
1: ใช่ผู้สูงอายุเขายังคงเป็นกลุ่มคนที่มีคุณค่าในสังคมนะคะเราต้องอยู่กับเขาอย่างให้เกียรติแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะเรื่องราวต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันดีกว่านะคะนครสวรรค์โมเดลต้นแบบธนาคารอาหารค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะและมูลนิธิ Craft ofได้ร่วมกันนะคะทำงานร่วมกันค่ะเพื่อเป็นการขยายผลโครงการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดขยะอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนะคะในครั้งนี้ค่ะมีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็ผู้แทนภาคีเครือข่ายจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทางด้านของสวทช.นะคะคือการสร้างระบบบริหารจัดการอาหารส่วนเกินของประเทศโดยนำองค์ความรู้ความปลอดภัยด้านอาหารและก็แพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะมาตรวจสอบย้อนหลังค่ะแล้วก็มีการประเมินคาร์บอนเครดิตและงานวิจัยเชิงนโยบายด้านภาษีมาสนับสนุนนะคะภายใต้แนวคิดการบริจาคไม่ควรเสียเปรียบการทำลายค่ะ
0: ค่ะซึ่งทางด้านดร.ปัทมาพรประชุมรัฐนะคะหัวหน้าโครงการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจำนวนอาสาสมัครรักอาหารเพิ่มจาก42คนเป็น292คนค่ะครอบคลุมทั้ง15อำเภอทำให้กอบกู้อาหารได้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 12,000 กิโลกรัมต่อเดือนค่ะและสะสมตั้งแต่ปี2567ถึงกรกฎาคม2569รวมกว่า51ตันคิดเป็นกว่า 218,000 มื้ออาหารค่ะคุณผู้ชมสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง131ตันค่ะคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะซึ่งทางด้านนายทวีอิ่มพูนทรัพย์นะคะผู้จัดการมูลนิธิ SOS ประจำประเทศไทยได้กล่าวว่า MOU ฉบับนี้ค่ะจะช่วยเชื่อมโยงผู้บริจาคอาสาสมัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมเชื่อมั่นค่ะว่านครสวรรค์โมเดลจะเป็นต้นแบบขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศค่ะขณะที่นายนพพนันนะคะทัพทิมผู้ประสานงานเครือข่าย SOS จังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยค่ะว่าอาสาสมัครทำหน้าที่กอบกู้และส่งต่ออาหารส่วนเกินจากผู้บริจาคภาคเอกชนเช่น Big C 7-Eleven Macco และ S&P เฉลี่ยวันละ150ถึง200กิโลกรัมค่ะภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดพร้อมกล่าวนะคะว่าอาหารจากผู้บริจาคในพื้นที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการจึงอยากเชิญชวนค่ะภาคเอกชนมาร่วมกันสมทบเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นั่นเองนะคะเป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะอยากให้มีการขยายผลในอีกหลายๆจังหวัดค่ะคุณผู้ชม
0: ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยกันนะคะในพื้นที่เป็นการลดขยะค่ะแล้วก็ส่งต่อความมั่นคงทางอาหารนะคะเพราะอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลายๆโครงการเลยค่ะที่ส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยหันมาช่วยกันแยกขยะ
1: ใช่
0: เพราะว่าการแยกขยะเนี่ยแหละค่ะจะสามารถส่งต่อขยะเหล่านี้นะนำไปรีไซเคิลหรือว่านำไปปรับรูปแบบเนี่ยเพื่อถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของสภาพในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเราด้วยนะคะ

0: แล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงในเรื่องของทางอาหารค่ะ
1: ปริมาณขยะที่เยอะในปัจจุบันนะคะสามารถลดลงได้ค่ะเริ่มต้นจากเรานะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเขาทำการวิจัยมานะคะว่า1วันต่อคนเนี่ยจะมีขยะในกลุ่มถุงพลาสติกนะต่อคน5ถุงต่อวันแล้วคิดดูซิว่า1เดือนเนี่ยเราต้องมีถุงพลาสติกแบบนี้นะคะต่อคนเนี่ยกี่ถุงเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะทิ้งทุกครั้งคัดแยกก่อนค่ะเพราะว่าขยะทุกชิ้นมีประโยชน์นะคะเช่นขยะเปียกที่อยู่ในครัวเรือนเศษผักเศษอาหารต่างๆเราสามารถทำเป็นปุ๋ยได้นะคะไม่ต้องไปทิ้งรวมกับขยะใหญ่หน้าบ้านคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมค่ะขุดหลุมใหญ่ๆนะคะเสร็จแล้วก็นำขยะเหล่านี้ใส่ลงไปนะคะขยะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ให้เป็นการลดนะคะเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อมูลสัตว์เพิ่มเติมก็ใช้ขยะเปียกในชุมในบ้านของเราเนี่ยนะคะสามารถทำเป็นปุ๋ยเอาไว้ใช้ในบ้านได้นะคะหรือขยะบางอย่างคุณผู้ชมเช่นขวดแก้วขวดพลาสติกอย่างเงี้ยนำไปชั่งกิโลขาย
0: ก็ได้รายได้มาอีกด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่เราเนี่ยช่วยลดภาวะโลกร้อน ในประเทศของเราด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ถือว่าในเรื่องสุขภาพก็ดีด้วยค่ะถ้าเราลดการใช้พลาสติกอย่างที่พี่อ้อมบอกนะคะว่าวันนึงเนี่ยเราสามารถใช้พลาสติกเนี่ยเยอะมากทั้งในเรื่องของการทานอาหารเนาะหรือว่าบางทีเราไปคาเฟ่นั่นแหละเราก็ใช้พลาสติกแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าเราร่วมมือการลดขยะลดการใช้พลาสติกก็จะทำให้โลกของเราประเทศของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะมาดูกันในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างค่ะ36ปีสืบนาคาเสถียรผู้สานพื้นป่าไทยสู่บ้านหลังสุดท้ายของสรรพสัตว์ค่ะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคาเสถียรและจังหวัดอุทัยธานีจัดงานรำลึก36ปีสืบนาคาเสถียรเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละและอุดมการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสืบนาคาเสถียรค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าโดยมีนางสาวดาริกาสรันเกตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะโดยกิจกรรมภายในงานนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามีประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สืบนาคาเสถียรและเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะมีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและโรงเรียนที่อยู่โดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งรวมถึงการกล่าวคำปฏิญาณของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ดีเพื่อสืบสานเจตนารมณ์และปณิธานของสืบนาคาเสถียรค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะยังมีพิธีวางหรีดล้ำลึกค่ะโดยผู้ร่วมงานนะคะก็จะมีส่วนราชการภาคเอกชนนะคะร่วมกันล้ำลึกถึงการเสียสละของคุณสืบนาคาเสถียรเพื่อปกป้องรักษาผืนป่าห้วยขาแข้งจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและได้รับการดูแลจนถึงปัจจุบันค่ะการจากไปของคุณสืบนาคเสถียรถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ปลุกกระแสในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในสังคมไทยทำให้วันที่1กันยายนของทุกปีกลายเป็นวันที่ผู้คนในแวดวงการอนุรักษ์และประชาชนร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของคุณสืบนาคเสถียรพร้อมร่วมสานต่ออุดมการณ์ในการปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าโดยในปีนี้ค่ะ2569นะคะนับเป็นวาระครบรอบ36ปีแห่งการจากไปของนักอนุรักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดงานนะคะในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเพื่อเป็นการรำลึกค่ะถึงความเสียสละของท่านสืบนาคาเสถียรนะคะผู้ปกป้องรักษาผืนป่าห้วยขาแข้งค่ะจนได้รับนะคะการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็ได้รับการดูแลรักษามาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะต้องบอกว่าห้วยขาแข้งนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่อนุรักษ์สู่การยอมรับระดับโลกเลยค่ะ
1: ใช่นะคะ36ปีของการจากไปเป็นการปลุกจิตสำนึกนะคะให้พี่น้องคนไทยรู้จักในการอนุรักษ์ผืนป่ารู้จักในการรักษาสัตว์ป่าที่อยู่ในป่านะคะถ้าวันนั้นไม่มีคุณสืบนาคะ เสถียรนะคะวันนี้ไม่มีเสือโคร่งที่อยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนถึงปัจจุบันนะคะการมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์จนถึงปัจจุบันนี้นี่แหละค่ะบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคนที่ปิดทองหลังพระให้พวกเราคนไทยทุกคนค่ะก็เป็นข่าวสารนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงนี้นะคะวันนี้วันที่2กันยายนนะคะคุณผู้ชมค่ะในพื้นที่ภาคเหนือของเรายังคงเฝ้าระวังนะคะกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่นะคะก็จับตามาตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะตอนนี้กันยายนแล้วนะคะก็จะเป็นการเติมน้ำเข้าเขื่อนนั่นเองกักเก็บน้ำเอาไว้ในใช้ไว้ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าในสถานการณ์ณตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าในหลายพื้นที่เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ลองสังเกตกันค่ะว่าปีนี้เนี่ยฝนตกหนักจริงแต่ปริมาณน้ำเนี่ยน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะซึ่งอย่างที่เมื่อวานนี้เราได้คุยกับท่านหัวหน้าที่ทางสำนักงานชลประทานในพื้นที่ค่ะท่านบอกว่าปีนี้เนี่ยเราเข้าสู่เอลนินโญแต่ไม่ใช่เอลนินโญธรรมดาค่ะคุณผู้ชม
2: ซูเปอร์
0: เลยนะคะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีถึงแม้ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ยังเจอกับฝนตกหนักแต่ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกรวางแผนเรื่องการเพาะปลูกกันให้ดีที่สำคัญค่ะต้องติดตามข่าวสารของทางภาครัฐอย่างในพื้นที่ของเราทั้ง9จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำหรือว่าในเรื่องของภัยแล้งการเตรียมความพร้อมมาตรการต่างๆในแต่ละพื้นที่เนี่ยผ่านทางเพจ Facebook นะคะของทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง9จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างหรือทางเพจของสวท. ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแล้วก็เพจของทาง NDT พิษณุโลกนะคะก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เตรียมความพร้อมรับมือได้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: นี่แหละค่ะสื่อที่น่าเชื่อถือได้นะคะเป็นสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเน้นย้ำนะคะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจะได้เตรียมพร้อมในการดูแลตนเองนั่นเองนะคะแล้วก็ภาวนาค่ะให้ฝนก้อนนี้นะคะตกมาเหนือเขื่อนให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามาในเขื่อนทีนะคะถ้าตกท้ายเขื่อนคุณผู้ชมคะเสียได้ค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ถูกกักเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งนะคะก็หลากหลายพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเช้านี้ฝนตกหรือเปล่านะคะบอกกล่าวมาในเพจนะคะ NVT พิษณุโลกด้วยนะคะจะได้รู้นะคะว่าพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมนะคะกับรายการห้องนั่งเล่าของเราได้นะคะเราเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วว่าหากคุณผู้ชมนะมีร้านค้าในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่บอกกล่าวให้เราทราบหน่อยชี้พิกัดให้เราทราบหน่อยนะคะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายที
2: ่
0: เราสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ได้นะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเลยแต่เราก็ต้องคอยติดตามค่ะว่าทางภาครัฐเนี่ยจะมีการต่อโครงการกันต่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยก็วางแผนการใช้จ่ายกันให้ดีค่ะเพราะว่าในเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์สามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคสามารถใช้กับในเรื่องของการเดินทางได้ค่ะอย่างบขส.นะคะรถบัสรถเมล์ต่างๆในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ะและที่สำคัญถ้าใครเนี่ยไม่ได้ออกไปร้านค้าก็สามารถใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมร้านค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะฝากร้านอย่างที่พี่อ้อมบอกเลยก็สามารถมาร่วมการฝากร้านกันได้ในเพจของทาง NBT พิษณุโลกค่ะเพื่อผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยจะได้ลงไปชิม
2: ใน
0: ส่วนของร้านค้าต่างๆแล้วก็ไปใช้สิทธิ์โครงการไทยถ้วยชัยพัดนะคะแล้วก็จะได้นำโครงการร้านค้ามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
1: จากการลงพื้นที่ของพี่อ้อมนะคะเวลาไปผลิตรายการนะคะเวลาเจอร้านค้านะคะที่ติดโลโก้สัญลักษณ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะพี่อ้อมก็จะพูดคุยกับแม่ค้าพ่อค้าเสมอว่าเป็นยังไงบ้างคะเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ได้ดีมากๆจากเมื่อก่อนเนี่ยนะคะลูกค้ามาเนี่ยอาจจะทานก๋วยเตี๋ยวเพียงแค่ชามเดียวแต่พอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะทาน2ชาม
0: ใช่เพราะราคาแบบว่าเหมือน1ถ้วยเลยใช่ไหมคะพี่อ้อ
1: น้ำ1แห้ง1อะไรอย่างนี้บางคนนี่มีเกาเหลากลับบ้านด้วยอ่ะก็เป็นการกล้าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆนะคะในการรับมือกับภัยพิบัติทางด้านสุขภาพนะคะภัยพิบัติธรรมชาติจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงหน้าได้ทราบกันค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิญ
1: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
2: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
3: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้เริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามแดน
2: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
4: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
5: สิบนิ้วนอบจำนงก่อนจะลงนาวายกชื
4: ่อร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
5: นาราดเอ้าฮ่าให
6: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเฮ้เ
5: อ้าฮ่าให้
7: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยาต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: มาติดตามช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการห้องนั่งเล่าคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับเรื่องราวดีๆในช่วงสรรหามาฝากนะคะมีข่าวดีค่ะสำหรับคนที่รักในการลงทุนทองคำนะคะวันนี้ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะทองคำนะคะลดลง1,150 บาทนะคะเพราะฉะนั้น1บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่ 68,700 บาทค่ะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ลงทุนทองคำในช่วงนี้นะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าสามารถใครนะคะที่อยากจะออมทองในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นเลยนะคะก็สามารถไปออมทองกันได้นะคะถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เราสามารถเก็บกันได้ในช่วงนี้ก็ไปลองดูกันได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะตอนนี้นะเร่งช่วยเหลือเกษตรกรในหลากหลายพื้นที่ค่ะเพื่อเป็นการกระจายผลไม้ในแต่ละพื้นที่นะคะยกตัวอย่างนะคะในพื้นที่ภาคใต้อย่างเงี้ยช่วงนี้เงาะเยอะนะคะก็มีการลำเลียงนะคะเงาะเหล่านี้ส่งตรงนะคะถึงภาคให้ได้เข้าถึงสินค้าดีมีคุณภาพในราคาที่ถูกลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นการช่วยอุดหนุนนะคะพี่น้องเกษตรกรนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าในหลายพื้นที่เนี่ยมีการออกผลไม้ต่างๆแต่ว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยอาจจะในเรื่องของการเก็บเกี่ยวแล้วก็ผลผลิตอาจจะเหลือเยอะนะคะในส่วนนี้ก็ไปช่วยการอุดหนุนนะคะพี่น้องเกษตรกรของไทยเพราะต้องบอกว่าผลไม้ไทยเนี่ยอร่อยอันดับหนึ่งแน่นอนเลย
0: ไปมาหลายประเทศนะคะผลไม้ไทยยังคงครองใจดิฉันอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากความหอมหวานรสชาติที่ดีเนื้อสัมผัสที่ละมุนนะคะเวลาต่างชาติมานะคะฟู้ดของเมืองไทยต้องบอกเลยว่าชิมก่อนแน่นอนเพราะว่ารสชาติอร่อยนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะในช่วงสรรหามาฝากค่ะน้องพิมฟ้านะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปกันที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้เขาจะมีเรื่องราวและผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างติดตามกันต่อกับน้องพิมฟ้าได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะทุกคนสันหามาฝากวันนี้ค่ะเจอกับน้องพิมพ์คนดีคนเดิมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะน้องพิมพ์อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่นี่อย่างที่ทุกคนรู้กันเลยว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาบรรยากาศดีๆหรือว่าอาหารอร่อยๆถูกต้องไหมคะแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือผ้าไหมหมอนไหมนั่นเองค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าที่นี่เนี่ยเขาเอาน้องหนอนไหมตัวเล็กๆค่ะมาเลี้ยงจนได้เป็นเส้นใหญ่แล้วก็มาถักทอเป็นผ้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้นะคะน้องพิมพ์มาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมผ้าทอที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมาเรียนรู้กันตั้งแต่กระบวนการการผลิตเลยค่ะแล้วก็จนได้ผ้าสวยๆแบบนี้บอกเลยน่าสนใจไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจะเป็นยังไงตามพิมฟ้ามาดูเลยค่ะคนขาใครที่เป็นสายผ้าสายแฟชั่นหรือว่าชอบของสวยๆที่มีเรื่องราวมาทางนี้ได้เลยค่ะวันนี้ค่ะพิมฟ้าจะพาทุกคนไปดูของดีจากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์กับผ้าทอหนอนไหมค่ะซึ่งกว่าจะได้ออกมาเป็นผ้าสวยๆหนึ่งผืนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนะคะมาเริ่มกันตั้งแต่ตัวจิ๋วๆอย่างหนอนไหมค่ะจู่ตัวนี้แหละคือพระเอกของเราเลยพอน้องๆสร้างรังนะคะก็จะได้เส้นใยไหมที่นำมาผ่านกระบวนการสาวไหมค่ะแล้วก็เตรียมเส้นสำหรับการทอนั่นเองซึ่งจากเส้นไหมธรรมดานะคะเราก็เติมสีสันเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทนสดโทนละมุนแล้วก็ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะบอกเลยจัดเต็มได้หมดนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ต้องใช้ทั้งฝีมือความใจเย็นแล้วก็ความละเอียดสุดๆนั่นก็คือการทอผ้าค่ะจากวัตถุดิบเล็กๆอย่างหนอนไหมผ่านมือแล้วก็ภูมิปัญญาของคนในชุมชนจนกลายมาเป็นผืนผ้าที่ทั้งสวยแล้วก็มีเรื่องราวเราจึงเอาไปตัดเป็นเสื้อแล้วก็ชุดสวยๆบอกเลยค่ะใช้ได้แล้วก็เป็นของฝากที่เก๋ไก๋สไลเดอร์อีกด้วยทุกคนเห็นไหมคะว่ากว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนที่สวยขนาดนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่เส้นไหมนะคะแต่ยังใช้เวลาฝีมือแล้วก็หัวใจของคนทอซ่อนอยู่ในผ้าด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่แวะมาหล่มเก่าอย่าลืมมาส่องผ้าสวยๆกันนะคะ
1: เป็นไงคะทุกคนสวยไหมนี่ไม่ใช่น้องพิมพ์นะคะแต่คือแม่ๆที่อยู่ข้างๆน้องพิมพ์นี่เองค่ะนอกจากผ้าเนี่ยจะสวยแล้วนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆนี่เลยบอกเลยว่าทำมาจากน้องหนอนไหมแน่นอนค่ะบอกเลยว่าถูกใจทุกคนมากๆนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อสั

0: ามารถติดต่อได้ทางเพจหรือว่าเข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมสิงห์ทองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เช่นกันค่ะบอกเลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแล้วครั้งหน้านะคะน้องพิมพ์จะสรรหาอะไรดีๆมาฝากไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวที่กินหรือว่าเครื่องนุ่งห่มสวยๆแบบนี้นะคะก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะคะครั้งหน้าเจอกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะไม่รู้ว่าจะมองผ้าหรือมองน้องพิมพ์ดีนะคะเพราะว่าสวยเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการห้องนั่งเล่าของเราวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สุขภาพดีกับหมอสวนดอกค่ะค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับทีมสมัชชาหนอล่าค่ะจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันค่ะต้องบอกว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆและเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะมีอาการนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้หรือยังนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบปัญหายอดฮิตของหญิงวัยทำงานพอพูดแบบนี้แล้วหลายคนก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วหญิงวัยอื่นเป็นได้ไหมมีความเสี่ยงไหมรวมไปถึงผู้ชายสามารถเป็นโรคนี้ได้หรือไม่ทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้รับคำตอบในรายการวันนี้ค่ะซึ่งเราได้เรียนเชิญอาจารย์แพทย์มาพูดคุยกันในรายการนะคะต้อนรับอาจารย์หมอหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิษณุมหาวงศ์ท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พูดคุยในรายการวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
1: สวัสดีครับคุณทิพย์ครับ
0: ต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกด้วยนะคะอาจารย์คะหัวข้อเราวันนี้กระเพาะปัสสาวะอักเสบปัญหายอดฮิตของหญิงวัยทำงาน
1: ครับ
0: หญิงวัยอื่นเป็นได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: ก็หญิงวัยอื่นก็เป็นได้ครับเป็นได้ครับ
0: เป็นได้เหมือนกัน
1: ครับเป็นได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทีนี้ไอ้คำว่ามันมีไอ้คำเนี้ยกระเพาะปัสสาวะอักเสบเน
0: ี่
1: ยบางคนก็ยังเกิดคำถามว่าตกลงมันคืออะไรใช่ไหมครับ
0: กระเพาะปัสสาวะอักเสบกับการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเหม
1: ือ
0: นกันไหมคะ
1: ก็มีทั้งความเหมือนและก็ความต่างกันเล็กน้อยครับคือจริงๆถ้าเราคุ้นเคยกันเรามักจะเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราจะหมายความว่าคือการที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่เยื่อบุของกระเพาะปัสสาวะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนกับแบบเฉียบพลันด้วยคือเป็นแค่ไม่กี่ครั้งอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะแต่คำว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่เราพูดไปแล้วด้วยและในขณะเดียวกันมันอาจจะหมายถึงภาวะอื่นก็ได้ที่มันทำให้เกิดการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นการติดเชื้อเช่นยกตัวอย่างเขาเคยได้รับการฉายแสงแถวบริเวณนี้มาก่อนมันก็อักเสบจากการฉายแสงก็ได
0: ้
1: หรือเขาอาจจะเป็นโรคบางอย่างที่มีการอักเสบของทั้งเยื่อบุของทั้งกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ
0: ค่ะ
1: หรือว่าของทั้งไอ้ตัวเยื่อหุ้มกระเพาะปัสสาวะรวมๆแล้วเป็นการอักเสบเรื้อรัง อย่างที่ไม่ทราบสาเหตุ
0: ก็เรียกว่าไม่ได้นะคะ
1: ก็เราก็มักจะเรียกว่าการกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยฮะงั้นจริงๆแล้วถ้าเราพูดสั้นๆในวันเนี้ยเราจะหมายถึงว่าการติดเชื้อแบคทีเรียที่กระเพาะปัสสาวะครับผม
0: ก็ทำให้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่ทีนี้มันเป็นปัญหายอดฮิตของหญิงวัยทำงานนี่สิคะอาจารย์คะ
1: ก็เขาคงไม่อยากเป็นเนาะผมว่าเขาคงไม่อยากเป็นแต่ว่าผู้หญิงวัยทำงานเนี่ยเราก็คือถ้าสมัยก่อนเราอาจจะคิดถึงแบบทิปอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะหรือแบบน้องๆเน
0: ี่ยอายุยังน้อยอย่างนี้นะคะอาจารย์คะ
1: แต่ตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุงั้นผมคิดว่าแม้กระทั่งผู้ที่ใกล้เกษียณหรือพี่ๆที่เกษียณไปแล้วเนี่ย65 70ผู้หญิงนะครับบางคนก็ยังทำงานอยู่เลยครับ
0: นะใช่ค่ะ
1: งั้นวันนี้เราถือว่าเป็นปัญหาที่เจอในผู้หญิงทั้งอายุน้อยและอายุมากฮะแต่ว่าสาเหตุหรือว่าความเสี่ยงอะไรปัจจัยเสี่ยงอาจจะต่างกัน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ครับนี่นะคะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าบางทีมันเป็นการอักเสบที่เป็นบ่อยๆบางคนเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกทำไมมันไม่หายสักทีคะอาจารย์มันเกิดจากอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วเราก็ไปอีกสไลด์นะครับทีนี้คือถ้าเราเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างทิพย์เนี่ยอายุน้อยไม่มีโรคประจำตัวแข็งแรงดีเป็นแค่ครั้งเดียวได้ยา 3-4 วันหายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ดูจะไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาอะไรซึ่งปีหนึ่งเป็นสักครั้งหนึ่งผมว่าก็ไม่แปลก
0: ใช่ไหม
1: ครับแต่ถ้าเกิดว่าเออเราเป็นบ่อยเป็นบ่อยนี่นับยังไงถ้าโดยทฤษฎีเนี่ยเขานับว่าอย่างน้อย6เดือนเนี่ยเป็น2ครั้ง
0: นี่ถือว่าบ่อยใช่ไหม
1: บ่อยหรือว่า1ปีเนี่ยเป็นสัก3ครั้งอย่างเงี้ยถือว่าติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะบ่อยหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเงี้ยก็ต้องหาสาเหตุ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเราจะแบ่งอย่างนี้เมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วนะฮะก
0: ็
1: คือถ้าอย่างทิพย์เนี่ยเขาเรียกว่าขอโทษนะ
0: ก็ยกตัวอย่างใกล้ๆเลย
1: เคยเป็นไหม
0: ยัง
1: ไม่เป็นอ่ะอย่างสมมุติว่าอายุน้อยอย่างนี้ใช่ไหมฮะภ ูมิต้านทานปกติพวกกระเพาะปัสสาวะหูรูดแล้วก็ปกติบีบตัวได้ปกติไม่มีโรคร่วมไม่ได้คาสายส่วนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นติดเชื้อชนิดธรรมดาอักเสบธรรมดา
0: ก็คือไม่ได้เป็นอะไรมากเงี้ย
1: ไม่น่ากังวลบางทีไม่กินยาก็หายได
0: ้
1: ครับ
0: แสดงว่ามันมีแบบไม่ธรรมดาด้วยเหรอคะ
1: ไม่ธรรมดานี้เราเรียกว่าชนิดซับซ้อนครับซึ่งมักจะเป็นในผู้สูงอายุอาจจะมีภูมิต้านทานต่ำเช่นเขาอาจจะต่ำจากโรคเบาหวานหรือเขากินยากดภูมิต้านทานอยู่เช่นเขาเป็นสมมตินะฮะเขาเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยครับเขาต้องกินยาที่ต้านมะเร็งอะไรเงี้ยภูมิต้านทานก็จะต่ำหรือว่ากระเพาะปัสสาวะเขากายวิภาคผิดปกติมีท่อปัสสาวะเปิดผิดที่มีกระเพาะปัสสาวะมีแบบมีเป็นกระเปาะอะไรเงี้ยก็มีนะครับหรือว่ามันทำงานผิดปกติหน้าตาปกติ
0: ค
1: ือหน้าตาปกติอย่างผมแต่ว่าอาจจะทำงานผิดปกติเช่นบีบตัวไม่ดีอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้หรือสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะมีโรคร่วมมืออื่นเยอะแยะไปหมดเช่นท้องผูกเนี่ยฮะหรือว่าเช่นเคยฉายแสงบริเวณนี้เนาะหรือเขาคาสายสวนอยู่พวกนี้เขาเรียกว่าซับซ้อนพวกนี้เป็นภาวะที่จะเป็นได้บ่อยครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นี่ก็ขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูว่าความแตกต่างนะคะระหว่างชนิดธรรมดากับชนิดซับซ้อนมันต่างกัน
1: ก็ต้องดูว่าถ้าตอนนี้เราเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะเสพเราอยู่กลุ่มไหน
0: ค่ะ
1: กลุ่มธรรมดาหรือกลุ่มซับซ้อนกลุ่มจิ๊บๆหรือกลุ่ม
0: เป็นเยอะแบบหาสาเหตุไม่ได้ไงนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อย่างบางคนบอกว่าเราเคยเป็นแต่ว่าสงสัยว่ามันมาจากการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆบางคนยังไม่ไปเข้าห้องน้ำดีกว่าขอนั่งทำงานต่ออีกนิดนึงเนี่ยค่ะอาจารย์อันนี้มันเกี่ยวไหมคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยไหมคะที่ทำให้เกิดได
1: ้ก็จะถามคุณชีพอีกก็เดี๋ยวเขาจะเข้าตัวพิธีกรอีก
0: ค่ะอาจารย
1: ์เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะพูดถึงว่าการกลั้นเนี่ยเนา
0: ะ
1: เราก็ดูว่าเอ๊ะเกิดเป็นมนุษย์แล
0: ้
1: วเป็นผู้หญิงแล้วสมมตินะฮะวันนี้เราเน้นผู้หญิงเนา
0: ะ
1: เป็นวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราควรจะปัสสาวะยังไงที่ถือว่าปกติโดยทั่วไปก็คือว่าเราปัสสาวะวันละ 6-8 ครั้ง
0: 6-8
1: ใช่ครับ
0: ต่อวัน
1: ถ้าเกิดน้อยกว่า4ครั้งเนี่ยเช่นบางคนปัสสาวะวันละ3ครั้งเนี่ยครับ

0: ไม่อยากปัสสาวะที่ทำงานเนี่ยครับ
1: ค
0: ือปัสสาวะที่บ้านแล้วก็ไปทำงานตอนเย็นกลับมาปัสสาวะอีกทีนึงแล้วเสร็จแล้วค่อยปัสสาวะก่อนนอนอีกทีนึงรวมแล้ว24ชั่วโมงก็ปัสสาวะแค่3ครั้งเนี่ยครับ
1: อันนี้
0: ผิดปกติละคือเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ
1: มันเกี่ยวกับการดื่มน้ำน้อยอย่างนี้ด้วยไหมคะอาจารย์
0: เขาก็จะแก้ทางเขาฉลาดเขาฉลาดแต่ว่าไม่เฉลียว
1: อันนี้คือเข้าข่ายผู้ป่วยแล้วนะ
0: ก็คือคนเราเนี่ยมันต้องดื่มน้ำให้พอเพียงการดื่มน้ำพอเพียงเนี่ยและก็การไปปัสสาวะให้บ่อยกำลังดีเนี่ยเป็นกลไกหนึ่งของการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะครับถ้าเรากินน้ำน้อยแล้วไปปัสสาวะไม่บ่อยเนี่ยท้องเราก็จะผูกด้วยก็จะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่าย
1: เราก็จะมาบอกว่าที่ปัสสาวะน้อยเพราะว่าเราดื่มน้ำน้อยก็ไม่ได้อีกนะคะอาจารย์คะ
0: แต่ถ้าเราดื่มเยอะเกินไปเช่นมีคนข้างบ้านมาสอนนะครับบอกว่าต้องกินน้ำเยอะๆนะวันละ3 4 5ลิตรอะไรเงี้ยเขาก็กินตลอดเลยสุขภาพจะดีแต่คุณทิพย์คิดว่าถ้าไอ้คุณทิพย์คิดว่าถ้าเราดื่มน้ำวันละ4ลิตรเนี่ยเราจะต้องปัสสาวะกี่ครั้ง
1: โอ
0: ้ฮะวันนึง
1: แค่แบบ 1-2 ลิตรนี่วันนึงก็ประมาณ 6-8
0: ใช่
1: ถ้า4ลิตรนี่ก็เกือบ20ครั้งไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับเราก็ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยมาก
1: โอ้แต่มีพี่ที่ทำงานไปเข้าห้องน้ำบ่อยมากเลยนะคะอาจารย์
0: เขาก็จะอ้างว่าเขากินน้ำเยอะหรือเปล่าโอเคทีนี้ถ้าเขากินน้ำเยอะจนเข้าห้องน้ำบ่อยขนาดนั้นเนี่ยบ่อยกว่าทุก2หรือ3ชั่วโมงเน
1: ี่
0: ยมันก็เป็นอะไรที่ผิดปกติ
1: มันเยอะเกินไป
0: แล้วเขาก็ต้องไปเข้าห้องน้ำบ่อยห้องน้ำมันก็ต้องมีทั้งสะอาดและไม่สะอาดนึกออกใช่ไหมฮ
1: ะ
0: มันก็เกินไป
1: งั้น
0: หลับไปแล้วคนปกติเนี่ยคนจะมาปัสสาวะไม่เกิน1ครั้งอย่างผมนี่เริ่มสัก1หรือ2ละ แต่ว่าผมยังไม่อยากรักษาตัวเองนะครับแต่ผู้สูงอายุนะครับบางที4 5ครั้ง
1: ก็จะเป็นบ่อย
0: ไม่ต้องหลับฮะไม่ต้องหลับแล้วก็ปัสสาวะจะต้องพุ่งแรงดีปัสสาวะสุดกลั้นปัสสาวะได้เนี่ยก็กลับมาที่คำถามว่ากลั้นปัสสาวะบ่อยเนี่ยมันทำให้เกิดอักเสบซ้ำได้ไหม
1: บางคนแบบเข้าใจว่ากลั้นปัสสาวะ
0: ครับ
1: บ่อยๆอ่ะค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็เลยทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
0: คำว่ากลั้นบ่อยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเปลี่ยนคำว่าบ่อยอ่ะเป็นกลั้นนานเกินไป
1: งานยังไม่เสร็จค่ะอาจารย
0: ์
1: เออนั่งไปก่อนมันอดทนได้
0: เช่นตอนน
1: ี้
0: มันกระเพาะปัสสาวะมัน300-500ซีซีละ
1: ค่ะ
0: แต่ยังกลั้นต่อไปอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมง มันจะกลายเป็น600-700อันนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแน่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งปัสสาวะไปเมื่อไม่นานนี่เองแล้วยังไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วก็กินน้ำปกติแต่มันปวดฉี่ขึ้นมาด้วยความวิตกกังวลที่เราเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงเราเป็นโรควิตกกังวลเนี้ย
1: จะต้องไปเข้าห้องน้ำตลอด
0: ผมว่ากลั้นได้ผมว่ากลั้นได้ครับเพราะมันยังไม่เต็มไงมันยังไม่เต็มงั้นถ้าเราพูดลอยๆว่าอย่าไปกั้นกระเพาะอย่าไปกั้นฉี่นะเดี๋ยวจะติดเชื้ออันนี้มันพูดไม่หมดครับทำให้บางคนไม่กล้ากั้นเลยครับเพราะจริงๆเราจะเริ่มรู้สึกปวดปัสสาวะน้อยๆเนี่ยประมาณ100-150ซีซีครับ
1: มันก็คือยังไหวอยู่
0: จริงๆมันได้อยู่ครับมันกั้นต่อได้เราสัก300-500ค่อยไปฉี่ก็ได้ครับนะฮะนั่นนะครับนั้นก็เลยก็ตอบว่ากลั้นแบบเหมาะสมเนี่ยไม่ติดเชื้อซ้ำแต่ถ้ากลั้นนานเกินไปจะติดเชื้อซ้ำครับผม
1: ดังนั้นก็การกลั้นปัสสาวะบ่อยๆก็อาจจะไม่ได้นำไปสู่การเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบซะทีเดียว
0: บางครั้งเป็นการรักษาด้วยซ้ำไปครับเช่นถ้าเราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
1: ค่ะ
0: ภาวะนี้ไม่มีการติดเชื้อไม่มีการอักเสบเพียงแต่ว่ามันรู้สึกปวดรีบเร่งปัสสาวะบ่อยหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้เนี่ยนอกจากเราให้ยาผู้ป่วยแล้วเพื่อให้ลดการบีบตัวแล้วเนี่ยเราต้องบอกให้ผู้ป่วยเนี่ยฝึกกั้นปัสสาวะให้นานขึ้นด้วยค่อยๆขยับจากเดิมเนี่ยเขาปัสสาวะทุก1ชั่วโมงแล้วก็ให้ค่อยเพิ่มเป็น15 1ชั่วโมง15นาที1ชั่วโมง20นาทีชั่วโมงแล้วผมก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวว่าจะติดเชื้อถ้าติดเชื้อหมอจะแก้ให้รับรองว่าไม่ติด
1: สรุปติดไหมคะ
0: ก็ไม่เห็นมีใครมาว่าเลยนะครับ อาจจะติดแล้วไปหาหมอคนอื่นนะครับ
1: นะ
0: ครับผม
1: แต่ไม่ติดไม่ติดนะคะ
0: อันนี้หมายถึงโรคกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินนะ
1: ค่ะมันก็ต้องดูเรื่องของการกินน้ำด้วยปัสสาวะมันก็ต้องสอดคล้องกันนะคะ
0: แต่ถ้าคุณเป็นคนชอบกินน้ำเหลือเกินกินน้ำน้อยก็5ลิตรผิวจะไม่สวย
1: ไ
0: ง
1: จะทำอะไรก็ยกน้ำ
0: ใช่คุณก็ต้องยอมปัสสาวะบ่อยคุณจะไปอั้นมากก็ไม่ได้เพราะมันเต็มแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่ก็อยู่ที่พฤติกรรมการกินน้ำของเราด้วย
0: มันต้องสอดคล้องให้สมดุลทั้งหมดครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อีกหนึ่งเรื่องค่ะอาจารย์นอกจากกลั้นปัสสาวะแล้วมีคำถามบอกว่าหลังมีเพศสัมพันธ์อันนี้หลายคนน่าจะสงสัยเยอะเหมือนกันว่า

0: หลังมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงมักจะมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบอันนี้ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงได้บ้างนะคะอาจารย
1: ์โอเคครับก็มันมีความเกี่ยวข้องได้ครับมันมีความเกี่ยวข้องได้ซึ่งเรามักจะล้อกันว่าเวลาที่มีเพื่อนเราหรือว่าอะไรเนี่ยไปเพิ่งแต่งงานแล้วเขาก็ไปฮันนีมูน
0: เข้าใหม่ประมาณเงี้ย
1: เข้าใหม่ประมาณเขาก็จะไปเที่ยวฮันนีมูนต่างประเทศหรือว่าอะไรแล้วเขาก็จะน่าจะมีเพศสัมพันธ์กันค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยค่อนข้างนานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริง
0: อ๋อมันเกี่ยวข้องกันเหรอ
1: ครับเรามีศัพท์เรียกเลยเราเรียกว่าฮันนีมูนซิสไตติส
0: โอ้
1: ฮันนีมูนฮันนีมูนก็เนี่ยรูปก็คือฮันนีมูนเนา
0: ะ
1: แล้วซิสติสก็คือการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะฮะนี่มันเกิดจากอะไรนะฮ
0: ะ
1: มีคำอธิบายเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เป็นทุกคนนะเดี๋ยวปรากฏว่าแต่งงานกันไม่กล้ามีอะไรกันเลยเพราะกล
0: ั
1: ว
0: กระเพาะปัสสาวะ
1: ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นทุกคนแต่ว่าบางคนก็เป็นจริงๆนะฮะ
0: ก็ลองดูก่อนนะฮะ
1: มันก็เขาพบว่ามันมีความสัมพันธ์กับเช่นมีเพศสัมพันธ์กับคนใหม่ๆอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเราอาจจะมีคู่ใหม่คู่นอนคนใหม่มันอาจจะไปเกิดตอนตัวนั้นไอ้คู่เก่าๆที่คุ้นเคยที่รียูสกันบ่อยๆเนี่ยอ
0: าจจะยังไม่เกิด
1: ไม่ค่อยเกิด
0: อา
1: จจะไปเกิดกับคู่ใหม
0: ่
1: นะฮะหรือถ้าเกิดว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์กับหลายคนนะครับนึกออกไหมฮะเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเงี้ยฮะมันจะมีความเสี่ยงนะฮะไม่แค่เรื่องกระเพาะปัสสาวะเสพนะแต่มันจะเสี่ยงเรื่อง
0: โร
1: คติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย HIV ด้วยนะครับหรือถ้ามีเพศสัมพันธ์นานเกินไปคือโดยทั่วไปเนี่ยผู้ชายเนี่ยครับค่ามาตรฐานนะครับที่เขาจะสำเร็จเนี่ยฮะก็จะประมาณสัก 4-8 นาทีสี่ค่ามาตรฐานนะฮะบางคนไปชั่วโมงนี่ผิดปกติ
0: 8นาทีนี่ถือว่านานใช่ไหมอาจารย์อ
1: ันนี้เราพูดถึงค่ามาตรฐาน
0: ค่ะ
1: แต่ผู้หญิงเขาจะประมาณ 8-14 นาทีงั้นผู้หญิงจะนานกว่าผู้ชายนิดนึงที่จะถึงความสำเร็จงั้นถ้ามาเจอกันที่8นาทีได้ก็กำลังดีแต่ถ้าคู่ไหนเป็นชั่วโมงเนี่ยติดต่อเนื่องเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันก็ต้องมีการบอบช้ำ
0: ถือว่านานเกินไป
1: มันนานเกินไปพอมันมีการบอบช้ำมันมีการอะไรฮะมันแห้งมันอะไรเพราะว่าใช้งานมันเยอะใช่ไหมครับมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะครับหรือว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันบ่อยเกินไป
0: อ้าว
1: เอ้ยอีกเรื่องงงไหม
0: ไม่ได้อีก
1: มันต้องสม่ำเสมอครับม
0: ัน
1: ต้องสม่ำเสมอเช่นอาจจะทำงานสามีทำงานอยู่บนเรือเงี้ยครับหรืออยู
0: ่ก็ไม่ได้มาทุกวันเงี้ยนะคะ
1: อาจจะ6เดือนมีทีเงี้ยครับอาจจะมีความเสี่ยงครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยเจอช่องคลอดมันก็รองรับกันไม่สะดวกนะฮะหรือว่าหลังที่เรามีเพศสัมพันธ์แล้วขี้กลัวมากเราก็จะใช้อะไรล้าง
0: ล้างเข้าไป
1: ปรากฏว่าใช้จนแบคทีเรียมันตายไปหมดเลยแบคทีเรียที่ดีในช่องคลอดเรามันมีแบคทีเรียที่ดีอยู่ครับเช่นแลคโตแบซิลัสเนี่ยครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื
0: ้
1: อก็ล้างไปก็ตายไปหมดเลยก็ไม่ได้อีกนะครับแล้วก็หรือมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ค่อยสะอาดอะก็นึกดูน
0: ะ
1: อย่างน้อยน่าจะอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยปัสสาวะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเพศสัมพันธ์เสร็จก็ปัสสาวะซะอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็อาจจะเป็นปัญหาของผู้มีอายุ
0: อายุนิดนึง
1: ใช่คืออายุเริ่มเยอะแล้วประจำเดือนเริ่มหมดแล้วช่องคลอดเริ่มฝ่อแล้วแต่เรื่องอย่างนั้นยัง
0: มีอยู่นะ
1: โดยเฉพาะฝ่ายชายเนี่ยเขายังอยากมีอยู่ถ้าไม่สนองเขาเขาก็อาจจะหาทางออกของเขาก
0: ลับไปนอกบ้าน
1: อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี
0: ้
1: ครับผมงั้นถามว่าเป็นได้ไหมหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นได้แต่ว่าไม่ได้เป็นทุกคนอาจจะมีความเสี่ยงอย่างที่ว่ามาครับผม
0: นี่นะคะนี่คือพฤติกรรมหรือว่าความเสี่ยงที่
1: ใช่ครับ
0: มักจะเจออยู่บ่อยๆนะคะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: มีเพศสัมพันธ์นานเกินไปก็ไม่ด
1: ี
0: ไม่มีเลยก็ไม่ดีต้องมีแบบพอดี
1: เร็วเกินไปก็ไม่ดีแต่ว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับติดเชื้อเท่าไหร
0: ่ช้าเกินไปก็ไม่ดี
1: โอเคได้ได
0: ้อันนี้ก็คือพฤติกรรมที่ถือว่าสุ่มเสี่ยงจะนำไปสู่การเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ไม่ใช่ทุกคู่หรือว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็น
1: บางคนสรีระเขาอาจจะมันดูท่อปัสสาวะอาจจะสั้นไปนิดนึง
0: อ
1: ยู่ในช่องคลอดเยอะไปนิดนึงมันทำให้สำหรับตัวเขาเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์และติดเชื้อง่ายกว่าคนอื่นครับผม
0: ก็มัน
1: เดี๋ยวไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์กันฮะ
0: มันก็มีหลายปัจจัยนะ
1: ค
0: ะยิ่งรัฐบาลรณรงค์ให้มีลูกด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวพออาจารย์พิษณุพูดแบบนี้ไม่มีลูกมาอีกนะคะแย่เลย
1: โกดังก็ปิดอูเลยฮะปิดอูเลย
0: ก็เป็นพฤติกรรมส่วนหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าหญิงวัยหมดประจำเดือนคนที่หมดประจำเดือนหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นวัยทองหรือวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะคะอาจารย์อันนี้มีความสุ่มเสี่ยงเยอะกว่าคนปกติไหมคะ
1: มี
0: เยอะกว่าวัยปกติ
1: เยอะกว่าครับเยอะกว่าครับก็ตอบตามตรงเลยนะครับเยอะกว่า
0: ค
1: นใน วัยที่ใกล้หมดประจำเดือนหรือวัยหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะเสพได้มากกว่าผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือนเนื่องด้วยสาเหตุหลายประการครับแต่นี้ไม่ได้แค่เป็นเรื่องของการติดเชื้ออักเสบเฉย
0: ๆ
1: แต่ว่ามันจะมีอาการอื่นๆเต็มไปหมดเลยที่มันเกี่ยวกับระบบปัสสาวะซึ่งเราถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า genitourinary syndrome of menopause genitourinary แปลว่าระบบปัสสาวะและก็อวัยวะเพศซินโดรมกลุ่มอาการแล้วก็เมโนพอสก็คือวัยหมดประจำเดือน
0: เจาะจงไปเลยนะคะ
1: ใช่คือในวัยกลุ่มนี้เขาจะอายุเยอ
0: ะ
1: ผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะกินน้ำน้อยครับผู้สูงอายุนะฮะเขาบอกว่ามันไม่อร่
0: อ
1: ยมันจืดๆก็จะกินน้อยนะครับกินน้อยก็ท้องผูกจริงๆไม่กินน้อยก็ท้องผูกอยู่ดีนะครับผู้สูงอายุลำไส้ไม่ค่อยทำงานละช่องคลอดจะแห้งฝ่อช่องบางทีเนี่ยนิ้วแค่นิ้วเดียวยังใส่เข้าไม่เข้าเลยนะครับอะไรเงี้ยฮะนะฮะครับเนี่ยแลคโตไบซิลัสก็ตายหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่พอนะครับลามท่อปัสสาวะตีบอีกครับมันฝ่อหมดนะฮะ
0: มันทรมานจังเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่ได้ไปทุกคนแต่ว่ามันก็จะไปมานี้มันจะไปแนวนี้นะฮะนอกจากนั้นผู้สูงอายุไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยมีแนวโน้มกระเพาะปัสสาวะจะบีบตัวน้อยลงตอนที่เราปัสสาวะนะฮะกระเพาะปัสสาวะคนเรานี่มันแปลกนะครับร่างกายสังขารมันไม่เที่ยงนะครับตอนที่เราอายุน้อยเนี่ยมันก็ดูเหมือนมันสมบูรณ์ทุกอย่างแต่พออายุเยอะขึ้นสวิตช์มันจะกลับด้านสวิตช์ที่กลับด้านนี่หมายความว่าไงปกติแล้วไอ้ตอนที่เราอายุน้อยเนี่ยตอนกระเพาะปัสสาวะมีปัสสาวะอยู่เนี่ยเขาก็รองรับได้ดีไม่มีปัญหาอะไรตอนปัสสาวะก็บีบตัวแรงดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเราสูงอายุปุ๊บตอนที่รองรับน้ำปัสสาวะกลับจะอยากจะบีบตัวออกไป
0: มันทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยนะคะอาจารย์
1: มันจะบีบ
0: ไม่สามัคคีกัน
1: ใช่ไม่สามัคคีกันแต่บีบไม่หมดนะครับมันจะเหมือนแบบทำให้อยากฉี่แต่ว่าจะอยากฉี่แต่ว่ากั้นยากบ้างอะไรแต่พอไปตั้งใจปัสสาวะเข้าจริงๆนะครับบีบตัวไม่ดีครับกลายเป็นปัสสาวะไม่ออกไม่หมดก็เหลือปัสสาวะค้าง
0: ก็ไม่ให้ความร่วมมือเราอีก
1: ใช่ครับที่ไม่พอนะครับนอกจากมันฝ่อแล้วมันยังหย่อนนี่ครับหย่อนทั้งตัวฮะยกเว้นหูนะครับยกเว้นหูนะฮะหูมันตึง
0: อ่
1: าหูมันตึงแต่จะไปพูดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องนะครับทีนี้มันหย่อนทั้งตัวก็คือหมายถึงว่าไอ้ตัวของอุ้งเชิงกรานก็หย่อนพออุ้งเชิงกรานหย่อนเนี่ยแค่ยิ้มมั้งหรือไม่ต้องลุกอ่ะนะมันก็เล็ดออกมาครับมันก็เล็ดออกมาครับเนี่ยไอ้ตัวนี้ถ้ามันเล็ดบ่อยๆนะมันก็เปียกชื้นกับแบคทีเรียอีกนะครับนั้นผมตอบเลยว่าในวัยทองแล้วกันเนา
0: ะ
1: มีโอกาสติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำบ่อยกว่าคนอายุน้อยครับ
0: ทั่วไป
1: ใช่ครับฟังดูไม่อยากเป็นวัยทองเลยนะ
0: สตาร์ทอายุไว้ตอนนี้แค่นี้ได้ไหมคะอาจารย
1: ์
0: งั้นมันก็จะนำไปสู่เรื่องของปัสสาวะเล็ดถ
1: ู
0: กไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ก็จะมีปัญหาปัสสาวะเล็ดต่างๆตามมาคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านทางเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอาจารย์มีคุณผู้ชมถามมาว่าสอบถามค่ะอาจารย์คะคุณเบญจวรรณบอกว่ากลางคืนฉี่บ่อยเหลือเกินค่ะอ
1: ัน
0: นี้เป็นหรือยังคะอาจารย
1: ์ก็ถ้าเกิน1ครั้งหมายถึงว่าสมมุติเราหลับ3ทุ่มแล้วก็ตื่นเที่ยงคืนมาปัสสาวะ
0: ค่ะ
1: แล้วตื่นเช้าเลยไม่แล้วก็หลับแล้วก็ตื่นเช้าเลยอันเนี้ยถือว่าปกติ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าตื่นมาปัสสาวะระหว่างเนี้ยเกิน1ครั้งขึ้นไปแล้วรบกวนชีวิตประจำวันเนี่ยควรจะต้องมาหาแพทย์
0: ต้องมาหาแพทย์
1: ทีนี้การปัสสาวะบ่อยกลางคืนเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากครับมันต้องใช้เวลาในการซักประวัติตรวจร่างกายมีสาเหตุเป็นผมว่าไม่ต่ำกว่า10อย่าง
0: โอ้โห
1: มีตั้งแต่นอนกลน
0: เกี่ยวด้วยเหรอคะ
1: เกี่ยวด้วยครับไปจนถึงกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินหรือแม้กระทั่งไปถึงไตทํางานผลิตปัสสาวะเยอะมันเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาก็ต้องรีบมาปรึกษาแพทย์ที่สําคัญนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วตื่นมาปัสสาวะบ่อยเนี่ยคุณทิพย์ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรตามมาครับ
0: นอนไม่หลับค่ะอาจารย์นอนไม่เต็มอิ่ม
1: นอนหนึ่งนอนไม่เต็มอิ่มแต่ว่าไม่ถึงกับตายเนาะนอนไม่เต็มอิ่มแต่ว่าเขาบอกนอนไม่เต็มอิ่มมันก็จะเบลอกลางวันแต่ที่สําคัญผู้สูงอายุเนี่ยถ้าลุกมาปัสสาวะบ่อยเนี่ยมันสายตาไม่ดีครับก็อาจจะไปสะดุดหกล้มเกิดการกระดูกหัก
0: พัดตกหกล้มอะไร
1: ใช่หรือว่าหัวน็อกก็เลือดออกในสมองนะครับหรือว่าเขาพบว่าการตื่นมาปัสสาวะบ่อยหรือหลับไม่ดีเนี่ยมันสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอะไรประมาณนั้นครับ
0: ก็นำไปสู่อีกหลายๆโรคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติในร่าง

0: กายเนี่ยรีบมาร
1: ีบมาครับครับแต่ไม่รับรองว่าจะรักษาได้นะครับเพราะว่าบางทีรักษายากจริงครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับ
0: ผู้ชมถามเข้ามานะคะบอกว่าถ้าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราอยากจะปัสสาวะแล้วแต่สามารถกั้นไว้ได้อยู
1: ่
0: ถึงแบบว่าขีดสุดได้อยู่แต่ในทางกลับกันถ้ายังไม่ปวดแต่เราพยายามบังคับให้มันปัสสาวะออกมาแบบนี้แล้วคะอาจารย์อันนี้มันจะเป็นอะไรไหมคะยังไม่ปวดแต่ว่าฉันคิดว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณ10นาทีต้องเข้าประชุมและยาวก็เลยตอนนี้ยังไม่ปวดแต่ขอไปนั่งก่อนให้มันปัสสาวะมาก่อนไงคะ
1: อ๋อครับอันนี้เราพูดถึงกรณีคนปกตินะครับถ้าในคนปกติที่มีการรับรู้ความรู้สึกจากกระเพาะปัสสาวะปกตินะครับงั้นถ้าเกิดว่าปวดปัสสาวะแต่ว่ากินน้ำปกติแล้วมันยังไม่ถึงเวลาเช่นยังไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพิ่งปัสสาวะไปสัก15นาทีนี่เองเนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะกั้นต่อไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้พูดถึงคนปกตินะครับแล้วคนปกติในเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าจะไปประชุมหรือจะไปเดินทางก็เลยต้องปัสสาวะหน่อยถึงแม้มันจะมีกี่ซีซีมันก็ออกมาได้ครับแต่มันจะออกไม่ค่อยแรงเช่นมี10ซีซีเนี่ยเราก็ปัสสาวะได้ครับ
0: ก็ออกมา10ซีซ
1: ีก็ออกมาแต่มันจะไม่ค่อยแรงนั้นเราก็อย่าไปกังวลว่าเอ๊ะเหมือนปัสสาวะไม่ออกแต่ไม่ใช่นะครับคือมันไม่ค่อยแรงเพราะ
0: มันยังไม่ถึงเวลา
1: ใช่มันมีความจุน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคนผิดปกติ
0: ค่ะ
1: เช่นการรับความรู้สึกของกระเพาะปัสสาวะเขาเพี้ยนไปเช่นคนกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินเขาจะรับความรู้สึกเร็วกว่าปกติทั้งที่กระเพาะปัสสาวะแค่ร้อยซีซีอันนี้เขาต้องฝึกกั้นเข้าไปเรื่อย
0: ๆ
1: แต่ถ้าคนที่ผิดปกติเช่นเป็นเบาหวาน
0: ค่ะ
1: ความรับรู้กระเพาะปัสสาวะเขาจะน้อยครับหรือแทบไม่มีเลยครับบางทีมีอยู่หนึ่งลิตรครับแต่ไม่รู้สึกปัสสาวะปวดปัสสาวะเลย อย่างนี้ดีไหมถ้าจะรอ
0: ไม่ด
1: ีพวกนี้เขาต้องไปปัสสาวะตามเวลาไม่ต้องรออาศัยการปวดปัสสาวะแต่เขาจะดูว่าครบ3ชั่วโมงแล้วควรจะไปปัสสาวะครับผมไม่รู้ตอบคำถามป่ะนะ
0: แยกให้เห็นชัดนะคะคุณสิริรัตน์ค่ะถามมาบอกว่าปัสสาวะเล็ดเวลาไอหรือเวลาอยากปัสสาวะจะเล็ดออกมาก่อนถึงห้องน้ำค่ะอาจารย์แก้ปัญหายังไงดีคะ
1: มันก็ต้องมีดูว่ามันมี2สาเหตุใหญ
0: ่ค่ะ
1: สาเหตุแรกคือกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินพวกนี้มันจะมีปวดรีบเร่งเข้ามาก่อนว่าต้องปวดปุ๊บก่อนถ้าไปไม่ทันเล็ดออกมาเลยอันนี้เป็นปวดรีบเร่งการรักษาคือปรับพฤติกรรมนะครับแล้วก็ให้ยากินถ้าไม่หายจริงก็มีฉีดโบท็อกซ์แต่ถ้าเกิดเป็นปวดปัสสาวะชนิดไอจามปัสสาวะเล็ดไม่ได้มีปัสสาวะรีบเร่งอันนี้เป็นลักษณะว่าอุ้งเชิงกรานหรือหูรูดมันหย่อน อันนี้ก็ต้องฝึกเคมีหูรูดฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานยาไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักแต่ถ้ามันรบกวนชีวิตประจำวันจริงก็ต้องผ่าตัดใส่เป็นเหมือนกับสลิงอะไรพวกนี้ครับครับแต่บางคนมีทั้ง2 อย่างนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็รักษายากขึ้นดีที่ครับครับเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกัน
0: เอาไว้โอกาสหน้านะคะคุณพริยานะคะถามมาว่าคุณหมอคะเวลาปัสสาวะจะเหมือนปัสสาวะไม่สุดแต่ไม่มีอาการแสบขัดหรืออาการใดๆเป็นเกือบทุกครั้งเวลาปัสสาวะจะแก้ไขหรือว่ารักษาได้ไหมคะอาการนี
1: ้ก็อันหลับแรกนะครับผมคิดว่าถ้ามันเป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่มีอะไรโดยไม่มีการติดเชื้อโดยไม่ได้รู้สึกปัสสาวะยากอะไรเป็นนานๆเป็นทีแต่ถ้าเกิดมันเป็นบ่อยผมคิดว่าอาจจะต้องมาเช็คอย่างน้อยต้องเช็คตรวจปัสสาวะถ้าปัสสาวะไม่สุดจริงบ่อยๆเนี่ยแล้วปัสสาวะเหลือค้างจริงเนี่ยผลปัสสาวะมักจะผิดปกติมันจะมีคนมาบอกว่าปัสสาวะไม่สุดน
0: ะ
1: แต่พอตรวจปัสสาวะทีไรปกติทุกทีเนี่ยผมไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัสสาวะไม่สุดอยู่นานๆเป็นบ่อยๆต่อเนื่องเนี่ยจะต้องมีการอักเสบติดเชื้อผลปัสสาวะมักจะต้องผิดปกติงั้นเขาควรจะถ้าเป็นชักสงสัยมากต้องมาตรวจปัสสาวะนอกจากนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับเขาควรจะตรวจว่าปริมาณปัสสาวะที่ปัสสาวะออกไปได้เท่าไหร่แล้วก็เหลือค้างเท่าไหร่ด้วยบางทีมันไปแค่ความรู้สึกเฉย
0: ๆรู้สึกว่ามันยังไม่สุดไง
1: แต่จริงสุดแต่จริงรอเราเช็ค
0: หมดแล้ว
1: สุดหรือยังยังไม่สุดแต่พอเราเช็คมันสุดแล้วครับมันหมดแล้วครับใช่ครับ
0: นะคะก็อาจจะเป็นความรู้สึกของเราจริงๆมันอาจจะสุดแล้วก็ได้นะคะก็ลองไปสังเกตดูอีกทีหนึ่งหรือว่าถ้ากังวลใจเยอะเนี่ยอาจจะต้องไปพบแพทย
1: ์ใช่ครับแต่ตรวจไม่ยากนะครับมันเป็นเครื่องสแกนไม่ได้สวนปัสสาวะไม่เจ็บไม่อะไรเหมือนอัลตราซาวด์
0: ค่ะลองมาพบแพทย์ดูนะคะ

0: นั้นไม่เกี่ยวกันนะคะ
1: ที่โปรตีนรั่วนี่ไม่ใช่นะครับเรากำลังพูดถึงกรวยไตอักเสบนะครับที่เป็นปลาเงี้ยครับกินข้าวปลาอะไรเงี้ยครับแต่ให้ระวังว่าขุ่นกับสีที่เปลี่ยนกับกลิ่นที่เปลี่ยนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการอักเสบก็ได
0: ้
1: บางทีมันอาจจะเป็นเพราะเรากินอะไรก็ได้นะครับแต่ที่ชัดๆคือแสบขัดนะครับแล้วก็ปัสสาวะบางทีจะทำให้เราปวดเฉียบพลันจากเดิมนี่ก็เป็นปัสสาวะธรรมดาแต่พออักเสบเนี่ยมันจะรีบต้องรีบไปเดี๋ยวเล็ด
0: งั้นมันจะไม่ทันใช่
1: ไหมครับกลั้นยากปวดท้องน้อยปวดตอนสุดปวดตอนสุดถ้าปวดตอนปัสสาวะเลยเนี่ยมักจะเป็นที่ท่อปัสสาวะถ้าปวดตรงปลายท่อปัสสาวะจะเป็นปลายท่อปัสสาวะอักเสบมันต้องปวดตอนสุดครับปวดตอนสุดนะครับแล้วก็ในสักประมาณ 20-30% อาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดร่วมด้วยนะครับเจอได้ถ้ามีปัสสาวะเป็นเลือดในบางรายก็อาจจะถือว่าเป็นรุนแรงนี่ยังไงก็ตามเนี่ยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะไม่มีไข้ครับนะฮะแล้วก็
0: หลายคนเข้าใจว่าการอักเสบมันต้องมีไข้นะคะอาจารย
1: ์ไม่ครับถ้าเกิดเมื่อไหร่มีไข้เนี่ยจะไม่เหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับแล้วก็จะไม่หนาวสั่นครับแต่แน่นอนครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่มันจริงๆอาการมันกว้างมากครับถ้าเราไปเจอผู้สูงอายุบางคนนะครับผู้หญิงสูงอายุเนี่ยอาการมันอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเองครับตรงนั้นทำให้ดูยากมากว่ามีอาการไปจนถึงมันเกือบจะมีไข้แล้วครับก็ยังเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอยู่นะครับแต่มันมีไข้แล้วมันเกือบแล้ว
0: เกือบจะมีไข้
1: เพราะมันจะขึ้นไปละมันกำลังจะขึ้นไปละนะครับทีนี้ถ้ามันเลยก็ตามนะฮะกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมันเป็นหลายวันไม่ได้รับการรักษาหรือมันมีเหตุอย่างอื่นมาจากที่อื่นนะครับมาทางกระแสเลือดก็ได้นะครับมันก็ทำให้เกิดกรวยไตอักเสบได้กรวยไตอักเสบซึ่งในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีหรือไม่มีอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้แต่เขาจะมีปวดบั้นเอวครับส่วนใหญ่มักจะเป็นข้างเดียวโทษนะครับมันจะปวดด้านข้างเงี้ยครับ
0: ด้านข้าง
1: ไม่ใช่กลางหลังนะครับถ้ากลางหลังนี่ต้องไปหาหมอกระดูกนะครับ
0: เนี่ย
1: ปวดกลางหลังนี่หว่าอันนี้เป็นกระดูกมันทับเส้นแต่ถ้าปวดของเรามักจะเป็นข้างเดียว
0: ข้างเดียว
1: แต่แน่นอน
0: ข้างไหนก็ได้
1: ข้างไหนก็ได้ครับตรงเอวนี่ฮะโทษนะตรงเอวซึ่งน้อยนะฮะที่จะปวดสองข้างพร้อมกันมักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งผู้ป่วยก็จะมีอาการอ่อนเพลียมีไข้หนาวสั่น
0: อ
1: ันนี้จะเป็นอาการของกรวยไตอักเสบซึ่งถ้าเจอกรวยไตอักเสบเนี่ยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเนี่ยควรจะได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะชนิดฉีดแล้วก็นอนโรงพยาบาลครับเพราะว่ากินไม่ค่อยได้แต่ถ้าอายุน้อยอาจจะพอใช้ยากินได้บ้างครับผมแต่ถ้าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบโดยส่วนใหญ่เราใช้ยากินครับครับ
0: นะคะก็คือจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบมาก่อนถ้าเป็นเยอะก็จะนำไปสู่กรวยไตอักเสบ
1: ใช่ครับแบคทีเรียไตขึ้นไปครับแต่กรวยไตอักเสบเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็น
0: อันนี้มาก่อนก็ได้อ
1: ันนี้มาก่อนก็ได้บางทีเช่นเขาไปฉีดยาบางอย่างเช่นใช้ยาเสพติดเนี่ยมันอาจจะวิ่งไปตามกระแสเลือดก็ได้เข้าไปนี่ครับหรือว่าเขาไปผ่าตัดเจาะที่เอวเนี่ยครับซื้อลมก็วิ่งเลยหรืออุบัติเหตุใช่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นกระเพาะปัสสาวะเสพมาก่อนครับ
0: นี่นะคะก็แยกให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันว่าระหว่างกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกรวยไตอักเสบ
1: เอาเป็นว่าถ้ากรวยไตอักเสบมันค่อนข้างจะอันตราย
0: มันจะมีไข้หนาวสั่นนะคะแต่ถ้ากระเพาะปัสสาวะอักเสบไม่มีไข้นะคะ
1: ไม่ควรมีครับ
0: แต่ก็อาจจะเกือบมี
1: เกือบละเกือบละ
0: แต่ยังไม่มี
1: หมายถึงว่าถ้าเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆนะเป็นหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆค่ะอาจารย์มีทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดทีนี้ในบางคนที่เคยใช้ยาปฏิชีวนะไปแล้วแล้วปรากฏว่าหายไปละแต่กลับมาเป็นซ้ำอีกนะคะอาจารย์มันมีโอกาสเป็นซ้ำได้ไหมคะแล้วมีโอกาสที่การเป็นอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นเชื้อดื้อยาด้วยไหมคะอาจารย
1: ์ก็ใช่แน่นอนครับถ้าจริงๆเนี่ยเราจะวินิจฉัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลันนะครับพูดถึงเฉียบพลันก่อนนะฮะถ้าเป็นเฉียบพลันเนี่ยแบบอายุน้อยไม่เคยเป็นมาเลยเพิ่งเป็นมีสาเหตุชัดเจนเช่นไปฮันนีมูนสมมตินะฮะอันนี้เราสามารถที่จะตรวจปัสสาวะอย่างเดียวแล้วก็ดูตามอาการเข้าได้หมดเราก็สามารถให้การรักษาได้ละ โดยที่ไม่ต้องส่งปัสสาวะเพาะเชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นซ้ำบ่อยเราจะต้องพิสูจน์ด้วยการส่งปัสสาวะเพาะเชื้อด้วยหลายเหตุผล1บางครั้งไอ้ที่บอกว่าเป็นบ่อยอ่ะอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะเสพก็ได้ครับเป็นความรู้สึกของคุณเอง
0: รู้สึกว่ามันต้องเป็นไง
1: หรือเป็นจริงมันเป็นแสบช่องคลอดจากการร่วมเพศก็ได้แต่ไม่ติดเชื้อก็ได้ครับมันต้องพิสูจน์ครับนะ1พิสูจน์อันที่2เพราะเชื้อแล้วมันขึ้นเชื้ออะไรก็จะได้รู้ว่าจะให้ยาอะไรให้ตรงเชื้อคือเราอาจจะให้ยาบางตัวไปก่อนแล้วเพราะเชื้อแล้วนัดมาฟังผลอีก3-5 วันถ้าผลขึ้นถ้ามันตรงกับยาเดิมก็ใช้ได้แต่ถ้ามันไม่ตรงก็ต้องเปลี่ยนยาบางทีเราไปซื้อยาตามร้านขายยาอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันง่ายมันสะดวกแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ใช้ยาซ้ำๆตัวเก่า

0: หนักเช่นกลุ่มควินโอนเนี่ยครับทำให้คนไข้มาหาเรานี่ดื้อควินโอนทุกตัวเลยครับทุกคนเลยครับทุกคนเลยครับ
1: คือมาหาซื้อง่ายด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์งั้นต้องถ้าเป็นบ่อยถ้าเราใช้ยาปฏิชีวนะแบบง่ายๆเลยนะสมมตินะเป็นอะไรนิดก็ใช้เป็นไม่ต้องเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นนู่นก็ใช้เป็นนี่ก็ใช้แต่มันก็จะมีส่วนทำให้ตัวแบคทีเรียที่แถวเนี้ยมันเป็นแบคทีเรียที่ดีอ่ะมันก็อ่อนแอลงครับผมแน่นอนครับทำให้เชื้อดื้อยาแล้วเป็นบ่อยได้ครับ
1: เป็นเชื้อดื้อยาแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง
0: ใช้ตามความเหมาะสม
1: ใช้ตามความเหมาะสมแล้วทางที่ดีอย่าไปซื้อมาใช้เองนะคะอาจารย์อันนี้ไม่แนะนำนะคะ
0: ก็ผมคิดว่าไม่ได้ห้ามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามันชักบ่อยแล้วก็ผมคิดว่าต้องพบแพทย์
1: ต้องมาต้องมาแล้วล่ะต้องมาหาอาจารย์
0: เพราะว่าจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้นะครับ
1: แต่เรา
0: แล้วเราพอไปใช้จนบ่อยอ่ะกลายเป็นแล้วทีนี้
1: มีตัวกังวลไปด้วยนะคะก็ลองมาปรึกษาอาจารย์พิษณุดู
0: ถ้า2ปีเป็นทีแล้วไปร้านขยะหายผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรแต่เนี้ยปีนี้เป็น3รอบแล้วเงี้ยยังไปร้านขยะผมก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่แล้วครับน่าจะไม่ใช่
1: อาจจะต้องมาโรงพยาบาลแทนนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ลองสังเกตอาการตัวเองดูนะคะ
0: ใช่ครับ
1: แน่นอนว่าหลายคนฟังมาก็อาการมันบางทีมันก็ซับซ้อนนะคะอาจารย์คะแล้วเป็นแล้วเชื่อว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตแน่นอนอย่างบางทีแบบนั่งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ปวดมาอีกเดี๋ยวก็ปวดหรือบางคนไม่ปวดเลยพอไปปัสสาวะแล้วมีอาการแสบคันต่างๆอาการต่างๆที่อาจารย์บอกมาอาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเราคนที่ยังไม่เป็นดีกว่าค่ะอาจารย์คนที่เป็นแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์แล้วว่าจะต้องทำยังไงคนที่ยังไม่เป็นจะทำยังไงให้ตัวเองเราไม่ต้องเป็นเราจะป้องกันยังไงได้บ้างคะอาจารย
0: ์ครับก็ผมคิดว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามองเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบว่าเป็นแค่กระเพาะที่ปัสสาวะที่มันอักเสบ
1: ค่ะ
0: แต่แท้จริงแล้วมันเหมือนโรคเขาเรียกว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเลยนะครับ
1: โอ้
0: คืออย่างนี้ครับโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายเนี่ยเราบอกเรื่องถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจูไม่แข็ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จูไม่แข็งเราก็มักจะไปหายาโดปอะไรเพื่อมาให้ตรงนั้นมันแข็ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้วมันเป็นความแข็งแรงของชีวิตโดยรวมทั้งหมดครับ
1: มันคือความปกติในร่างกายของเรา
0: ทั้งหมดทุกส่วนครับทุกส่วนงั้นถ้าเราไม่อยากเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือไม่อยากเป็นซ้ำบ่อยเราต้องทำร่างกายของเราทั้งหมดให้แข็งแรงครับไม่ใช่ว่าอาหารก็กินที่มันไม่มีประโยชน
1: ์
0: สมมตินะฮะท้องก็ผูกน้ำหนักก็เยอะเราไปเข้าห้องน้ำที่ไม่สะอาดมันยังต้องเป็นบ่อยแน่ละครับนะฮะมันต้องทำร่างกายแข็งแรงดื่มน้ำให้เพียงพอไม่ดื่มน้อยหรือมากเกินไปนะฮะดื่มให้เพียงพอเพียงพอสำหรับผู้ใหญ่ผมก็อยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวันประมาณ4-8 แก้วต่อวันอาจจะ6-8 แก้วต่อวันแก้วหนึ่งประมาณ250ซีซีนะครับอันนี้รวมของเหลวทุกอย่างนะครับไม่ต้องเกิน3หรือ5ลิตรอะไรเงี้ยอันนั้นมันสำหรับคนที่เป็นนิ่วหรือเป็นโรคอื่นๆอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปปัสสาวะสม่ำเสมออย่างที่ผมยกตัวอย่างตอนแรกเนาะอาจจะมีน้องเด็กนักเรียนผู้หญิงฮ
1: ะ
0: ครูบอกว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่าไปปัสสาวะเสียงดังนะอะไรประมาณนี้ตอนแรกๆเขาก็เลยปัสสาวะแล้วทำเบาๆในห้องน้ำตอนหลังเขาเลิกปัสสาวะในห้องน้ำไปเลยก็คือปัสสาวะที่บ้านแล้วก็ตอนเช้าแล้วก็มาอีกที
1: ก็เลิกเรียนงี้เหรอคะ
0: ทำให้มันจุเยอะเกินไปนั้นต้องไปสม่ำเสมอนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงห้องน้ำไม่สะอาดไม่กั้นนานเกินไปรักษาสุขภาพให้แข็งแรงประมาณนี้เลยครับอันนี้ก็คือโดยรวมโดยไม่ต้องพึ่งยา
1: ค่ะก็ดื่มน้ำให้เพียงพอข้อแรกเลยสำคัญนะคะหลีกเลี่ยงท้องผูกหลีกเลี่ยงยังไงบ้างก็ทานอาหารที่มันมีกากใยมีวิตามินอะไรนะคะ
0: ดูในรูปเนี่ยฮะต้องทำตัวให้แข็งแรงงี้เลยครับ
1: ต้องเอาหุ่นแบบนี้เลยนะคะ
0: เอาหุ่นแบบนี้เลยครับเนี่ยอย่างนี้เลยฮะ
1: พิธีกรก็ทำไม่ได
0: ้มันย้อนเวลาเลยครับย้อนเวลาเลยครับ
1: จะต้องดูแลสุขลักษณะสุขอนามัยด้วยเวลาเข้าห้องน้ำนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ต้องดูด้วยนะคะให้ควบคู่กันไปให้สุขภาพแข็งแรงทั้งหมดทีนี้ในโซเชียลต่างๆค่ะอาจารย์ก็มีการแชร์ข้อมูลต่างๆมากมายว่าถ้าเราไม่อยากเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือว่าบางคนที่เคยเป็นแล้วที่ไม่อยากเป็นซ้ำเนี่ยเขาก็มีสารสกัดบางอย่างอย่างน้ำแครนเบอร์รี่หรือว่าทานโปรไบโอติกอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยได้อะค่ะก็มีการแชร์กันต่างๆมากมายอันนี้ช่วยได้จริงไหมคะอาจารย์
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้พูดแบบสั้นๆที่สุดนะครับคือสารเหล่านี้ผมว่าก็ไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายอาจจะเสียเงินแต่ว่าไม่ได้มีเสียทางด้านสุขภาพเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นสารสกัดจากผลไม้แล้วก็หรือว่าเป็นสารสกัดจาก ช่นแบคทีเรียบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับแต่แน่นอนครับจากการศึกษาที่เรามีณตอนนี้นะครับข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าได้ประโยชน์เนี่ยจริงแต่ว่ายังเป็นข้อมูลที่ยังอ่อนอยู
1: ่
0: มันไม่ได้แบบสตรองมากที่แบบเข้มข้นมากที่แบบ
1: ไม่ได้บอกว่าผลการวิจัยยืนยันว่าจะช่วยได้ 100% 90%
0: คือภาษาอังกฤษเขาเรียกยังข้อมูลยังวีคอยู่แต่ได้ประโยชน์นะครับแต่ข้อมูลยังวีคอยู
1: ่แต่มันมีประโยชน์แน่ๆ
0: ใช่แต่ไม่ถึงกับสตรองเรคคอมเมนเดชั่นงั้นทีนี้ไอ้แคนเบอร์รี่เนี่ยจริงๆมันก็มีทั้งหลายรูปแบบมีทั้งเป็นน้ำสกัดเป็นทั้งเม็ดเป็นทั้งแคปซูลอะไรพวกนี้อาจจะต้องไปดูว่าตัวหลักที่สำคัญที่ทำให้จัดการแบคทีเรียเนี่ยมันไปทำให้แบคทีเรียไม่เกาะง่ายขึ้นพิลายเนี่ยฮะมันเกาะยากขึ้นไอ้ตัวนี้จะต้องเป็น PAC โปรแอนโทไซยานินแต่ตัวเนี้ยมันจะต้องไปดูว่า PAC เนี่ยมีสูงไหมในยาในแคนเบอร์รี่ที่เราจะให้ถ้า PAC มันไม่ค่อยสูงอาจจะไม่ค่อยได้ผลเพราะมันก็คล้ายๆกับยาที่มันไปตามโดสเหมือนกันบางทีกินน้ำเยอะเนาะได้น้ำตาลแทนนะครับได้น้ำหวานแทนแต่ไม่ได้ PAC อะไรเงี้ยยกตัวอย่างเนา
1: ะ
0: ทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยครับมันก็มีพวกสารอย่างอื่นเช่นสารสกัดจากน้ำนมผึ้งโพโพลิสอะไรพวกนี้ฮะหรือว่าบางคนอาจจะพูดถึงดีแมนโนสหรือว่าบางคนอาจจะพูดถึงตัวอื่นอย่างไรก็ตามก็จะเห็นคุณทิพย์ก็จะเห็นคำว่าวิกนะฮะก็คือมันไม่ถึงกับห้ามใช้แต่ว่าประโยชน์แบบไม่ได้สตรองมาก
1: ก็มันก็ไม่ได้ฟันธงว่ามันจะช่วยได้แบบ 100%
0: ในแง่ของการรักษาเลยเนี่ยสมมติเป็นอยู่เนี่ยไม่มีข้อบ่งชี้สมมติเราเป็นอยู่เนี่ยจะมาใช้ตัวนี้ไม่มีข้อบ่งชี
1: ้
0: แต่จะมีข้อบ่งชี้ในรายที่เป็นซ้ำบ่อยแล้วเราไปแก้สาเหตุอื่นหมดแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับ มันมืดแปดด้านแล้วครับ ถ้าเราเป็นหมอยูโรจะรู้ครับ ผมก็แก้ให้หมดแล้วครับ แต่อย่าลืมนะครับมนุษย์เนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเขาทั้งหมด แต่ตัวนี้ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาในใจเราได้ครับ แล้วก็คนไข้หลายคนก็ได้ประโยชน์ครับ ได้ประโยชน์ครับ แต่ก็ไม่ได้สตรองนะครับ
1: แต่เนื้อก็ได้ความได้ประโยชน์แล้วก็บางคนอาจจะได้ความสบายใจนะคะอาจารย์
0: ได้ครับ
1: กินแล้วมันแบบ
0: คือมันอยู่ในเทคบุ๊กเลยนะครับอยู่ในเทคบุ๊กเลยไม่ได้เป็นยาผีบอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ยังไม่ได้ดีถึงขนาดว่าสมมุติเราให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็หายเลยยังไม่ใช่นะฮะแต่เนี้ยตัวเนี้ยเขาต้องการเพื่อที่มาลดการใช้ยาปฏิชีวนะถ้าไม่เป็นซ้ําก็ไม่ต้องใช้บ่อย
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเมื่อก่อนถ้าเราไม่มีตัวนี้เราจะไปกินยาปฏิชีวนะแบบเพื่อป้องกันโดสน้อยๆเช่นปกติยาปฏิชีวนะต้องกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนนี้เป็นบ่อยเหลือเกินไม่รู้ทำไงก็เลยหาทางป้องกันด้วยให้กิน1เม็ดก่อนนอนพอกินนานๆเข้าก็จะติดเชื้อดื้อยาแต่ตัวนี้จะมาช่วยลดครับครับ
1: มันเหมือนอารมณ์แบบเป็นอาหารเสริมที่มาช่วยอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย
0: ์ครับแต่มันก็มีงานวิจัยรองรับครับครับอะไรที่มันปัจจุบันหลักฐานยังไม่พอไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีประโยชน์มันก็ต้องรอหลักฐานต่อไปมีการวิจัยมากขึ้นของบางอย่างปัจจุบันว่าดี
1: อนาคตอาจจะมี
0: หลักฐานใหม่บอกว่าอันนี้ไม่ควรใช้ก็ได้นะครับใช่ไหมฮะใช่ไหม
1: มันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย์ก็เหมือนร่างกายมนุษย์ที่บางทีวันนี้อาจจะเป็นแบบนี้แต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะคะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะทีนี้ในผู้หญิงที่เป็นบ่อยๆค่ะอาจารย์พอหาสาเหตุแล้วใช้ยาก็แล้วนะคะก็ยังไม่ดีขึ้นยังพบว่าเป็นบ่อยอยู่ควรจะไปตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมคะยิ่งสมมติว่าบางคนบอกว่าเคยเป็นมาประมาณสัก 2-3 ครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยไปตรวจเพิ่มเติม
0: ครับ
1: เราควรไปไหมคะอาจารย์คะ
0: ควรไปอย่างยิ่งครับครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพิสูจน์เลยว่าเป็นจริงหรือเปล่านะฮะอย่างที่2ก็อย่างที่ผมบอกว่าจะได้รู้ว่าเชื้อเป็นอะไรนะฮะทีนี้ผมก็เลยแยกให้ดูว่าไอ้ที่คุณหมอเขาจะตรวจเนี่ยมันจะมีการตรวจอยู่ประมาณสัก3กลุ่มใหญ
1: ่ๆ
0: คือการตรวจพื้นฐานนะฮะการตรวจพื้นฐานคือช่องแรกเนี่ยฮะเป็นการตรวจพื้นฐานก็ตรวจง่ายๆตรวจปัสสาวะเพราะเชื้อแล้วก็ตรวจภายในตรวจภายในนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับ
1: ค่ะ
0: คุณทิพย
1: ์บางคนผู้หญิงบางคนส่วนใหญ่แล้วกันค่ะอาจารย
0: ์
1: หญิงโสดส่วนใหญ่จะกลัวมากค่ะกับการตรวจภายใน
0: แต่บางครั้งนะฮะคนที่ติดเชื้อปัสสาวะบ่อยเนี่ยฮะอักเสบบ่อยเนี่ยเพียงแค่เราตรวจภายในเนี่ยเราก็รู้แล้วครับเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่หมอเนี่ยจะไม่กล้าตรวจครับและคนไข้ก็พูดเขาอยากให้ตรวจ
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์แต่ถ้าวันไหนเราได้ล้วงมือเข้าไปนะครับบางทีเราเจอสาเหตุที่ใช่เลยครับครับผมงั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ต้องตรวจนะครับต่อไปนะครับก็คือการเอ็กซเรย์ระบบปัสสาวะนะครับนะฮะเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังนะครับอัลตราซาวด์ ระบบปัสสาวะอันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะบางทีก็เป็นตรวจสุขภาพเลยใช่ไหมครับ
1: มาเป็นแพ็กเกจ
0: แล้วเกิด3อย่างนี้ยังสงสัยหรือว่ามีอะไรที่ต้องไปต่อเราอาจจะต้องทำซีทีสแกนที่เรียกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
1: ์
0: ดูทั้งหมดเลยนอกเหนือจากดูกายวิภาคก็ดูการทำงานด้วยดูนิ้วดูเนื้องอกดูอะไรหมดเลยตีบตรงไหนเห็นหมดแต่บางคนเนี่ยทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่ได้หรือแพ้สารทึบไอพวกอาหารทะเลอะไรพวกนี้เขาฉีดไม่ได้หรือค่าไตเขาไม่ค่อยดีเนี่ยเขาก็ต้องอาจจะต้องทำเขาเรียกว่า MRI
1: ตรวจข
0: ึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของระบบปัสสาวะ MRU ตรวจอันนี้ถ้ายังไม่พอใจนะครับย
1: ัง ไ
0: ปต่อครับเขาเรียกตรวจเฉพาะทางระบบปัสสาวะนะครับก็มีการวัดปัสสาวะเหลือค้างนะฮะการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะนะฮะส่องกล้องตรวจนะครับแล้วก็ตรวจการทำงานของกระเพาะปัสสาวะเราจะได้รู้ว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยกายภาพเป็นไงบีบตัวเป็นไงหรือค้างเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ถ้าตรวจหมดนี่ก็เริ่มมืดแปดด้านแล้วครับ
1: ก็ต้องไปหาอะไรมาช่วยนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะคะก็นี่มีทั้งตรวจพื้นฐานตรวจทางรังสีแล้วก็ตรวจเฉพาะทางเราอาการ
0: ประมาณนี้ก็จะรักษาคุณได้สัก 90% แล้วครับ
1: โดยส่วนใหญ่ก็มักจะเจอแล้วใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถ้า
1: ไปตรวจอ
0: ีกสัก 10% ก็
1: อาจจะมืดแปดด้าน
0: ก็ยังมืดอยู
1: ่แต่ทางที่ดีมาตรวจดู
0: หรือบางทีมันไปเจอสาเหตุที่แก้ไขยากมากแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับครับผม
1: ค่ะอ่ะท้ายสุดค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปแจกของรางวัลให้กับคุณผู้ชมที่ตั้งใจฟังวันนี้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นแล้วรักษาหายได้ไหมคะ
0: ถ้าเกิดเป็นอักเสบเฉียบพลันเฉยๆรักษาหายได้ครับถึงขั้นว่าถ้าเป็นอาการน้อยๆดูแลสุขภาพดีเนี่ยไม่กินยาฆ่าเชื้อยังได้เลยครับ
1: ก็ได
0: ้กินน้ำเยอะๆพักผ่อนเพียงพอ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก็สัก3วัน7วันก็หายหรือถ้าอย่างนั้นก็กินยาก็แค่3ถึง7วันก็หายได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับกำจัดแบคทีเรียก่อโรคให้ได้คือถ้ามันเป็นบ่อยต้องจับเชื้อให้ได้ถ้ายังไงถ้าเราไม่ฆ่าเชื้อตัวนั้นให้ได้นะครับ
1: มันก็จะเป็นอยู่
0: แต่มันจะมีอีกภาวะนึงเขาเรียกว่าเป็นการมีแบคทีเรียในกระเพาะปัสสาวะโดยไม่ก่อโรคภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า asymptomatic bacteriuria ก็คือเช่นยกตัวอย่างนะฮะผู้สูงอายุหรือว่าคนคาสายสวนปัสสาวะอยู่เนี่ยเราเอาปัสสาวะเขาไปเพาะเชื้อเนี่ยอาจจะเจอเชื้อแบคทีเรียนะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับถ้าอย่างนี้
1: อยู่ด้วยกันได้ไหมคะอาจาร
0: ย์อยู่ด้วยกันไม่ต้องรักษาหมายถึงว่าไม่ต้องให้ยาไม่ต้องไปทำอะไรทำแล้วเกิดเรื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่อยากให้เป็นซ้ำจริงต้องกำจัดสาเหตุที่ทำให้เป็นซ้ำถ้ามีนิ้วก็ต้องเอานิ้วออกถ้าบีบตัวไม่ดีก็ต้องทำให้ปัสสาวะให้หมดถ้ามันมีอะไรผิดปกติก็ต้องแก้ไขแต่ถ้ามันเหลืออีก 10% นะครับถ้าไม่หาย
1: มันไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์
0: ถ้าไม่หาย
1: มันต้อง
0: ทำตัวให้แข็งแรงทั้งระบบนะครับผมก็ไม่รู้นะครับสมมติยาอายุ103เนี่ยฮะเราจะทำให้ตัวให้แข็งแรงก็ยากเนาะใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ลองดูนะครับ
1: แ
0: ล้วลูกหลานอาจจะต้องช่วยกันนะครับแล้วก็การใช้สารป้องกันการติดเชื้อที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี
1: ้
0: ที่บอกว่าถึงแม้ว่ามันไอหลักฐานมันเชิงประจักษ์มันอาจจะไม่ได้แบบเข้มแข็งมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีประโยชน
1: ์
0: เป็นทางออกหนึ่งสำหรับกลุ่มคนที่เหลืออยู
1: ่สำหรับมืดแปดด้านเนี่ยค่ะใช
0: ่หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะเท่าที่จำเป็นเช่นฮันนีมูนซิสติติดทีไรก็เกิดเนี่ยนะครับเราเป็นคนประหลาดเนี่ยมีทีไรก็เกิดเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้มีกระทั่งให้กินก่อนให้ยากินยาฆ่าเชื้อก่
1: อ
0: นหรือหลังมีก็กินสักวันสองวัน
1: กินกันไว้ก่อน
0: กินกันเลยครับหรือแม้กระทั่งคนที่เขาติดเชื้อบ่อยเช่นของผมมีกระเพาะปัสสาวะเขาพิการผิดรูปอะไรพวกนี
1: ้
0: ยังไงเนี่ยปีนึงเขาจะต้องติดเชื้อประมาณสัก 2-3 รอบเนี่ยไม่รู้ทำไงก็ต้องติดเชื
1: ้อ
0: ผมให้ก็ในกลุ่มนี้แล้วเขาเก่งเขารู้ตัวเขาดีเราให้ยาฆ่าเชื้อไปเลยครับแต่เขาจะกินเฉพาะตอนที่เริ่มมีอาการพอกินไปแล้วสัก 3-5 วันเขาเห็นว่ามันหมดแล้วเขาก็หยุดเลยแต่ถ้าเรารอให้เขามาหาหมอรอกว่าจะอะไรเนี่ยไม่ทันไม่ทันครับไม่ทันครับผม
1: ก็ดูว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละค่ะก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ลองทำร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยก
0: ็
1: จะช่วยได้และที่สำคัญเรื่องของห้องน้ำต่างๆโดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะเนี่ยบางทีบางคนบอกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะต้องมีแอลกอฮอล์ไปเช็ดอะไรต่างๆนั่นนะเอาที่เราสบายใจนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: ก็จะได้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: รูปนี้นะคะอาจารย์มันเกี่ยวข้องยังไงกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบคะอาจารย์คะงงมากเป็นรูปเด็กไปเที่ยวสวนสัตว์
0: ที่ไหนที่ไหนคุณทิพย์ว่าที่ไหน
1: ซูโอโคเรียมไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับอันนี้เป็นนี
1: ่ตอบถูกได้รางวัลเลยไหมคะ
0: นี่เข้าข่ายครับเข้าข่ายแชร์หรือยังฮะแชร์หรือยัง
1: แชร์เรียบร้อยค่ะอาจารย
0: ์เข้าข่ายนะฮะแต่ยังไม่ใช่คำถามไม่ใช่คำถามอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นมุกตบท้ายนะครับเพราะว่าผมอยากจะย้อนสอนแล้วกันเนา
1: ะ
0: ที่ชอบมีคนที่รู้จักชอบมาบอกหรือในอินเทอร์เน็ตบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆแล้วสุขภาพจะดีดื่มน้ำเยอะๆจะไม่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
1: เราก็ได้ยินมาแบบนั้น
0: ใช่ครับแต่ผมก็เคยสงสัยว่าอย่างปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยครับเขาก็กินน้ำตลอดเวลาเลยเนา
1: ะ
0: แต่เท่าที่เราไปเซิร์ชดูเนี่ยฮะไม่ค่อยเป็นกระเพาะปัสสาวะไม่ใช่ไม่ก็กินน้ำตลอดเวลาก็เลยไม่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยไม่เกี่ยวเนาะเพื่อแบบแต่ผมเชื่อว่าคนที่เขาว่าอยู่ตรงนั้นนะเขาต้องไม่เป็นแน่เลยครับ
1: เพราะเขากินน้ำตลอดเวลา
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเขาปวดฉี่ก็ฉี่ได้เลยไม่มีใครรู้ครับอันนี้เป็นมุกที่อยากจะเล่นนะครับ
1: okay
0: แต่มันมีศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสวิมเมอร์ในปลานะครับเกิดจากน้ำมันเสียครับพอน้ำมันเสียปุ๊บอะไรไม่ดีปุ๊บปลามันเลยแทนที่จะว่ายแบบว่าไหว้แบบเอาหัวขึ้นเอาท้องลงเนี่ยครับมันจะกลายเป็นไหว้เอาท้องเอาบัตรเอากระเพาะปัสสาวะขึ้นแล้วหัวลงเขาเรียกว่าสวิมเมอร์แบดเดอร์อะไรเงี้ยครับในปลานะครับไม่ใช่ในคนนะคร
1: ับ ในคนไม่ได้นะ
0: แต่คนนี้คงไม่มีติดเชื้อแน่เพราะเขาสามารถปัสสาวะได้โดยไม่ต้องหั่นนานอะไรประมาณนี้เป็นมุกนะครับโอเคครับ
1: เป็นมุกนะคะ
0: เป็นมุก
1: จริงจริงเจ้าหน้าที่
0: ไอ้นี่เราไม่รู้นะครับเขาฉี่หรือเปล่าโอเคครับ
1: อาจจะไม่มีอาจจะไม่มีนะคะอาจารย์นี่นะคะก็ได้รับความรู้กันไปนะคะเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบปัญหายอดฮิตในหญิงวัยทำงานท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิษณุมหาวงศ์อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณอาจารย์พิษณุมากๆนะคะและแน่นอนท่านไหนที่รับชมรายการสดๆวันนี้ไม่ทันนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางหน้าเพจของเรานะคะรวมไปถึงทาง YouTube สวนดอก Channel รวมไปถึงรายการของเราจะไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะทาง NBT ช่อง11นะคะ NBT North แล้วก็ออกอากาศเสียงนะคะรับฟังได้ผ่านทาง FM 100สวทเชียงใหม่สวทฝั่งและสวทพะเยานะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วทิพย์พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ต้องทำท่าแบนเดอร์ครับ
1: อ๋อเราสวัสดีก่อนนะคะอาจารย
0: ์สวัสดี
1: แล้วก็ปิดท้ายด้วย
0: ถ้ากระเพาะปัสสาวะย
1: ิ้
0: มขึ้นนะฮะ
1: เราต้องยิ้มขึ้น
0: เนี่ยทำท่านี
1: ้เอาวันนี้รายการ
0: ยิ้มหน่อย
1: ทีมงานบอกว่าตามใจผู้จัดเลยนะคะวันนี
0: ้นี่ท่ากระเพาะปัสสาวะ
1: ลาไปพร้อมกับท่ากระเพาะปัสสาวะนะคะทำไปพร้อมกันนะคะ
0: ครับ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่าอู้ผู้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่นก็ติดต่อมาเพิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ่นนะคะ
0: อ๋อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาฮื้อล้ำเหลือนักแต้นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบอน้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะคะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอี้มันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจี้กะเออคนแบบเดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอะถ้าเอาตังค์ไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะเพิ่นผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญ
1: นั่นแหละคุณมาให้นะพอ
0: ว่ากันเป็นเสียงด้วยกันหมดนะ
2: เสียงด้วยกันหมดเลยเจ้า
0: คือกระข้ามไปหา
3: เสียงบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านบ้านปางงุ้นตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ถึงความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงหน้าร้านอาหารและส่งพระดำเนินข้ามถนนมาหาประชาชนที่มาคอยรับเสด็จโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวบ้านซึ่งหวังเพียงได้ชมพระบารมีได้มองเห็นขบวนเสด็จก็พอใจแล้วแต่กลับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดและทรงทักทายชาวบ้านอย่างทั่วถึงเป็นความซาบซึ้งและประทับใจไม่รู้ลืมแม้วันเวลาจะผ่านมานานหลายปีชาวบ้านยังจำจุดนั่งรอรับเสด็จได้เป็นอย่างดีบอกเล่าว่าตนเองรวมตัวกันอยู่ตรงไหนการเสด็จของพระองค์ครั้งนั้นเพื่อทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการป้องกันอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ในช่วงต้นปี2565ที่ทรงขยายขอบเขตการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในการป้องกันอุทกภัยไม่เพียงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นนายสินชัยพุกจินดาเจ้าของร้านอาหารเล่าว่าขณะนั้นได้เลยเวลาอาหารมื้อกลางวันมามากแล้วแต่เมื่อพระองค์ทรงทักทายผู้คนทั่วถึงแล้วจึงเสด็จกลับมาที่ร้านอาหารตรงบริเวณทางเข้าร้านมีสมุดลงนามที่ลูกค้าจะต้องระบุชื่อและวันเวลาที่ใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19พระองค์ทรงหยุดและลงพระนามพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกรายการระบุเวลาเสด็จเข้าร้าน 13:30 นสมุดลงทะเบียนของร้านจึงเป็นหลักฐานและเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทางร้านเก็บไว้จนถึงทุกวันนี
4: ้ในวันที่เปิ้นได้เสด็จมาถึงครับวันที่6มกราคม2565เปิ้นมาถึงแล้วครับทำเพื่อความกังวลใจของหมู่เฮาน้อยลงครับเพราะว่าเปิ้นมาด้วยความเป็นกันเองเปิ้นห้องเจ้าของร้านตั้งแต่หน้าร้านครับในเจ้าของร้านอยู่ไหนคะนะผมก็เข้าไปฮับเปิ้นแล้วก็ไปถวายบังคมแล้วก็เชิญเปิ้นเข้ามาในร้านครับเปิ้นก็ได้มาเซ็นเอกสารตอนนั้นเป็นช่วงโควิดอยู่ครับเปิ้นได้มาเซ็นหนังสือเข้ามาตีร้านตัวแล้วก็เข้ามานั่งเสวยกับบนโต๊ะอาหารก็มากันหลายคนครับบนโต๊ะอาหารประมาณ19คนเป็นทีมงานแล้วเปิ้ลนั่งอู้นั่งเสวยด้วยกันเปิ้ลมีกับด้วยความอันนี้เนาะตอนนั้นหันเปิ้ลแข็งแรงครับอัธยาศัยดีเปิ้ลอู้แบบเป็นกันเองอ่ะจนเฮาสบายใจเลยครับ
3: ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจทางร้านได้จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพระองค์ไว้อย่างเป็นระเบียบทั้งเก้าอี้ทรงนั่งสมุดที่มีลายพระหัตถ์หรือแม้กระทั่งยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อจะแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างชาวไทยเสมอมา

0: าแล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้าก
0: ดถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บคอฮื
4: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยกับรายการรอบภูมิภาคนะคะรายการของเราวันนี้เอาใจคุณผู้ชมที่รักในการทำการเกษตรอินทรีย์พาคุณผู้ชมมาบุกสวนป่าบ้านจันหอมที่อำเภอสมัติคันโลกจังหวัดสุโขทัยกันค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มอบไอเดียดีๆให้กับคุณผู้ชมนะคะที่รักในการทำการเกษตรค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นสวนป่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยปลูกพืชพันธุ์ที่หลากหลายมีทั้งปลูกป่านะคะทำการเกษตรอินทรีย์และมีความรู้ดีๆอีกหลายอย่างรอมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมรายการของเราวันนี้บอกได้เลยว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปบุกบ้านกันค่ะ

แรกเริ่มเลยครับผมก็คือที่นี่เป็นที่มรดกปลูกมะม่วงเป็นหลักก่อนครับผมแล้วก็พอดีแม่แกป่วยผมรับราชการอยู่ก็เลยมาดูแลแทนเนาะแล้วก็ดูแล้วก็คือว่ามะม่วงเนี่ยเริ่มการตลาดไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องฉีดยาตลอดผมก็เลยมาคิดว่าเอออายุประมาณ50แล้วเรามาเปลี่ยนเป็นปลูกป่าเพื่อรอวัยเกษียณก็เริ่มเอาพืชของไม้ป่าเนี่ยมาปลูกทุกอย่างมาแซมในป่ามะม่วงครับก็คือเริ่มต้นก็คือใช้ในแนวคือป่าเศรษฐกิจป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครับ1พอกินเราปลูกพืชผักที่กินได้ทั้งหมดใช่ไหมสองพอใช้เราก็ใช้ไม้อะของในสวนนี่แหละก็คือว่าจะทำหนึ่งทำรั้วทำข้างผักหรือว่ามาเผาถ่านทำน้ำส้มขนไม้สามแล้วก็ปลูกไม้ใหญ่เป็นไม้เศรษฐกิจอย่างไม้สักไม้ยางนาไม้อะไรนี่ครับคือเรียกว่าเป็นไม้เศรษฐกิจไว้เพื่อทำที่อยู่อาศัย 4. เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำคือเราปลูกป่าแล้วป่าไม้เนี่ยมีใบทับถมขึ้นมาเป็นความชุ่มชื้นของพื้นดินเราอีกอย่างรากสามารถอุ้มน้ำได้ครับผมมะม่วงอ่ะราคาแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยดีละใช่ไหมแล้วก็เขาปลูกกันได้ทั่วประเทศละมะม่วงเนี่ยทุกพื้นที่ปลูกได้หมดแล้วก็ปลูกง่ายสมัยก่อนมันจะปลูกโดยใช้ลูก

กว่ากี่ปีเนี่ยกว่ามันจะงอกมาแล้วกว่าจะมีผลใช่ไหมสมัยนี้เขาใช้ตอนใช้ทาบกิ่งอะไรได้หมดละคือปลูกปุ๊บถึงปีปุ๊บก็ได้ลูกกินละใช่ไหมฮะก็เลยผมก็คิดว่ามันจะลำบากละต่อไปคือว่าเราต้องฉีดยาต้องอะไรทุกอย่างการใช้จ่ายแล้วก็สารเคมีการรัดสารของมะม่วงอ่ะผมก็เลยว่าถ้าปลูกป่าแล้วสบายภายหน้าอย่างทำมะม่วงเนี่ยทั้งปีนะครับเราต้องทำงานตลอดแต่ถ้าปลูกป่าเนี่ยเราปลูกครั้งเดียวลงทุนหนึ่งเราเพาะเองก็ฟรีใช่ไหมหรือว่าเราซื้อมาต้นละ3บาท5บาทมาปลูกลงทุนครั้งเดียวสบายไปภายในภาคหน้าเลยครับคือว่าปลูกติดแล้วถ้าใหญ่ขึ้นมาแล้วปุ๊บเราก็ไม่ต้องทำอะไรฮะเราก็รอผลผลิตก็คือว่า1เราขายอาจจะขายไม้หรือเอามาทำแปรรูปหรืออย่างนึงคือว่าถ้ามีผลมีอะไรสามารถร่วงลงมาเราสามารถมาเพาะเมล็ดขายพืชพันธุ์ของไม้ป่านี้ได้ครับผมทุกคนจะต้องพูดคำนี้เลยครับปลูกป่าแล้วจะกินอะไรแล้วจะได้กินเมื่อไหร่ไอ้คือเขาคิดอีกอย่างเดียวคืออายุป่าเนี่ยมันจะนานอย่างน้อยอ่ะอย่างไม้สักเนี่ยที่จะตัดได้ประมาณ25ปีใช่ไหมฮะแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคือเราปลูกแล้วปุ๊บเราสามารถทำอย่างอื่นที่รอไม้สักโต25ปีเนี่ยทำอย่างอื่นได้เราอาจจะเริ่มอาจจะปลูกผักปลูกอะไรไปควบคู่กันไปได้เลยครับเนี่ยคือว่าอย่างกล้วยเนี่ยปลูกกล้วยเนี่ยคือว่าเพื่อเป็นคุมดินให้ร่มเงากับไม้สักเราตัวเวลาปลูกใหม่ๆใช่ไหมก็คือตัวนี้เราจะได้จากกล้วยเบื้องต้นเลยครับ

0: เราได้รู้กันไปแล้วนะคะถึงจุดเริ่มต้นของสวนป่าบ้านจันหอมแห่งนี้นะคะได้เรียนรู้กันแล้วคุณพ่อได้เล่าคุณผู้ชมฟังแล้วนะคะว่าปลูก3อย่างประโยชน์4อย่างคืออะไรเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าวิธีการทำกว่าสวนป่าบ้านจันหอมแห่งนี้จะมีวันนี้ได้เขาต้องทำอะไรยังไงบ้างและผู้ที่จะมาคุยกับเราในรายการมีเพิ่มอีก1คนค่ะลูกสาวคุณพ่อนั่นเองนะคะนั่นคือน้องลูกแก้วค่ะสวัสดีค่ะน้องลูกแก้ว
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าพื้นที่เขาจัดสรรได้ดีมากเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมจะได้แบบว่าเห็นทุกมุมของสวนป่าบ้านจันหอมเนา
1: ะ
0: จุดนี้เป็นจุดแรกคืออะไรคะ
2: ตรงนี้เป็นโซนโคกหนองนา3ไร่ค่ะ
0: ที่
2: เราทำเพิ่มขึ้นมาค่ะพอ
3: ตรงนี้แบ่งสัดส่วนอะไรยังไงบ้าง
2: ตรงนี้คือหนูจะมีสระ1ลูกค่ะก็คือทำเป็นแบบแปลนของโคกหนองนาเลยค่ะ
0: ก็คือเขาจะให้มีน้ำอยู่ในนี
2: ้
0: น้ำเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ลูกจากการแบ่ง
2: ก็หนูก็จะสมมุติหนูมี3ไร่นะคะ1ไร่หนูก็จะทำเป็นสระ
0: แล้วตรงนี้คือโซนอะไร
2: อ
0: ัน
2: นี้เป็นซุ้มหม่อนค่ะ
0: ว้าวช่วงมีหม่อนก็สามารถแบบเดินเก็บได้อะไรอย่างงี
2: ้ก็มันมี2อย่างค่ะหนูอยากจะเอาลูกหรือหนูอยากจะเอาใบ
0: อ๋อใช่ใบก็ใช้ได้
2: หนูจะเอาใบเพราะว่าให้มันเป็นซุ้มฉะนั้นลูกมันอาจจะน้อยหน่อย
0: อ๋อ
2: ทีนี้เราก็จะเก็บใบเขาไว้ค่ะถ้าเกิดปกติแล้วเขาจะแบบริใบออกเพื่อให้ลูกเขาออก
0: ใช่
2: แต่ทีนี้พอเราอยากจะได้เป็นซุ้มปุ๊บแกก็เลยโอเคไม่เป็นไรแล้วเราไปปลูกต้นหม่อนข้างนอกเอาลูกแล้วเราก็เอาใบตรงนี้
0: เนาะเพราะว่าเรามีหลากหลายพื้นที่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าที่ตรงนี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยชอบมาศึกษาดูงานกันเราก็เลยทำตรงนี้เป็นโคกหนองนาให้คุณผู้ชมเนี่ยเขาได้นึกภาพออกบางทีคนมาดูงานแล้วเขานึกไม่ออกว่าเอ๊ะโคกหนองนาทำยังไงเราก็เลยทำเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างนึงคือแบบว่าบางคนนะคะที่แก้วไปเจอเองนะคะเขามีพื้นที่น้อย
0: ใช่
2: เขาอาจจะไม่ได้ใหญ่อย่างแก้วแต่เราก็เลยคิดว่าถ้าคนอื่นเขาทำใหญ่ๆอ่ะอาจจะมองภาพไม่ออก
0: ใช่
2: เราก็เป็นจุดเหมือนเริ่มต้นว่าแค่3ไร่แล้วก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีครบหมดทุกอย่าง
0: แล้วตรงนี้นอกจากมีสระแล้วนะคะมีซุ้มที่เอาไว้ปลูกหม่อนแล้วด้านในมีอะไรอีกแก้ว
2: ก็จะมีเป็นพวกพืชสมุนไพรเป็นกล้วยแล้วก็มีมะยงชิดค่ะ
0: อ๋อเป็นพืชสวนเพราะว่าคุณพ่อเล่าคุณผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นะคะว่าที่นี่ปลูกกล้วยประโยชน์ของกล้วยนั่นคือ1เลยการบำรุงดิน
2: ใช่ค่ะ
0: และเราสามารถเก็บกล้วยขายได้ตลอด
2: ได้
0: นี่เราแอบเป็นแม่ค้าขายกล้วยด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็ของแก้วอะค่ะทำเป็นออร์แกนิกด้วยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อดีจัง
2: ค่ะเป็นได้รับมาตรฐานออร์แกนิกเรียบร้อยหมดแล้วค่ะฉะนั้นกล้วยที่แก้วขายอะค่ะก็จะเป็นส่งโรงงานโดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปวางตลาดเราได้ราคาที่มาตรฐานอยู่แล้วค่ะเพราะเราคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นใช่ค่ะฉะนั้นในการที่อย่างของแก้วเนี้ยค่ะแก้วเริ่มจากที่ว่าปลูกเองขายแปรรูปครบจบในที่เดียว
0: โอ้โหคือครบวงจรต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าแก้วเนี่ยเขาเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดสุโขทัยด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยมีพวกเพื่อนๆที่เริ่มทำด้วยกันเนี่ยก็คือศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วโตไปด้วยกันมีอะไรก็จะมาแชร์ลิงก์เรื่องความรู้กันเสมอ
2: ใช่ค่ะ
0: เอาเข้ามาข้างในลมลื่นไหมล่ะถ่ายรูปสวยๆได้เลยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นท่าน้ำแบบนี้นี่ช่วงลอยกระทงนี่เธอจัดงานลอยกระทงได้เลยนะเนี่ย
2: ใช่ค่ะเมื่อปีที่แล้วอะค่ะแก้วก็ให้กลุ่มทางสวนป่าบ้านนันหอมอะค่ะทำกิจกรรมเล็กๆก็คือเราก็เดินตัดกล้วยกันตัดต้นกล้วยมานั่งทำกันตรงนี้ทำกระทงแล้วก็ลอยอะไรเงี้ยก็จะชวนพวกพี่ๆในหมู่บ้านหรือว่าคนที่เขาติดตามนี้แฟนเพจอยู่แล้วเนี่ยค่ะว่าเราจะจัดกิจกรรมนะอะไรเง
0: ี้
2: ยค่ะก็จะมาจัดกิจกรรมกันบริเวณนี้ค่ะ
0: โอ้โหมาคุณผู้ชมเข้ามานั่งด้านในกันหน่อยแก้วเรามานั่งแบบว่าเมากันตรงนี้ด้านหลังของเราตรงนี้ก็คือเป็นอย่างที่แก้วบอกก็คือเป็นปลูกพวกไม้สวนแล้วก็ปลูกพวกสมุนไพรต่างๆ
2: ใช่ค่ะ
0: เลย
2: ใช่ค่ะก็แบบถ้าอย่างข้างบนนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราจะมีการปลูกข้าวด้วยค่ะแต่ก็ไม่เยอะนะคะแบบสักสองงานไว้กินเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีเครื่องสีเองค่ะแล้วก็คือทำกันในครบวงจร
0: ครบเลย
2: ใช่ค่ะเราโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปข้างนอกไม่ต้องไปซื้ออะไรกินถ้าถามว่าก่อนหน้านี้ที่เกิดโควิดนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่คนอื่นเขาเดือดร้อนกันนะจ๊ะ
2: ค่ะที่นี่คือสบายมากค่ะต่อให้เราแบบปิดประตูอยู่ในนี้สบายค่ะ
0: โดยที่
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามีทั้งตัวป้องกันแนวกันชน มีทั้งอะไรแล้วก็อย่างเงี้ยครบหมดทั้งข้าวปลาทุกอย่างครบหมดเลยค่ะ
0: ฉันอิจฉาเธอมากคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นจุดแรกเท่านั้นนะคะจุดโคกหนองนายังเหลืออีก3จุดด้านในนะคะคุณผู้ชมค่ะกําลังจะได้เห็นว่าที่เนี่ยเขาทำสวนป่ายังไงและจุดสุดท้ายนั่นก็คือสินค้าแปรรูปว่าที่นี่มีสินค้าแปรรูปอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันต่อจ้า

0: วันนี้ดิฉันมีความสุขมากทุกคนค่ะเพราะว่ามาเหมือนแบบธิดาชาวสวนมากๆเลยนะคะ ทีนี้คือล่มลื่นคนบางคนนะแก้วนึกภาพแบบการทำสวนการทำป่าโอ้ทำไมมันยากแค้นแสนเข็ญแต่พอมาจริงๆคือมันไม่ใช่อ่ะมันมีฟีลแบบสวยๆฟีลกู๊ดแบบนี้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
1: ก็ถ้าเกิดถามแก้วนะปกติแล้วแก้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่ๆมาใจรักเกษตรไม่ใช่ค่ะตอนแรกแก้วเรียนจบคณะกรรมอาหารและโภชนาการแล้วก็ทำงานโรงพยาบาลแต่ว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจและอะไรต่าง
0: ๆ
1: พอทำงานในเมืองอ่ะเราไม่ได้มีบ้านอยู
0: ่
1: เราต้องมีการเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็เลยบอกว่าก
0: ล
1: ับ
0: มาเ
1: ถ
0: อะ
1: ไม่เป็นไรกลับมาเถอะไม่เราลองมาอยู่อย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จากเป็นแม่ค้าที่บ้านก็ค้าขายมีร้านค้าเงี้ยมาเป็นแม่ค้าแต่พ่อจะดื้อมาทำสวนเพราะว่าเป็นข้าราชการแล้วก็มาปลูกป่าแก้วถามว่าพ่อไอ้ทำไปอ่ะได้อะไรหรือยังเพราะว่าเราลงไปเยอะแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยพ่อบอกว่าก็ทำไปเถอะเดี๋ยวอนาคตก็ได้ใช้แต่แก้วก็มองว่าไม่สิเราอยากที่จะมีอะไรที
0: ่
1: ถ้าทำแล้วมันก็ต้องลุยให้เต็มที่อะไรเงี้ยแก้วก็เลยลงมาช่วยพ่อด้วยหาจากการแบบว่าพ่อก็เลยไปส่งไปเรียนกสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ
0: ์ใช่
1: หาแก้วก็ไปเรียนพื้นฐานว่าทำดินยังไงการจัดการแปลงสวนยังไงการที่เราจะดูแลพืชผักของเราทำยังไงแบบว่าใช้จุลินทรีย์อะไรเราจะเป็นออร์แกนิกเนี่ยทำยังไงอะไรเงี้ยเราได้พื้นฐานมาบ้างแล้วเราก็เลยลองมาปรับใช้แล้วทีนี้พอแก้วมาปรับใช้ปุ๊บขอออร์แกนิกเลยค่ะทำสวนให้เป็นออร์แกนิกเหมือนเราแต่งตัวของตัวเองอ่ะ
0: ใช่
1: ก่อนที่เราจะไปโชว์ว่าเราทำอะไรคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้หรอกค่ะว่าแก้วทำอะไรอยู่หรือทำอะไรแต่เราแค่ว่าถ้าเราทำตัวเองให้สวยก่อนเดี๋ยวข้างนอกเขาก็จะเห็นเองอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ชอบค่ะ
1: แล้วทีนี้พอแก้วแต่งตัวละแก้วก็ไปสมัครยังสมาร์ทเลยค่ะแล้วก็หนูอยากไปมีเครือข่าย
0: อ
1: ันดับแรกหนูอยากมีเพื่อนว่าใครทำเหมือนเราไหมในช่วงอายุแบบเราอ
0: ่
1: ะแล้วก็มีแนวคิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอปีนี้ที่แก้วไปสมัครก็โชคดีที่มีกลุ่มที่เขาแบบไปกับเราจับมือไปด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในหลายๆเรื่องนะคะตั้งแต่การปลูกการแปรรูปจนถึงจบการขายฉะนั้นเราทำเป็นขั้นบันไดได้ถึงแบบถึงระดับที่เราพอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบจะต่อยอดพยายามต่อยอดหมายถึงว่าเราไม่ได้แค่ทำแค่ตัวเราแต่เราจะทำให้ทุกคนที่อยู่ในทีมเราและรอบข้างไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทีมยังสมาร์ทสุโขทัยคุณผู้ชมคือเป็นทีมที่อีกหนึ่งทีมที่น่ารักมากๆเลยนะเขาชอบแบบการที่เขาแบบชอบดูแลกันเขามีอะไรเขาแบ่งปันกันตลอดเลยนะคะอันนี้คือเป็นโซนที่แก้วปลูกอะไรบ้างเนี่ย
1: ก็จะมีเป็นกล้วยค่ะแล้วก็ภูพาเฮค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไหนต้นไหน
1: ค่ะ
0: เขาคืออะไรอะลูก
1: จะเป็นคล้ายๆเหมือนมะพร้าวค่ะอย่าง
0: นี้พี่เห็นนิดนึงว่ามะพร้าวน้ำหอมธรรมดา
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นต้นภูพาเฮค่ะแล้วก็คืออันนี้คือยังอาจจะยังไม่เห็นว่าเราจะทำอะไรได้แต่ว่าเพราะว่าต้นไม้แก้วมีมะม่วงอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะแตกไม่ค่อยสวยมากแต่ตอนนี้กำลังจะแตกแล้วค่ะแล้วก
0: ็ลูกของเขาเป็นยังไงเหมือนมะพร้าว
1: เขากินเป็นเหมือน
0: อินทผลัม
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นหน่อมันนะคะคล้ายๆเหมือนกับยอดมะพร้าวอ่อนอะไรเง
0: ี้
1: ยที่เขาทำเป็นยำทำแกงอะไรเงี้ยค่ะโซนบ้านเราอาจจะยังไม่มีใครปลูก
0: no.
1: หาแก้วก็เลยลองดูมาค่ะว่าเราทำอะไรได้บ้าง
0: no.
1: ปลูกอะไรได้บ้างถ้าเกิดไปได้แก้วก็จะต่อยอดเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: ดีมาทดลองปลูกก่อนเลยมาเริ่มปลูกก่อนแล้วคือเธอมีกล้วยแซมทุกที่จริงๆเพราะประโยชน์จากกล้วยมันเยอะมากนะแก้วเน
1: า
0: ะ
1: มากจริงๆค่ะตั้งแต่รากยันใบทุกอย่างค่ะฮะก็เราจากพอเราได้ออร์แกนิกเนี่ยแก้วก็เอากล้วยส่งเข้าโรงงานแล้วใช่ไหมคะพอกล้วยส่งเข้าโรงงานเนี่ยเราก็มีการว่าเราจะแปรรูปอะไรต่
0: อ
1: แก้วก็ทำกล้วยตากเองเรามีโดมเล็กๆทำกล้วยตากพอกล้วยตากเราขายได้ดีแก้วก็ยังจะมีผลิตภัณฑ์ต่อยอดอีกเดี๋ยวเราค่อยไปดู
0: กันอันนี้โซนที่2ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ต่อไปนะคะจะไปดูโซนการปลูกป่ากันบ้าง
1: ได้
0: เพราะว่าหลายคนนึกออกว่าเอ๊ะปลูกป่าแล้วปลูกแซมแล้วเราจะเก็บรายได้จากอะไรได้บ้างเพื่อมาขายนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันต่อเลยจ้า

0: มาอีกโซนนึงนะคะโซนนี้ทำความเข้าใจกันง่ายๆนั่นคือเป็นการโซนปลูกป่า
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้างแก้วเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อย
1: ก็อย่างที่จะเห็นนะคะเป็นซุ้มมีทั้งตะเคียนยางนา
0: ต้นตะเคียนเป็นต้นยังไงแก้วพี่อยากรู้จัง
1: เดี๋ยวน้องๆต้อง
0: เดินด้านไหนใช่ไหมมีตะเคียนมีสากมียางนา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือตัดขายได้ในอนาคตเป็นไม้มีค่า
1: ใช่ค่ะก็อันดับแรกเลยที่แก้วทำได้ก็คือทำฐานเรามีโรงฐานเองนะคะพวกกิ่งก้านสาขาที่เราบางทีถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปหรืออะไรเงี้ยเราก็เอามาทำเป็นเหมือนผลพลอยได
0: ้ทำฐานเลย
1: ทำฐานเลยได้น้ำส้มพันไม้อีกตัวนึงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่มีอะไรที่เราจะตัดทิ้งเราสามารถเอามาขายได้หมด
1: ไม่มีอะไรทิ้งค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขนาดพวกเศษใบไม้ถ้าอย่างใบช่วงที่ฤดูใบไม้เขาร่วงมัน
0: ค่ะ
1: แก้วก็จะเอาใบไม้ค่ะทำเป็นปุ๋ยค่ะทำเป็นทำเราจะหมักปุ๋ยทิ้งเอาไว้เลยค่ะเป็นกองปุ๋ยเราเลยค่ะแล้วพอถึงช่วงเวลาที่เขาได้ที่แล้วเนี่ยแก้วก็จะมาทำการเอาแกบเอาอะไรเงี้ยค่ะ
0: uh-huh.
1: มาคลุกทำปุ๋ยเองใช้เองในสวนค่ะก็ไม่มีอะไรที่จะเข้ามาแล้วก็ออกไปง่ายๆ
0: จะมีเปลี่ยนเป็นเงินได้หมดเลย นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมได้ชมรายการของเราอยู่จะเปลี่ยนมุมมองใหม่เพราะเมื่อก่อนนะคนมองว่าปลูกป่าจะเอารายได้จากไหนจะเอาอะไรไปขายเห็นแล้วใช่ไหมคะพ่อบอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าเราสามารถขายได้ทุกอย่างต้นสักเนี่ย25ปีถึงจะสร้างบ้านได้แต่ในช่วงที่รอเนี่ยเราสามารถปลูกพืชอื่นๆแซมได้เพื่อจะสร้างรายได
1: ้
0: ขนาดต้นสักต้นกิ่งก้านสาขาที่เราเนี่ยยังตัดเขาไปใช้ไม่ได้เราก็สามารถตัดกิ่งก้านสาขาของเขาไปทำฐานขายได
1: ้
0: จากการที่แก้วเนี่ยอยู่ในวงการการปลูกป่าแก้วคิดว่าการปลูกป่าเนี่ยมันส่งผลดีต่อการทำการเกษตรของแก้วยังไงบ้าง
1: คืออันดับแรกแก้วคิดว่าได้ร่มไม้ก่อน
0: ใช่
1: อันดับที่สองคืออย่างที่พ่อพูดตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราอ่ะมีการปลูกกล้วยปลูกกล้วยหรือว่าต้นไม้อื่นๆที่เราได้ผลผลิตเป็นพี่เลี้ยงเขาอ่ะเราได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วทีนี้พอเรามาปลูกป่าเนี่ยพอสองมาอ่ะกิ่งเขาเราก็ไปขายแล้วใช่ไหมคะอันดับที่สามเลยเถอะพอเราเห็นว่าป่าเรามันเริ่มโตไปจนเห็นรูปร่างแล้วว่ามันก็อาจจะมีการทำอย่างอื่นอย่างเช่นในความคิดแก้วแกชอบศิลปะด้วยชอบงานแฮนด์เมดใช่ค่ะแก้วอาจจะเอาเป็นผลผลิตจากเปลือกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยมาทำคือความคิดแก้วคือเยอะมากที่อยากจะทำแล้วหนูคิดว่ามันไม่ใช่แค่มองแค่ว่าปลูกป่าได้อะไรแต่คิดว่าถ้าเรามีพื้นที่แค่ไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะปลูกต้น2ต้นแค่นั้นเราก็ได้ผลผลิตจากของเขาแล้วอย่างเงี
0: ้ยแล้วมันเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับประเทศไทยของเราเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยยุคสภาวะขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะเวลาร้อนก็ร้อนมากเวลาฝนก็ฝนเยอะนะคะมันทำให้แบบว่าโลกของเราอ่ะมันเป็นแบบภาวะโลกร้อนแต่ถ้าเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวมันก็จะลดความรุนแรงภัยกระทบจากผลจากธรรมชาติได้ดีขึ้นนะคะนี่ขนาดโซนนี้ยังมีเลยปูสมุนไพรนี่คืออะไรค่ะตะไคร้
1: ใช่ค่ะแซมไปเรื่อยค่ะแล้วเดี๋ยวพอป่าเราเริ่มเต็มขึ้นวันนี้ก็จะมีเห็ดที่เราเห็นกันเห็ดแพงๆเห็ดโคนเห็ดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ที่มีหมดเลย
1: ก็มีค่ะ
0: รส
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าป่าของเราชุ่มชื้น
1: ใช่
0: แล้วก็อย่างคือเราทำออร์แกนิก
1: ใช่ค่ะ
0: เห็ดก็เลยขึ้นได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วการทำออร์แกนิกกับสวนป่าควบคู่กันเนี่ยมันลงตัวไหมแก้มันยากไหม
1: ไม่ยากเลยค่ะแค่มีป่าก็จบแล้วค่ะแค่ถ้าเราปลูกป่าเนี่ยเราหนึ่งเลยเราต้องการให้ป่าของเราอ่ะสูงใหญ่เติบโตการที่เราใช้ยาไม้มันไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ใช่
1: เราอันดับแรกเลยแค่คำว่าเราปลูกป่าเนี่ยออร์แกนิกเราขึ้นมาละเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำเป็นเขาเรียกนะโซนป้องกันนะคะ
0: แนวกันชน
1: แนวกันชนแค่เราปลูกป่าก็ได้ละหนึ่ง
0: เป็นแนวกันชนละ
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วคำว่าออร์แกนิกเราแค่มาดูว่าเราทำอะไรทำยังไงมันไม่ยากค่ะการที่เราจะเป็นออร์แกนิกแค่เราหมั่นเช็คตรวจดูว่ามันมีอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ย
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่เ
0: นาะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถมาเรียนรู้กับน้องแก้วแล้วก็คุณพ่อได้นะคะที่สวนป่าบ้านจันหอมนะคะจุดสุดท้ายเราจะไปดูสินค้าแปรรูปของเธอกันนะคะเพราะว่าแก้วเนี่ยเขาจบโภชนาการด้านอาหารมาด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าที่นี่จะนำผลิตภัณฑ์จากสวนนำไปแปรรูปเป็นอะไรกันบ้างไปกันค่ะ

0: ำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสวนอยู่ในป่าของเราจะนำมาแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างนี่เลยอยู่ด้านหน้าของเราแล้วนะคะแก้วแนะนำหน่อยจ้าว่ามีอะไรบ้าง
1: ก็อันดับแรกนะคะพอเราทำเป็นกล้วยนะคะแก้วก็จะมีเป็นกล้วยถ้าส่วนใหญ่นะคะก็จะกล้วยตากค่ะเป็นของดีของสวนเลยค่ะ
0: แ
1: ล้วก็พัฒนาต่อมาก็มีกล้วยฉาบค่ะกล้วยตากกล้วยฉาบเนี่ยจะเริ่มแรกเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้จะทำอะไรแต่พอเราจับจุดได้กล้วยตากที่เราหมายถึงว่าเราคัดแล้วมีการเขาเรียกมีตำหนิแก้วก็เลยมาจับเป็นตัวนี้แทนค่ะเป็นคุกกี้กล้วยตากแล้วแก้วก็ผสมตัวธัญพืชเข้าไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันมีความเปรี้ยวของแกรนเบอรี่เล็กๆแล้วก็หวานของตัวกล้วยตากด้วยอันนี้ค่ะก็จะได้ทำตัวนี้จากแพ็กเกจก็ของอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยที่เข้ามาช่วยแก้วในการพัฒนาผลิตภัณฑ
0: ์โอ้ดีมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ด้านหน้ายังไม่หลุดความเป็นกล้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คืออะไรคะแก้ว
1: ก็จะเป็นไซรัปกล้วยค่ะตัวนี้ก็จะแทนน้ำผึ้งเพราะว่าบางท่านนะคะก็คือทานมังทานเจทานอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าอยากจะหาความหวานทดแทนจากทางน้ำผึ้งก็เลยลองทำเป็นไซรัปกล้วยขึ้นมาเพราะว่ากินแทนน้ำผึ้งได้เลยค่ะไม่ว่าเราจะทำเป็นอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเป็นไซรัปกล้วยโซดาแล้วก็อาจจะทำเป็นใส่สลัดผักนี้ก็ได้เลยค่ะแทนน้ำผึ้งเลยค่ะแต่เราจะได้ความกลิ่นกล้วยเล็กๆของตัวเขาค่ะส่วนที่ใครบอกว่าปลูกป่าแล้วได้อะไร
0: อ่ะนี่เลย
1: นี่เลยค่ะ
0: คืออะไรจ๊ะ
1: น้ำส้มพันไม้ใสๆเลยค่ะอันนี้แก้วผ่านกระบวนการตกตะกอนของสารทาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าใสเลยก็ประมาณ2ปีค่ะกว่าจะได้ใสแบบนี
0: ้หู
1: ค่ะเราทำมาแบบคือ7ปีที่เราทำมาเราพยายามที่จะว่าทำอะไรได้บ้างหม่ำแบบเค้าเรียกสะสม
0: ใช่เนาะ
1: ค่ะแล้วก็อย่างตัวนี้แก้วจะแบบว่าเหมือนตัวขายดีของที่สวนเลยก็ว่าได้ค่ะก็คือเขาทำได้ทุกอย่าง
0: ใช่ใช้อะไรได้บ้างแก้ว
1: ในครัวเรือนอย่างเงี้ยค่ะอย่างห้องครัวห้องน้ำเราสามารถเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็กำจัดกลิ่นหรือว่าไล่มดไล่แมลงค่ะในห้องน้ำจะใช้ดีหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็อย่างแก้วเลี้ยงน้องหมาไว้นะคะแล้วก็เอาสำลีอะค
0: ่ะ
1: ชุบนิดหน่อยเช็ดตามบริเวณค่ะข้างใต้ตัวเขาอะค่ะหรือว่าตามง่ามเขาของเขาเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นโซนเกษตรแล้วก็มาฉีดพ่นไล่แมลงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างบางท่านนะคะแอบแบบ
0: ได้
1: คืออย่างมีบางคนเขาปวดฟันเขารักไก่เอาสำลี
0: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าหายหนูก็เลยแบบโอ้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะเจ้าตัวยังไม่เคยแต่ว่ามีคนที่เคยซื้อไปแล้วอินบ็อกซ์มาบอกว่าน้องพี่ลองอย่างเงี้ยตอนแรกพี่ก็กังวลนะแต่พอบอกว่ามันไล่แมลงได้พี่ก็เลยลองหนูถามแมลงอะไรพี่ฟันพี
0: ่เป็นแมงที่ฟันโอ้โหอย่างนั้นเลยแล้วอันนี้คือเป็นราชินีของสวนอีกหนึ่งอย่างเราจะกล้วย
1: ก็เป็นหน่อไม้ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วก็ทำเพลนๆบ้านๆทำแล้วก็เวลามีงานบุญงานอะไรก็จัดเต็มค่ะ
0: เนาะ
1: แกงหน่อไม้แกงยั่วกล้วยอะไรของเรา
0: ครบเลย
1: ในส่วนเรามีครบหมดค่ะ
0: ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์นะคะที่บ้านของแก้วเนี่ยติดต่อได้ช่องทางใดบ้างสามารถมาได้ไหมคะ
1: ก็ได้เลยค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็จะมีทางเพจ Facebook นะคะสวนป่าบ้านจันหอมแล้วก็สุโขทัยค่ะอันนี้เป็นสามารถติดตามได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีกิจกรรมหรือว่าข่าวสารต่างๆนะคะก็ผ่านทางช่องทางเพจ Facebook ค่ะ
0: uh-huh.
1: แล้วก็หรืออาจจะ เข้ามาเที่ยวชมในสวนนะคะก็สามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยค่ะว่าสวนป่าบ้านจันหอมก็จะขึ้นเลยค่ะหรือโทรมาหาแก้วก่อนก็ได้นะคะเบอร์โทร0958234289ค่ะลูกแก้วค่ะสามารถโทรมาถามว่าน้องแก้วอยู่สวนไหมคะพี่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปวันนี้อยากให้แก้วค่ะส่งแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมได้ชมรายการของเราอยู่นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแฟนคลับที่รักในการทำการเกษตรนะคะแต่เขาเนี่ยอยากได้แรงบันดาลใจอยากหาแรงบันดาลใจอยากให้น้องแก้วค่ะทิ้งท้ายมอบแรงบันดาลใจให้พวกเขาด้วยจ้า
1: ก็อย่างแก้วนะคะเป็นเกษตรยุคใหม่ใหม่เลยนะคะก็ว่าได้เพราะว่าแก้วเองตอนแรกเลยก็ไม่ได้มีใจที่จะทำเกษตรแต่ด้วยหลายๆอย่างเราต้องมาทำตรงนี้แต่ว่าอีกใจหนึ่งแก้วคิดว่าเอ้ยเราโชคดีที่เรามาตัดสินใจถูกทางที่มาทางนี้เพราะว่าเราได้เจอกลุ่มเกษตรไม่ต้องกลัวนะคะอย่างว่ามีคนยุคอย่างพ่อแก้วแล้วก็กระโดดมาเป็นแก้วเนี่ยก็คือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะถ้าเกิดว่า รุ่นเดียวกันสามารถสมัครยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็มาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แบบเราได้นะคะเพราะว่ามีทั้งเครือข่ายมีทั้งความรู้ใหม่ๆที่เราจะมาเข้าร่วมกับคนยุควายอีกวายอีกเจนนึงอะค่ะที่เราบางทีบอกว่าทำอะไรแล้วการทำเกษตรอะหนูเจอมาสองแบบก็คืออย่างรุ่นพ่อกับรุ่นหนูเนี่ยทำไม่เหมือนกัน
0: ใช่อ
1: ย่างรุ่นพ่อเขาจะแบบยุคดั้งเดิมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่อย่างยุคเรายังมีเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยฉะนั้นแก้วคิดว่าเราไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเกิดคุณทำไม่เป็นแต่มีพื้นที่ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเราสามารถทำได้แน่นอนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่ามัวคิดเริ่มต้นในการทำได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแก้วมากๆนะคะที่เปิดสวนเปิดบ้านแบ่งปันความรู้ดีๆให้คุณผู้ชมที่ชมรายการรอบภูมิภาคของเราอยู่ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะครั้งต่อไปอ้อมจะพาทุกคนไปพบกับแรงบันดาลใจที่ไหนรอในการติดตามรับชมสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมละออกเดินทางกันดีกว่ามี
1: สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต๊ะสาต
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเต๊ะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน

0: พ่อกันม่วนจูนฟังเพลงกับเมือง
1: ฮัลโหลฮัลโหลโลกเทส1 2 3โลก

ลำปางเมืองคลาสสิกที่พลังแห่งวัฒนธรรมและเรื่องราวยังคงเคลื่อนไหวไปพร้อมกาลเวลาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสะท้อนเสน่ห์ของผู้คนที่ยังคงรักษาตัวตนของเมืองไว้อย่างงดงามจากสองมือของช่างฝีมือสู่ผลงานที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาและคุณค่าที่ส่งต่อสู่สายตาชาวโลกวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกคือเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจจากอดีตสู่ปัจจุบันรสชาติที่คุ้นเคยล้วนถ่ายทอดเรื่องราวของลำปางจากรุ่นสู่รุ่นท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าธรรมชาติลำปางดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนลำปางเมืองคลาสสิกที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์เกาะเขตดิฉันปฐมาพรอ่านชันชัยส่วนน้ำประสามื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วนะครับราคาน้ำมันบ้านเรามีการปรับตัวสูงขึ้นก็ต้องผลพวงมาจากเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ตอนนี้สหรัฐนั้นโจมตีเป้าหมายของอิหร่าน IRGC รอบใหม่ครับแล้วก็อ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านนั้นพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซทำให้สถานการณ์ตอนนี้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นนะครับ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงต้องมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ75สตางค์ส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับขึ้นมาลิตรละ60สตางค์ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: เมื่อวานนี้นะคะราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์เนี่ยดีดตัวสูงขึ้นประมาณ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงอยู่ที่ประมาณ123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ357ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้ค่ะมาดูราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซลกันนะคะดีเซลหมดเร็วธรรมดาเพิ่มการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกจะอยู่ที่39บาท14สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เพิ่มการชดเชย15สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย9บาท43สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกจะอยู่ที่34บาท14สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลพรีเมียมนะคะจะมีการจัดเก็บคือ1บาท50สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: ขณะที่ในกลุ่มของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับน้ำมันเบนซินนั้นเพิ่มการจัดเก็บ9สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ6บาท14สตางค์ต่อลิตรครับส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่47บาท28สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับลดการชดเชย14สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98สตางค์ต่อลิตรทำให้ราคาขายปลีก38บาท29สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ลดการชดเชย14สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกขณะนี้ก็อยู่ที่37บาท92สตางค์ต่อลิตร E20 ครับลดการชดเชย18สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย4บาท62สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีก33บาท29สตางค์ต่อลิตรครับขณะที่ E85 นั้นลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นการชดเชย2บาท77สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกสำหรับ E85 เช้านี้อยู่ที่29บาท23สตางค์ต่อลิตรครับโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่วันนี้ที่มีผลคือวันนี้2กันยายนครับ
1: และวันนี้นะคะเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐก็เดินทางมาถึงท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีในช่วงเช้าวันนี้แล้วนะคะหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจในทะเลต่อเนื่องมากกว่า200วันโดยที่ไม่มีการเทียบท่าเนื่องจากมีภารกิจระยะยาวในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะโดยที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการบริหารจัดการการจราจรแล้วก็การปฏิบัติงานภายในท่าเรือเพื่อที่จะรับมือผลกระทบนะคะเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับกองทัพเรือสหรัฐที่มีกำหนดเข้าเทียบท่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นและเรือรบสหรัฐที่เดินทางมาด้วยกันจะอยู่ในไทยเนี่ยเป็นเวลา5วันนะคะเพื่อให้ทางกำลังพลได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายขณะที่ทางการเมืองพัทยาก็เตรียมรถบัสประมาณ40คันค่ะสำหรับรับส่งกำลังพลระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับพัทยาเรือลำนี้นะคะมีกำลังพลทั้งทหารเรือแล้วก็นาวิกโยธินเนี่ยประมาณ 5,000 นายโดยสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแคร ัฐระบุนะคะว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอนทำสถิติในยุคปัจจุบันสำหรับจำนวนวันที่ปฏิบัติการอยู่กลางทะเลติดต่อกันขณะที่การปฏิบัติภารกิจของเรือรบสหรัฐโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 เดือนค่ะแต่ว่าอาจจะถูกขยายออกไปในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง
0: ซึ่งการมาถึงของกำลังพลสหรัฐหลายพันนายครับก็ได้สร้างความคาดหวังว่าจะช่วยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาขณะที่เจ้าหน้าที่มีการเพิ่มกำลังลาดตระเวนบริเวณชายหาดและย่านสถานบันเทิงสื่อมวลชนเองทั้งไทยและต่างประเทศก็ต่างเกาะติดความเคลื่อนไหวการเดินทางมาถึงประเทศไทยของเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเข้าเทียบท่า40ที่บริษัทแหลมฉบัง International Rural Terminal จำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภายหลังเรือเข้าเทียบท่านั้นกำลังพลก็จะทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดก่อนที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก
1: ทางด้านของนายวีรชาติพุทธรักษานะคะรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยนะคะว่าท่าเรือแหลมฉบังเตรียมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐค่ะ อย่างที่รายงานไปคือเข้าเทียบท่าแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ตั้งแต่ประมาณ 9:00 นนะคะยาวไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ซึ่งตอนนี้จังหวัดชลบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บูรณาการด้านความปลอดภัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลอย่างรอบด้านโดยในช่วงที่เรือมีการเข้าเทียบท่าค่ะจะชะลอการใช้งานประตู3เป็นการชั่วคราวประมาณ7วันเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ
2: มันไม่ใช่เพียงท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้รับเรืออย่างเดียวนะครับแต่เป็นภาพรวมของจังหวัดชลบุรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาเป็นทหารที่ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีรวมถึงในส่วนของพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเองนะครับก็คงจะต้องแยกนะครับแยกประตูนะครับในส่วนของรถต่างๆที่เคยออกประตู3ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะชะลอเป็นการชั่วคราวสัก7วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์ปกติก็จะเริ่มเดินทางตามช่องทางประตูต่างๆที่ทางท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดไว้นะครับในส่วนที่ทางเรือนะครับได้เลือกท่าเรือแหลมฉบังได้มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังมันเป็นความโชคดีนะครับที่ทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เรือมาเยี่ยมเยียนในการเป็นสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับก็ขอให้ชาวจังหวัดชลบุรีนะครับทหารก็เหมือนนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามีสมายยิ้มเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวยังไงก็ถือว่าทหารคือนักท่องเที่ยวเช่นนั้นนะครับ
0: ไปดูสีสันครับการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกบรรยากาศเขาบอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเร่งประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าไทยเป็นของที่ระลึกแทนคำต้อนรับจากเจ้าบ้านครับก่อนที่ทหารสหรัฐชุดแรกประมาณ50นายจะเดินทางด้วยรถบัสเที่ยวชมเมืองพัทยาในวันนี้บรรยากาศที่สวนอาหารเรือนไทยเมืองพัทยากลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเร่งเตรียมของที่ระลึกจากผ้าไทยเพื่อมอบให้เป็นสัญลักษณ์นะครับของการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกที่วันนี้มีกำหนดเดินทางเข้ามาพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับการจัดทำของที่ระลึกดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแนวทางของนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเพื่อใช้ต้อนรับกำลังพลชุดแรกประมาณ50นายซึ่งจะเดินทางโดยรถบัสมายังบริเวณฮาร์ดร็อกพัทยาโดยมอบหมายให้นางนวรัตน์ค้าขายกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกร่วมกันจัดทำของที่ระลึกด้วยความประณีตสำหรับของที่ระลึกนั้นเป็นการนำผ้าพันคอลายไทยมาประดิษฐ์เป็นรูปพวงมาลัยด้วยการม้วนและผูกผ้าเป็นลูกต่อกันก่อนจะตกแต่งด้วยโบแล้วก็ป้ายข้อความภาษาอังกฤษว่า A souvenir from Pattaya City หรือว่าของที่ระลึกจากเมืองพัทยาแต่ละชิ้นเนี่ยจะใช้เวลาทำประมาณ15นาที
1: ขณะที่ทางจังหวัดชลบุรีเองนะคะก็มีการบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะมีการเน้นย้ำให้มีการแสดงป้ายราคาอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะที่ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยานายอนุสักพ ทิริยะอมรนะคะในอำเภอบางระมงพร้อมด้วยพันธุ์จังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการ

0: มุ่งเน้นการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการแสดงป้ายราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเกินจริงรวมไปถึงการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบความสะอาดและก็ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปพร้อมกับมีการเชิญชวนประชาชนนะคะรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับภูมิภาคนางสาวหทัยรัตน์คีรีวันพาณิชย์จังหวัดชลบุรีให้ข้อมูลนะคะว่าในช่วงเวลานี้มีกำลังพลจากสหรัฐเดินทางเข้ามาพักผ่อนแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นจำนวนมากจึงต้องกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคโดยบอกนะคะว่าในส่วนของทางศูนย์การค้าก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่ค่ะโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าทุกแห่งทั้งในส่วนของศูนย์อาหารรวมถึงร้านอาหารทั่วไปนะคะแสดงราคาให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความมั่นใจสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ผู้มาเยือนเมืองพัทยาด้วยค่ะ
1: เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแปรรูปแมงกะพรุนที่จังหวัดชลบุรีนะครับหลังชาวบ้านมีการร้องเรียนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นจึงสั่งให้ผู้ประกอบการให้เร่งดำเนินการแก้ไขภายใน3วันเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือภาพของโรงงานแปรรูปแมงกะพรุนที่จังหวัดชลบุรีครับคนงานเนี่ยกำลังนำแมงกะพรุนที่รับมาจากชาวประมงมาล้างแล้วก็ทำความสะอาดก่อนจะนำไปหมักในบ่อน้ำเกลือซึ่งแต่ละแห่งจะมีบ่อกักเก็บและบ่อหมักประมาณ 4-5 บ่อโดยใช้เต็นท์ผ้าใบและก็แสลนคลุมเพื่อป้องกันแสงแดดและน้ำฝนนายมานะฉิมชาญรองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์พร้อมด้วยนางสาวเตือนใจสิทธิเวชผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจพื้นที่นะครับหลังได้รับการแจ้งเรื่องของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลสุรศักดิ์จากการตรวจสอบพบว่ามี2โรงงานแปรรูปแมงกะพรุนในบริเวณดังกล่าวซึ่งมีเรื่องของผลกระทบกลิ่นเหม็นอยู่บ้างจันทีจึงแนะนำให้ผู้ประกอบการปิดคลุมบ่อผ้าด้วยผ้าใบเพิ่มเติมรวมถึงการใช้แสลนปิดโดยรอบโรงแปรรูปเพื่อช่วยลดกลิ่นและป้องกันลมพัดกลิ่นออกไปรบกวนประชาชนทางเทศบาลได้กำชับผู้ประกอบการทั้ง2แห่งให้ดำเนินการแก้ไขภายใน3วันก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ้ำขณะที่ผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือพร้อมรับปากจะดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำในทันที
0: กรณีที่มีอาคารศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่บริเวณกลางชุมชนย่านพระราม9ค่ะซึ่งก็จะต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำเป็นปริมาณมากจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะล่าสุดทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาแถลงชี้แจงในเรื่องนี้ยืนยันบอกว่ายังไม่พบผลกระทบทั้งเรื่องการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาของคนกทม.พร้อมที่จะเดินหน้าติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะแถลงชี้แจงกรณี Data Center ย่านพระราม9บอกว่าศูนย์ Data Center ดังกล่าวไม่ใช่ขนาดใหญ่มีขนาดเพียงระดับ20เมกะวัตต์แล้วก็ใช้จริงแค่8เมกะวัตต์มีการจ่ายไฟแยกทำให้ไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพซึ่งเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ก็ถือว่าน้อยมากค่ะพร้อมยืนยันถึงมาตรฐานความปลอดภัยทั้งอุปกรณ์แล้วก็การเชื่อมต
2: ่อส่วนของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของData Center ที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
3: ร้อยเมกะวัตต์ใช่ไหม
2: ร้อยเมกะวัตต์ครับ
0: ส่วนการใช้น้ำค่ะสำหรับระบบท่อหล่อเย็นของศูนย์ Data Center ปัจจุบันก็ยังไม่ผลส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนรวมถึงเรื่องของน้ำเสียก็ไม่พบปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่าในอนาคตก็จะต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปค่ะ
2: data center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจาก data center เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน data center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะประปาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
0: ส่วนข้อกังวลเรื่องการสะสมน้ำมันเพื่อสำรองไฟในกรณีฉุกเฉินนั้นด้านตัวแทนกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ได้มีคำสั่งให้หยุดการขออนุญาตถังน้ำมันเพื่อการสำรองไฟสำหรับ Data Center เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรอหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟรวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนที่ขออนุญาตไปแล้วอย่างที่รำกำแหงหากตรวจสอบพบเกินกว่าที่ขออนุญาต 400,000 ลิตรก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับที่พระราม9ซึ่งก็พบว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตนะคะก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันคือในกรุงเทพเนี่ยจะมี2จุดที่มีศูนย์ Data Center ก็คือที่ถนนพระราม9นะคะรวมไปจนถึงที่ย่านรามคำแหงค่ะ
3: ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อการสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน data center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
1: ทางด้านตำรวจห้วยขวางครับยังคงเดินหน้าสุ่มตรวจสถานบริการและก็สถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบต่อเนื่องเป็นคืนที่3ครับพร้อมกับสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าที่เข้าใช้บริการพบว่ามีพนักงาน1คนนั้นมีสารเสพติดในร่างกายเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ5:30 น.ตำรวจสน.ห้วยขวางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการย่านรัชดาห้วยขวางและก็มีการสุ่มตรวจปัสสาวะและก็ลูกค้าที่เข้าใช้บริการจากการตรวจสอบร้านแรกพบพนักงานของร้านมีสารเสพติดในร่างกายจึงถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายจากนั้นเข้าตรวจสอบอีก2ร้านซึ่งห่างจากร้านแรกไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งผลการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าไม่พบสารเสพติดแต่ว่าการจัดโต๊ะและเก้าอี้อยู่ในตำแหน่งที่กีดขวางทางเท้าเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงดำเนินคดีกับเจ้าของร้านตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและนอกจากนี้ยังพบสถานบริการอีก1แห่งใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นมีลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงยึดเอกสารไว้ตรวจสอบที่เหลืออีก3แห่งนั้นขณะเข้าตรวจสอบร้านปิดให้บริการ1แห่งส่วนอีก1แห่งไม่พบความผิดสำหรับการลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่ของตำรวจสน.ห้วยขวางนั้นเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องเป็นคืนที่3โดยมีเป้าหมายในการเข้าตรวจค้นสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ40แห่งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมยาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการ
0: มีข่าวแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ริมแม่น้ำโขง4จังหวัดด้วยกันเนื่องจากว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ทางปภ.เองก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายค่ะยังขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ววันเดียวเนี่ยเพิ่มสูงถึง1.52 เมตร2วันรวมกันเนี่ยนะคะระดับน้ำโขงเนี่ยสูงขึ้นเกือบ3 เมตรแล้วทางเทศบาลเมืองหนองคายก็เตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่อาจจะตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายค่ะ ภาพที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นระดับน้ำโขงนะคะที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายในวันนี้มีระดับสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกวันนะคะวัดได้ที่ส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่ประมาณ10เมตร58เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง1เมตร52เซนติเมตรต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเพียง1เมตร62เซนติเมตรรวมระดับน้ำโขง2วันมีระดับสูงขึ้นถึง2เมตร96เซนติเมตรแล้วแต่ก็มีแนวโน้มที่จะส่งตัวแล้วก็ลดลงอย่างช้าๆเนื่องจากว่าระดับน้ำทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลง64เซนติเมตรค่ะในส่วนของการเตรียมความพร้อมทางเทศบาลเมืองหนองคายก็ทำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งเนี่ยมีระดับต่ำเป็นระยะทางรวมกว่า2เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือน้ำโขงขึ้นสูงล้นตลิ่งและรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันตลอดช่วงของฤดูฝนปีนี้ทางด้านปภ.ก็แจ้งจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกนาหารให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้โดยจะเพิ่มสูงขึ้นในประมาณ2เมตรถึง4เมตร8เซนติเมตรมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือหนองคายที่อำเภอเมืองสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬค่ะอำเภอเมืองบึงกาฬปากคาบุ่งคร้าแล้วก็อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดนครพนมนะคะที่อำเภอเมืองบ้านแพงท่าอู่เทนและอำเภอท่าพนมส่วนจังหวัดมุกดาหารประกาศเตือนที่อำเภอเมืองว่านใหญ่แล้วก็ที่อำเภอดอนตาลค่ะ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะของแขกรัฐบาลนะครับสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วน
2: แต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
3: ไวรัสตับอักเสบีและ4
2: อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได
3: ้3ขั้นตอนจำง่ายๆ
2: จองวันและเวลาที่สะดวก
3: นัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอน
2: คัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสาย
3: จองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณ
2: ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบีและ4

0: ดูประเด็นทางการเมืองกันต่อนะครับวันนี้นายลอเรนซ์ฟองนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายครับก็จะเข้าร่วมประชุม Leaders Retreat นะครับครั้งแรกในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันนายลอเรนซ์ฟองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภริยาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางมาถึงได้มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยทหารกองเกียรติยศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีนายศิริศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับสำหรับในช่วงบ่ายนั้นนายลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรม Mandarin Oriental กรุงเทพซึ่งการประชุม Leaders Retreat หรือว่า Prime Minister Retreat เป็นความร่วมมือและเป็นกลไกสำคัญระดับทวิภาคีสูงสุดระหว่างไทยกับสิงคโปร์เกิดจากผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับสิงคโปร์ในระหว่างการเดินทางเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรีของไทยกับสิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านทวิภาคีภูมิภาครวมถึงการติดตามความร่วมมือด้านต่างๆในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ
1: ซึ่งในครั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีทั้งสองก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านต่างๆโดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายและการจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายยังเตรียมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในอนาคต
0: และในช่วงค่ำนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะเปิดทำเนียบรัฐบาลครับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมก็ได้มีมติหลายเรื่องที่จะเข้ามาช่วยดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือเห็นชอบในหลักการมีการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อที่จะยกระดับการบริหารความเสี่ยงและให้ความคุ้มครองประชาชนกว่า30ล้านครัวเรือนค่ะเริ่มต้นกันที่มติสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาตินะคะโดยเห็นชอบหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยเพื่อซื้อความคุ้มครองให้แก่ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยค่ะจะมีการจ่ายเงินส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนแรก 5,000 บาทภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าวก็จะได้รับเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาททั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคปภ.เร่งจัดทำระบบให้แล้วเสร็จเพื่อเปลี่ยนผ่านการทำงานจากการรอให้เกิดเหตุแล้วจึงมีการเยียวยาไปสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าในเชิงรุกนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปขณะเดียวกันก็มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการค่ะรวมวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาโดยรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมด
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จังหวัดสงขลาติดตามภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจรถเช่าในอำเภอหาดใหญ่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงการตั้งจุดลงนามถวายความอาลัยการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ติดตามธุรกิจเช่ารถยนต์รถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เฝ้าระวังการเอาเปรียบผู้บริโภคทางการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือว่าสัญญาไม่เป็นธรรมซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ได้สคบก็ย้ำให้ผู้ประกอบการจัดทำสัญญาที่มีข้อความชัดเจนระบุรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับรถค่าเช่าเงินประกันและสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายขณะที่ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบสัญญาและสภาพรถก่อนรับบริการรวมถึงการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและหากสงสัยว่าถูกเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์สคบหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
2: นั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดการบูรณา

0: แต่ว่าติดอยู่ภายใต้ตัวอาคารเนื่องจากว่ามีชาวบ้านเนี่ยมาเตือนชนบท3แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้าค่ะเร่งเข้าทำการดับไฟก็พบแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันพุ่งออกมาจากชั้น2และชั้น3ของตัวอาคารอย่างรุนแรงจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนงานในที่เกิดเหตุก็พบว่าอาคารดังกล่าวนะคะเป็นโรงละครเก่าที่ปิดไปนานกว่า2เดือนแล้วกำลังอยู่ระหว่างการรื้อถอนช่วงที่เกิดเหตุในมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมาแจ้งบอกว่าพบกลุ่มควันจำนวนมากพุ่งออกมาจากตัวอาคารจากนั้นมาเห็นเป็นแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันคนงานทั้งหมดจึงรีบวิ่งหนีออกมาทำให้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดค้างอยู่ภายในส่วนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยมีการคาดการณ์นะคะว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น2ด้านในของโรงละครเก่าซึ่งมีพื้นเนี่ยเป็นไม้อัดก่อนไฟจะลุกลามขึ้นไปยังบริเวณชั้น3ซึ่งก็ไปห้องแต่งตัวแล้วก็เก็บชุดการแสดงอยู่เป็นจำนวนมากล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงเนี่ยปะทุซ้ำส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ก็เตือนภัยแก๊งสแกมเมอร์ครับเริ่มเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเหยื่อวัยรุ่นมากขึ้นพร้อมกับยกกรณีล่าสุดก็คือเรื่องของการหลอกเยาวชนหญิงอายุ17ปีข่มขู่ให้โอนเงินกว่า3ล้านบาทศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดสถิติคดีออนไลน์ตั้งแต่วันที่23ถึง29สิงหาคมรับแจ้งผ่านไทยโพลิสออนไลน์ 5,779 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า260ล้านบาทลดลงจากเมื่อสัปดาห์ก่อนผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับอยู่ในช่วงวัย21ถึง30ปีทั้งถูกหลอกซื้อขายสินค้าบริการหลอกลวงโดยแอบอ้างบุคคลอื่นและหลอกด้านการจัดจ้างพร้อมกับยกกรณีที่ได้มีการประสานตำรวจสน.บางนาครับช่วยเหลือหญิงเยาวชนอายุ17ปีถูกมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นตำรวจนั้นโทรศัพท์มาข่มขู่ว่ามีส่วนพัวพันกับความผิดฐานฟอกเงินก่อนหลอกให้ถอนเงินออกนะครับตั้งแต่ 300,000 บาท 700,000 บาท 900,000 บาทและ1ล้านบาทแล้วไปเปิดโรงแรมในซอยสุขุมวิท70เพื่อรอส่งมอบเงินสดใส่กระเป๋าให้มิจฉาชีพที่ปากซอยรวมมูลค่าเสียหายเนี่ยนะครับสูงถึง3,56,000 บาทซึ่งทางศูนย์เองก็ย้ำเตือนครับอย่าหลงเชื่อพฤติกรรมของมิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้มิจฉาชีพ 100% ครับ
0: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนให้ร่วมงานค่ะซีสันไทย Colors of Thai ไทยเนี่ยสัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ค่ะที่จะมีการรวบรวมสุดยอดอัตลักษณ์จากทุกภูมิภาคทั่วไทยมาไว้ในงานนี้งานเดียวนะคะทั้งศิลปะการแสดงหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงอาหารไทยอันทรงคุณค่าค่ะภายในงานนะคะพบกับกิจกรรม5วันแห่งสีสันจาก4ภาคทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวิร์กช็อปและกิจกรรมสร้างประสบการณ์สำหรับทุกวัยพร้อมพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกแล้วก็สร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองค่ะรวมถึงกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่สามารถมาใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมคุณภาพจากมรดกภูมิปัญญาที่เลือกสรรมากว่า100ร้านค้าอิ่มอร่อยไปกับร้านอาหารไทยและอาหารถิ่นต้นตำรับกว่า60ร้านค้าค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะต้องการทำให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกแล้วก็ใกล้ตัวคนทุกวัยจึงเกิดเป็นงานสีสันไทยที่นำเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยจาก4ภาคมารวมไว้ในพื้นที่เดียวให้ผู้เข้าชมเนี่ยสามารถกินชมฟังลองแล้วก็สามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยในช่วงเวลา 15:00 น.นางสาวสาปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็จะไปเป็นประธานเปิดงานค่ะผู้ที่สนใจก็สามารถมาร่วมเปิดประสบการณ์ความเป็นไทยจากทุกภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะคะระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:30 น.เข้าชมฟรีค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าประเด็นเศรษฐกิจมาดูเรื่องของการกระจายผลไม้ไทยนะครับไปยังประเทศต่างๆกันครับ

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: ก็ไม่รู้แกแม่รู
2: ้ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ดูประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพิ่มยอดซื้อขายการกระจายผลไม้ไทยผ่าน7สายการบินไม่คิดค่าขนส่งผลไม้10กิโลกรัมนาน1ปีตั้งเป้าหมายครับ 1,000 ตันนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและ7สายการบินพันธมิตรได้แก่การบินไทยไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์สเวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานและสายการบินตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570กรมการค้าภายในจะจัดเตรียมกล่องบรรจุผลไม้ขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานและประสานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรก่อนเข้าจำหน่ายผลไม้ในพื้นที่ท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานก็จะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจำหน่ายผลไม้ชั่วคราวให้กับเกษตรกรภายในท่าอากาศยานภายใต้สังกัดนำร่องเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศส่วน7สายการบินพันธมิตรจะอำนวยความสะดวกการขนส่งผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนพร้อมร่วมกับประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางของสายการบินโครงการนี้ตั้งเป้าหมายจะกระจายผลไม้ 100,000 กล่องหรือคิดเป็นผลไม้ 1,000 ตันช่วยกระจายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางและการบริโภคผลไม้ไทยตลอดห่วงโซ่
4: กรมธุรกิจพลังงานได้ร่วมกับค่ายรถแล้วก็ผู้ค้าน้ำมันนะคะเร่งสร้างความเชื่อมั่นในน้ำมัน E20 ค่ะหลังจากที่ราคาพลังงานโลกผันผวนตั้งเป้ายอดใช้6ล้านลิตรต่อวันขณะที่แผนผลักดันเป็นน้ำมันหลักของประเทศก็เตรียมสรุปผลในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางรัฐบาลไทยค่ะจึงเร่งผลักดันน้ำมัน E20 เป็นทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศโดยน้ำมัน E20 มีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซินประเภทอื่นและใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศทั้งอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังขณะเดียวกันยังมีค่าออกเทน95เทียบเคียงกับน้ำมันเบนซินประเภทอื่นๆจึงมีประสิทธิภาพเพียงพอในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ปัจจุบันนะคะมีรถยนต์กว่า4ล้านคันและก็รถจักรยานยนต์กว่า 80% ที่รองรับ E20 แต่การใช้งานยังไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่มั่นใจในคุณภาพและไม่ทราบว่ารถของตนนั้นสามารถเติม E20 ได้รวมถึงยังมีความเข้าใจว่า E20 อาจจะทำให้สมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยลดลงกรมธุรกิจพลังงานค่ะจึงร่วมกับทางสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์13แบรนด์ครอบคลุม273รุ่นค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์ครอบคลุม138รุ่นและผู้ค้าน้ำมัน7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นพร้อมทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการใช้งานโดยตั้งเป้ายอดจำหน่าย6ล้านลิตรต่อวันส่วนแผนผลักดัน E20 ให้เป็นน้ำมันหลักของประเทศค่ะนายสราวุธบอกว่าต้องรอดูผลตอบรับของประชาชนก่อนที่จะสรุปผลภายในเดือนตุลาคมนี
5: ้ถ้าน้ำมัน E20 เนี่ยจะเป็นเมนสตรีมก็อาจจะต้องควบคู่กับการที่จะลดน้ำมันบางประเภทนะฮะในอนาคตก็อยู่ระหว่างการหารือแล้วก็จะดูยอดการใช้จากแคมเปญนี้ครับคือถ้ายอดของการใช้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้ว่า น่าจะต้องลดน้ำมันประเภทอื่นลงไปแล้วก็ให้น้ำมัน E20 กลายมาเป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินต่อไปนะครับซึ่งแผนเนี้ยก็ต้องพยายามจะสรุปให้ได้ภายในเดือนตุลาคมครับ
3: ประเทศไทยเตรียมเปิดประตูต้อนรับผู้นำและนักลงทุนระดับโลกกว่า 50,000 คนในงาน Gas Tech 2026 มหกรรมด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกงานนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการโชว์ศักยภาพของไทยแต่ยังเป็นโอกาสทองในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลและการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคที่ตามจากรายงานครับ
6: งาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026หรือ Gas Tech 2026ถือเป็นหนึ่งในเวทีพลังงานระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติพลังงานสะอาดเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนไปจนถึงการนำ AI มาใช้ในภาคพลังงานปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศและบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 แห่งเข้าร่วมล่าสุดได้รับการตอบรับจากบุคคลสำคัญในแวดวงพลังงานและนโยบายระดับโลกทางรัฐมนตรีด้านพลังงานจาก21ประเทศผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ5แห่งรวมถึงเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรและดร.สุรต่านอันจาเบอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ไทยเตรียมนำเสนอคือบทบาทของก๊าซธรรมชาติที่จะเปลี่ยนผ่านจากความมั่นคงทางพลังงานไปสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต่ำพร้อมผลักดันโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านพลังงานของประเทศขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้แสดงความพร้อมด้านพลังงานแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยีไฮโดรเจนการดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS รวมถึงผลักดันการลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ iSpark เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในจังหวัดระยองผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภาคพลังงานเพราะการเดินทางเข้ามาของนักธุรกิจผู้บริหารระดับสูงและผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกจะช่วยสร้างเม็ดเงินทุนหมุนเวียนให้กับภาคการท่องเที่ยวโรงแรมการเดินทางและธุรกิจบริการของไทย Gas Tech 2026จึงเป็นมากกว่างานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานแต่เป็นเวทีที่ไทยจะใช้ประกาศความพร้อมต่อสายตานานาชาติเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเปิดประตูการลงทุนและวางรากฐานสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานการค้าและการลงทุนของภูมิภาคในอนาคต
4: ปิดท้ายข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้มาดูเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนไทยและตลาดทุนในต่างประเทศนะคะไปดูทางฝั่งเอเชียกันก่อนนิเคอิโตเกียวค่ะปิดที่ 64,440 จุดค่ะปรับลดลงไป 1,775.34 จุดฮั่งเส็งฮ่องกงนะคะปิดที่ 25,015.50 จุดปรับลดลงไป 314.23 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนค่ะปิดที่ 3,947.26 จุดปรับลดลงไป 32.63 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยดัชนีขณะนี้อยู่ที่ 1,578.41 จุดปรับลดลงไป 10.27 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 37,000 ล้านบาทมาดูราคาน้ำมันดิบกันบ้างค่ะตลาดในสเปกปิดที่90.78เซนต์บวกเพิ่มขึ้นมา56เซนต์เบรนท์ลอนดอนนะคะปิดที่95.46เซนต์บวกเพิ่มขึ้นมา81เซนต์ค่ะดูไบปิดที่88.75เซนต์บวกเพิ่มขึ้นมา3เซนต์ส่วนราคาทองคำบ้านเราวันนี้สวนทางกับในส่วนของราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทองคำแท่งค่ะวันนี้รับซื้อ 67,900 บาทต่อบาททองคำขายออก 68,100 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณรับซื้อ 66,537 บาทต่อบาททองคำขายออก 68,900 บาทต่อบาททองคำ
3: ตอนนี้ทองคำเริ่มย่อตัวนะต่ำกว่า 70,000 แล้วนะครับนักลงทุนก็ลองดูความเสี่ยงดูนะครับตรงนี้ไปตรวจสอบเรื่องของฝนตกหนักระลอกใหม่มีคำเตือน 4-7 กันยายนนี้นะครับสภาพพื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
7: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
4: มีอีกช่วงที่ต้องจับตาต่อค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับใหม่จะมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน 4-7 กันยายน

0: ายนนี้โดยร่องมรสุมจะลงมาพัดผ่านที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้หลายพื้นที่จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่4กันยายนจุดเสี่ยงฝนหนักมากอยู่ที่เชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารวันที่5กันยายนขยับมาอยู่ที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูและขอนแก่นวันที่6กันยายนจุดเสี่ยงฝนหนักมากจะอยู่ที่อุบลราชธานีและตราดส่วนวันที่7กันยายนยังมีฝนหนักบางแห่งในหลายพื้นที่สำหรับวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตัวร่องมรสุมเริ่มขยับเลื่อนออกไปจากบ้านเราวันนี้พัดผ่านอยู่ภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนตามตัวพายุโซนร้อนโซเดลที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนถึง 70% ของพื้นที่ให้ระวังฝนหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในบางพื้นที่ของบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่ตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครนายกและตราดได้ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลคลื่นสูง1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแต่กระบี่ลงไปโซนนี้คลื่นสูงเพียง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีครับ and it's time now for the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World your มีสุรพันธ์เหล่าธารณาริศ Singapore Prime Minister Lawrence Wong arrived in Thailand with his spouse for an official visit earlier today. The trip revised the bilateral leaders' retreat for the first time in 11 years to strengthen strategic partnerships. The official delegation is attending the 5th Thailand-Singapore Leaders' Retreat at the Mandarin Oriental Bangkok in the afternoon. The retreat is the highest bilateral cooperation mechanism between the two nations.It stemmed from previous leader-level consultations during a visit to Thailand by a former Singaporean prime minister. The forum enables leaders and ministers to build familiarity, exchange perspectives on regional affairs, and review joint initiatives in an informal setting. During the summit, both prime ministers will witness the signing of memorandums of understanding across multiple sectors.A key agreement links Thailand's Ministry of Social Development and Human Security with Singapore's Ministry of Social and Family Development. The pact establishes knowledge sharing on early childhood development during the first 1,000 days of life. It also covers child protection practices to guide domestic welfare policies. Both sides will expand personal exchanges, academic events, and future collaboration.In the evening, the Thai Prime Minister will host an official banquet at Government House to honor the Singaporean leader and his spouse. Thailand's co-payment scheme has injected over 123 billion baht into small businesses nationwide, powering local markets as the program enters its final month in September. Under the Thais Help Thais Plus initiative, the government contributed 71 billion baht, while citizens spent 52.6 billion baht across 3 months of operation. More than 25 million registered users tapped the subsidy, directing 85% of total spending to small vendors and regional economies outside Bangkok. That cash infusion helped small merchants maintain liquidity during prolonged high living costs. Mr. เอก นิติธัน ประภาส Deputy Prime Minister and Minister of Finance, stated that officials are evaluating public feedback and economic conditions before deciding on a potential second phase. However, strict budget limits remain, as only 20 billion baht is left from the 200 billion baht living cost relief envelope under the 400 billion baht emergency loan decree. Meanwhile, the finance ministry is weighing whether to reallocate unused funds from the energy transition budget to extend living cost support. The government is balancing immediate consumption aid against long-term investments like household solar subsidies and electric public transport. A final decision on new relief measures will depend on remaining funds and final screening for state welfare cards due on September 30th. Domestic pump prices have been raised for all fuel types starting today. The decision responds to surging global energy benchmarks caused by military tensions between the United States and Iran. The Oil Fuel Fund Committee approved an increase of 0.75 baht per liter for diesel. The committee also raised petrol and gasohol prices by 0.6 baht per liter. The adjustment follows American strikes on Iranian targets after attempted attacks on cargo ships in the Strait of Hormuz. Yesterday, Singapore benchmarked diesel surged to about $164 per barrel. Singapore petrol climbed to about $123 per barrel. The international rally pushed the state fund daily subsidy burden to roughly 357 million baht. Energy authorities revised contribution rates and subsidies to safeguard fund liquidity and maintain long-term price stability against global volatility. Under the new price schedule, regular diesel retails at 39.14 baht per liter after a subsidy adjustment to 5 baht per liter. Standard petrol rises to 47.28 baht per liter. Meanwhile, gasohol 95 stands at 38.29 baht per liter, and gasohol 91 retails at 37.92 baht per liter. Biofuel blends also shifted, with E20 selling at 33.29 baht per liter and E85 at 29.23 baht per liter. Thailand is shielding the songbird population of the red-whiskered bulbul by expanding hunting prohibitions across 40 additional wildlife sanctuaries nationwide. Minister of Natural Resources and Environment Suchat Chomglin signed the ministerial regulation published in the Royal Gazette yesterday. The directive took effect earlier today, legally protecting the songbird from hunters across expanded conservation zones. The regulatory update extends protection beyond 58 existing sanctuaries where hunting was already banned. Conservation authorities took action after the Wild Animal Conservation and Protection Committee voted on December 12th last year to remove the species from the General Protected Wildlife List under the 2019 Wildlife Conservation and Protection Act. Officials established the local bans to prevent poaching and habitat loss in secondary sanctuaries where wild populations remain vulnerable. The expanded protection covers key habitats, including Thale Noi, Bung Boraphet, and Doi Suthep. Under the expanded framework, wildlife officers gain stronger legal powers to prosecute illegal trappers and preserve wild songbird numbers within designated conservation boundaries. And that is it for the midday edition of NBT World Brief. And for more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Thank you for being with us. สวัสดีครับ

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได
1: ้นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็งุนงินนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เชื่อด้วยคร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ
0: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองแน่นอนป้ากะเฮา2 4พี่น้องเจ้าน้องพี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
0: กับข้าเจ้าอรัตแชร์ต่อเจ้า
1: ป้ากะเฮา2คนแน่นอนต้องมาพร้อมกับความบันเทิงแล้วก็คลิปม่วนๆของคุณผู้ชมที่ห่วมกันส่งกันเข้ามาแน่นอนว่าสามารถส่งมาได้ที่ไหนก็
0: เพจ NBT ภาคเหนือนะจ๊ะ
1: แล้วติดตามรับชมได้ต่อเนื่องเลยนะจ๊ะทางช่องสเปซของเฮา
0: เจ้าดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
1: อันติดคัดหน่อยเนาะดินปันกันหน่อย
0: ดินปันกันหน่อยขอสุมาอภัย
1: กินเข้าแล้วกำลังย่อยพอดีนะเจ้าใครก็ขอบจอติดตามอยู่ตอนนี้นะเจ้าจะไปลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮา2คนกันตัวนะเจ้าและมาติดตามคลิปม่วนๆกับรายการของเฮาแน่นอนว่าคลิปที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาก็จะเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของคนเมืองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนเมืองอู้กำเมืองภาษาก็ต้องแม่นยำคุณผู้ชมแต่ว่าสำเนียงเนี่ยมันก็ต่างแต่ละพื้นที่กันไปนะเจ้าสามารถส่งคลิปเข้ามาได้เนอะคุณผู้ชมเจ้าน
0: อกจากนั้นแล้วเนาะก็ยังมีในเรื่องของอาหารการกินนะเจ้าคำว่ากำกินคนเมืองในของกินป่ะนะบอกว่าจะเป็นพักเป็นไม้เป็นจิ้นมีหมดเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าคลิปแรกในวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ป้นโคตรหัวกัน
0: คน
1: ก็เลยบอกว่าคลิปนี้นะจะมาบอกเลยเนอะว่าหันปุ๊บเนี่ยบัดท่ามาง้อแหมเด็ดขาดยังเป็นจะอั้นมันเกิดอะไรขึ้นแขนเป็นอะไรอย่างไรในคลิปจะเป็นจะได้เดี๋ยวไปติดตาม
2: นายบ้านหลังนี้กูอยู่แล้วไปละ
3: มึงจะไปไหน
2: ไปละวิ่งไปโดดน้ำงมน้ำน้ำด้วยนะปล่อยมาต้องมาห้ามบอกกูปล่อยต้องมาดึงกูไว้ไปเล่นน้ำวะไอ้เนี่ยมันการที่เด็กคุณให้อยู่ที่ไหนไก่หรือชู้ไก่ไอ้หมูเนี่ยปล่อยน้องกูบอกให้ปล่อยน้องมึงว่าใจอ่อนเด็ดขาดเลยปล่อยขายเลยน้องนี่เดี๋ยวน้องสิงเบียร์ใต้เดี๋ยวผมกูเดี๋ยวมาหลักมาดึงกูไว้หุ่นเบนมาเอากระโปรงไปกล้องรถเคียงไว้ท้ายเอ้ยขายไปเฮียนะเดี๋ยวเท่ากูเลยมึงงอนกูสักหน่อยหุ่นเท่าเอ้ย
0: ป้าบอกงอนสักหน่อย
1: ยังเป็นดีน่าหักใจอี้เนาะพี่ป่อก็นั่งอยู่ตั้งข้าง
0: นั่น
1: พ่อบ่บ่ฮ้องแบบปากบาดใจซักอย่างว่าสู้ข้างีเพอันนั้นบาดใจอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: บาดใจอันบาดใจจ้าข้าไม่ได้จักไว
1: ้ข้าไม่ได้จักไว้สู้แฮนด์ลดมันจักข้าไว้เห็นดูขนาดคุณผู้ชมก็เข้าใจพิษนึกว่ามังงออย่าแต่งว่าเป็นมาถ้ามาง้อจะไปคุณผู้ชมนะคะเป็นคนงอนนะพอดีๆกับกันดีๆเนอะว่าเปิ้ลนะมาล้างเขาแต่แต่ก็ว่าเป็นแฮนด์รถที่บ้านนะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: ก็เติมเป็นประตูเป็นหัวอย่างก้องไว้เนอะ
0: แม่นเจ้า
1: ไม่ต้องแบบช็อตฟิลกันจะอี้นะคุณผู้ชมเจ้า
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพออสมอสมที่นี่เปิ้ลดูแลขนาดบ้านนี่นะ
1: บ้านไหนฮะดูแลเรื่องอะไรอย่างดีโอ้ไหนไปพอเจ้า
0: ไปพอเจ้า
4: สวัสดีเจ้าขออนุญาตมาตรวจลูกน้ำยุงลายเนอะ
5: บ่มี
4: ฮะ
5: ย้ายหลังมอดบ่มี
4: โอ้ว่าไปไหนย้ายมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาได้เนอะมาได้เนอะแม่นี่นะต้องความเหรอนี่เนอะเพราะเหรอ
5: ความคร
4: ับ ความโมความหายนะนี่เนอะนี่ไหนแหม
5: เดี๋ยวไปไฟทั้งนั้นนะ
4: อย่างละแม่
5: ตกโต๊ะมันอยู่หันมีสะปะนะ
4: อันบอก
5: มีต้องย้ายแต่เนื่องบอกความ
4: คุยกับความหายโอ้พักดีพักงามแต่เนาะย้ายพักกับหลาบเนี่ยย้ายเอ้ยแล้วล่ะเจ้าไปเนอะเอาคุณจะนั่งหน่อยย้ายเอาคุณจะนั่งเ
5: นอะอ๋อสมอแจ้งมาหุ่นว่าอุ่นไว้มันยุงกูนะอันยังก็ลำเปลี่ยบห้องนี่ฮะโอ้กันหน้าหม้อแกงกูมันไปไหนเนี่ยนั่นฮ้อบาลางอีอสมอเนี่ยก้านี่มาควมของกูนี่ห่าเฮ้ยมันนี่ห่าเรียกเนื้อแกงมาควมเหี้ยกำนี่จะมามั่งซ้ำนี่เนาะโอ้ มันยุ
1: เดี๋ยวก่อนอีแม่มันมีเหลือห้านที่เปิดเอาเปียติดมือไปละไปพอคอยดีๆเนาะโอ้เป็นว่ากลัวลูกน้ำยุงลายมาไข่แต่ในหม้อของบ้านถ้าจะไข่บ่
0: จ้า
1: โอ้ไปคว่ำหม้อต้มน้ำเปิด
0: กำลังจะยัดกับข้าว
1: แม่มันไม่กินก็เอออันนี้เป็นอสมบ้านใดนะฮะน้องไปหูขนาดคุณผู้ชมจะไปดีเนี่ยกําเนาะเอออันนี้ก็เป็นคลิปความน่าฮาของครอบครัวเปิ้นเพิ่นถ่ายเล่นกันมาได้จะเอี้ยขอถ่ายกันเข้ามาได้นะเจ้า
0: เจ้าคลิปม่วนๆเนาะยังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อเนื่องเลย
1: แม่นละเจ้าอยากมีคลิปนี้จะปาไปอู้ไปจ๋าเรื่องของสมัยก่อนน้องคนเฒ่าเนี่ยเปิ้นเล่นของเล่นอะอย่างการเปิ้นบอกว่าเป็นของเล่นที่บ่ต้องไปซื้อตําในกาตําในห้างบ่ต้องเสี่ยงสตางค์สักบาทเลยนะ
0: โอ้ดี
1: เป็นของเล่นที่หาได้ทั่วไปหันอย่างกดยิบจับมาเล่นได้เป็นของเล่นอย่างกันคุณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าบ่เคยฮู้บ่เคยหันเอออ่ะไหนไปลงไปพอแล้วมีของเล่นอย่างเจ้า
5: แป้นี่คือกันชนะนี่คือแป
6: ้อันนี้งงกรรมว่าแป้กับกัน
5: ถ้ากันนี่คือว่าแป้วิ่งเป้วอ่ะ
6: วิ่งเป้วว
5: ิ่งเป้ว
6: เล่นอย่างไร
5: ก็คือวิ่งเป้วประจานก็ไม่ยิงก็ได้แล้วเสาไม่ปุ้นก็เสาไปแล้วก็ล่นไล่ฟาดกันเนี่ย
6: เอาอย่างฟาด
5: เอาผ้าเนี่ยเอาผ้าเนี่ยล่นไล่ฟาดถ้าปัจจัยตันกับฟาดไม่ยิงเนี่ย
6: ถ้าฟาดได้แสดงว่าคนฟาด
5: คือว่าแป้คนเมืองเขาว่า
6: คนโดนฟาดนี่การ
5: เออเออหนักหนักหนักอย่างปัจจัยคนล่นไว้ๆเขาเป็นประชู้เขาบอกว่าเล่นตัวเรื่องเอามาที่เสมอกันนะ

0: อุ้ยจังแป๊กะว่ากัน
1: อ๋ออุ้ยมันหลังเลสเตอร์กลัวเขาฝาดหัวคนแรกๆแกล้งๆหมดท่อนเลยก็
0: ขามันยาว
1: น่ะขาไม่ยาวยังเข้าขาสั้นยังเพราะสู้เขาไปได
0: ้แล้วอุ้ยเล่นอะไรอย่างเก่งสมัยก่อนอะตอนเป็นละออนนี่เล่นอย่างเก่งที่สุด
1: อันนี่น่ะมีหมากเก็บมี
0: ถ้าเอาอย่างเป็นหมาก
1: แม่ตรงหุ้ง
0: ย่าตรงหุ้ง
1: ย่ามองวายอะย่าตรงหุ้งเขาอะแล้วคนไทยประมาณย่ามองวายตีหักมีออกแต่พอของหัวเนี่ยโอ้ไปเด็ดแล้วแต่ของหัวหักมา
0: ออ
1: มาเสียเขาหูดใบขว้างเอาก้านมันอะเล่นแล้วแบบขว้างไปเลยเนี่ยมันไปเลิกไปเตยนะตอนก่อนอะเตี่ยจังซอขอยังว่าน่ะนายจะป่อนายง่ายเมืองวายเป็นจะชวนเล่าเถื่อน
0: อ๋อนายป่อนาย
1: เออละ
0: ง่ายเมืองวาย
1: เป็นที่ชวนเล่าเถื่อน
0: เป็นที่ซอนเล่าเถื่อน
1: ต้นมันคุมว่างี
0: ้
1: หมึดไปละบาหารแล้วเอาเขาชุบไปตึงบาหารน่ะเพราะว่าเขา
0: หน้าตรงหู
1: และตุ้ดเลือดก็ได้ตุ้ดเลือดสมมติว่ามีดถุงมืออีน่ะน้ำย้อยเลือดย้อยชิกชื่ออีน่ะ
0: ตุ้ดเลือด
1: เอายอดมันน่ะต่ำต่ำต่ำขโมยเลือดหยุด
0: อ๋อห้ามเลือด
1: ห้ามเลือด
0: อุ้ยตุ้ดเลือด
1: เอาไปแบบตุ้ดเลือดห้ามเลือด
0: โอ้เก่าขนาด
1: โอ้ยังหูมาตุ้ดเลือดเดี๋ยวแบบเป็นว่าเอามาห้ามเลือดเพื่อมันย้อยมันก็ต้องแดดีได้หรอ
0: กะ
1: โมมันก็ต้องตุ้ดได้หรอ
0: เออ
1: มันก็ยุดแต่ประเดี๋ยวเขาว่า
0: อ๋อไอใบทิงเจอ
1: เออใบทิงเจอเนี่ยก็ได้หรอ
0: ตุ้ดเลือด
1: ตุ้ดเลือดอย่างเงี้ยตรงหูน่ะมันก็ต้องเปลือกมันเลือดยัดได้หรอมันก็ดีประมาณหรอ
0: เออประเดี๋ยวนี่มันมีแล้วกะ
1: ก็นั่นเราประเดี๋ยวเขียมนะ
0: กะสมัยก่อนเปลือกเนาะ
1: ก่อนนี้นักจำของหัวของห้าวไปเลยมาเดินพูดอะไรแต่ของหัวจะมีหมีพูดเป็นแห้งอันเนี้ยบ้าน
2: ก็เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนแต่คุณผู้ชมเจ้าบอกได้เลยว่ามันมีซับแผ่นหลายกรรมที่ข้าเจ้าฟังแล้วยังเอ๊ะเคยได้ยินกำเตื้อคุณผู้ชมต
3: ุ๊
2: ดเลือด
3: แม่น
2: ยัดเลือด
3: แม่น
2: บอกเคยได้ยินคำเตือนคุณผู้ชมและแถมยังมีพักมีไม้ที่ปลูกไว้อ่ะยังเอาไปสอนหัวด้วยตัวเองนะ
3: แม่นเจ้าเพราะทำไมเป็นเพลงกำเมืองพูดนะ
2: แม่นเจ้าคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการละเล่นของคนตะกอนเนาะที่เพิ่งว่าต้องเส้นท่าตางก็คือเพิ่งไปเล่นใบอย่างก็ใบอาหารนำมาเล่นมาเก็บได้ตัวคุณผู้ชมโอ้ยสุดยอดอ๋อแสดงว่าสมัยก่อนนี่ก็มีแถมหลากหลายการละเล่นที่ต้องได้เส้นท่าตางคุณผู้ชมอ่ะใครผู้ลองคอมเมนต์มาเนอว่ามีอย่างแถมพร้อมนอกจากมาเก็บนะเจ้า
3: เจ้าหลายอย่างเลยนอกที่แม่เพิ่งได้ว่าแต่กี้นะโอ้ได้ฟังเหมือนได้ฟังวิถีชีวิตของคนสมัยตะก่อนเนี่ยถ้าแถวบ้านมีอะหยังมีหญ้ามีพักมีอะหยังเพิ่นก็จะเอามาฮันนะ
2: มาเล่น
3: มาเล่นกันนะเจ้านอกจากนั้นก็ยังเป็นภูมิปัญญาเอามายุดเลือดก็ได้มาห้ามเลือดก็ได้
2: มาตุ้ดเลือด
3: ตุ้ดเลือด
2: สุดยอดแล้วแต่
3: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอโซกำเมือง
2: มาได้ยินเมอร์ละ
3: โซสนใจเกี่ยวกับเรื่องแม่เจ้าไปพอกันเจ้า
4: ฮัลโหลยายอยากฟังเพลงที่แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังอ่ะยายสองฟังกรรมอะไรอ่ะ
1: แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังลูกก็ลูกจังแม่ก็ยังเลี้ยงไว้ลูกเจ็บลูกเป็นหนาวเย็นไม่ค่อยแม่ก็เลี้ยงได้ไปเราเรียนศึกษาหวังไปเรียนกับโรงเรียนเก่งๆแต่เอาเงินไปเล่นบ่ได้หยังปีกมานะเจ้าแม่นะไปกินเหล้าเมายาเข้าบาเข้าบ่อนบ่อน
4: เ
2: หรอเอ้ยเก่งขนาดเจ้าเป็นแฮมคนหนึ่งที่เวลาลูกรีเควสก็ว่าขอให้ซองให้ฟังเนี่ยบ่เคยบ่ฮ้องได้เลยสักครั้ง
3: เจ้า
2: ฮึเป็นหัวข้ออย่างไปเกาะฮ้องได้หมดคุณผู้ชมยังกำสอนใจแม่กับลูกเหมือนขี้หมูกับผู้ดังมันก็เปรียบได้ขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้ากาซอเนี่ยจังซอเปิ้ลก็จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาซอเปิ้ลเป็นคนที่หัวไวเนาะต้องมีประสบการณ์นักตัวคุณผู้ชมจะซอจะได้แสดงว่าอีแม่ต้องเป็นจังซอมาก่อนแน่นอนเลยเน
3: า
2: ะ
3: เยี่ยมขนาดเลย
2: แต่เดี๋ยวไว้หาซอมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแถมนะเจ้า
3: เจ้าเดี๋ยวเอายาวแถมหน่อยนึง
2: เอายาวแถมหน่อยนึงเนาะจะได้ฟังกันช่ำๆเนาะจำใจกันไปเลยไข่ที่มักซออ่ะรอติดตามกันไว้นะเจ้าก็ว่ามีคลิ

0: ซอมม่วนๆจะส่งกันเข้ามาได้เหมือนกันละออนก็ฮ้องได้นะนะคะแม่จังเนาะเป็นการสื่อสารภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ตัวนะเจ้าคุณผู้ชม
1: แม่จ้าหรือว่าจะเป็นภาษีกำเมืองละออนก็ส่งกันเข้ามาได้เนอะนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตังไลน์เนาะ
0: ตังไลน
1: ์ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าหรือว่าจะเป็นตัง
0: เพจ Facebook
1: ก็ได้เหมือนกันเน้นบีทีภาคเหนือนะเจ้า
0: จ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เขาจะย่างกับสกรรมช่วงหน้าเขาจะมาติดตามของกินล้ำๆของคนเมืองกันต่อเจ้าในช่วงหน้าอ่ะพักกันก่อน

0: อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: าสู่ในช่วงที่2นะเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: เจ้าในช่วงที่กินข้าวอิ่มๆตาไม่ม่อยมาติดตามรายการของเฮาแต่ว่าข้าวแรงยังต้องซ้อกินกันอยู่เนอะมาพอเมนูนี้คุณผู้ชมเจ้าเมนูที่บอกว่าใครมีอาหารเหลือประเภทจะนี่อยู่ในตู้เย็นสามารถแปลงข้าวเงี้ยวได
0: ้จ้า
1: ถ้าอย่างเป็นข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้ามาฮู้นะว่าของมูนี่เนี่ยเอามาแปลงเป็นข้าวเงี้ยวได้คุณผู้ชมมันดูง่ายขนาดเลยแต่ว่าก็ง่ายเวลาเฮาพอไงแต่เวลาเฮาแปลงก็แฮมเรื่องนึง
0: เจ้า
1: ว่าจะแปลงข้าวเงี้ยวได้น่ากินมากใดไปพอกันเลยเจ้า
2: ทุกท่านเกยก็แบบตื่นมาแล้วแบบบ่ค่อยอยากกินบ่ค่อยอยากออกไปเสาะอย่างกินก็เลยเปิดตู้เย็นเพราะว่ามีอย่างเหลือพ่องนะครับนะมันก็เลยเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือข้าวกันจีนหรือข้าวเงี้ยวนั่นเองนะครับวันนี้ผมตื่นเช้านะครับ 7:00 นปลายเปิดหน้าต่างไปโอ้โหบดมืดๆนะครับแดดมีไหนก็เลยไปเปิดตู้เย็นดูนะครับก็มีข้าวเหลือๆแล้วก็อันนี้หมูซับเหลือตะวานะครับอันนี้ก็เลือดเหมือนกันตะวาผมแปลงลาบนะฮะเหลือไปหน่อยนึงเฮาก็บ่ฮู้จะมาอย่างก็เลยเป็นเมนูนี้ละกันนะจ๊ะข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีนเนี่ยมันแล้วแต่คนฮ้องแล้วแต่คนเรียกเลยนะจ๊ะวิธีการเนี่ยมันบ่ยากนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตมาแปลงกระเทียมเจียวก่อนเพราะว่ามันจะเอาไว้ทำในขั้นตอนต่อไปนะเจ้ากระเทียมเจียวนี่อยากใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนอย่างผมเนี่ยนี่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับมีอันไหนก็ใช้อันนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมนะครับใส่ไปเถอะเนอะอ่ะเฮาก็จะมาทำกระเทียมเจียวกันนะครับผัดกระเทียมในน้ำมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหอมมันจะสุกนะจ๊ะแล้วก็เอาพริกลงไปทอดตัวหนึ่งอันนะครับดูนี่ผมมาได้เตรียมแค่ไหนอะซู ที่จริงมันต้องใช้ใบจะไข่นะครับแต่ว่าผมมีผมใช้เป็นจะไข่บุบเอาละกันนะครับเนาะอ่ะเลือดก็มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะจ๊ะเฮาก็จะทำการกันเลือดกับจะไข่ก่อนนะครับถ้าบานแล้วมันจะคาวนะซูเนอะกันไปเลยนะครับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจหลังจากนั้นเอาข้าวที่มันเหลือๆในตู้นั่นแหละเอามาใส่นะครับใส่เสร็จปุ๊บใส่ผงปรุงรสแกงลุงแดงเกี๊ยวเมี่ยงแห่น้อยนะครับซีอิ๊วขาวแห่น้อยหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เป็นผงนัวแห่นิดหน่อยก็พอแล้วนะเจ้าต่อไปก็จะเป็นหมูซับเหลือๆในตู้นะครับแล้วก็เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวใส่เข้าไปนะครับถ้าบ่ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยข้าวที่เฮาไปแปลงข้าวกันจีนข้าวเงี้ยวเนี่ยมันจะด่างนะครับมันจะแข็งนะสุนเนออ่ะหลังจากนั้นเฮาก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้มันเข้ากันมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเฮาก็ไปเอาตองในตู้เย็นมานะครับตองในตู้เย็นนี่คือพอสีผมรักแม่มาวันนั้นยังเหลือกันอยู่นะเฮาก็เอามาเผานะครับเพราะว่ามันมีแดดเผาไปเถอะนะครับเนอะเรียบร้อยก็มาห่อนะครับห่อนี่ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะผมมีปัญญาที่อำเภอสูงหลังจากนั้นเอาก็ห่อแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับนี่ห่อๆๆแล้วก็เอาใส่ห่อนใส่หม้อนึ่งไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาเอาไปนึ่งนะครับนึ่งไปเลยประมาณสัก30นาทีหลังจากนั้นออกมาเราก็จะได้ข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีนของเราออกมาแบบนี้เลยนะครับเมนูเนี่ยมันเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็สามารถเสาะหาครัวสําในตู้น่ะมันเนี่ยกินได้ตัวนะครับผมเนาะเครื่องแอมมันก็บ่มีหยังนักนะครับมีแค่เนี่ยบะบะแตงนะครับแล้วก็จะเป็นหอมหัวใหญ่เหี้ยกินคู่กับนี่กระเทียมเจียวกับพริกทอดตะกี้โอ้โหโคตรเด็ดผมบอกเลยนะครับเนาะอ่ะลองเอาไปเนี่ยพอนะครับเมนูนี้ลำกินกับน้ำเงี้ยวก็ลำนะครับเป็นเมนูที่วัตถุดิบน้อยไข่กึดยำออกหูจิ๋งหยางลองเนี่ยเมนูนี้พอนะครับข้าวเงี้ยวหรือข้าวกันจีนที่ไหนบ่ได้เสิร์ฟคู่กับหอมหัวใหญ่กับพริกทอดกับกระเทียมเจียวนี่นะตีเก้ไว้ก่อนเลยสูมาของ
1: โอ้ยคุณผู้ชมเจ้าหน้ากินขนาดเลยอะนอกจากจะแปลงลาบแล้วก็ยังแปลงข้าวกันจีนต่อได้ที่สำคัญเนี่ยกินกู้กับข้าวเหนียวกินกู้กับ
0: ขนมเส้น
1: อร่อยคุณผู้ชมข้าเจ้าเนี่ยต้องกินแอมกันตลอดเลย
0: อิ่ม
1: เนาะจนกัดมากินอย่างต่อได้แล้วคุณผู้ชมเจ้าเป็นเมนูนึงเนาะที่ตอบโจทย์คนหิวข้าวอยากกินปุ๊บอิ่มปั๊บแต่นี่จดสองห่อ
0: สองห่อเต้าอัน
1: โอ้มันอร่อยนะมันเป็นเมนูที่กินแล้วยั้งมาได้อะต้องกินต่อเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่าก็หอมเจียวก็โอ้ยสุดยอดละมันหอมมันนวลกลิ่นกับพริกแห้งแหมโอ้ยสมอ
0: แล้วเจ้า
1: ไปซ้อแหมกับ
0: ซ้อ
1: ไปซ้อกินแหม
0: พอเปื้อนเนี่ยกับเป็นดีง่ายเน
1: า
0: ะเออแบบเปื้อนตีนเปื้อนมือตะไดเนาะถ้าเป็นพี่นี่สิอย่างพ่อง
1: ใช้
0: เวลาใช้เวลานะเจ้าถือว่าเป็นแหมนึ่งเมนูที่น่าสนใจเลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอแหมนึ่งเมนูเหมือนกันอาหารการกินนี่ละคนบอกว่าเป็นเมนูที่เปลืองข้าวนึ่งเจ้า
1: อย่าอั้นมันลำกะ
0: แน่นอนกะ
1: ไหนไปพอเปลืองจะได้
0: เจ้า
3: แกงยกบ้านเฮาต้องก๊อกไก่เมืองใส่กินจะได้กับบะไก่ครับจะสังเกตจะได้ว่าแก้วในมียกอ่อนก็พอบะยากแล้วครับคือพอแก้วสิมันปงหยอดเอามาใหม่ที่อีนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนี่ปงหม้อขนาดวิธีป้อมก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยเนาะก่อยๆลอกก่อยๆพาเนี่ยจะได้ก็ได้คือได้แก่นตังไรมันมาครับนี่ครับแก้วหนึ่งก็ได้ต่ออีนะได้มาแล้วกับมาตัดมาซอยก่อนก็ให้ใจมีดแล้วเอากาบตังหนอกมันออกก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นตอนๆนี่นะครับพอตัดเสร็จแล้วมันก็จะมีไงยืดออกมาจะอีนะครับก็คือใจนิ้วดึงยืดมันออกมาให้หมดครับบะอันมันจะหวานคอเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามีดสับๆมาต้องหย่อยล่ำนะครับย้ำแกงแล้วมันถึงอ่อนหย่อยล่ำจะแล้วหมดครับมีไงจะอีกวนเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็หาไม้มาม้วนๆเพื่อนเอาไงแต่มันในน้ำไงมันตึงหวานตึงปันไม้ขึ้นมาครับจะอีหั่นเสร็จแล้วก็มาโกกไก่เมืองก๊กดูให้เป็นตอนๆเลยนะครับแล้วก็มาตำเครือใส่เกลือขมิ้นตะไคร้พริกแห้งตำให้เรียกแล้วก็หอมเตรียมหอมแดงตำต่อแหมน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่กะทิเต้าอี้ก็ได้แล้วครับเครื่องแกงยวกที่นี่ก็ตั้งหม้อใส่น้ำกะทิลงไปครับเคี่ยวต้องมันแตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยเคี่ยวต่อแหมสักน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่ไก่เมืองลงไปครับคือก้นต้องมันแห้งแล้วก็ใส่น้ำล้างโคกกับน้ำมาได้ลงไปคือใส่ต้องมันท่วมเลยครับเอาละไปสักจำลำเต้าไก่แม่ซุกก็คือใส่หยวกลงไปเลยครับสักกำหนึ่งก็ใส่ผงนัวน้ำปลาห้าใบมะกิ่วแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปบัดนี้ใส่หลายเนื้อบ้านน้ำจะแห้งหมดนะปิดท้ายกับผักปอมก้นๆหน่อยหนึ่งตะอีกก็เซตแล้วแกงหยวกบ้านเฮาครับมาเน้อมาเน้อแกงหยวกคันห้อนเลยตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยครับมาก้อนแกงหยวกนี่จะอยากกันในงานบุญนะครับเพราะว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่อยากกำเป็นหม้อใหญ่บุญนะแต่บัดนี้อยากกินก็อยากกินเลยแกงกำหนึ่งพอดันผูกปุ่นก็เป็นเมนูหนึ่งที่กินจะได้กับบะไก่ครับกินแล้วเปลืองข้าวนึ่งขนาดและหยวกนี่ก็มีประโยชน์แต่หนามีไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องขับถ่ายคุมน้ำหนักได้ตัวมีแคลอรี่ต่ำช่วยคุมความดันโลหิตแล้วก็ล้างสารพิษครับประโยชน์หนักขนาดครับจะได้กับร้องอยากกินพะเนอสวัสดีครับ
1: โฆษณาการเลิศเลยคุณผู้ชมเนาะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารระบบลำไส้ตัว
0: เจ้า
1: แหลมกัมก็คือเปลือกข้าวนึ่ง
0: ข้าวนึ่ง
1: แป้
0: งข้าวนึ่งมดแน่
1: น้ำเข้มข้นเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าแบบเอาข้าวนึ่งจีละสดเลย
0: สดเลย
1: เจ้าเพราะช่วงแบบอากาศจะอยากสลุ่มสลิ่มแต่เนี่ยเนาะเปิงแต่แต่เลยคุณผู้ชมบ้านไหนเนี่ยอย่างที่แตกต่างจากนี้ก็ทรงที่เปิดเข้ามาบ้าพอเล่าว่าฝีมือคนเมืองเฮามีแกงอย่างที่คีเอทแล้วก็ล้ำกว่าฮั่นแถมเอามาส่งกันได้เนอะ
0: เจ้าแน่นอนว่าแบบธรรมดาแน่นอนนะเจ้าหลากหลายเมนูเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าไข่ที่เตียวตาเตียวตางไปต่างจังหวัดแล้วขึ้นบ่ออกจะกินอย่างดีแต่ข้าอยากอาหารเมืองแนะนำร้านนี้เจ้าเพราะว่าคลิปนี้เพิ่นมาแนะนำกันขนาดเลยเจ้าเป็นร้านที่จังหวัดลำปางร้านไส้อั่วแม่จันดีอีว่าเพิ่นจะมีเมนูของเมืองอย่างง่ายๆให้กินกันไปติดตามเจ้า
4: เนี่ยของกินเมียงเมียงบะจ่างกึดของกินเมียงเมียงบะออกมาล้านนี้ครับ
5: ไส้อั่วแม่จันดีจังหวัดลำปาง
4: ขับรถมาตั้งเส้นเสรีก่อนถึงวัดสนดอกขึ้นขาใจเลี้ยวซ้ายข้างวัดเลยครับ
5: องมาเกือบสุดซอยล้านอยู่ซ้ายมือครับผม
4: ตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มใครกึดบอกว่าจะกินอันหยังก็มายื้อยองพอได
5: ้ถามว่าล้ำก่อจากที่ผมหันแล้วคนเต็มล้านคนเข้าออกตลอดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีๆเลย
4: เขามาเริ่มอดน้ำพริกตะแดงก่อนไปย่างแล
5: น้ำพริกตะแดงกับข้าวเหนียวห่อน
4: ๆมะอย่างปลาลำปลาเหลือ
5: ซ้ำมีโจ๊ะผักกาดซีดุกหมูแฮมนะ
4: ซ้ำเข้ากันไปปีเป็นคุยนัวในปากเนี่ยครับ
5: หีบน้ำจอผักกาดล่องคอตัวไปแหม
4: เฮ้ยล้ำ
5: จนพยักบึ้งโต๊ะกับเขาขึ้นไปเกิดเกิดกลางกองไง
4: อุเลน
5: ใครบ่เคยมาเต๋อก็ร้องมาพอได้นะครับใครที่เคยมาแล้วจะมาแหมก็ได้นะ
4: ส่วนตัวผมแล้วมีตึงของกินที่ถูกปากกับบ่ถูกปาก
5: ฉันนั่นแล้วต้องมาร้องอยู่แต่เก่าครับถึงจะฮู้ว่าล้ำหรือบ่ล้ำ
4: ครับรถไก่ไปไก่มาก็ร้องมาแวะพอเด้อ
5: ล้านไส้อั่วแม่จันดีอาจจะไก่เป็นล้านโปรดของใครหลายๆคนก็ได
4: ้ส่วนผมกัดแล้วขอตัวก่อนครับบาย
1: นะคุณผู้ชมต้องไปร้องกับคนเดียวล้ำบ่ล้ำถูกปากบ่ถูกปากก็ว่ากันไปนะเจ้าแต่ว่าเป็นแหมร้านหนึ่งเนาะที่หยิบยกขึ้นมาฮือพอฮือกอยกันเจ้าอย่างคนในพื้นที่บอกฮู้จะไปกินข้าวที่ไหนที่จังหวัดลำปางแต่ว่าขยันอาหารเมืองๆราคาเข้าถึงง่ายก็ร้านนี้ก็ได้เหมือนกันร้านไส้อั่วแม่จันดีนะเจ้า
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอไม้โกนลาบนะเจ้าคนบอกว่าไม้โกนลาบนี่เป็นเอกลักษณ์ลาบป่า
1: ขนาดนั้นเลยค่ะ
0: แน่นอน
1: นอกจากรสชาติแล้วยังมีไม้โกนลาบแหมไม้โกนลาบมันยังไงมันทำให้รสชาติเปลี่ยนไปหรือว่าเนื้อลาบมันเนียนน้องๆพี่กะ
0: ต้องไปพอเจ้าที
1: ่
0: จังหวัดน่านนี่เองก็เป็นถิ่นที่มีแม่น้ํา
1: เจ้า
0: แล้วก็ป่ากันนากมีหลากหลายนะเจ้าเจ้าบ้านเปิ้นก็อาจารย์ตอดแห่พ่องกาจะยับป่าไม้แปลงกํากิน
1: เออเอาไปพอความภาคภูมิใจของคนจังหวัดน่านกันเลยเจ้า
6: เพราะจะจับเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดจากการที่เฮาได้ร้องเนี่ยตัวได้ร้องไปอยู่ตัวอีได้ก
7: ็น่านนี่คือบอกเลยว่าลาบป่า
6: ออ
7: ลาบป่านี่คือผมต้องมาทีนึงอ่ะยังเขาว่าบางคนก็ว่าใกล้มาแคว้นพ่องยังว่าผมว่าปัจจ
6: ั
7: ยความคิดส่วนตัวผมนะเพราะว่าผมเกิดใหญ่มากับลาบป่าอยู่แล้วยังไงบอกอุ้ยยังเป็นกระเนี้ยกินถึงยังไม่ยะที่อื่นก็บัญชีมีนะไม่เป็นออกมาเป็นห้างอย่างยังตีนไก่นะที่ผมใจอยู่ตรงวันนี้ครับ
6: ที่บรรจัยกลนจนเหนียวเนาะ
7: เพราะว่าบ้านอื่นเปิดกับบัญญากันก็ผมก็
6: ผมก็บอกให้หัน
7: เนี่ยครับผมเพราะว่าผมใหญ่มากผมก็มาเจออะไรนะครับป้าอะไรนะมันถึงเน็บไปหิมฝาบ้านน่ะเนี่ย
6: ถ้าเด่นๆของเมืองหนานคือหลาบป๋าที่เอาไม้แง่งมากุ้นเนาะไข่โหกันไปพอในช่อง
1: คุณผู้ชมไม้โกนลาบก็เป็นแหมสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รสชาติหรือว่าเนื้อของลาบน่ากินขึ้นตัวนะ
0: เจ้า
1: และที่สำคัญลาบป่าของจังหวัดน่านพิเศษมาเหมือนที่อื่นอีก
0: แ
1: น
0: ่ เพราะว่าเป็นใส่บะแควนบะแควนที่จังหวัดน่านเนี่ยมีนัก
1: เจ้า
0: เจ้าถือว่าเป็นอะไรอย่างก็สมุนไพรเนาะเป็นสมุนไพรเลยก็ว่าได้นะเจ้าที่ใส่อาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นลาบหมูก็ใส่นะใส่บะแควน
1: ตั้งแต่เจ้าบอกเคยกินตั้งจังหวัดน่านกําเตื่อได้กินตลาดป่าที่เชียงใหม่ต้องลองไปจิ้มกําเตื่อในชีวิตนะคุณผู้ชมเจ
0: ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองของการต่อในช่วงของคนเมืองแต้ก
8: อคนเมืองแต้กอ
1: เสนอคำว่า
0: ทะเลิศเจ้า
1: ทะเลิศที่แปลว่า
0: ลื่นล้มตกลง
1: แม่นเจ้าคำว่าทะเลิศไปกำเมืองกันนะคุณผู้ชมเจ้าใจก
0: ันนี่ต้องระวัง
1: หน้านี้ที่ต้องระวังรถหมื่นรถโอ้หมื่น
0: ไปทางใดไปทางใดไปที่ใครคู่นะ
1: แม่นระวังดีๆนะครับรถขับรางนะคุณผู้ชมเช็คสภาพอากาศเช็คถนนหนทางกันตัวนะเจ้าและแหมกำคำว่าหมื่น
0: หมื่น
1: หมื่นก็แปลว่าลื่นเหมือนกัน
0: ลื่นเหมือนกัน
1: หันก่อนมันมีหลายกำนะคุณผู้ชมเจ้าเนาะก็ร่วมกันส่งกันเข้ามาได้กำเมืองยากรวมไปถึงคลิปกำเมืองแล้วก็คลิปม่วนๆของความเป็นคนเมืองที่แสดงถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์กันนะเจ้า
0: เจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้า
0: ขอบคุณมากๆเลย
1: วันนี้เวลาหมดเวลาเที่ยงแห่ละคุณผู้ชมเจ้าเสียดายขนาดเลยแต่ว่ายังติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาน้องพี่มีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจ
0: กับข้าเจ้าอารัตตาแชร์ต่อเจ้า
1: ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธุ
2: ไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ
1: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
4: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
5: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
6: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
7: ชอบผู้ชายที่ลูกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
8: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
9: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
10: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
11: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: ช่อง11
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งซ่อนอยู่ในภูมิปัญญาของจังหวัดสุโขทัยเอาใจคนรักงานออกแบบชอบงานแฮนด์เมดที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยค่ะจะเป็นอย่าง

0: นี่คือผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยนะคะจากกลุ่มหัตถกรรมบ้านกรงทองค่ะสวยงามแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยค่ะอยากให้พี่นุชค่ะช่วยเล่าถึงความเป็นมาในการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ค่ะก็ต้องเล่าความเป็นมาของกลุ่มนะคะตอนแรกกลุ่มของเราในชุมชนบ้านกงทองก็มีอาชีพทำสวนใบตองเป็นหลักค่ะขายใบแต่ทีนี้ต้นกล้วยออกเครือออกปี

0: ช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะในกลุ่มหัตถกรรมบ้านกรงทองของพี่นงนุชค่ะมีหนูเห็นผลิตภัณฑ์ด้านหลังมีหลายรูปแบบมากเลยค่ะเราใช้ต้นกล้วยได้ทั้งหมดทั้งต้นเลยไหมคะ
2: ค่ะเราใช้ต้นกล้วยทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะมีการทำเชือกกล้วยนี่เป็นเส้นสำหรับที่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเฉพาะเส
1: ้
2: นแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ว่าใช้ทำเป็นกาบเอากาบมาเลยโดยที่ว่าไม่ต้องใช้เส้นไม่ทำเส้นค่ะอันนี้ใช้กาบกล้วยทั้งกาบค่ะ
1: ค่ะแล้วหนูเห็นมีอีกหนึ่งชิ้นที่มีลายด้วยค่ะชิ้นนี้ก็ได้ต่างจากหลายๆอันอย่างไรคะ
2: อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อกล้วยคือเอาต้นกล้วยมาหั่นแล้วก็เอามาต้มทำคล้ายๆแบบกระดาษสาค่ะแต่เราก็จะมาเคลือบกับตัวยาของน้ำยาที่ว่าเป็นหนังอีกทีนึงค่ะ
1: สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วเวลาทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาค่ะอันนี้ทำตามออเดอร์หรือว่ามีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของเราอยู่แล้วคะ
2: เรารับพรีออเดอร์15วันด้วยแล้วก็ออกบูธทำเหมือนกับว่าทำผลิตภัณฑ์เข้าไว้แล้วก็จะมีเข้ามาศึกษาดูงานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พร้อมออกบูธที่จะจำหน่ายแล้วก็ทั้งรับพรีออเดอร์ด้วยค่ะ
1: พี่นุชคะผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มหัตถกรรมบ้านกรงทองค่ะของเรามีอะไรบ้างคะ
2: ก็มีตั้งแต่กระเป๋ากล่องใส่กระดาษทิชชู
1: ่
2: แล้วก็แก้วที่รองแก้วค่ะแล้วก็มีแก้วเยติมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากมายเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะกระเป๋าใบเล็กกระเป๋าใบใหญ่ค่ะ
1: ค่ะแล้วแต่ละชิ้นค่ะมีความยากง่ายต่างกันไหมคะ
2: ต่างกันค่ะถ้าชิ้นเล็กก็จะทำยากนิดนึงอันนี้ก็เป็นงานละเอียดค่ะก็สามารถทำยากกว่าจะได้แต่ละชิ้น
1: นิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กแล้วก็ลายละเอียดก็จะยากกว่าแล้วอย่างชิ้นใหญ่ยากไหมคะ
2: เป็นชิ้นใหญ่อันนี้เป็นลายปกติลายธรรมดาก็จะไม่ยากเท่าไหร่วันหนึ่ง2วันก็เสร็จค่ะแต่ถ้าเป็นลายลวดลายที่ว่าใช้สีเล
1: ่
2: นลายอย่างนี้ค่ะ
1: เล่นลายค่ะ
2: เนี่ยค่ะถ้าอย่างนี้ก็มีความยากนิดนึงราคาก็จะต่างกันค่ะ
1: เพราะว่าเรามีการเล่นลายเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างรายได้หรือว่างานค่ะแบ่งกับคนในกลุ่มอย่างไรคะ
2: ก็สมาชิกก็จะหักเข้ากลุ่มยังขายกระเป๋าใบหนึ่งราคา450ก็จะเป็นหักเข้าสมาชิกหักเข้ากลุ่ม10บาท15บาทอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้ค่ะมีตลาดรองรับหรือว่านำไปต่อยอดเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างคะ
2: ก็จะมีหน่วยงานเข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่าสนับสนุนเหมือนทางพัฒนาชุมชนก็เชิญเราไปออกบูธไปตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอาของไปแล้วก็จะมีทางหน่วยงานมาเห็นแล้วก็มาต่อยอดมาสั่งซื้อจากเราไปอะไร
1: ค่ะค่ะก็มีทั้งการสั่งซื้อแล้วก็ทำตามออเดอร์ด้วยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์จากกลุ่มหัตถกรรมบ้านกรงทองของเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วตัวไหนผลิตภัณฑ์ไหนที่เด่นสุดและเป็นที่นิยมสุ
2: ด
1: ของกลุ่มลูกค้าของทาง
2: บ้านที่สุดจริงๆแล้วจะเป็นลายอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเป็นไม่ใช่สีนี้นะคะแต่ว่าเป็นสีดำก็จะเป็นตัวโอท็อป3ดาวของเราค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีของสต็อกหมดค่ะจะเป็นโอท็อป3ดาวค่ะ
1: หมดสต็อกเลยนะคะ
2: ตัวน
1: ี้
2: ขายด
1: ี
2: ขายดีสุดค่ะ
1: แล้วหน่วยงานภายนอกค่ะหน่วยงานชุมชนหรือหน่วยงานอำเภอค่ะเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตเราอย่างไรบ้างคะพี่นง
2: อย่างพัฒนาชุมชนก็เข้ามาช่วยเหลือในด้านการทำแพ็กเกจจิ้งการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบ้านหัตถกรรมกรงทองของเราหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็สนใจผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านกรงทองนะคะกระเป๋าเชือกกล้วยทำโดยฝีมือของชาวบ้านคนในชุมชนแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชในชุมชนของชาวบ้านกรงทองนะคะสนใจติดต่อนงนุชลุ่งหนองก็ดีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน089-008-3716ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะพี่นุชก็ได้พาเราไปตัดต้นกล้วยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำต้นกล้วยที่ตัดมาแล้วเนี่ยมาทำอะไรต่อคะพี่นุช
1: ค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนที่ว่าเราจะทำเส้นเชือกกล้วยแล้วก็ลอกกาบลอกให้เป็นกาบก่อนนะคะแล้วก็จะมากรีดกลางทำเส้นเราจะเลือกกรีดเส้นประมาณ1นิ้ว
0: ค่ะ
1: หรือตามที่ว่าเราต้องการว่าเราจะใช้เส้นเล็กเส้นใหญ
0: ่ค่ะ
1: ค่ะถ้าเป็นตามที่ว่าตามลูกค้าโดยทั่วไปก็จะเป็น1นิ้วเพราะว่าเราขายเส้นด้วยเนาะเราก็จะทำตามนั้นแต่ถ้าเป็นทางกลุ่มที่ว่าทำไว้ใช้เองเราก็จะทำเป็นเส้นใหญ่เพื่อที่ว่าสามารถเราจะมาทำเป็นเส้นเล็กได้อีก
0: ค่ะการลอกเส้นลอกกาบกล้วยเนี่ยก็ขึ้นอยู่แต่ละผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกันเนาะพี่นุช
1: ค่ะเพราะว่าเราจะมีการใช้ทั้งกาบการใช้เส้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: กว่าจะลอกกาบกล้วยเสร็จเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมคะ
1: ก็ไม่นานค่ะอยู่ที่ความชำนาญของแต่ละบุคคลเนาะค่ะ
0: ค่ะเส้นที่พี่เขากำลังดึง
1: เส้นส่วนนี้ออกนะคะมันก็จะลอกยากค่ะทำให้ลอกยากถ้าเราดึงออกทั้งสองฝั่งก็จะทำให้เราสามารถลอกได้ง่ายค่ะ
0: ต้องช่วยกันทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรคะที่เห็นพี่ด้านหลังกำลังทำอยู่ค่ะพี่นงนุช
1: ขั้นตอนการเอาเชือกกล้วยขึ้นไปตากแดดค่ะเอาไปตากแดดแล้วเราก็จะกรีดเป็นเส้นเส้นอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช้เวลาในการตากนานไหมคะ
1: ถ้าแดดดีๆก็ 3-4 วันก็แห้งค่ะ
0: 3-4 วันก็แห้งหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นเชือกกล้วยพอเราดึงกาบออกมาแล้วเราก็จะมากรีดเป็นเส้นแล้วถึงเอาไปตากได้นะคะพอตากแล้วก็จะกลายเป็นเชือกกล้วยแบบทางด้านถัดไป

0: ค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณครูพัทธริยาตาคำค่ะคุณครูกศน.คลองกระจงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณครูเห็นอะไรในชุมชนนี้คะถึงได้เข้ามาช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยคะ
1: ค่ะสำหรับชุมชนตำบลคลองกระจงนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเมืองที่ผลิตเชือกกล้วยนะคะใบตองคลองกระจงนะคะเป็นที่หนึ่งของจังหวัดสุโขทัยและระดับประเทศนะคะส่วนในของเชือกกล้วยเนี่ยครูเข้ามาในพื้นที่ครูก็เห็นว่าเอ๊ะเขาตากอะไรกันเขาก็บอกว่าเป็นเชือกกล้วยแล้วเอาไปขายซึ่งได้ราคาที่ถูกมากครูก็ไม่คิดดูว่าน่าจะเพิ่มมูลค่าของเชือกกล้วยนี่ได้เพิ่มมากขึ้นจากกิโลหรือมัดละ10บาท5บาท10บาทที่เขาได้นะคะก็เลยมาถามพี่นุชนะคะว่าอยากให้ครูเนี่ยส่งเสริมในเรื่องอะไรบ้างเขาก็บอกว่าอยากจะเพิ่มมูลค่าของเชือกกล้วยครูก็เลยคิดว่าลองเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเอามาสานเป็นกระเป๋าหรือของใช้ที่ในจำเป็นของคนทั่วไปที่เขาใช้กันก็ลองถามพี่นุชทั่วดูพี่นุชก็บอกสนใจค่ะแต่ก็คือเคยทำมาแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จครูก็เลยคิดว่าลองไหมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรามีนวัตกรรมในเรื่องของการที่ส่งเสริมในเรื่องของรักโลกนะคะตรงนี้น่าจะเกิดได
0: ้
1: ก็เลยคิดว่าเอาของที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละมาเพิ่มมูลค่าน
0: ะ
1: คะก็เลยชวนพี่นุชมาทำโดยที่เรามีวิทยากรมาสอนในเรื่องของอาชีพนะคะ
0: ค่ะคุณครูก็ได้เชิญวิทยากรเข้ามาสอนใช่ไหม
1: คะ
0: ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาค่ะคุณครูมีไอเดียจากที่ไหนอย่างไรคะ
1: ก็คือครูก็ไปศึกษาดูงานจากหลายๆที่นะคะก็คือเขาก็เอาจากในเรื่องของผักตบชวาเอยหรืออะไรเอยที่เขา

0: มีในท้องถิ่นของเขาอย่างเช่นจังหวัดพิจิตรอย่างเงี้ยเขาก็มีผักตบชวาก็นำมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาได้เราคิดว่าในชุมชนของเราก็มีวัตถุดิบเหมือนกันแล้วก็มีในชุมชนเราด้วยก็เลยเอามาเพิ่มมูลค่าตรงนี้จากผักตบชวามาเป็นเชือกกล้วยเราดีไหมจะดูว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยคล้ายๆผักตบชวาก็เลยเอาวิทยากรเนี่ยมาสอนจากผักตบชวาเป็นเชือกกล้วยมาเป็นกระเป๋าให้กับชุมชนโดยที่เรามองดูว่าในชุมชนคลองกระจงนี้ก็มีชาวบ้านที่มีพื้นฐานในเรื่องของการจักสารของเป็นพื้นฐานของเขาอยู่แล้วคิดว่าน่าจะทำได
1: ้ค่ะคุณครูมีแนวทางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยของเราค่ะให้มันทันยุคทันสมัยเข้ากับวัยรุ่นอย่างไรคะ
0: ก็มีการปรับในเรื่องของแบบแล้วก็ของแพคเกจิ้งต่างๆนะคะที่วัยรุ่นก็ใช้ได้บรรดาของที่ใช้ในครัวเรือนได้เช่นจานรองแก้วนะคะ
1: ค่ะคุณครูอยากฝากอะไรถึงเยาวชนในการสืบสานต่อยอดผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยในชุมชนของเราบ้างคะ
0: ค่ะก็อยากให้เยาวชนของเรานะคะได้มาสืบสานต่อยอดในของผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยในส่วนของครูนะคะก็ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของนักศึกษาของกศน.เองหรือสกล.ปัจจุบันนะคะก็เอานักศึกษาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นะคะเพื่อให้รู้คุณค่าของสิ่งที่เกิดในชุมชนของเรานะคะแล้วก็ในโรงเรียนต่างๆไม่ว่าโรงเรียนในระบบหรือนอกระบบก็ไปเผยแพร่ให้กับเขาแล้วเขาก็มาศึกษาเรียนรู้ตอนนี้ที่ไปต่อยอดก็คือโรงเรียนหนองปลาหมอซึ่งอยู่ในเครือของคลองกระจงของเรานะคะก็จะมีการทําเชือกกล้วยผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยตอนนี้ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สอนในโรงเรียนของกศน.เองก็จะเป็นหลักสูตรของอาชีพนะคะซึ่งกศน.เนี่ยจะมีงบประมาณมาให้ทุกปีอยู่แล้วเราก็จะมีการพัฒนารูปแบบขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่เป็นกระเป๋าเล็กๆที่เราเริ่มต้นจากที่เราสอนนะคะตอนนี้ก็พัฒนาเป็นเรื่องของกระจาดเป็นเรื่องของจานรองแก้วเป็นเรื่องของกระเป๋าธรรมดาหรือว่าจะเป็นของที่ถือหิ้วนะคะจากที่เราไปดูจากที่อื่นมาก็เอามาเผยแพร่กับกลุ่มนี้นะคะโดยที่ว่างบประมาณของสกล.เนี่ยจะมีมาสนับสนุนและปรับหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรต่อเนื่องนะคะพัฒนาหลักสูตรไปเรื่อยๆเราเริ่มมาตั้งแต่ปี63ปัจจุบันนี้นะคะที่เราพัฒนาหลักสูตรสามารถสอนให้กับประชาชนหรือคนมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็รวมถึงนักเรียนด้วยนะคะมากกว่า20หลักสูตรนะคะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะคะที่มาเล่าความเป็นมาของการเกิดผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยนะคะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านหัตถกรรมกลงทองในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ลังจากที่เราตากเชือกกล้วยเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อแห้งแล้วขั้นตอนต่อไปเรานำมาทำอะไรต่อคะพี่นุช
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเชือกกล้วยมาทำเป็นเส้นพร้อมสารเพื่อพร้อมสารเราก็จะลอกฟองด้านในออกเราจะใช้แต่ส่วนที่ว่าเป็นมันเป็นผิวมันอย่างนี้นะคะแต่ฟองข้างล่างเนี่ยเราจะเอาออก
0: ทำไมเราต้องลอกฟองทิ้งออกไปด้วยคะพี่นุช
1: มันจะอมน้ำอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงในส่วนนี้เราจะใช้ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: มันจะยุ่ย
0: อ๋อมันจะขาดง่ายมันจะอมน้ำ
1: อันนี้ก็คือเส้นเชือกที่ว่าเหนียวพอเสร็จลอกทำเส้นเสร็จเราจะใช้เส้นเล็กเราก็ลอกตามขนาดที่ว่าเราจะใช้นะคะแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะในการขึ้นรูปค่ะแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ค่ะมีการขึ้นรูปยากง่ายแตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างกันค่ะถ้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยิ่งเล็กก็คือยิ่งยากเพราะว่าความละเอียดความละเอียดของเส้นเชือกเราก็จะใช้เส้นเชือกทำเส้นเชือกที่เล็กมากเพราะว่าเราทำผลิตภัณฑ์เล็กแต่ถ้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่เราก็จะใช้เส้นเชือกกล้วยที่ว่าเส้นใหญ่ค่ะ
0: ค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กเราใช้เชือกกล้วยชิ้นเล็กเราใช้เวลานานกว่าชิ้นใหญ่ไหมคะในการทำค่ะ
1: ค่ะก็ค่อนข้างจะนานกว่าค่ะเพราะว่าชิ้นเล็กถ้าเราเป็นอย่างแก้วเยติที่รองแก้วเยติอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่เลยอย่างกระเป๋าใบใหญ่นี่ก็จะ 3-4 วันตัว1ใบค่ะ
0: โอ้เพราะว่ากระเป๋าใบใหญ่เชือกของเชือกกล้วยมันก็จะใหญ่ขึ้นทำให้เราสานได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ที่คุณพี่กำลังทำอยู่อันนี้คือการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ไหนคะ
1: อันนี้ขึ้นรูป

0: ผลิตภัณฑ์อันนี้กำลังขึ้นรูปคือขึ้นจากก้นกระเป๋าไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ขึ้นจากก้นกระเป๋าอันนี้ก็คือการเก็บปากการเก็บปากพร้อมที่จะเก็บปากแล้วก็จะใส่หูเป็นเหมือนขั้นตอนสุดท้ายของผลิตภัณฑ์
1: ค่ะแล้วหนูเห็นว่ามีสีดำๆด้วยซึ่งต่างจากฝั่งนี้แตกต่างกันยังไงคะ
0: สีดำนี่ก็เป็นสีธรรมชาติจากต้นกล้วยของเราอะค่ะเป็นกาบแรกของต้นกล้วย
1: อ๋อก็คือเป็นสีธรรมชาติเลยไม่ได้มีการย้อมส
0: ีเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มค่ะ
1: ค่ะ
2: กลุ่มหัตถกรรมบ้านกงทองซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนแล้วคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกลุ่มนี้อย่างไรเราไปฟังเสียงจากคนในชุมชนของกลุ่มนี้กันค่ะ
3: เข้ามาตั้งแต่พ.ศ.63แล้วก็ทำงานมาทำกระเป๋าเชือกกล้วยให้เป็น อาชีพเสริมพอทำสำเร็จแล้วก็เอามารวมกันที่นี่เพื่อเอาไปจำหน่ายทำได้ก็พอกินพอใช้ในครอบครัวค่ะอยากได้โดมอบปอกล้วยเนี่ยมาทำแบบว่าตากปอมันแดดไม่มีก็เราอบได้

ำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลกนะคะเราก็ได้มาสนับสนุนกลุ่มอาชีพนะคะวิสาหกิจชุมชนบ้านกงทองนะคะโดยที่วิสาหกิจชุมชนบ้านกงทองเนี่ยเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะเป็นผู้ประกอบการ OTOP นะคะซึ่งหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP เนี่ยเราก็จะต้องมีภูมิปัญญานะคะของท้องถิ่นนะคะมีการใช้วัตถุดิบนะคะทรัพยากรจากท้องถิ่นแล้วก็ใช้แรงงานจากท้องถิ่นอันนี้เป็นเกณฑ์ที่จะต้องขึ้นทะเบียน OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งกลุ่มเนี่ยก็มีความสนใจที่จะขึ้นทะเบียนก็ได้มาขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะเราก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของ4ด้านค่ะด้านแรกนะคะที่เรามาส่งเสริมก็คือในเรื่องของการพัฒนาตัวผู้ประกอบการเองนะคะตัวผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ได้ไปส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการออกแบบให้มีความทันสมัยนะคะเหมาะกับทุกยุคทุกสมัยกับคนใช้นะคะอย่างเช่นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นกระเป๋าที่เล็กๆนะคะเหมาะกับกลุ่มนะคะลูกค้านะคะอันนี้ค่ะคือตัวผู้ประกอบการเองก็ได้ไปอบรมนะคะในเรื่องของทักษะตรงนี้นะคะของผู้ประกอบการอันที่สองนะคะที่เราส่งเสริมนะคะในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้คือกลุ่มก็ได้ไปอบรมแล้วนะคะในเรื่องของควัดแดนดีนะคะกับกรมการพัฒนาชุมชนนะคะส่วนที่สามที่เราสนับสนุนนะคะก็ในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะก็ได้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 200,000 บาทนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเรื่องของการตลาดนะคะเราก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการช่องทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นการตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะเราก็ได้พากลุ่มเนี่ยไปออกตลาดนะคะตลาดก็คือในจังหวัดด้วยแล้วก็ตลาดนอกจังหวัดด้วยแล้วก็งานที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนก็คือ OTOP Mid Year นะคะ OTOP ภูมิภาคนะคะอันนี้เราก็พาไปนะคะส่วนสุดท้ายการตลาดออนไลน์กลุ่มก็ได้มีการพัฒนานะคะอาจจะส่งเสริมการขายในเรื่องของ TikTok กลุ่มก็ได้ไปพัฒนาไปเรียนรู้ในการขายออนไลน์ TikTok Shopee อย่างเงี้ยนะคะค่ะก็กลุ่มก็สามารถขยายหรือขายได้มากขึ้นมากกว่าในชุมชนนะคะก็ไปขายสร้างโซเชียลมีเดียให้เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้นค่ะก็อยากจะฝากถึงเยาวชนรุ่นใหม่นะคะเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรามีทรัพยากรท้องถิ่นนะคะอยากจะให้เยาวชนรุ่นใหม่นะคะสืบสานรักษาและก็ต่อยอดนะคะภูมิปัญญาตรงนี้ไว้ไม่เฉพาะเยาวชนในบ้านกงทองแต่ว่าเยาวชนทั่วไปที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์มีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็อยากที่จะให้เยาวชนนะกลับไปฟื้นฟูรักษาสืบสานต่อยอดที่มันมีอยู่แล้วอะค่ะที่มีอยู่ในชุมชนนะคะให้เกิดเป็นพลังในชุมชนมาพัฒนาบ้านเกิดนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปหางานที่อื่นเรามีวัตถุดิบเรามีภูมิปัญญาเรามีซอฟต์พาวเวอร์ในชุมชนนะคะอยากให้กลับมาช่วยนะคะในชุมชนนะคะให้ยั่งยืนให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนนะคะก็คือเรานำความรู้ที่เรามีนะคะนำความรู้ที่เรามีเรามีความรู้ในเรื่องของการตลาดมาช่วยผลักดันการตลาดมาช่วยนำเทคโนโลยีมาให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นก็คือชุมชนก็จะเกิดความยั่งยืน

มคะการมาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมบ้านกงทองของเราวันนี้ไม่ได้มาแค่ชมภูมิปัญญาและความสวยงามของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่ยังได้ช่วยกันส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยอีกด้วยสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานรายการเมืองไทยดีๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดี

0: ำหรับหมู่เฮาดนตรีและแหน่บ่ใช่แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี้
1: เข้าผสมผสานเสียงสล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงไม่ไหวจากบ้านเฮาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ
4: เอาละก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
5: พร้อมแล้วเจ้า
4: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาเฮ้ยกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
6: บ้ากด
4: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
6: บ้า
4: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
7: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็กลิสต์หรือเปล่า
8: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอตต้องเช็คก่อนโอน
4: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอเฮ
9: ้ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร
10: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนแก้วพระยาเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500

0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงพระราชทานพระราชดำริให้กับประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่วันนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านในด้านของการทำเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างประโยชน์แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างไรวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทค่ะ
1: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า

คือที่ผมปักตรงเนี้ยนะครับรามร้อยพ่อหลวงนะครับก็จะเห็นเด่นชัดเลยว่าสมัยก่อนเนี้ยสวนที่ป้ายหน้าสวนเราก็ตามรอยพ่อหลวงเพราะนั้นใครเข้ามาที่เนี้ยอยากให้คิดถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีนะครับท่านไปไหนก็ท่านไปด้วยกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะทำอะไรท่านก็ทำเพื่อส่วนรวมมาก่อนเพราะนั้นที่ผมตั้งชื่อศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงเนี่ยเราก็อยากจะคิดว่าให้ทำเพื่อคนอื่นก่อนนะครับอย่าไปคิดว่าทำอะไรเพื่อตัวเราถ้าทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อคนอื่นก่อนเนี่ยผมว่าความอิ่มเอิบใจมันจะมีแล้วก็ความสุขก็จะตามมา

ครับสวัสดีครับผมนายตริศักดิ์ปฐมรัตน์จิรนนท์นะครับจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์รามคำแหงนะครับในอดีตผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ยังเป็นอดีตประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาทนะครับปัจจุบันก็เป็นประธานหอการค้ากิตติมศักดิ์จังหวัดชัยนาทนะครับสิ่งที่เราเห็นที่นี่นะครับที่ด้านหลังผมเนี้ยและบริเวณตรงนี้นะครับประมาณ36ไร่นะครับที่ผมสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เนื่องจากเรานึกถึงในหลวงรัชกาลที่9แล้วสมเด็จพระพันปีนะครับก็เนื่องจากว่าในหลวงท่านบอกว่าท่านเป็นน้ำพระพันปีเนี่ยก็บอกว่าท่านเป็นต้นไม้เพราะนั้นสิ่งที่ผมทำตรงนี้เราไม่ได้คิดแค่นั้นเราคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านเคยทำโครงการพระราชดำริเนี่ยประมาณ 4,000 กว่าโครงการเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่ท่านทำเนี่ยก็ทำให้เราคิดว่าเราเป็นนักการเมืองท้องถิ่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็อยากจะทำอะไรกับชุมชนอยากทำอะไรกับสังคมอยากทำอะไรกับคนบ้านเกิดหรือว่าแผ่นดินเกิดของเราเพราะนั้นเมื่อปีพ.ศ. 2558เนี่ยนะครับเกิดวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักนะครับทำให้ชาวนาในเขตเนี้ยได้รับผลกระทบอย่างมากมายนะครับทำให้ผมกับนักการเมืองเพื่อนๆกันเนี่ยมานั่งปรึกษากันว่าทำอย่างไรดีเพราะช่วงเนี้ยข้าวในทุ่งนาเนี่ยจะเสียหายนับแสนไร่นะครับก็มีความคิดที่ว่าเราจะสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับใส่คลองและสูบจากคลองลงมาให้ชาวนาได้ทำนาต่อเพราะนั้นถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยนะครับข้าวนับแสนไร่จะเสียหายทันทีชาวบ้านลงทุนไปมากมายใช้ทุนไปเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เราคิดไว้เนี่ยเราคิดว่าเทศบาลเนี่ยมีหน้าที่ที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่นะครับให้ชาวบ้านเนี่ยมีอยู่มีกินนะครับเพราะนั้นเราก็เลยคุยกันแล้วก็ใช้งบประมาณของเทศบาลเนี่ยสูบน้ำโดยใช้เครื่องของชนประทานนะครับจนกระทั่งชาวนาเกี่ยวข้าวได้นับแสนไร่หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เราคิดว่าแล้วเราจะช่วยเขาต่อเนี่ยให้ยั่งยืนเนี่ยช่วยแบบไหนช่วยอย่างไรเพราะนั้นก็ทำให้เราเกิดความคิดนะครับผมก็เลยประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนนะครับพอดีสนิทกับอาจารย์ท่านนึงก็คืออาจารย์เพิ่มนะครับศูนย์รักษาเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเกษตรกรแห่งชาตินะครับแล้วก็อาจารย์พิชาตินะครับศาสตราจารย์ดร.อภิชาติที่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวตอนนั้นในสมัยนั้นนะครับแล้วเราก็มาร่วมทำงานร่วมกันทำการวิจัยทำการส่งเสริมเสร็จแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมมีอาชีพการเลี้ยงไก่ระบบคอนแทคฟาร์มิ่งเลี้ยงไก่ประมาณแสนกว่าตัวก็ทำให้เราคิดว่าเราอยากจะทำระบบคอนแทคฟาร์มิ่งนะครับให้มันตรงกับอาชีพของคนที่ทำการเกษตรก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรดีเพราะนั้นผมก็เลยประสานงานกับบริษัทพริกแกง Global Food นะครับที่จะทำเรื่องศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงเนี่ยเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ถวายแด่พระพันปีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เชิญอาจารย์เนี่ยมาอบรมมาสอนมาทำการวิจัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพริกการปลูกตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อที่จะส่งโรงงานระบบคอนแทคฟาร์มิ่งผมก็เลยได้ทำตรงเนี้ยเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็แปลงสาธิตโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในสมัยนั้นนะครับก็เอากองช่างของเทศบาลไปดูไปสำรวจแปลงต้นแบบที่สามชุกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บรายละเอียดมาทั้งหมดเลยว่าอาการวิธีการปลูกพริกเนี่ยต้องทำยังไงวางระบบน้ำยังไงนะครับหรือว่าการเพาะปลูกนี่ทำยังไงเราก็ไปดูเรื่องเทคนิคส่วนการเพาะปลูกเนี่ยผมก็อาศัยทางกำแพงแสนนะครับมาช่วยเราเพราะนั้นผมก็เลยก่อสร้างเริ่มสร้างศูนย์การเรียนรู้ตั้งแต่ปี58นะครับที่จะทำตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำตรงนั้นไม่พอเราก็คิดว่ามันต้องมีป่ามีต้นไม้นะครับก็เลยเราคิดว่าพอเราทําแปลงสาธิตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ปลูกพริกมีรายได้ครอบครัวนึงเป็นแสนบาทต่อคราวนะครับถ้าเทียบกับการทํานาเนี่ยใช้พื้นที่ประมาณไร่เดียวเองนะครับคนไม่เกิน1ไร่มีรายได้เป็นแสนเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่ดีกว่าการทํานาส่วนแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยผมก็มาคิดเรื่องการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็มาดูแลเรื่องการปลูกข้าวด้วยการปลูกพืชผักผลไม้ด้วยการปลูกป่าแบบยั่งยืนด้วยเพราะนั้นที่เรามองเห็นไปด้านหลังรอบๆเนี่ยนะครับผมไม่ได้ทำปีเดียวไม่ได้ทำครั้งเดียวผมค่อยๆทำสมัยนั้นเนี่ยมีที่แค่ประมาณ5ไร่เอง
5ไร่แล้วก็ไป8ไร่แล้วก็ค่อยๆซื้อต่อที่ชาวบ้านบอกขายแล้วก็ค่อยๆทำไปนะครับจนปัจจุบันนี้มีเนื้อที่ประมาณ36ไร่นะครับซึ่งที่วิกฤตหนักๆก็คือปี62ที่เกิดภัยเรื่องโรคร้ายเรื่องโควิดนะครับทำให้เราคิดว่าตรงนี้มันเป็นครัวของโลกก็บอกว่าเราทำได้เลยนะถามว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นครัวของโลกได้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากเรานึกถึงบารมีของในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีจึงเป็นอะไรล่ะเป็นจุดก่อเกิดนะครับให้เราสร้างตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยที่นี่มีทั้งบ่อปลานะครับมีทั้งนาข้าวมีทั้งสวนผลไม้มีครบทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งเครื่องแกงเครื่องต้มยำอะไรเรามีหมดเลยแม้กระทั่งโรงสีเราสามารถทำนาเองได้นะครับเป็นข้าวอินทรีย์ด้วยซ้ำไปนะครับอาจารย์ที่มาสอนผมก็คือศาสตราจารย์ดร.อภิชาติท่านเป็นคนต้นคิดเรื่องข้าวไลบรารีเป็นคนแรกเป็นคนต้องบอกว่าเป็นจุดกำเนิดของข้าวไลบรารีเลยข้าวไลบรารีตอนนี้มีข้าวไลบรารีมีข้าวเรดเบอร์รี่มีข้าวสับปะรดที่ทำสถานที่ท่องเที่ยวเร็วๆนี้ท่านไปทำที่จังหวัดพะเยานะครับจังหวัดพะเยาเป็นรูปไดโนเสาร์ให้คนไปเที่ยวการมองบนภูเขาแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆมากมายก็เห็นแบบเป็นวิวเขาเป็นต้นไม้เป็นเหมือนกับรูปไดโนเสาร์แล้วเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ไฮไลท์ของมอเกษตรกำแพงแสนครับสมัยก่อนเนี้ยนะครับผม อย่างที่ผมพูดไปเบื้องต้นนะฮะไม่ใช่มีแค่มอเกษตรกำแพงแสนยังมีสหกรณ์จังหวัดชัยนาทนะครับมาให้ความร่วมมือแล้วก็เอาชาวบ้านในชุมชนเนี่ยมาอบรมนะครับแล้วไปปลูกพริกปลูกผักส่งโรงงานกันมีรายได้คนหนึ่งเป็นแสนท่านผู้ว่าการจังหวัดชัยนาทสมัยนั้นท่านนิมิตวันชัยธนวงศ์นะครับท่านเป็นผู้ว่าอยู่จังหวัดชัยนาทอดีตท่านเป็นผู้ว่าที่นี่ท่านก็สนับสนุนงบประมาณมาให้กับเกษตรกรนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการวัสดุปลูกต้นกล้าแม้กระทั่งปุ๋ยแม้กระทั่งระบบน้ำท่านให้มาหมดเลยนะครับทำให้ชาวบ้านสมัยนั้นลืมตาอ้าปากได้ก็คือของผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมฮะผมประสานงานกับบริษัทพริกแกง Global Food นะครับเพราะนั้นโรงงาน Global Food เนี่ยเขาก็มาดีลกับเรามาคุยกับเรามาคุยกับผมนะครับผู้จัดการมาคุยแล้วก็ทำสัญญา Contract Farming นะรับประกันราคาแล้วก็มีเท่าไหร่เขารับซื้อคืนหมดนะครับตรงนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วผมแค่นั้นยังไม่พอผมก็มีการจัดตั้งสหกรณ์วิถีพอเพียงเจ้าพระยาจำกัดสมัยนั้นให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนนะครับทุกคนก็มีรายได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเราผลิตแล้วจะไปขายใครนะครับตัวผมเองเนี่ยผมใช้วิชาชีวิตที่เรามีอยู่ประสบการณ์ชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรื่องไก่เนี่ยนะครับใช้ระบบ contact farming เพราะนั้นผมจะหาตลาดก่อนหาตลาดก่อนแล้วถึงจะส่งเสริมให้เขาปลูกไม่ใช่ว่าเราไปส่งเสริมเสร็จแล้วไม่รู้จะไปขายใครไม่รู้จะไปขายที่ไหนอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับคือสมัยนั้นนะครับเริ่มแรก5ไร่เนี่ยผมก็จะมีแปลงสาธิตแค่ไม่กี่แปลงให้ชาวบ้านเห็นเรื่องการวางระบบน้ำการให้น้ำเป็นแบบไหนอะไรยังไงผมก็จะอาศัยกองช่างของเทศบาลเนี่ยนะครับมาช่วยนะครับมาช่วยแต่จริงๆหลักๆก็คือผมมีคนงานของผมอยู่แล้วนะครับ4คนนะครับเพียงแต่ว่าให้ช่างมาดูของเรานะครับแล้วก็ไปสอนชาวบ้านให้ไปวัดแปลงให้ชาวบ้านไปวางแผนให้ชาวบ้านตั้งผังให้ชาวบ้านเท่านั้นเองให้ชาวบ้านมีกินมีใช้เราจะใช้บุคลากรของเทศบาลเนี่ยไปบริการประชาชนส่วนของเราเนี่ยเราจะทำเองนะครับทั้งหมดครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในหลวงท่านพูดเสมอว่านะก่อนที่เราจะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับให้นึกถึงตัวเรานะครับนึกถึงคนรอบข้างก่อนว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยอยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากกินอะไรเราก็ปลูกตามนั้นนะครับเราปลูกตามที่เราอยากกินเราอย่าไปปลูกตามกระแสทางคิดผมนะปลูกที่เรากินก่อนอย่างน้อยเราไม่ต้องซื้ออย่างน้อยเราประหยัดรายจ่ายในครอบครัวเราประหยัดเงินในกระเป๋าเราผมอยากให้คิดตรงนั้นมากกว่านะครับส่วนสิ่งที่เราคิดจะทำเนี่ยบางอย่างเราคิดว่าทำไม่ได้แต่ถ้าใจเรารักมันจะพาเราไปเองมันจะพาเราไปเองนะครับมันจะพาเราไปเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลูกต้นไม้ก่อนปีพ.ศ. 2558เนี่ยผมรู้จักต้นไม้ไม่กี่ต้นเองนะครับแต่พอเรารักมันอยากปลูกมันเราก็ไปศึกษาใน Google บ้างนะครับศึกษาใน YouTube บ้างวิธีการปลูกต้นไม้ทำนู่นทำนี่ผมไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดและผมก็ไม่ได้เรียนจบเกษตรนะครับผมเรียนจบม.3นะครับจนอายุ30กว่าแล้วไปต่อกศน.
นะครับแล้วก็ไปต่อปอตีจนอายุ40กว่าแล้วก็ต่อปอโทจน40กว่าเหมือนกันเพราะนั้นผมไม่ได้เรียนเกษตรผมไม่มีพื้นฐานเราคิดว่าเราใจเรารักมากกว่าถึงมาเป็นวันนี้แล้วเราก็ศึกษาของโครงการพระราชดำริของในหลวงนะครับผมก็จะไปดูโครงการพระราชดำริเกือบทุกที่ผมไปอบรมที่วปอคลังสมองผมไปอบรมของมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ผมไปดูโครงการพระราชดำริของสมเด็จย่านะครับที่ตามดอยต่างๆเนี่ยสมัยผมเป็นนักการเมืองผมชอบไปแบบนั้นผมก็จะพาคนไปอบรมไปศึกษาดูงานแบบนั้นแล้วเราก็กลับมาทำแล้วก็ไปที่มอเกษตรนะครับแล้วก็ไปขออบรมเขามีหลักสูตรต่างๆเราก็จะไปอบรมเราก็จะไปเรียนรู้เพราะนั้นเราจะไปศึกษาโครงการพระราชดำริต่างๆเนี่ยแล้วก็กลับมาทำนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆแล้วเราจะ

0: ผิดพลาดครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไปดูแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันง่ายนะครับเราคิดว่าเฮ้ยมันทำได้นะของแค่นี้นะครับแม้กระทั่งเรื่องวางระบบน้ำก็คือหัวใจการปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับเรื่องการวางระบบน้ำทุกคนยังบอกมันง่ายแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจริงๆมันง่ายกับคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นเพราะนั้นวิชาการบางอย่างต้องมาปรับใช้มาประยุกต์ใช้นะครับอย่างปั๊มตัวนึงเนี่ยนะครับเขาบอกใช้สายยางขนาดเนี้ยนะครับแต่ว่านั่นคือการทดลองนั่นคือแปลงสาธิตแต่จริงๆพอทำเขาไปแล้วจริงๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าหรือถึง3รอบต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยส้มโอที่เราที่พวกพี่ได้ทานอยู่เนี่ยเนาะกว่าจะได้ชิมเนี่ยนะครับวางระบบน้ำถึง3รอบรอบแรกเราก็คิดว่าท่อ16มิลมันพอนะนะครับปั๊ม2นิ้วแล้วก็ใช้เมนนิ้วนึงก็พอนะอะไรเงี้ยปรากฏว่าจริงๆมันไม่ใช่นะครับผมวางไปรอบแรกสักปีกว่าๆปรากฏว่าพอต้นไม้มันโตรากมันก็ไปบีบท่อนะฮะท่อมันก็บี้หมดเลยผมก็เลยทำไงดีเอาวางใหม่นะติดสปริงเกอร์ติดสปริงเกอร์ก็ไม่ดีอีกนะครับเพราะว่ามันใช้น้ำเยอะผลสุดท้ายมันก็มาจบตรงมินิสปริงเกอร์ก็คือวางท่อ2นิ้วนะครับท่อเมน2นิ้วแล้วก็ท่อตามต้นไม้เนี่ยนิ้วหนึ่งแล้วก็เจาะสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์ใส่ปรากฏว่ามันได้ผลเกินคาดนะครับเพราะนั้นผมก็พยายามทำตรงนี้ให้มันเป็นแปลงสาธิตแล้วก็เวลาใครมาดูงานผมก็จะพูดให้เขาฟังสมัยก่อนจะมีคนมาดูงานที่ศาลาแห่งนี้นะครับทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์นึงบางสัปดาห์เนี่ย2รอบ3รอบมาที3คันรถบัส4คันรถบัสนะครับมาจนรับไม่ไหวมาจนบอกว่าขอเลื่อนไปก่อนเถอะมันไม่ไหวจริงๆนะครับมาแบบมาซ้ำๆกันนะครับมาแบบจองวันเดียวกันอะไรเงี้ยสมัยก่อนสมัยผมที่ผมเป็นนักการเมืองด้วยเนาะสมัยนั้นก่อนโควิดโอ้โหคนมากมายนะครับหลังโควิดก็ยังเยอะอยู่นะครับเพิ่งจะมาช่วงที่ผมไม่ได้เล่นการเมืองแล้วผมก็เลยปล่อยลงไปบ้างเพราะว่าบางที่มาก็มาแค่จะมาขอถ่ายรูปแล้วกลับอะไรเงี้ยเราไม่ชอบแบบนั้นเราชอบแบบว่าให้คุณมาแล้วคุณต้องได้อะไรกลับไปประมาณนั้นครับนะครับแต่ว่า 5% ถือว่าประสบความสำเร็จถือว่าเราสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจให้เขาสำเร็จเพราะนั้นคนที่เขามาเห็นที่เนี่ยเขาเคยมาสักปี58นะครับแล้วมาอีกที62 63เนี้ยคือสวนเราโตไปเรื่อยๆเงี้ยโตไปเรื่อยๆเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในสวนเนี่ยนะครับผมเคยบอกกับเขาว่าถ้าเราปลูกไม้ยืนต้นมันจะได้ประโยชน์อีกอย่างนึงนะครับเราไม่ต้องไปวิ่งขายเข้าใจมั้ยเราปลูกไม้ยืนต้นอย่างเช่นไม้ยางนาอย่างเงี้ยไม้สักอย่างเงี้ยไม้แดงอย่างเงี้ยต้นมะฮอกกานีอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปวิ่งขายเราไม่ได้เงินแต่ถ้าเราทิ้งมันไว้สัก10ปีนะครับต้นที่เราซื้อมาต้นละ10บาทมันจะกลายเป็นต้นละ 2-3,000 ทันทีเลยถ้า10ปีถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนนะครับเพราะนั้นรอบๆสวนเนี่ยผมจะปลูกต้นยางนาต้นสักต้นมะฮอกกานีต้นตะเคียนทองเพื่อที่ว่าไม้พวกนี้จะให้ร่มเงาด้วยสร้างออกซิเจนด้วยนะครับเราคิดว่าเราปลูกถวายในหลวงเราปลูกถวายพระพันปีนะครับก็เนื่องจากว่าท่านชอบต้นไม้ท่านรักต้นไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือโลกของเราคนรอบตัวเราคนที่ได้มากที่สุดก็คือตัวเราตื่นเช้ามาเนี่ยอากาศสบายสดชื่นเราลองสังเกตนะครับว่าเรานั่งตรงเนี้ยลมเย็นๆแล้วเราลองเดินออกไปสักเนี่ยเลยสวนผมไปสักเอาแค่50เมตรเนี่ยยืนแทบไม่ไหวเลยเพราะมันร้อนมากนะครับในสวนเราพอมีต้นไม้มันก็จะมีน้ำพอมีน้ำเสร็จปุ๊บความชุ่มชื้นก็จะมีนะครับเพราะนั้นผมเลี้ยงปลาในบ่อในสวนผมเนี่ยผมไม่เคยจับมากินเลยผมไม่เคยจับเขาไปขายเลยนะครับแต่ว่าเราอยากได้มูลเขามากกว่าที่อยู่ในบ่อแล้วเราก็ไปรดน้ำต้นไม้เพราะนั้นสิ่งที่เราได้เนี่ยมันมากกว่าที่เราจะเอาปลาไปขายด้วยซ้ำไปผมอธิบายให้ใครฟังบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับมันจะได้มากกว่าได้ไงผมก็เลยอธิบายว่าเราน้ำในบ่อปลาเนี่ยเป็นรดต้นไม้นะครับเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยอ่ะนะแล้วถ้าเกิดเราซื้อปุ๋ยไปถ่ายต้นไม้ปีนึงเท่าไหร่ลองเปรียบเทียบกันนะครับส้มโอเนี่ยที่ผมปลอกให้พี่ทานเนี่ยปุ๋ยไม่ได้ใส่นะครับมีอย่างเก่งก็ปุ๋ยที่ไก่แกลบในฟาร์มเท่านั้นเองเอามาหมักแล้วก็ไปใส่มันหน่อยนะครับเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่เราต้องคิดว่าสิ่งรอบตัวเราเนี่ยอะไรมันใช้ประโยชน์ได้บ้าง

ตัวผมเองเนี่ยผมเป็นปราชญ์นะครับปาฏของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของไปรับที่โล่รางวัลเกาะของท่านประยุทธ์นะครับแล้วก็เรื่อง1จังหวัด1โครงการพระราชดำริก็คือเป็น10อย่างหลาย10อย่างผมจำไม่ได้หมดนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วผมทำตรงเนี้ยผมไม่เคยคิดที่จะต้องส่งไปประกวดและผมไม่ชอบส่งประกวดเพราะไม่ชอบทำผลงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีหน่วยงานเขามาขอผมก็บอกถ้าอยากทำก็ทำเองแล้วก็ถ้าเกิดขอรูปผมก็ให้รูปขออะไรผมก็ให้แต่ให้ผมไปนั่งทำผมไม่ชอบทำภูมิใจที่สุดนะครับก็เกี่ยวกับเรื่อง1จังหวัด1โครงการพระราชดำริซึ่งเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีครับรางวัลนี้แหละครับก็คือเป็นรางวัลที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่เราคิดถึงเรื่องโครงการพระราชดำริและผมไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโครงการพระราชดำริมาว่าโครงการพระราชดำริเนี่ยท่านจะสอนในหลวงท่านจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการอยู่อย่างมีความสุขการอยู่อย่างไม่เบียดเบียนใครนะครับเราอยู่ยังไงแล้วเราอยู่ด้วยตัวเราเองได้นะครับเพราะนั้นผมจะพยายามทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ด้วยตัวเองได้ที่ไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องไปเซเว่นไม่ต้องไปร้านค้าเราอยู่ในสวนแล้วก็พอแล้วมีหม้อข้าวลูกนึงมีกระทะลูกนึงนะครับก็อยู่ได้แล้วเราอย่าไปคิดอะไรที่มันแบบพี่ต้องหาเงินเยอะๆอะไรแบบตรงนั้นเราผมไม่ค่อยชอบผมชอบที่ว่ามันบางทีเนี่ยเราเดินไปตรงไหนแล้วก็สามารถเราหิวแล้วก็เด็ดกินได้เลยนะครับอย่างส้มโอเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าที่ผมปลูกส้มโอแล้วผมจะได้กินนะปลูกข้าวอย่างเงี้ยเราก็สีข้าวเองมองอนาคตเหรอครับผมเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับผมไม่ได้คิดถึงอะไรแบบคือมองอนาคตเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยจะทำเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเป็นโฮมสเตย์เป็นที่พักของวัยเกษียณนะครับสมมติว่าเราคิดโครงการว่าจะมีบ้านเล็กๆสัก10หลังนะครับหรือสักน้อยกว่านั้นสมมติคนในกรุงเทพเนี่ยนะครับอยากมาพักผ่อนมาสีข้าวกินเองมาดูที่เขาทำนาวิถีชีวิตย้อนไปยังไงมาหุงข้าวกินเองมาย่างปลากินมาอยู่แบบมีความสุขสูดอากาศแบบบริสุทธิ์ผมคิดแค่นั้นผมไม่ได้คิดที่จะทำเป็นอย่างอื่นครับคือเรื่องความสำเร็จเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยว่าผมไม่เคยคิดตรงนั้นเลยผมคิดว่าให้เรามีความสุขหรือยังมากกว่าเนาะผมคิดว่าเรามีความสุขหรือยังคนรอบข้างมีความสุขหรือยังนะครับเรื่องความสำเร็จเนี่ยบางทีมันตรงข้ามกับความสุขนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าให้เราตั้งเป้าว่าต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยผมว่ามันจะทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขแต่ถ้าเราคิดว่าให้เราอยากมีความสุขอยากอยู่แบบสบายๆนะครับเราคิดว่าน้อยคนที่จะอยู่และอยู่แบบบรรยากาศแบบนี้นะครับได้เดินเที่ยวสวนเย็นๆได้ทำอะไรเพื่อตัวเราได้เดินไปตัดส้มอยากกินส้มก็เดินไปตัดส้มข้าวหมดในบ้านในข้าวที่จะหุงหมดแล้วก็สีข้าวเพราะเรามีข้าวกองอยู่แล้วเราทำนาไว้แล้วนะครับดีกว่าคนที่ทำนาเยอะๆแล้วก็เวลาจะหุงข้าวก็ต้องวิ่งไปซื้อที่ตลาดซึ่งซื้อที่ตลาดเนี่ยบางทีเนี่ยผมว่าสารพิษมันเยอะนะครับแล้วเราทำเองเนี่ยนะครับมันก็จะปลอดภัยนะครับผมอายุ58ผมไปตรวจสุขภาพผมยังไม่เจออะไรเลยนะครับผมยังโชคดีที่ไม่เคยเจอเบาหวานความดันไขมันผมคิดว่าผมออกกำลังกายแล้วก็กินของดีๆที่มีประโยชน์ที่เราทำเองนะครับความคิดตรงนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสนใจจะมาเรียนรู้เนี่ยก็ไปที่ Facebook ผมก็ได้นะครับชื่อไตรศักดิ์ปฐมรัตน์จิรนนท์นะครับหรือว่าพิมพ์ไปที่Google มันจะขึ้นเลยนะถ้าพิมพ์ว่านายกใหญ่นะขึ้นเลยคนอื่นเขาก็จะเรียกผมติดปากผมบอกให้ผมไม่ได้เป็นละเขาก็บอกมันเป็นมา10กว่าปีมันติดปากละอะไรเงี้ยขนาดผมไปเป็นประธานหอการค้าเขาไม่เคยเรียกผมประธานสักคำเดียวเลยนะเขาเรียกผมนายกใหญ่ มันเป็นอะไรที่มันติดปากเขาเบอร์โทรศัพท์ก็0818861

6284ครับจริงๆคนที่อยากเริ่มต้นการทำสวนนะครับผมอยากให้ทำแต่อายุยังน้อยนะครับอย่าไปคิดว่ารอเกษียณแล้วค่อยทำเพราะตอนนั้นไม่มีแรงแล้วครับไม่มีแรงที่จะไปขุดดินไม่มีแรงที่จะเดินแล้วนะมันจะปวดขาปวดเข่ามันจะทำอะไรไม่ไหวเพราะนั้นผมว่าถ้าคิดจะทำสวนอนาคตเพื่อที่จะวางแผนเกษียณเนี่ยนะครับ40ต้นๆนี้ควรคิดแล้วครับควรเริ่มแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเรียนผิดถูกนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครสนใจมาพบผมก็ได้มานั่งคุยกันนะครับผมสามารถที่จะแนะนำได้เอาเขาเรียกว่าเดินทางลัดนะครับดีกว่าเราไปเริ่มเองเราไม่รู้แล้วเราไปเริ่มเองแล้วเราไปทำใหม่เลยอย่างเงี้ยผมว่าเงินทองมันเป็นของหายากกว่าจะลงทุนไปแล้วแล้วมันซื้อแล้วต้องซื้อใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่เสียดายน่าเสียดายนะครับเป็นอะไรที่ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วก็วางแผนดีๆก่อนครับ

และทั้งหมดนี้นะคะคือแนวทางตามพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยได้เดินตามแบบอย่างอย่างประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าม
4: ีคนโทรมาฮัลโหล
5: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
4: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่อ่ะปูแม่ไปทำมาจุกันเด้อไอ้อยู่ตรงนี้น่าโทรแม่ไปมาอู้กันเพะ
5: โอ้หูได้อย่างใดแน่ว่าผมโทรแม่
4: นี่อย่างจะบอกหูข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่มิจฉาชีพหุ่นนี้
6: ถูกต้องแล้วค่ะ
4: อะ
6: ไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
5: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาช่วยเหลือเฮาอ่ะเขาจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
4: ถูกแล้วปู่แม่บัจเจมีก็เฮาสองคนจะไปเปิ่งกับรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ฮู้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
5: แม่นแล้ว
6: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน

วัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการตีจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลตึงสาวกระทรวงตีเลือกสรรมาอู้มาจ่ามานำเสนอกับคุณผู้ชมการตังดิจิทัลทีวีหมายเลข11บ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับติดตามกันได้กับผมเองนรินทร์ใจมโนครับวันนี้มีหลายข่าวมีหลายคลิปเหมือนกันครับบอกว่าจะเป็นทางด้านของคปภ.เนาะเรื่องกองการทำประกันบอกว่าจะเป็นสุขภาพประกันอัคคีภัยอย่างต่างๆเดี๋ยวจะนำเสนอกันตัวนะครับรวมไปถึงการเข้าไปช่วยเหลือของผู้ตรวจการแผ่นดินครับวันนี้จะไปกันที่จังหวัดเลยครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเลยครับเป็นได้ร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเรื่องของถนนหนตางตางผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเข้าไปช่วยเหลือจะได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเริ่มกันที่ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับต้นฮับเดือนกันยายนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลเริ่มตั้งแต่กันยายนนี้เป็นต้นไปครับซึ่งรัฐบาลก่อมุ่งที่จะลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาติดต้นทุนและโครงสร้างการไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ติดใจไฟฟ้าน้อยจะได้จ่ายในอัตราที่ถูกลงครับสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยค่าไฟจะขึ้นในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราบ่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตราจะอยู่ที่4บาทปลายต่อหน่วยครับและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตราก็จะเพิ่มขึ้นมาแหมน้อย14บาทปลายเหมือนกันเพื่อให้การคิดค่าไฟฟ้าสะท้อนระดับการจ่ายงานได้แต่และช่วยเหลือครัวเรือนตีจ่ายไฟบรรนักเป็นลำดับแรกนะครับแหมการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังบ่มีทะเบียนบ้านเป็นถาวรครับหากมีการจ่ายไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟบ่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นเดียวกันครับหลักคิดง่ายๆก็คือคนที่จ่ายไฟน้อยก็ต้องจ่ายน้อยลงคนที่จ่ายที่อยู่อาศัยจริงก็ต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้รัฐบาลก็ต้องการลดค่าไฟครั้งนี้เพื่อเกิดผลกับบินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับยังฮือโครงสร้างก่าไฟมีความเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวซึ่งจะเริ่มแล้วครับคุณผู้ชมกันยายนนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวถ้าพอ

ครอบครัวชุมชนดูแลเด็กครับรัฐบาลกำหนดแนวทางสำคัญต้องได้รับบริการที่เหมาะสมปลอดภัยมีระบบกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของกระทรวงพม.คุณผู้ชมปีที่ผ่านมา2568นะครับเปาว่ามีสถานรองรับเด็กภายใต้การกำกับดูแลถึงหมด407ตีเป็นของรัฐ108ตีครับเป็นของเอกชน299ตีมีเด็กอยู่ในการดูแลถึงหมด 16,701 คนโดยสถานรองรับเด็กภาคเอกชน299ตีที่บอกนี่นะครับก็จะแบ่งเป็นสถานตีที่ได้รับอนุญาต134ตีดูแลเด็กประมาณ 6,000 ปลายครับสถานตีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเตื่ออยู่ที่165ตีนะครับดูแลละอ่อนประมาณ 5,000 ปลายเกือบ 6,000 ซึ่งก็ถือว่านักกว่าเกินหนึ่งของสถานรองรับภาคเอกชนตึงมดครับรัฐบาลก็เลยต้องเร่งรัดจัดระเบียบสถานรองรับเด็กและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้สถานรองรับทุกตีเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเด็กก็ต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายตัวเหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันนะครับเป็นอยากจะฮือสถานสงเคราะห์เป็นตั้งเลือกสุดท้ายเนาะอยากจะฮือได้อยู่กับครอบครัวจะได้ดูแลกันต่อไปอบอุ่นกว่าเอาสื่อๆอู้กันง่ายๆอย่างอีนะครับเรื่องของสิทธิประกันสังคมคุณผู้ชมครับตอนนี้มติคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางให้ลูกจ้าง3กลุ่มด้วยการครับเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33นะครับได้สิทธิ์ครบว่าจะเป็นเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเกิดลูกทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดว่าในปี2573มีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.05 ล้านคนครับ3ลูกจ้าง3กลุ่มมีอย่างกันพองครับก็จะเป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และก็เลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาครับนั่นก็คือแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการก้าแผงร้อยครอบคลุมถึงหมดอย่างเตเอกบอกไปตะกี้ครับว่าจะเป็นเจ็บป่วยมะเร็งเกิดลูกทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและก็ว่างงานสิทธินี้จะได้รับประโยชน์เดียวกันกับลูกจ้างทั่วไปก็ถือว่าช่วยเพิ่มลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุบักขาดคิดนะครับแต่ก็ยังว่าละครับต้องเป็นสัญชาติไทยต่ออันเนอร์นะครับที่สามารถจะได้เข้าสู่สิทธิประกันสังคมในมาตรา33ตัวอันครับโดยเฉพาะแม่บ้านคนสวนยังบ้านบางคนอาจจะแบบจ้างแค่แม่บ้านหนึ่งคนสวนหนึ่งคนขับรถหนึ่งอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกจ้างแค่3คนที่เป็นคนสวนเป็นแม่บ้านกับเป็นคนขับรถ3คนนี้ก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา33ได้โดยที่บ่ต้องอยู่หน่วยงานใหญ่หรือว่าองค์กรใหญ่ก็ได้เหมือนกันครับแจ้งเตือนกันแฮมเตือนหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องของ AI ลวงรักผู้สูงอายุครับถือว่าเป็นสถิติที่สูงเหมือนกันครับประเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะครับก็เอา AI ครับมาสร้างภาพโปรไฟล์ปลอมให้ดูดีให้น่าเชื่อถือแล้วก็สร้างเรื่องราวเพื่อสร้างความสนิทสนมกับผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์ก่อนตีจะจวนอู้จ่าแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์จุสตังจุให้เฮาโอนสตังนะครับตอนแรกเนี่ยจะทำความรู้จักกันก่อนโปรไฟล์ดีครับบ่เดือดร้อนอันอย่างเลยหลังจากนั้นมาอาจจะบอกว่าเริ่มบ่สบายแล้วจะต้องใจสตังด่วนหรืออ้างว่าทรงของขวัญมาฮือแต่ติดศุลกากรต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอันนี้ต้องระวังให้ดีเนอร์รวมไปถึงการจวนลงทุนอ้างว่าเฮามาสร้างอนาคตร่วมกันครับวิธีการป้องกันก็ยังที่บอกแล้วครับว่าบ่ได้หลงเชื่อแต้ๆครับไผตีหน้าตาดีผิดปกติเหมือนดาราล่ำไปอันนี้ครับต้องระมัดระวังให้ดีตัวเหมือนกันนะครับเพราะโปรไฟล์จริงโปรไฟล์ที่เขาแปลงขึ้นมาจนวันนี้ AI มันเนี่ยได้หมดเลยเนาะบอกว่าจะฮือดังโด่งฮือกิ่วเข้มฮือผิวขาวอะอย่างคือมันสามารถเนี่ยได้หมดแต่เลยนะครับก่อนที่จะไปเจือไผในสื่อออนไลน์ต้องพอต้องกอยเฮือดีเหมือนกันเพราะ AI มันสามารถทำได้กุสิ่งกุยางเหมือนกันครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีตึงด้านของคปภ.นะครับเรื่องของการทำประกันในด้านต่างๆครับรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ประสบความเหือดร้อนที่จังหวัดเลยของผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นจะได้ช่วงหน้ามาติดตามกันกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับ

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: มกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ในแต่ละติดผมก็จะมีคลิปจากคปภ.ครับมานำเสนอมาให้กับคุณผู้ชมได้ฮู้จักกันในเรื่องของการทำประกันภัยในด้านต่างๆครับสำหรับติดนี้คปภ.นำเสนอเรื่องของการทำประกันในด้านไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษของสำนักงานคปภ.วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบ.ที่เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีตามกฎหมายครับหลายคนอาจเข้าใจว่าประกันภัยพรบ.คุ้มครองรถแต่จริงๆแล้วประกันภัยพรบ.คุ้มครองคนไม่ใช่รถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินเท้าหากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองครับโดยความคุ้มครองแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงินช่วยเหลือที่สามารถจ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกได้แก่ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายกรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต 35,000 บาทต่อรายและหากบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยรวมไม่เกิน 65,000 บาทต่อรายเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่2คือค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 80,000 บาทค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 250,000 ถึง 500,000 บาทค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาทจะเห็นได้ว่าประกันภัยพรบ.เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความคุ้มครองให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนแต่หากเจ้าของรถไม่จัดให้มีประกันภัยพรบ.นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมาย
2: โดยเจ้าของรถนำรถที่ไม่ได้ทำประกันภัยพรบ.มาใช้บนท้องถนนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท
1: และที่สำคัญที่สุดคือหากไม่มีประกันภัยพรบ.เมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าเสียหายหรือค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายด้วยตนเองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินเป็นอย่างมากดังนั้นก่อนนำรถออกใช้งานทุกครั้งอย่าลืมตรวจสอบว่ารถของคุณยังมีประกันภัยพรบ.คุ้มครองอยู่หรือไม่เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและประกันภัยพรบ.จะเป็นหลักประกันสำคัญที่ช่วยคุ้มครองทั้งตัวคุณคนที่คุณรักและเพื่อนร่วมทางได้ในวันที่ไม่คาดคิดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ
0: อย่างน้อยคุณผู้ชมครับการทำประกันนะครับโบจะเป็นประกันอะไรอย่างก็เล่าแต่ครับนะฮะว่าวันหนึ่งเกิดเหตุติบขาดคิดขึ้นมาการทำประกันก็สามารถจ่ายได้เหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องพอรายละเอียดให้ดีพอเล่มกลมทันให้ดีเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าคนขายกับคนอนุมัติตอนที่จ่ายเบี้ยประกันคนละคนกันคนขายอาจจะแบบโน้มน้าวใจสารพัดอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดทุกอย่างแต่ถึงเวลาแต่ๆคนติดจ่ายเนี่ยเป็นคนละคนกันเนาะอาจจะต้องแบบอันนี้ไม่ได้อันนี้บ่ดีอันนี้บ่เอาอย่างเงี้ยครับฉะนั้นแล้วเวลาคุณผู้ชมบ่ได้รับความเป็นธรรมจากประกันบ่ว่าจะเป็นอะหยังก็แล้วแต่ครับคปภ.ในแต่ละตีก็สามารถจ่ายคนได้เหมือนกันครับเหมือนกับทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อให้คุณผู้ชมจะอยู่พื้นที่ห่างไกลแต่ละตีมันก็จะมีสำนักงานของเปิ่นอยู่แล้วครับอย่างเช่นพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยจังหวัดเลยครับเปิ่นได้รับความเดือดร้อนจากถนนหนตางนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพอไปกอยแล้วก็ไปเจรจาตกลงและไปหาตังออกให้กับพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ชาวบ้านเมืองเลยร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเดือดร้อนสัญจรลำบากเหตุถนนหน้าศูนย์ฝึกการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อซ้ำมีการลักลอบทิ้งขยะกองเกลื่อนริมถนนวอนหน่วยงานเร่งแก้ไข
4: ชาวบ้านก็ประสบปัญหาเดือดถนนเป็นหลุมเป็นบ่อผ่านมาก็เป็นช่วงฤดูที่น้ำหลากฝนตกชุกทำให้ลำบากถนนก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องขยะเป็นปัญหาหลักอยู่ชาวบ้านชอบทิ้งบริเวณ2ข้างทางนะครับทำให้มีกลิ่นเหม็นครับ
3: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่แน่ชัดเรื่องเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเร่งประสานไปยังจังหวัดเลยขอให้ตรวจสอบว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ซึ่งปรากฏว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสนับสนุนงบประมาณกว่า7,500,000 บาทเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
5: ถนนเส้นนี้เนี่ยที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องมายังจังหวัดแล้วก็ได้ประสานกับทางพื้นที่เป็นถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยในหน้าฝนเนี่ยก็เจอการซะของน้ำน้ำฝนนะครับแล้วก็น้ำหลากทำให้ผิวถนนเนี่ยทรุดโทรมก็เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ให้อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปดำเนินการโดยทำเป็นถนนลาดยางอันนี้ระยะทางเนี่ยประมาณ 1.9 กิโลเมตรทีนี้การดำเนินการเนี่ยได้ดำเนินการเสร็จแล้วตอนนี้ก็ใช้สัญจรไปมาเนี่ยได้อย่างสะดวก
6: พื้นที่ที่มีปัญหาจริงๆก็ด้านหลังนะคะตรงบริเวณศูนย์เกษตรราชพัฒน์เลยมีคนสัญจรเยอะเนื่องจากว่าเป็นเหมือนทางเลี่ยงเมืองการแก้ปัญหาทั้งหมดนะคะทั้งเส้นนั้นทำถนนลาดยางแอสฟัลติกตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วการสัญจรไปมาสะดวกประจวบกับตอนนั้นทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เข้ามาลงพื้นที่นะคะมาดูแลก็ประสานไปยังหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ
3: ส่วนปัญหากองขยะริมถนนทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพบว่ามีการกำจัดกองขยะริมถนนทั้งหมดพร้อมตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะและจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนอีกทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดส่งหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่คอยสอดส่องดูแลสม่ำเสมอ
6: พื้นที่ที่มีขยะเราได้จัดรถเคลื่อนที่เร็วนะคะแล้วก็รถเก็บขยะคันเล็กที่ไม่มีความคล่องตัวเข้ามาดูแลเป็นประจำแล้วก็จะมีรถคันใหญ่นะคะที่เก็บหลักๆแล้วก็ใช้มาตรการปรับมีชาวบ้านนะคะเขาเป็นหูเป็นตาให้ก็ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งไปที่อบต.เราก็เรียกมาปรับโดนไป 2-3 รายค่ะ
5: เราตั้งแผนบริหารจัดการขยะเอาไว้แล้วเราตั้งสโลแกนของเราว่าเมืองเลยเมืองสะอาดเราดูทั้งต้นกลางแล้วก็ปลายทางต้นทางเนี่ยวิธีการก็คือ1เรื่องของการคัดแยกอันที่2ก็คือเรื่องของทางขยะเปียกขายคาร์บอนเครดิตจากขยะเปียกได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของธนาคารขยะนะที่จังหวัดเนี่ยส่งเสริมให้เกิดขึ้นกลางทางเนี่ยในวิธีการจัดเก็บเนี่ยการกำหนดเวลากับพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของการคัดแยกขยะที่มาปลายทางตอนนี้เรามีบ่อ RDF อยู่บ่อหนึ่งกำลังมีผู้รับจ้างมาดำเนินการเพื่อจะคัดแยก RDF ออกมาแล้วก็ส่งตัว RDF เนี่ยไปยังโรงไฟฟ้านะครับอุดรหรือหนองคายตอนนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งซึ่งกำลังดำเนินการทุกพื้นที่นะทุกพื้นที่แล้วก็เป็นประจำทุกเดือนเรื่องของจิตอาสา Beginning Day เก็บขยะทั่วเมืองเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องของการรักษาความสะอาดต้องขอบพระคุณด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เพราะว่าส่วนกลางแล้วก็ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้เล็งเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็สั่งการมายังจังหวัดเนี่ยให้ช่วยในการขับเคลื่อนที่เราร่วมกับดำเนินการในพื้นที่ทำให้การทำงานเนี่ยคล่องตัวขึ้นก็ต้องขอบคุณครับ
3: เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน
7: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
0: อันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างแห่งหนึ่งกรณีนะครับตีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถนนหนตางที่จังหวัดเลยก่อตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เข้าลงไปในพื้นที่เพื่อไปหาตังออกให้กับพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเขาติดตามรายการข่าวดีประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องครับเรื่องของถนนหนตางน่าจะเป็นอันดับต้นๆผมว่านะตีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เฮ้ตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปเคลียร์คือมันเคยมีแห่มเคสหนึ่งตีพี่น้องประชาชนแต่งบ้านแล้วอยู่ใกล้กับฟาร์มหมูมันก็ครับอันนี้เป็นก็ไม่ได้แบบเข้าข้างประชาชนซะทีเดียวพอไปลงพื้นตีก็ต้องถามว่าระหว่างบ้านคนกับฟาร์มหมูเนี่ยไผ่มาก่อนกันเนี่ยครับถึงจะได้แบบหาตังออกคือเพราะฉะนั้นแล้วบางเรื่องบางอย่างก็ต้องแบบอัน จอกันครึ่งทางนะครับแล้วก็จะได้ถูกจ่ายตึง2ไฟล์ใช่เหมือนกันครับรอบต่อไปนะครับทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับจะนำเสนอการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนแล้วก็เป็นเรื่องอันยังนะครับก็จะได้มานำเสนอในรายการข่าวดีประเทศไทยครับมาเตือนภัยกันแฮมตอครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันอันตรายอยู่แล้วเนาะสารพิษสารพัดอย่างที่เฮาเคยนำเสนอกันแต่บัดเดี๋ยวนี้ครับมันก็ยังจะมีแบบน้ำยาที่เข้ามาผสมรสนั่นรสนี่กลิ่นนั่นกลิ่นนี่กรมควบคุมโรคก็เลยต้องออกมาเตือนเหมือนกันแล้วครับสำหรับบัดดี้เข้าไปลองเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะคำเชิญชวนคำกล่าวอ้างว่ากลิ่นนี้หอมรสชาตินี้ดีจะเป็นจะได้กันเดี๋ยวเราไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
8: ถ้าคุณไม่รู้ว่าน้ำยาที่กำลังสูบมีอะไรอยู่ข้างในคุณยังกล้าลองไหมคะกรมควบคุมโรคเตือนอย่าลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะหลังมีการตรวจสอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางตัวอย่างลักลอบผสมสารอันตรายและสารเสพติดเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นค่ะแต่คือเราไม่รู้ว่าในน้ำยามีอะไรปกติบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็มีทั้งนิโคตินแล้วก็สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอยู่แล้วค่ะทั้งเรื่องของระบบทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดและระบบประสาทแต่หากมีการลักลอบผสมสารอันตรายเข้าไปอีกความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะสมองและระบบประสาทอาจได้รับผลกระทบหัวใจอาจเต้นผิดจังหวะและระบบหายใจอาจถูกกดจนหมดสติค่ะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่กรมควบคุมโรคย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ของลองเล่นผู้ปกครองและคุณครูควรพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้รู้เท่าทันความเสี่ยงและไม่หลงเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องปลอดภัยหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและหากใครอยากเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600ค่ะจำไว้นะคะว่าเราไม่มีทางรู้แน่ๆว่าในน้ำยาที่สูบมีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคืออย่าลองตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ
0: ใครที่อยากเลิกสูบบุหรี่คุณผู้ชมครับสายด่วน1600ครับก็สามารถโทรปรึกษาได้ครับอย่างบ้านเฮาก็จะมีโรงพยาบาลธัญรักษ์เนาะมีจังไมมีแม่ห้องสอนเนี่ยครับก็สามารถปรึกษาเปิ้นได้เหมือนกันเปิ้นก็จะมีวิธีการแล้วก็มีน้ำยาให้เฮาได้จ่วยลดในการที่จะสูบบุหรี่เหล้ามันแบบเขาบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่ได้เหมือนเก่าเนี่ยคือแบบลิ้นมันเปลี่ยนไปอย่างอี้ตอยเหมือนกันนะครับก็จะได้ก็ตามสามารถสอบถามกันได้ที่สายด่วนการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า1600ครับปิดท้ายเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับซึ่งตางตำรวจไซเบอร์ก็ได้ทำคลิปนี้ออกมาเตือนเหมือนกันครับสำหรับการยากดฮับอาหารเสริมฟรีสุดท้ายสูญเงินกว่า4 ล้านบาทด้วยกันครับตำรวจสอบสวนกลางก็เลยออกมาแจ้งเตือนการท่าว่าเล่นโลกออนไลน์อะไรอย่างต่างๆแล้วบอกว่านี่กดรับฟรีเลยมีแจกให้ฟรีบริญญาจะอันต้องระวังตัวเหมือนกันนะครับ
9: แค่กดรับอาหารเสริมฟรีสุดท้ายสูญเงินกว่า4ล้านบาทถ้าคุณเห็นโพสต์แจกของฟรีบนโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งรีบกดนะครับเพราะว่าของฟรีอาจจะเป็นเหยื่อล่อของมิจฉาชีพเพื่อหลอกเงินเราครับมิจฉาชีพจะมีการสร้างเพจแอบอ้างสินค้าแบรนด์ดังนะครับโพสต์แจกสินค้าฟรีมีเงื่อนไขการรับรางวัลว่ากดไลค์กดแชร์และสแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE เมื่อเหยื่อเขาไปพูดคุยนะครับมิจฉาชีพจะยังไม่รีบหลอกเงินเหยื่อในทันทีแต่จะค่อยๆให้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชวนลงทุนรับสินค้าอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงและสามารถจะนำไปแลกเงินเป็นสกุลดิจิทัลเพื่อทำกำไรได้ช่วงแรกนะครับจะได้รับเงินจริงเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจก่อนจะชักจูงนะครับให้เพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายถอนเงินไม่ได้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง CB ได้จับกุมหนึ่งในแก๊งของมิจฉาชีพที่หลอกผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าวได้นะครับผู้เสียหายโอนเงินถึง16 ครั้งรวมกว่า4 ล้านบาทก่อนจะพบว่าถอนเงินไม่ได้นะครับและเงินที่ลงทุนทั้งหมดหายไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอการแจกของฟรีก่อนพาไปทำภารกิจแล้วชวนลงทุนให้เอะใจไว้ก่อนนะครับว่านี่อาจจะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพได้ครับด้วยความบันทนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
0: ย้ำไว้เสมอคุณผู้ชมครับของฟรีแบบมีในโลกเราคุณผู้ชมมันจะมีเงื่อนไขอันอย่างมาสะพะยางต้องระมัดระวังกันแต่คิดดูว่าเคสของล่าสุดคนที่กำลังเฮียนดร.ดุษฎีบัณฑิตอยู่กระดัง กำลังแบบโดนจุได้แบบหลายล้านเลยคุณผู้ชมครับนอกจากสตังค์ตัวเก่าที่มีอยู่รวมไปถึงสตังค์ของปอแม่ตีเกษียณมาแล้วเก็บไว้เป็นก้อนใหญ่รวมไปถึงทรัพย์สินก็ต้องขายแม่แหมแล้วไปยืมเปิ้นแม่แหมกระสุนไปหลายล้านแต่ๆเลยนะครับของเคสตีเฮียนด็อกเตอร์นี่บอกว่าโทรมาบอกว่าอันเหล็กบัตรประชาชนเฮาเอาไปซื้อซิมแล้วก็เอาไปทำบัตรดีเหมือนก่อแล้วก็จะต้องโอนสตังค์เผื่อคือไปกดสอบแล้วก็มีการวิดีโอคอลกับตำรวจซึ่งอันเนี้ยเฮาเตือนกันมาตั้งเมินแล้วเนาะว่าถ้าตำรวจวิดีโอคอลมาเนี่ยคือตำรวจปลอมแน่นอนตำรวจแต่เปิ้นบ่ยากจะอันหรอกครับฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าคุณจะกรณีคดีอันหยังก็แล้วแต่มีตำรวจวิดีโอคอลมาลบขวางเลยครับบัดต้องไปหลงเจือแล้วก็บัดต้องไปสะดุ้งตกใจอย่างตัวนะครับด้วยความห่วงใยจากรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ผมรองศาสตราจารย์ประเสริฐฤกษ์เกรียงไกรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รู้สึกสูญเสียอย่างยิ่งนะครับต่อการจากไปของพระพันปีหลวงนะครับเราในนามมช.เองก็จะดำรงเอาไว้ซึ่งความจงรักภักดีนะครับแล้วก็ดำเนินตามพระราชปฏิภาณของพระองค์ท่านสืบเนื่องต่อไป
1: รองศาสตราจารย์ในแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับในนามของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความไว้อาลัยนะครับต่อสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงในโอกาสที่เสด็จสู่สวรรคาลัยในฐานะที่เป็นประสบนิกรชาวไทยในภาคเหนือและในนามของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งพระองค์ท่านได้มีโอกาสเสด็จมาเยี่ยมประสบนิกรชาวไทยในภาคเหนืออยู่หลายครั้งและได้มีโอกาสตามเสด็จพระองค์ในขณะที่พระองค์ได้เดินทางไปเยี่ยมประสบนิกรชาวไทยในภาคเหนือโดยเฉพาะในทีมงานของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ถวายงานอยู่หลายครั้งก็ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยในครั้งนี้ครับ

0: แล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮืออ
4: าเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือ

0: รายการแวะเที่ยวพร้อมอ้อมมารายงานตัวกับคุณผู้ชมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการท่องเที่ยวในพื้นที่วัดกำลังฮอตแล้วก็ฟีเวอร์มากๆเลยค่ะอ้อมก็เลยเกาะกระแสการท่องเที่ยววัดนะคะพาทุกคนมาเที่ยววัดกันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์วัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดศรีอุทุมพรนั่นเองนะคะก่อนที่จะพาไปเที่ยววัดแห่งนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้กันก่อนนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคืออาจารย์อุดมมั่นกสิกรค่ะวัยยาวัจกรวัดศรีอุทุมพรสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ค่ะแนะนำวัดแห่งนี้คุณผู้ชมรู้จักไหมคะ
1: ครับหลวงพ่อจ้อยนามระบือขึ้นชื่อถ้ำบ่อยาหนองกรดแหล่งศึกษาเด่นสง่าภูเขาหลวง
0: ค่ะ
1: หลวงพ่อจ้อยนามนี้ที่ขจรศรีอุทุมพรงามเด่นเป็นสง่าเทือกเขาอ่างน้ำแรงงามตาชาวประชาอยู่เย็นและเป็นสุขวัดศรีอุทุมพรเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่9ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับก็ถือว่าเป็นวัดที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองติดต่อกับเขตอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้อ้อมพร้อมทีมงานมาที่นี่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้นะคะวัดแห่งนี้ค่ะมีความสวยงามนะคะเหมาะต่อการท่องเที่ยวยังไงคะอาจารย์คะ
1: คือวัดศรีอุทุมพรถือว่าเป็นวัดหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ที่ทางสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับให้การยกย่องเชิดชูว่าเป็นวัดที่เป็นหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ได้กล่าวเป็นคำกลอนไปเมื่อสักครู่ก็ถือว่าเป็นการกล่าวนำถึงผู้ที่ได้บุกเบิกบุกร้างทั้งพงและก่อสร้างวัดศรีอุทุมพรแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็สานต่อมาด้วยท่านพระครูนิทัศน์ประจันุกูลเจ้าคณะตำบลหนองกรดเขต3เจ้าวาดรูปปัจจุบันได้ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับในสิ่งที่สำคัญก็คืออุโบสถหลังนี
0: ้ค่ะอันนี้มีชื่อว่า
1: อุโบสถ2ชั้นนะครับแล้วก็เสาร้อยต้น
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่จุดแรกกันเลยนะคะด้านหลังของเราเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในกันค่ะอาจารย์เชิญค่ะตามมาค่ะ

0: จารย์อุดมคะทำไมที่นี่ถึงให้ชื่อว่าอุโบสถลอยฟ้าคะ
1: เนื่องจากว่าเดิมเนี่ยนะครับเป็นอุโบสถที่อยู่ชั้นเดียวนะครับคือชั้นบนเนี่ยถูกยกขึ้นไปประมาณ6เมตรเนี่ยโดยครั้งแรกเนี่ยมีพื้นที่แค่กว้าง8ยาว12เมตรเท่านั้นตั้งแต่สมัยได้รับพระราชทานวิสงครามมัชฌิมาตั้งแต่ปี2493นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านหลวงพ่อท่านได้ถมดินรอบๆอุโบสถหลังนี้ท่านพอหลังจากที่ท่านหลวงพ่อได้มรณภาพท่านครูนิทัศน์ประชานุกูลเนี่ยท่านก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อแล้วเนื่องจากว่าอุโบสถต่ำการทำสังฆกรรมทั้งหลายเนี่ยก็จะเวลาน้ำท่วมเวลาหน้าฝนหรือน้ำหลากก็จะท่วมชั้นล่างก็เลยขออนุญาตย

0: ขึ้นเป็นโบสถ์สองชั้นก็เลยขึ้นชื่อว่าโบสถ์ลอยฟ้า
1: อ๋อนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่านะคะแล้วการตกแต่งที่นี่มีเอกลักษณ์มากๆเลยที่ตกแต่งนี่คือเหมือนเป็นเบญจรงค์เป็นเครื่องเคลือบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: เป็นเบญจรงค
1: ์
0: เบญจรงค์เครื่องปั้นเครื่องปั้นดินเผา
1: ค่ะทำไมถึงใช้เบญจรงค์
0: เราจะเห็นว่าสังเกตว่ามีช้อนมีทัพพีมีเครื่องเบญจรงค์ทั้งหลายเนี่ยจะนำมาที่นี่แล้วก็มาประดิษฐ์โดยตกแต่งโดยใช้ปูนตำปูนตำซึ่งเป็นปูนซึ่งอยู่ในแถบจังหวัดแถวเพชรบุรีช่างนี้ก็จะช่างมาจากเพชรบุรีบ้างเป็นลูกศิษย์ของช่างในช่างสิบหมู
1: ่
0: วาดลวดลายแล้วก็ใช้ปูนตำเนี่ยปั้นตามลายที่ช่างเขาได้ออกแบบไว
1: ้
0: ครับเพราะนั้นแต่ละต้นใช้เวลาพอสมควร
1: มากเลยนะคะแล้วก็พระพุทธรูปที่อยู่ด้านในเนี่ย
0: พระพุทธรูปองค์นี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยก็ช่างจากลำพูนทีมลำพูนแล้วก็ทีมจากเพชรบุรีผสมประสานก็ท่านพระครูท่านได้ให้ชื่อว่าพระพุทธศรีอุทุมพร

0: อาจารย์อุดมคะตรงนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่อยู่คู่กับวัดแห่งนี้เลยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
1: ครับสำหรับพุทธรูปองค์ข้างหน้านะครับจะเป็นใช้ชื่อว่าพระพุทธรูปพระพุทธสุโขทัยสุขใจครับซึ่งได้ทำการสร้างคู่กับอุโบสถหลังนี้มาตั้งแต่ปี2493นะครับก็ถือว่าเป็นพระประธานรูปแรกนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีพระพุทธชินราชซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธเทราที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ของพิษณุโลกนะครับฉะนั้นก็เลยมีเจ้าภาพนะมีเจ้าภาพที่ได้นำมาถวายท่านพระครูก็เห็นเหมาะสมว่าน่าจะอยู่ด้านหลังของพระประธานองค์นี้นะครับเพื่อความเหมาะสมท่านก็เลยนำมาประดิษฐานไว้ที่นี
0: ่ค่ะและอีกหนึ่งความสวยงามเมื่อเข้ามาในด้านในตรงนี้นะคะความสวยงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังตรงนี้เราคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
1: ครับในภาพทั้ง4ด้านนะครับจะเป็นภาพเกี่ยวกับศิลปะบุญตำทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็มีภาพแรก
0: คร
1: ับก็อยู่ใน4ด้านนี้

0: จารย์อุดมคะมณฑปแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของลูกศิษย์ลูกหาที่มาวัดศรีอุทุมพรเลยใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับก็เป็นจุดที่เป็นจุดสำคัญที่มีพระพุทธชินสีห์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญของประเทศไทยรูปหนึ่งซึ่งองค์นี้ก็จะเป็นองค์จำลององค์จริงก็อยู่วัดบวรนิเวศนะครับวันนั้นเป็นองค์จริงก็เป็นองค์ที่สร้างคู่กับสมเด็จพุทธินราชนะครับแล้วก็พระศรีศาสดาแล้วก็จะมีหลวงพ่อเหลือที่อยู่ในพิษโลกนะครับแล้วก็ท่านก็ถูกนำไปประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศองค์นี้ก็จะเป็นองค์จำลองนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นจุดสำคัญก็คือเป็นที่บรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโณอดีตเจ้าวาดนะครับซึ่งท่านมรณภาพเมื่อวันที่16เมษายน2550นะครับขณะนี้ท่านได้จากเราไป19ปีแล้วนะครับเพราะนั้นทุกๆ3ปีก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงนะจะเปลี่ยนกีวรจะเป็นตะบงนะทุก3ปีก็จะมีเปลี่ยนในช่วงของทำบุญวันครบวันมรณภาพคือ16เมษายนของทุกปีนะครับเพราะนั้นก็มีการเปลี่ยนเครื่องทรงนะครับ

แล้วก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมที่บรรดาศิษยานุศิษย์เนี่ยมาสมัยก่อนจะมาพบหลวงพ่อเนี่ยยากเพราะท่านจะออกพัฒนางานด้านนอกวัด

0: เรือนไทยแห่งนี้มีทั้งหมดกี่ชั้นคะอาจารย
1: ์มี3ชั้นครับ
0: 3ชั้นอันนี้เราอยู่กันที่ชั้นที่3
1: ชั้นที่3
0: ชั้นที่3นี่เป็นแหล่งรวบรวมอะไรคะ
1: ก็จะมีพระประธานในที่นี้ก็คือพระพุทธหยกเขียวรวยทันใจ
0: ครับ
1: ซึ่งท่านพระครูได้ให้นามไว้ซึ่งเป็นหยกเขียวแท้ๆจากประเทศเมียนมานะครับมีญาติโยมที่อยู่ใกล้ชายแดนนะได้มอบถวายมานะครับนอกจากนั้นจะเป็นรูปปั้นของเกจิดังหลายรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณกับหลวงพ่อจ้อยเนี่ยนะครับได้มาอยู่ในที่นี้เพราะหลวงพ่อจ้อยเป็นศิษย์วัดระฆังเช่นเดียวกับหลวงพ่อคูณเพราะว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยอายุน้อยกว่า10ปีหลวงพ่อจ้อยเนี่ยแก่กว่า10ปีก็เลยเป็นศิษย์ลูกผู้พี่ผู้น้องนะครับก็เลยเคยเจอกันที่วัดระฆัง
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็เลยมาเยี่ยมกันเลยนำภาพรูปปั้นมาไว้ณจุดนี
0: ้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลงไปชั้น2กันต่อเลยค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชม

0: ชั้นที่สองรวบรวมอะไรไว้มาคะอาจารย์คะ
1: ครับก็จะมีองค์เทพต่างๆเลยครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อชีวกโกลมลพัทธ์นะครับเพราะส่วนใหญ่คนไทยเราก็ชอบในเรื่องของการขอความคุ้มครองในส่วนที่พ้นจากโรคภัยก็จะมีเรื่องของพระปัญจสิงขรพระนารายณ์นะครับแล้วก็จะมีนนท์พระพิฆเนศพระครูฤาษีพระพิลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้ก็มีหลวงพ่ออุปสีนะครับ
0: ทำไมวัดของเราถึงอยากที่จะรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้ค่ะให้พุทธศาสนิกชนได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษากันที่นี่ค่ะอาจารย
1: ์คือเป็นปณิธานของท่านพระครูนิทัศน์นะครับท่านก็พยายามรวบรวมในสิ่งต่างๆจากทุกที่ทุกแห่งครับที่ท่านไปพบไปเห็นก็อยากจะนำมาไว้เป็นจุดศูนย์รวมครับ

0: รงนี้นะคะเป็นหออาคมหรือว่าหอศักดาวุฒินั่นเองค่ะอาจารย์แนะนำคุณผู้ชมรู้จักหน่อยค่ะ
1: ครับหอมีดแห่งนี้นะครับหรือหอมีดสัตตคมนะครับแล้วก็หรือจะเป็นมีดหมอก็เรียกภาษาบ้านเราก็มีดหมอซึ่งท่านพระครูนิทัศน์ประชานุกูลเนี่ยได้สร้างเพื่อบูชาครูนะก็คือศิษย์ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อจ้อยนะอดีตเกจิของนครสวรรค์แล้วท่านหลวงพ่อจ้อยก็เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพเบตาครีนครสวรรค์นะครับเพราะนั้นก็ได้รับการถวายโดยเหล็กก้านะยาว5เมตรนะครับคมมีดเนี่ยยาว5เมตรแล้วส่วนด้ามก็จะเป็นด้ามไม้ตะเคียนทองอายุ100ปีจากจังหวัดแพร่ที่ญาติโยมถวายมานะครับนี่ก็ยาว4เมตรเพราะนั้นในกลั่นของมีดเนี่ยเรียกตัวนี้เรียกกลั่นมีดที่บรรจุสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายนะสมัยนั้นก็จะมีเกศาของหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อจ้อยนะครับแล้วก็จะมีว่าน108นะที่จะบรรจุไว้ในตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ครับก็ถือว่าสร้างเพื่อเป็นการบูชาครูนะครับมันก็เพื่อให้บรรดาศิษยานุศิษย์ได้มากราบไหว้แล้วก็ถือว่าคมมีดเนี่ยเป็นสิ่งที่จะฝ่าฟันถากถางพงน้ำอะไรทั้งหลายเพราะนั้นเมื่อมาเปรียบเทียบกับวัตถุมงคลก็คือจะถากถางในสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคของชีวิตนะครับเพื่อให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในเรื่องของอนาคตแล้วก็เรื่องของวิชาชีพอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเรียกว่าให้รอดมีดนะสามรอบ
0: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: บนประทัด
0: เรารอดกันเลยไหมคะ

0: จุดนี้สายเสี่ยงโชคต้องมาใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับจุดนี้คือศาลเจ้าแม่มัจฉาตะเคียนทองซึ่งจะรวมแม่ตะเคียนไว้ที่นี่3แม่แม่มัจฉาตะเคียนทองเจ้าแม่สร้อยทองเจ้าแม่ศรีมณีทองครับจะอยู่รวมกันที่นี่นะครับนั้นถือว่าเป็นเจ้าศาลที่ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้เสี่ยงโชคทั้งหลายก็แล้วแต่ดวงเนาะแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนที
0: ่โชคใคร
1: ครับโชคใครโชคมัน
0: และสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะพุทธศาสนิกชนที่อยากเดินทางมาเที่ยววัดแห่งนี้นะคะมาได้ทุกวันไหมตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอาจารย
1: ์ทุกวันครับส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่เวลา8โมงถึง3โมงครึ่งหรือ4โมงครับถ้าเป็นเทศกาลก็อาจจะ เวลาจะยืดไปท่านมาแล้วท่านจะพบกับในบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย5ที่เสร็จแล้วท่านจะพบกับท่านพระครูนิทัศน์วัชรนุกูลท่านจะพบญาติโยมให้ความเป็นกันเองกับญาติโยมตลอดเวลาและอย่างนึงก็ท่านถือว่าเป็นศิษยานุศิษย์ที่อยู่ฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยฮ่องกงมาเก๊าศิษยานุศิษย์ท่านจะให้สมญานามท่านว่าสันซีนสันซีนคือเทพเจ้าแห่งการพยากรณ์นะครับท่านจะทักทายทํานายในเรื่องของดวงชะตาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านจะทักเองเลยนะครับไม่ต้องมาลงเลขลงยันนะนี่เป็นสิ่งที่ญาติโยมจะมาพบท่านได้ทุกวัน
0: สำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อุดมมากๆนะคะที่เป็นไกด์กิติมศักดิ์พาอ้อมแล้วก็คุณผู้ชมนะคะทำความรู้จักกับวัดศรีอุทุมพรนั่นเองนะคะวัดแห่งนี้มีดีมากกว่าที่คุณผู้ชมคิดนะคะอยากให้คุณผู้ชมเดินทางมาสัมผัสเองนะคะรับรองที่นี่สนุกสนานแล้วก็ได้ความสิริมงคลกลับบ้านไปด้วยและบางคนอาจจะได้โชคกลับบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแวะเที่ยวแล้วนะคะอ้อมพระอาจารย์อุดมและก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไปรับโชคด้านในแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
1: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
3: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางว่าถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการจะทำความผิดค่ะ
4: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
5: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
1: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
6: มาม
1: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
0: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุนนี้
1: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
6: มา
1: ช
6: ่
1: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี้
0: ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
1: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
0: เราทำได้แน่นอนครับ
1: ทำได้ครับ
6: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ำนักงานพระคลังคลังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมการสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเช็คอินกันที่บ้านแทมบกอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นหมู่บ้านเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของทางกระทรวงวัฒนธรรมครับที่นี่เป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์ไทยใหญ่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วครับว่าวันนี้ความเป็นหมู่บ้านเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของบ้านแทมบกสามารถเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ได้แต่ที่แน่ๆคือ 1S ก็คือเรื่องของฟู้ดเรื่องของอาหารครับรายการของเราวันนี้นอกจากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวสัมผัสความเป็นวิถีชุมชนเที่ยวชุมชนยนต์วิถีแล้วเราจะมาสัมผัสรสชาติความเป็นเมนูหลักของที่นี่เหมือนกันเพื่อจะนำไปสู่ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับรายการเช็คอินทินเลียครับ

0: ใหญ่สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ไม่ซุ่มครับไม่ซุ่มครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านบ้านแพมบกนะครับที่จะมาเป็นไกด์พาเรามาเช็คอินที่นี่นะครับผู้ใหญ่จุดแรกที่เรามาแพมบกเราก็คือต้องเดินข้ามสะพานไม้ไผ่ตรงนี้กันก่อนโขกูโซใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับ
1: ใช
0: ่โขยังพอเดาออกว่าโขก็คือน่าจะแปลว่าสะพาน
1: ใช่ครับใช
0: ่แต่ว่ากูโซนี่ภาษาไทยใหญ่แปลว่าก ูโซ
1: กูโซคือกูโซหรือว่าบุญครับ
0: อ๋อแปลว่าสะพานบุญ
1: ครับใช่
0: ครับแต่ว่าของเราก็คือจะแบบมีหลายจุดมีหลายแยกให้เราได้แวะกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของกระทรวงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวมาที่แพมบกจะได้เห็นจะได้เที่ยวอะไรบ้างครับผู้ใหญ่ครับ
1: คือนอกจากที่ทุกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สะพานโขกุโซของเราเนี่ยนะนักท่องเที่ยวก็จะได้มาอุดหนุนนะครับสินค้าชุมชนเนาะก็จะเป็นร้านขายของฝากชุมชนร้านอาหารชุมชนนะครับแล้วก็จะมีร้านกาแฟชุมชนที่เป็นธุรกิจของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนของเรา
0: อ๋อมีคาเฟ่ด้วยกาแฟด้วย
1: การท่องเที่ยวชุมชนของเราเป็นเราทำเป็นกลุ่มทั้งหมดทั้งชุมชนเราเป็นสมาชิกหมดเลยเรามีคณะกรรมการของหมู่บ้านของเราเป็นคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เรามีสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็ให้กับทั้งวัดซึ่งขึ้นคือเราจัดการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรนะกำไรต่างๆเพื่อที่จะให้ชุมชน
0: มีรายได้นอกเหนือจากการทำการเกษตร
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งปกติเราก็ปลูกข้าวปลูกผักอะไรกันตามปกติอยู่แล
1: ้
0: วแต่พอเราเห็นว่าทำเลของเราตรงนี้มันน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เราก็เลยทำให้มันเกิดขึ้นมาด้วยความร่วมมือของผู้ใหญ่กับลูกบ้าน
1: ครับก็คือเริ่มต้นก็คือที่ข้างในจะเป็นสำนักสงฆ์ห้วยคายคีรีนะครับ
0: ก็
1: ชาวบ้านเราก็ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระสงฆ์ก็ได้เดินมาบิณฑบาตในหมู่บ้านลัดเลาะตามทุ่งนามาค่อนข้างลำบากแล้วก็หน้าฤดูฝนก็แฉะเนาะแล้วก็มีข้าวนะครับก็เหยียบย่ำข้าวชาวบ้านก็จะลำบากแล้วเวลาน้ำป่ามาก็เดินมาไม่ได้อย่างเงี้ยครับ ก็เลยปรึกษากับทางคณะกรรมการหมู่บ้านของเรานะครับแล้วก็ชาวบ้านเพื่อที่จะสร้างสะพานพอทั้งสะพานบุญเสร็จนะครับก็ทำให้ทุกคนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยอัตโนมัติเลยครับก็เหมือนได้บุญด้วยครับ
0: ครับแต่จุดนี้นอกจากจะมีคาเฟ
1: ่
0: มีของฝากแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆให้นักท่องเที่ยวได้เล่นกันด้วย
1: ครับ
0: อันนี้เห็นเขากำลังจะปาธนูกันเหรอพ่อใหญ่ครับ
1: ใช่ครับก็จะมียิงเป้ายิงธนูครับที่เป็นกิจกรรมของการท่องเที่ยวของเราด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมจุดแรกเดี๋ยวเราไปดูกัน

0: ให้ปลาเนี่ยครับก็คือรายได้เข้าโรงเรียนหมดเลยครับ
1: ครับ
0: ให้โรงเรียนบริหารจัดการเป็นอาหารกลางวันให้โรง
2: อันนี้ก็คือมี
0: อันนี้ยิง
2: มีกงมีธนูด่านแรกครับผู้ใหญ
0: ่ครับ
2: มาประลองความแม่นกันตอนนี้ก็จะมีพี่ป้อม
0: ครับ
2: เป็นผู้ให้บริการอยู่ตรงนี้ก็คือยิงธนูเอกใช้อันนี้หรือว่าใช้อันใหม่เลยพี่ป้อมอันนี้เลยใช่ไหมฮะฮะอยู่ตรงนี้เลยเหรอครับต้องสามนิ้วเหรอสามนิ้วนี่คือ
0: ข้างขวาข้างซ้าย
2: ไม่ต้องใช้นิ้วก้อยอย่างนี้ก็เล็งอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะมันคือความกดดันคุณผู้ชมเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าวันที่ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนมากับปลัดกระทรวงมาซึ่งสองท่านแม่นมาก
0: คร
2: ับแล้ว แล้วเอกนรินทร์ล่ะ จะแม่นไหมมันต้องยังไงฮะยืนยังไงครับ
3: ยืนอย่างน
2: ี้
3: คร
2: ับ ยืนอย่างนี้อ๋อโหู
0: ยืนเสียงเสียงหน่อย
2: แม้แต่ท่ายืนก็นั่นด้วยนะคุณผู้ชมอ๋อยืนอย่างนี
0: ้ไอ้ยาดิ
2: อันไหน
0: ได้อยู่ครับ10อยู่ครับ
2: 10คะแนนบน
0: ครับ10คะแนนบนคราวนี้นี่นิดเดียวนี่เดี๋ยวเกือบพี่เอกเอาอีก
2: เกือบได้เกือบ
0: ครับครับ
4: เอาน
0: ี่ครับนี่ครับ
4: เอาดึงมาไกลๆดึงมาแห้งๆ
0: เอาครับโอ้ระวังมือครับมืออีกข้างนึงครับ
2: อ๋อใช่ต้องอย่างงี้อ่ะคุณผู้ชมคือมันใช้แรงเยอะมากนะเนี่ยคือกล้ามในหัวไหล่คือต้องตึงไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วเล็งยังไงเดี๋ยวได้ไหมสิบ
0: ไม่พลาดสิบครับ30 300ก็เข้าในวงอยู่นะแต่เข้าในวงอยู
2: ่ก็ยังอยู่ในวง
0: เองไม่ต้องเสียใจครับอยู่ในวงอยู
2: ่อยู่ในวงอยู่
0: เองจะสังเกตว่านักท่องเที่ยวบางทียิงนะดูตรงโดยลายพลุยแล้วก็ข้างนอกอีกสีขาวอีกเรื่องนี้ไม่ถูกในเป้า
2: อันนี้คือร่องรอยของคนอื่น
0: อันนี้เขาในเป้าอยู
2: ่แต่ของเราอยู่ในเป้าก็โอเคครับ
0: โอเคครับ
2: ก็มันท้าทายจริงๆคือเช็คอินทีเหนือผมว่านี่คือครั้งแรกที่เราลองยิงธนูกันก็เป็นอีกหนึ่งด่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของบ้านแพมบกครับผู้ใหญ่สะพานเรายาวประมาณกี่เมตรผู้ใหญ
0: ่ความยาวอยู่ที่815 เมตรครับ
2: 815 เมตร
0: ใช
2: ่โอ้ครับแต่จริงๆคือตรงนี้มันเป็นเวทีที
0: ่เวที
2: น้องๆมาเล่นกิจกรรมกันแหละ
0: ใช่ครับเวลามีนักท่องเที่ยวมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเที่ยวบ้านเราก็ใช้ตรงนี้แสดงตรงนี้ครับผมถ้ามีงานครับ
2: ครับแต่บอกไว้เลยนะครับคุณผู้ชมแพมบกคือจุดถ่ายรูปเยอะมากเยอะมากจริงๆครับซึ่งยิ่งถ้าหากว่าเรามาตอนที่เขาทำนา
0: ครับ
2: บริเวณนี้ก็คือจะเขียวขจีไปหมดเลย
0: ใช่ครับ
2: ถ้าจะมาช่วงที่ข้าวออกรวงก็จะจากสีเขียวเป็นสีทองเหลืองอร่าม
0: ใช่ครับ
2: ทั้งหมดเลย
0: ต้องมาช่วงเดือนกันยาหรือว่าตุลาครับข้าวจะเขียวเต็มสวน
2: แต่จริงบ้านผู้ใหญ่มีโฮมสเตย์ด้วยนะคุณผู้ชมจะพักกับผู้ใหญ่ก็ได
0: ้โฮมสเตย์ก็มีครับโฮมสเตย์ภูผาโฮมสเตย์ก็มีครับ
2: ครับ
0: นี่บันไดสวรรค์ครับเป็นจุดถ่ายรูปอีกทีชิดหนึ่งเลย

คุณผู้ชมครับหลังจากที่เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งนะครับสำหรับการแสดงรำนกรำโตของโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ครับสิ่งหนึ่งที่เราให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ห้องสอนจริงๆหลายคนตื่นตาตื่นใจครับวันนี้เรามาที่แพมบกเลยขอให้ทางผอ.โรงเรียนกับคุณครูแล้วก็น้องๆจัดให้ดูอีกสักนิดนึงนะครับว่านี่คือความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ห้องสอนสำหรับรำนกรำโตครับ

0: แล้วนั่งรถพ่วงข้างมาเที่ยวนะครับซึ่งจริงๆของบ้านแพมบกเราก็จะมีอยู่หลายคันอยู่ใช่ไหมครับมีประมาณกี่คันฮะ
1: ประมาณ6คัน
0: 8คันคุณผู้ชม
1: นี
0: ่ก็คือ1คันนั่งได้2ก๊อ
1: 2
0: ก๊อก็คือ2คนนะครับก็สามารถผู้ช่วยกับทีมงานก็จะพาไปจุดต่างๆได้แต่เป้าหมายของเราก็คือเราจะตามรอยซาโยเต้เมนูผัดที่เสิร์ฟอยู่บนข้าวต้มร้านข้าวต้มที่หลายๆคนเคยกินกันแต่จริงๆก็คือต้นมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเก็บไม่เคยเห็นมาก่อนผู้ใหญ
1: ่ร้านอาหารก็มีนะครับ
0: ซึ่งเราก็จะเอาไปส่วนใหญ่ยอดฟักแมวหรือว่าซาโยเต้เราเอาไปทําอะไรได้บ้างฮะ
1: ก็เป็นผัดเนาะเราเป็นผัดน้ํามันหอย
0: ผัดน้ํามันหอย
1: หลักๆนะครับลวกกับน้ำพริก
0: อ๋อลวกได้ใช่ไหมครับอ๋อ
1: เดี๋ยวเราจะเก็บแล้วก็เราไปผัดกินตอนมื้อเที่ยงเนี่ยครับเน
0: า
1: ะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวเราจะต้องเก็บ
1: ประมาณ
0: ไหนฮะ
1: เก็บต้องประมาณตรงนี้ได้ไหมพี่นิดตรงนี้ได้ไหม
0: ตรงนี้แหละ
1: คร
0: ับ
1: ใช
0: ่อ๋อ
1: คร
0: ับ เก็บอย่างนี้เลยนะครับ
1: ประมาณนี
0: ้แต่ต้องระวังยางเน
1: า
0: ะ
1: จะได้ออกยอดใหม่ตรงนี
0: ้อ๋อยอดมันอ่อนมากเลยคุณผู้ชมดูสิแต่จริงเรากินดิบไม่ได้ใช่ไหม
1: เป็นไปได้
0: ต้องสุกอย่างเดียวเนาะ
1: ใช่ครับพี่คนเดือดเก็บเลย
0: นี่ครับ
1: กดแล้วก็ตัด
0: ซาโยเต
1: ้ตัดหนวดทิ้ง
0: หน่อยอ๋อตกแต่งหนวด
1: ประมาณนี้นะครับ
0: แบบนี้ได้เลย
1: นี่ชิดๆหน่อยนะเวลาขายนะ
0: อือฮึ
1: ใช่ครับ
0: ครับอันนี้ก็คือซาโยเต้หรือว่าฟักแมวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูหลักที่เราจะได้กินกันในวันนี้กับน้ำพริกของไทยใหญ
1: ่ครับ
0: อันไหนอีกฮะ
1: นะครับกินได้เรื่อยๆครับนี่ครับได้หมดเลยครับได้หมดเลยคร
0: ับ
1: ประมาณน
0: ี้
1: ครับอ๋อเขาตัดให้ทัดนี่ก็ได
0: ้ซาโยเต
1: ้
0: หรือว่าฟักแมวที่ส่วนที่นี่มันก็จะมีผักอื่นๆอีกใช่ไหมครับพี
1: ่มีผักเยอะแยะเลยครับ

0: ก็มาอยู่ที่บ้านไทยใหญ่หรือว่าเฮือนไตนะครับแล้วก็มีสำรับท้องถิ่นแบบนี้อันนี้คือความภูมิใจที่เอ็นรินไปเก็บเมื่อสักครู่นี
1: ้ใช่แล้วคร
0: ับ อันนี้ก็เรียกว่าซายโยเต้ผัดน้ำมันหอยครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อถ้าหากว่ามาแพมบกก็ต้องได้กินแบบนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมก็คือความเป็นเมนูท้องถิ่นของแพมบกก็คือน้ำพริกคั่วทรายถ้าเป็นสำเนียงไทยใหญ่ต้องออกเสียงว่า
2: น้ำพริกโคซาย
0: น้ำพริกโคซาย
2: โคซายโค
0: โค
2: โคซาย
0: คือ
2: โคก็คือขั้ว
0: โคอ๋อโคคือขั้วแต่ว่า
2: ทราย
0: คำว่าทรายไม่ได้หมายความว่าเอาเม็ดทรายมาผ่านกระบวนการเหล่านี
2: ้เป็นว่าทำวัตถุดิบทุกอย่างให้ทอดให้มันกรอบ
0: ครับ
2: ให้มันกรอบเหมือนทรายเนาะเขาเปรียบเทียบอย่างนี
0: ้เปรียบเทียบอย่างนี้ส่วนประกอบหลักๆเราก็จะมีถั่วเน่าแคบ
2: พริกแห้ง
0: กระเทียม
2: หอมแดง
0: เกลือ
2: ครับหมูนิดหน่อย
0: ซึ่งทั้งหมดก็คือเอาไปทอดก่อน
2: ใช่ครับ
0: แล้วถึงเอามาโขลก
2: เอามาคลุกกันแล้วก็
3: เอามาคลุกกัน
0: ครับมันก็จะเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงเพราะว่าสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็อย่างน้อยคือต่อให้กับข้าวมื้ออื่นๆเป็นเมนูอื่นๆแต่อย่างน้อยข้ามีอันนี้มันก็อุ่นใจเพราะแบบคลุกข้าวก็ได้แล้วสำหรับน้ำพริกโคซาย
2: ซึ่งเก็บไว้ได้ประทานได้นานขึ้นทุกคนในหมู่บ้านทำได้หมดทุกครัวเรือน
0: ครับ
2: เวลาไปแรกไปสวนก็พกไปง่ายอย่างเง
0: ี้ยเนาะขอย้อนไปถั่วเน่าแคบเด็กๆอาจจะนึกถึงที่แบบที่นี่เราปลูกถั่วเหลืองกันเยอะคนแม่ฮ่องสอนคนไทยใหญ่ใช่ไหมครับพอเรามีถั่วเหลืองเยอะๆเราก็ไปผ่านกระบวนการให้มันเป็นแผ่นๆแล้วก็ตากเหมือนกับเขาเรียกว่าเมื่อก่อนซีดีแม่ฮ่องสอนอันนั้นเราก็นั่นแหละเป็นส่วนประกอบหลักของคนแม่ฮ่องสอนของคนไทยใหญ่กันสุดเมนูอีกหนึ่งเมนูที่เป็นของพี่น้องไทยใหญ่ที่คือความภูมิใจของเราก็คือ
2: เนื้อลุง
0: เนื้อลุง
2: คร
0: ับ ครับเป็นจริงๆคือเป็นเนื้อหมู
2: เนื้อหมูครับ
0: แต่ว่าคำว่าลุง
2: ก็คือ
0: เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า
4: ทำให้เป็นกลมๆลุง
0: ใช่ครับ
4: คือลุงคือหมายทําให้เป็นกลมๆเนี่ย
0: คําว่าลุงแปลว่าให้มันเป็นกลมๆครับแล้วเอาหมูสับมีอะไรบ้างครับส่วนผสม
3: ก็จะมีพริกมีกระเทียม
0: ครับ
3: หอมแดงก
2: ระ
3: ป
2: ิอ๋อเกลือ
4: ตะไคร้
0: ครับ
2: ค่ะ
4: ใบมะกรูด
2: ครับ
0: เอามาลุงเอามาให้มันเป็นก้อนกลมๆครับ
4: ครับก็เอามาโขลกมารวมกันแล้วโขลกแล้วทีนี้ก็เอามารวมกับผสมกับน้ำแล้วก็มาคลุกเข้ากันแล้วก็มาปั้นให้เป็นลุงครับให้เป็นลูกให้กลมๆครับ
2: ปรุงแล้วก็ตามใจชอบแล้วก็ชอบแบบ
4: ใจชอบครับ
0: ครับ
4: อันนี้แบบมี2อย่างครับอันนี้แบบเป็นลุงแหนมครับแล้วอีกอย่างก็จะเป็นลุงแห้งแต่วันนี้เสนอลุงแหนมนะครับ
0: อืมถ้าลุงน้ำก็คือเหมือนกับ
2: น้ำเข้าไปแค่
4: น้ำเพิ่มน้ำ
0: อารมณ์แกงอ่อมคลุกคลิกของคนร้านนานทั่วไป
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ ครับแต่หรือบางเจ้าก็จะเป็นแห้งๆไปเลย
2: ก็คือไม่ต้องใส่ก็คือทอดไปเลยเหมือนไส้อั่ว
4: ประมาณ
2: เหมือนไส้อั่ว
0: กำลังจะบอกพอดีเลยว่าคุณผู้ชมก็คือถ้าคนร้านนานเราอารมณ์เดียวกันกับไส้อั่ว
2: ใช่
0: แต่ไส้อั่วคนเหนือเรายังเอาไปใส่ในไส้
2: ใส
0: ่แต่นี่คือเราไปลุงก็คือทำเป็นกลมๆอย่างเดียวแล้วก็มันก็จะมีผักกาดจอผักกาดจอนี่ก็ผลผลิตของเราพี่น้องแพมบกเหมือนกัน
2: ครับปลอดภัย
0: เอาง่ายๆคืออยู่แพมบกสิ่งที่จะซื้อก็คือเนื้อสัตว์อย่างเดียวเพราะวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่าง
2: ในบ้านเรา
0: อยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนในชุมชนไม่ค่อยที่จะออกไปทำงานอยู่ข้างนอกกันเท่าไหร่ก็จะอยู่กันที่นี่ผมว่ามันคือตัวอย่างของชุมชนคุณผู้ชมครับถ้าผู้นำเข้มแข็งผู้นำเก่งแล้วทีมงานกับลูกบ้านจับมือกันสามัคคีกันอย่างน้อยคือมันเว้นว่างจากการเก็บผลผลิตทางการเกษตรแล้วดูว่าพื้นที่เราเหมาะกับการให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวพยายามดึงจุดเด่นของชุมชนตัวเองครับให้ส่งเสริมแล้วก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แล้วก็หากิจกรรมในแต่ละฐานจริงๆแพมบกถ้าเที่ยวได้เนี่ยอย่างน้อยมันจะสัก2วัน1คืนหรือมากกว่านั้นก็ได้
2: คร
0: ับเพราะจริงๆผู้ใหญ่กับผู้ช่วยก็จะพาเราไปอีกหลายๆจุดนี่ยังไม่ได้ไปวัดเลยนะคุณผู้ชมและยังไม่ได้ไปแวะน้ําตกอีกนะครับเพราะว่าแพมบกก็จะมีที่ท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
2: มีดอยเมี่ยงดอยทงด้วย
0: ดอยเมี่ยงดอยทงอ๋อใช่ไม่เห็นชาวต่างชาติเขาบอกว่าที่ถ้าเขามาแพมบกเขาต้องเลยไปที่ดอยเมี่ยงด้วยใช่ไหมครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปได
2: ้
0: จริงๆแพมบกไม่ได้อยู่ไกลจากอำเภอเมืองปายคุณผู้ชมครับออกมาแล้วอำเภอเมืองปายมันมีบริษัทรถเช่าเยอะเผื่อว่าใครที่ไม่ได้รถส่วนตัวมาก็สามารถ ใช้บริการรถเช่าได้จะพักในเมืองแล้วมาแพมบกได้จะพักโฮมสเตย์ที่แพมบกตื่นเช้ามารับอากาศบริสุทธิ์ที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกัน
2: ใช่ครับ
0: ให้มันสมกับเป็นคำว่าเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเช็คอินทีเหนือวันนี้ครับต้องขอบคุณทั้งผู้ใหญ่บ้านขอบคุณผู้ช่วยนะครับแล้วก็ทีมงานในวันนี้ต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยนะครับรวมไปถึงน้องๆจากโรงเรียนแพมบกอีกด้วยที่ลำนกลำโตให้เราได้ดูกันนะครับวันนี้ต้องปิดท้ายกับบรรยากาศอาหารไทยใหญ่สำรับของเราที่นี่อย่างที่บอกนะครับว่ากับข้าวหลากหลายแล้วปิดท้ายกับผลไม้จะขออวดนิดนึงเห็นกล้วยแบบนี้ก็คือของแพมบกเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมกล้วยลูกใหญ่มากนึกถึงร้านสะดวกซื้อจะ10บาทอยู่แล้วว่าตอนนี้แต่แพมบกเขามีของเขาเองก็อุดมสมบูรณ์ครับ
2: ใหญ่กว่านี้ก็มีเยอะแยะ
0: ใหญ่กว่านี้ก็มีโอ้โหนะครับถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวเป็นแก๊งเพื่อนหรือมาศึกษาดูงานเรามีช่องทางติดต่อครับ
2: ครับทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพมบกครับ Facebook นะครับ
0: ชื่อ Facebook ว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพมบกก็สามารถติดต่อได้แล้วก็แวะมาเช็คอินที่นี่ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนี่คือยินดีนำนำออค่ะยินดีนำนำค่ะยินดีนำนำครับยินดีนำนำครับเมื่อไงอาตะเหลวไนกินข้าวจอมกัน
2: ครับกินข้าวจอมกัน
0: กินข้าวจอมกัน
2: สี่ก
0: ็กินข้าวด้วยกัน
4: กินข้าวด้วยกัน
0: สี่ก็
2: 4คน
0: 4คนกับข้าวมี
4: น้ำพ
2: ริ กโคไซ
0: ดังนั้น1อย่าง2อย่าง3อย่างทั้งหมดกับข้าวมี4เมล
4: 4เมล
0: 5เมล5เมล
2: 5เมลอ๋อ
0: เมลก็คือแปลว่าอย่าง
2: อย่างใช่
0: ครับเรียนรู้ภาษาไทยใหญ่ไปเรื่อย
2: ๆเก่งมากเก่ง
0: มากบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่โยไม่ใช่โยนี่คือไม่ใช่มัง
4: ไม่ใช่มัง
2: ใช่
0: สนุกคุณผู้ชมเรียนภาษาไทยใหญ่ที่นี่อบอุ่นมากนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับ

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบนัดแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น

0: ขึ้น
1: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: โอ้ยไอ้ปันอันนี้ควันรถกับเครื่องพ่นยายุงเนี่ยอย่ามาควันหน้าเต้นนักว่า
5: โอ้แก้วบ่ขนาดนั้นหรอกบ่แค่รถไอ้เก่าน้อยเดียวบ่ได้หรอ
4: รถเก่าบ่แว่นนะไอ้แล้วควันดำอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยควันดำขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถของกับเจ้า
5: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพด้วยกะ
6: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างคือรถมีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนที่มีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวฉีดเพื่อเครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำย่างคือเกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถยังนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
5: อ๋อครับอันไอเอารถ
4: อีกาหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
7: ผ้าเพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น

พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

0: จังหวัดน่านเร่งสำรวจและประเมินความปลอดภัยอาคารบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยล่าสุดคืบหน้าแล้วกว่า91%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งเตือนพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก 4-7 กันยายนนี้จังหวัดตากเปิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติน้ำตกทีลอซูอำเภออุ้มผางแล้วหลังปิดพักฟื้นฟูธรรมชาตินาน2เดือน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันพุธที่2กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณคุปต์มรินทร์และดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับทักทายคุณวรลักษณ์ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยติดตามข่าวสารกับเราได้หลายช่องทางนะครับทีวีดิจิทัลหมายเลข11รวมไปถึง Facebook NBT ภาคเหนือพูดคุยคอมเมนต์ทักทายเช่นเคยนะครับการสแกน QR code กับเราวันนี้แจ้งความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของท่านหน่อยนะครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศซึ่งวันนี้ก็มีมาให้อัปเดตเหมือนกันค่ะที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนอัปเดตให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังนั่นเองหรือว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมในช่วงนี้มีพื้นที่ไหนหรือว่ามีอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจในช่วงเดือนนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลายข่าวสารเช่นเคยรวมไปถึงภาพการให้ความช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบเหตุอุทกภัยยังคงเห็นน้ำใจนะคุณผู้ชมคุณวรลักษณ์ครับจากทั่วประเทศส่งตรงมาถึงหลายจังหวัดทางภาคเหนือของเราด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ข่าวแรกเราจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มกันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่ทางข้าราชการและประชาชนชาวเชียงรายร่วมชมนิทรรศการพร้อมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายมีข้าราชการและประชาชนเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการพร้อมลงนามถวายความอาลัยเป็นจำนวนมาก
1: โดยภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์ได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรวมถึงภาพประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตลอดจนวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจตลอดจนหนังสือและเอกสารที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและศึกษาพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประสบกรณิกรชาวไทย
2: สำหรับศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตั้งอยู่ภายในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายศาลากลางจังหวัดเชียงรายโดยเปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการและลงนามแสดงความอาลัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นค่ะ
1: อยู่ที่จังหวัดเชียงรายกันอยู่นะครับที่จังหวัดเชียงรายได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสอนสนองพระราชดำริสร้างการเรียนรู้สู่ห้องเรียนอย่างยั่งยืนครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เปิดกิจกรรมสะท้อนคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรม 4.1 เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันศึกษาได้สะท้อนผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2: ภายในกิจกรรมค่ะยังมีพิธีมอบโล่ให้แก่โรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์จำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทศบาล3ศรีทรายมูลโรงเรียนมานิตวิทยาและโรงเรียนเทศบาล1สันติสุขเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานแก่สถานศึกษาอื่นๆค่ะ
1: ทางนี้จังหวัดเชียงรายมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้จากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไป
2: พาไปดูในเรื่องของการพัฒนาแฟชั่นไทยแล้วก็การพัฒนาดีไซเนอร์รุ่นใหม่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเวทีอย่างดีไซเนอร์2026ภาคเหนือสานต่อผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยดันคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ นางออนจิราสิริมงคลอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือตามโครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2569หรือยังดีไซเนอร์2026โดยมีนายบุญลือธรรมธรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานแม่บ้านมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าประกวดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
1: โครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้สวมใส่ผ้าไทยที่มีความหลากหลายในรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงศักยภาพด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นจากผ้าไทยโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดร่วมสมัยเพื่อให้เกิดผลงานที่มีความสวยงามทันสมัยสอดคล้องกับกระแสแฟชั่นครับ
2: ทั้งนี้ค่ะกรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั่วประเทศจำนวน652รายและจะคัดเลือกเหลือแค่88รายสำหรับภาคเหนือค่ะมีผู้สมัครจำนวน107รายผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับภาคในครั้งนี้จำนวน16รายจากนั้นค่ะจะคัดเลือกผู้ชนะเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับใครที่เป็นสายรักผ้าไทยหรือว่าชอบแฟชั่นอยากเห็นผ้าไทยที่พัฒนาก้าวไกลแล้วก็นำสมัยเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะคะการแข่งขันมีวันที่27ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะ
1: ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับยังคงขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One นะครับในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและป้องกันยาเสพติดในเด็กและกลุ่มเยาวชนครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการประจำปี2569ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ครับ
2: พร้อมกันนี้ค่ะที่ประชุมได้ติดตามการขับเคลื่อนโครงการในทุกภาคส่วนทั้งสถานศึกษาระดับอำเภอและชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวมถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปนะครับทั้งการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครสมาชิกนิตยสาร To Be Number One การคัดเลือกอำเภอและชมรม To Be Number One ประจำปี2570รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งมีกำหนดเสด็จมาที่จังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเดือนธันวาคม2569นี้ครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปดูสิ่งที่รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนเดินหน้าค่ะมี4มาตรการเร่งด่วนทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปลี่ยนระบบเยียวยาสู่ประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมพร้อมประกาศเดินหน้ามาตรการเร่งด่วนหรือ4 Quick Win เพื่อยกระดับการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: โดยมาตรการแรกนะครับด้านเศรษฐกิจเป็นการมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่เติบโตจากศักยภาพของตนเองทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมมาตรการที่2ด้านสังคมและความมั่นคงเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการสร้างความสงบและความมั่นคงในพื้นที่ขณะที่มาตรการที่3ครับเป็นด้านการรับมือภัยพิบัติทางรัฐบาลเตรียมพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนและมาตรการที่4ด้านการช่วยเหลือประชาชน
2: โดยครม.เห็นชอบในหลักการปรับรูปแบบการเยียวยาผู้ประสบภัยไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมภัยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวตั้งเป้าขยายความคุ้มครองให้ได้ถึง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยที่รวดเร็วและมีความคุ้มครองมากกว่าระบบเยียวยาแบบเดิมรัฐบาลก็ได้ระบุว่า4 Quick Win จะเป็นกลไกสำคัญในการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
1: ครับหลายนโยบายก็จะกลายเป็นมาตรฐานสำคัญนะครับในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะบางเหตุการณ์ไม่สามารถคาดเดาได้
2: ถูกต้องใช่ค่ะ
1: ครับเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือกันต่อนะครับ
2: เดี๋ยวกลับมาค่ะ

่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูจังหวัดน่านที่เพิ่งประสบอุทกภัยมาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงในเรื่องของเยียวยาและการฟื้นฟูนั่นเองซึ่งตอนนี้ค่ะจังหวัดน่านได้มีการเร่งสำรวจและประเมินความปลอดภัยอาคารบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยล่าสุดค่ะคืบหน้าแล้วกว่า91%ค่ะศูนย์อำนวยการตรวจสอบอาคารที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจใน9องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุม66หมู่บ้านมีอาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะ 3,338 หลังขณะนี้ค่ะสำรวจแล้ว 3,038 หลังเหลืออีกเพียง300หลังค่ะเหลือแค่ร้อยละ9ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ
0: โดยผลการประเมินเราพบว่าอาคารส่วนใหญ่กว่า 2,946 หลังนะครับอยู่ในระหว่างการดูแลเป็นระดับเขียวสีเขียวปลอดภัยหรือเสียหายเล็กน้อยขณะที่76หลังเป็นสีเหลืองต้องซ่อมแซมและอีก16หลังครับอยู่ในระดับสีแดงเสียหายหนักมากและไม่มั่นคงแข็งแรงเบื้องต้นมีอาคารที่ต้องได้รับการเยียวยา 1,189 หลังด้วยกันครับ
1: พร้อมกันนี้ค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งเครื่องจักร36คันและเจ้าหน้าที่23คนลงพื้นที่สนับสนุนการฟื้นฟูโดยเร่งสำรวจอาคารที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อประสานการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนต่อไปนั่นเองค่ะก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตอนอุทกภัยมาเนี่ยตอนที่เราเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยถือว่ายากลำบากแล้วแต่ว่าตอนที่ต้องเข้าสู่ช่วงที่กวาดล้างเก็บกวาดหลังที่น้ำไปแล้วเนี่ยโอ้โหยากลำบากกว่าอีกดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าขอบคุณแทนพี่น้องชาวนาละกันที่มีหลากหลายหน่วยงานมาช่วยเหลือขนาดนี้ค่ะ
0: ซึ่งยังคงมีกำลังใจหลั่งไหลไปที่จังหวัดน่านนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชมครับได้มีน้ำใจจากชาวนครสวรรค์สู่เมืองน่านนะครับขณะที่ทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักนั้นได้นำคณะมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวครับที่ศูนย์พักพิงศาลาโชติวัฒน์วัดปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านนางไพลินโตอิ่มรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์และคณะเดินทางมามอบข้าวสารนะครับเป็นข้าวสารเจ้าหอมมะลิแก่เจ้าอาวาส2กระสอบและถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชน7หมู่บ้านจำนวน820ชุดให้แก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบรนครและตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ในการนี้ค่ะพันตำรวจโทภัทรภพชัยชนะสารวัตรป้องกันปราบปรามฝ่ายงานชุมชนสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจภูธรปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนางยุภาปัญญาวรรณรักษ์นักขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้การต้อนรับและชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรปัวอำนวยความสะดวกเส้นทางรถขนส่งถุงยางชีพเพื่อส่งมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยตลอดเส้นทางค่ะ
0: ครับเราก็ได้เห็นหลายหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนยังคงอยู่ในพื้นที่อยู่นะคร
1: ับ ใช่ค่ะคุณผู้ชมจากเรื่องของอุทกภัยที่ผ่านมาจะพาไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศซึ่งก็ต้องบอกว่าหลากหลายพื้นที่ในโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือก็ต้องเฝ้าระวังซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4-7กันยายนนี้ค่ะนายประเสริฐปุราฐานังผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะได้เปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือช่วงระหว่างวันที่4-7กันยายนนี้โดยเป็นผลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะ
0: สภาวะดังกล่าวนี้นะครับจะส่งผลให้เกิดภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยในระหว่างวันที่4ถึงวันที่5กันยายนนี้จะมีฝนตกในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตาเป็นหลักครับและในช่วงระหว่างวันที่6ถึงวันที่7กันยายนนี้ฝนจะตกในพื้นที่จังหวัดตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และพิจิตรโดยขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีแดดแรงในช่วงเช้าและจะมีฝนตกในช่วงเย็นถึงค่ำซึ่งเป็นผลจากร่องมรสุมกำลังพาดผ่านพื้นที่ส่งผลให้บางช่วงค่ะฟ้าเปิดและมีฝนตกสลับกันขณะนี้ค่ะประเทศไทยยังอยู่ในช่วงฤดูฝนและจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมและจะยังไม่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวค่ะตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน
2: ์ถ้าดูตามสถิตินะครับก็จะเห็นว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับผมอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับลักษณะอากาศนะครับก็จะมีลักษณะของหลักๆก็คือร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนพัดผ่านประกอบกับมีมรสุมตะวันตกถึงใต้กำลังแรงพัดผ่านปกคลุมด้วยก็ทำให้ในช่วงเดือนกันยาเนี่ย ตลอดทั้งเดือนยังคงจะมีลักษณะของฝนตกต่อเนื่องไปอีกแต่อาจจะขาดช่วงบ้างประมาณ1-2 สัปดาห์นะครับแต่ทองสัปดาห์ที่3ที่4ก็จะมีลักษณะของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านของเราบ้างได้อีกจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาครับผมในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพิเศษครับ
0: ทางนี้ขอให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและเฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าข่าวโซเชียลก็มีมากเพราะว่าหลายคนก็ให้ความสนใจเรื่องของสภาพอากาศแต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวลวงเฟซนิวส์ก็เยอะนะคร
1: ับก็คือเขาบอกว่าจะใกล้จะหนาวแล้วใกล้จะเข้าหนาวแล้วทั้งที่คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกอยู่ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมเลยยังไม่หนาวดังนั้นแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสำหรับพี่น้องชาวภาคเหนือเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกเฟคนิวส์ตอนนี้ค่อนข้างกระแสมาแรงจริงๆแล้วก็หลายคนอาจจะเป็นห่วงเห็นทางน่านเจอน้ำท่วมก็กลัวบ้างเลยนะคุณผู้ชมก็อย่าตื่นตระหนกเน้นตามข่าวที่จริงแล้วก็เชื่อถือได้
0: ดีกว่าบรรยากาศคุณผู้ชมครับไปที่เรื่องของอาหารการกินกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยตอนนี้เนี่ยนะครับก็ชี้เป้าไปที่ร้านแม่น้อยนะครับอาหารตามสั่งย่านต้นยางเชียงใหม่นี่เองนะครับยังคงตึงราคาไว้ที่ราคาประมาณ25-40 บาทนะครับเคียงข้างผู้ที่มีรายได้น้อยครับนี่คือร้านแม่น้อยอาหารตามสั่งนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณถนนต้นยางเชียงใหม่ลำพูงซอย10ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับยืนหยัดช่วยเหลือสังคมเปิดบริการไทยช่วยไทยพลัส6040ให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่7 โมงเช้าจนถึง1 ทุ่มเพื่อมุ่งแบ่งเบาภาระและเติมกำลังใจให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป
1: ทางด้านนายสมเกียรติก้านเหลืองเจ้าของร้านค่ะก็ได้เปิดเผยว่าทางร้านยังคงมุ่งมั่นจำหน่ายอาหารคุณภาพดีในราคาย่อมเยาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันโดยทางร้านค่ะมีเมนูอาหารหลากหลายทั้งข้าวขาหมูก๋วยจั๊บข้าวซอยกะเพราขาหมูกะเพราปลากระป๋องกะเพราไข่เยี่ยวม้าข้าวคะน้าหมูกรอบขนมจีนน้ำยาส้มตำและกาแฟโบราณอันนี้มีครบทั้งคาวหวานเลยนะคะโดยมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่25 บาทเท่านั้นรวมถึงเมนูอาหารตามสั่งทั่วไปก็ในราคา40-60 บาทค่ะ
0: นอกจากราคาที่เป็นมิตรต่อเงินในกระเป๋าเราแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมครับทางร้านเองยังอำนวยความสะดวกและคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยครับด้วยการให้บริการผักน้ำซุปน้ำดื่มฟรีเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปยังคงสามารถเข้าถึงอาหารสะอาดอิ่มท้องและประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้อย่างแท้จริงนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
3: ในยุคเศรษฐกิจตอนนี้ทางร้านก็ยังขายในราคาปกติเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีรายได้น้อยทางร้านยังเปิดใช้บริการไทยพัสด้วยนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องที่เดินทางผ่านไปมาทางเจดีย์กุฏเนี่ยก็แวะได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนครับ
0: แม่น้อยอาหารตามสั่งย้ำอีกครั้งแถวต้นยางนะฮะซอย10นี่เองนะครับ
1: ใช่ค่ะใครสนใจก็ไปได้มีไทยช่วยไทยพลัสด้วยประหยัดไปอีกโอ้วันนี้เดือนกันยายนแล้วอ
0: ่
1: ะรีเซ็ตใหม่สำหรับไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทเข้าแล้วนะทุกคนใช้สิทธิ์กันได้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูเชียงใหม่เปิดตัว Nomad Friendly District จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ
0: ครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือในช่วงนี้ค่ะ
1: ช่วงที่แล้วพูดเรื่องของน้ำกันไปเยอะแล้วนะช่วงนี้เรื่องของไฟก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความใกล้ตัวและเกิดเพลิงไหม้บ่อยด้วยสถานที่เล็กที่ใหญ่นะครับวันนี้มีความคืบหน้าคุณผู้ชมครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ติดตามการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟนะครับซึ่งก็ส่งสารเน้นย้ำไปยังกลุ่มผู้ประกอบการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยพร้อมประสานการทำงานร่วมกับทางภาครัฐเอกชนแบบไร้รอยต่อนะครับที่ตะวันแดงมหาชนเชียงใหม่นายจักรพลตั้งสุทธิธรรมนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่สถานบริการและสถานประกอบกิจการที่เปิดบริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ครับ
0: ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้กล่าวว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักตื่นรู้และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดโดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของภาคแรงงานทั้งหมดรวมถึงบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรถือเป็นการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นพร้อมย้ำผู้ประกอบการค่ะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งนายจ้างและลูกจ้างจากสถานบริการและสถานประกอบกิจการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยการจำลองสถานการณ์รวมถึงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในพื้นที่นะครับ
0: ต้องมีการซักซ้อมอย่างจริงจังและสม่ำเสมออย่างน้อยก็ต้องทุกปีนะคะซึ่งเดือนที่แล้วทางสำนักประชาสัมพันธ์ที่3ของเราก็เพิ่งมีการฝึกซ้อมไปนะคะสำหรับแผนอพยพหนีไฟนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องราวดีๆที่ทางมณฑลทหารบกที่37ค่ะได้มีการระดมกำลังพลจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย3รายที่ต้องการเลือดเร่งด่วนค่ะพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37มอบหมายและจัดกำลังพลจิตอาสาที่มีความพร้อมด้านร่างกายเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วนณศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงราย
1: การบริจาคโลหิตครั้งนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน3รายครับประกอบด้วยผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาและผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่มีความต้องการในการใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยมีกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน7นายสามารถรวบรวมโลหิตได้ทั้งสิ้น 2,450 ซีซีแบ่งเป็น 1,050 ซีซีสำหรับผู้ป่วยรายแรกและ 1,400 ซีซีสำหรับผู้ป่วยอีก2รายครับ
0: โดยทันทีที่ได้รับทราบถึงความต้องการใช้โลหิตค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้เร่งประสานและจัดกำลังพลจิตอาสาที่มีความพร้อมเข้าบริจาคโลหิตโดยทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลและช่วยต่อลมหายใจแก่ผู้ป่วยสะท้อนถึงความห่วงใยและความพร้อมของทหารในการ

0: เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือความหวังและกำลังใจให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ยกระดับสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างงานระดับสากล นะครับผ่านโครงการ Cosmo Local CNX 2026ครับที่พันทิพย์ไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่โดยนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางสาวอริสานิมมาเหมินคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ Nomad Friendly District และนายจอห์นโฮผู้รับผิดชอบโครงการร่วมแถลงเปิดตัวโครงการ Cosmo Local CINX 2026ภายใต้การสนับสนุนของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อผู้ทำงานทางไกลและชาวต่างชาติ
0: โดยคณะทำงานระดับจังหวัดค่ะได้คัดเลือกย่านสันปะคอยวัดเกตเป็นพื้นที่ทดลองเชิงยุทธศาสตร์จุดมุ่งหมายสำคัญค่ะคือเปลี่ยนจากจุดหมายปลายทางจากเมืองที่คนมาอยู่ให้กลายเป็นเมืองที่คนอยากมีส่วนร่วมและสร้างสิ่งดีๆร่วมกันซึ่งตลอดเดือนกันยายนค่ะจะขับเคลื่อนผ่าน4กิจกรรมหลักที่สะท้อนมิติการพัฒนาเมืองรอบด้านทั้ง AI for เชียงใหม่การสำรวจวัฒนธรรมอาหารระบบเกษตรภูมิปัญญาสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอิสระและครีเอเตอร์รวมถึงวิจัยและทดลองเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบการพัฒนาเมืองค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: พอเราได้มีการทำกิจกรรมแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ไปยังทีมงานต่างๆทั่วโลกอย่างเงี้ยนะคะทางด้านต่างประเทศเนี่ยเราก็คิดว่า Nomad น่าจะสนใจเชียงใหม่เยอะขึ้นโดยเฉพาะการที่เขาได้รับรู้ค่ะว่ามีโอกาสที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กับคนเชียงใหม่เพราะทุกทีเนี่ยบางที Nomad เขาก็ไม่รู้ค่ะเขาก็ที่อายเหมือนกันเขาก็จะคบกันแต่ในกลุ่มของ Nomad ของเขาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่เราเปิดตัวแล้วว่าเชียงใหม่เนี่ยต้อนรับนะและคนเชียงใหม่เนี่ยอยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมันจะมีขึ้นอีกมากค่ะก็คิดว่าน่าจะมีผลกระทบที่ดีทั้งในส่วนของทางด้านสังคมและในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะ
1: เราเองก็ได้เปรียบเพราะว่าเราก็เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วด้วยนะครับจากทั่วโลกครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องราวดีๆที่ได้มีการพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะได้มีการจับมือเครือข่ายอุดมศึกษาไทยไต้หวันจัดมหกรรมแนะแนวการศึกษาหนุนเยาวชนสู่เวทีสากลค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ประสานงานจัดหาและบ่มเพาะบุคลากรนานาชาติกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันหรือ Intact Base และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉาหยางจัดงานไต้หวัน Higher Education Expo 2026เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาต่อในระดับสากลและมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเครือข่ายโดยมีนางสาวกุณภัสวีพิริยะอนันต์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานค่ะ
1: การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ Intact Base นะครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2568เพื่อบูรณาการทรัพยากรร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปและภาคอุตสาหกรรมโดยมีสถาบันการศึกษาจากไต้หวันครับมาร่วมจัดบูธนิทรรศการประมาณ20แห่งมีนักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คนเพื่อรับข้อมูลด้านหลักสูตรทุนการศึกษาและสาขาวิชาชีพใหม่ๆอย่างใกล้ชิดกับ
0: ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้วยังเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวันเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับเส้นทางอาชีพและการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ
1: ครับเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญและตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเวอร์ไวด์แล้วเข้าถึงกันหมดเลยเป็นโอกาสที่ดี
0: เป็นการเปิดโอกาสสำหรับอุดมศึกษาในทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้
1: ครับไปที่ลำพูนผู้ชมครับตอนนี้มีการเปิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับแลนด์มาร์คแห่งนี้คือพื้นที่เรื่องของขวงล้านนาหรือว่าล้านนาสเปซการเปิดครั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการจัดกิจกรรมของจังหวัดลำพูนและภาคเหนือของเรานะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดตัวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็คือพื้นที่ขวงลานาหรือว่าลานาสเปซนะครับตำบลสีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนบนพื้นที่กว่า20ไร่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของจังหวัดลำพูนและภาคเหนือโดยมีนางณัฐพรชูวงศ์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวจีนเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นนะครับ ดยมีนายสอนพร้อมด้วยนางสุนันทาอินแก้วเจ้าของพื้นที่กล่าวถึงความมุ่งหมายในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้มีคุณค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยเล็งเห็นถึงทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นให้ดียิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่
0: งานแรกที่กำหนดจัดขึ้นค่ะคือเทศกาลโคมลานนาในช่วงเทศกาลลอยกระทงระหว่างวันที่24ถึง25พฤศจิกายนนี้โดยบูรณาการประเพณีแขวนโคมลานนาแบบลำพูนโคมลอยยี่เปงและลอยกระทงไว้ด้วยกันค่ะภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่ม5ชาติพันธุ์หลักในจังหวัดลำพูนได้แก่กลุ่มไทยองไทยยวนไทยลื้อกะเหรี่ยงและมอญสะท้อนออกมาในรูปแบบอาหารพื้นถิ่นกิจกรรมสาธิตทอผ้าจักสานการแสดงและกิจกรรม DIY ให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้และลงมือทำค่ะในพื้นที่จังหวัดลำพูนแน่นอนว่าพอถึงช่วงลอยกระทงคนต้องอยากมาอยู่แล้วเพราะว่าประเพณีโคมลอยลำพูนค่อนข้างแขวนโคมลำพูนค่อนข้างแมสแล้วก็ฮิตมากๆในพื้นที่ภาคเหนือง
1: านโคมตอนนี้ลำพูนเองอ่ะก็หอบด้วยนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยถือเป็นการยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของภาคเหนือตำบลของเราวันนี้นะครับช่วงนี้ส่งต่อไปยังศูนย์ข่าวพิษณุโลกวันนี้อยู่กับคุณมีนและคุณสศิพิมลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณคุปคุณวรลักษณ์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับเกิดเหตุอกสั่นขวัญแขวนอีกแล้วนะครับกับการก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรโชคดีครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะฮะผมเริ่มด้วยประเด็นที่เรากำลังเข้มงวดกันเรื่องของอาวุธแล้วก็เรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนในวันนี้ก็เกิดเหตุในช่วงบ่ายที่จังหวัดกำแพงเพชรก็เป็นเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่โชคดียังมีสติคนรอบข้างสามารถจับกุมได้อย่างรวดเร็วแล้วไม่ก่อเหตุให้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้มีอะไรเพิ่มเติมครับ
4: ค่ะวันนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของที่ทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะคะก็ลงพื้นที่ไปในการรณรงค์การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเพราะช่วงนี้ต้องบอกว่าอย่ามองว่าฝนมานะเวลานั้นน่ะน้ำเนี่ยถ้าเกิดแรงขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยทีเดียวคุณ
3: ไม่ใช่แรงขึ้นมาครับต้องเจอแรงแน่ๆในปี70เราต้องเร่งในช่วยการประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ในครัวเรือนหรือภาคการเกษตรครับผมมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับจังหวัดอุทัยธานีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอบ้านไร่สร้างขวัญกำลังใจวันนี้บ้านเลขที่87หมู่ที่5ตำบลบ้านใหม่คลองเคียนอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยโดยมีนายพุทธสุดโชติจิระสิริกุลในอำเภอบ้านไร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเหตุอัคคีภัยดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่29สิงหาคม2569เวลาประมาณ 8:58 นณบ้านเลขที่87หมู่ที่5ตำบลบ้านใหม่คลองเคียนอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
4: ในการนี้นายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมกันตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนโดยเฉพาะสายไฟที่มีสภาพเก่าชำรุดหรือเสื่อมสภาพหากพบว่าอยู่ในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจรและการเกิดอัคคีภัยพร้อมขอให้ประชาชนนั้นหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอพรหมพิรามนะคะมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยค่ะวันนี้ที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569 พร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกหัวหน้าส่วนราชการ

0: โดยเดิมไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอาศัยอยู่กับญาติเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยกำหนดการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ครอบคลุม9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกใช้งบประมาณสำหรับก่อสร้างบ้านหลังละ 150,000 บาทและซ่อมแซมบ้านหลังละ 50,000 บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาทครับเรื่องความปลอดภัยกันบ้างครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขับเคลื่อนความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่เสริมทักษะประชาชนที่ศาลาสัทธยานุสรณ์วัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมพงษ์หอมสนิทรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์พระภิกษุและสามเณรวัดมหาธาตุพระอารามหลวงและนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์เข้าร่วมในพิธีครับ
1: ทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีความตระหนักรู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในระดับพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและรับมือกับอัคคีภัยอย่างบูรณาการโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือผ่านพลังบวรให้ร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันอัคคีภัยและสร้างชุมชนที่มีความปลอดภัยกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยด้วยพลังบวรบ้านวัดราชการการฝึกอบรมและสาธิตวิธีการจัดการอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงการฝึกซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะความสามารถในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในโอกาสนี้พระราชพัชรธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวงได้กล่าวสัมโมทนียกถาเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีสติและความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะที่จังหวัดพิจิตรนะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชเปิดผลงานวิจัยดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกหนังนำร่อง3พื้นที่มุ่งป้องกันก่อนเปราะบางลดพึ่งพิงอย่างยั่งยืนค่ะที่โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดงานการนำเสนอผลการศึกษามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชน อย่างอยู่ดีโดยมีนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนายแพทย์วิสิทธิ์อภิสิทธิ์วิทยานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรแพทย์หญิงวราลักษณ์ศรีนนท์ประเสริฐหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณาจารย์นักวิจัยและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยนะครับว่างานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่หามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพิจิตรภายใต้แนวคิดป้องกันก่อนเปราะบางลดพึ่งพิงอย่างยั่งยืนโครงการดำเนินโครงการนำร่องใน3พื้นที่ต้นแบบเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ห่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569ได้แก่คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลาเทศบาลเมืองพิจิตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวัดขวางอำเภอโพทะเลเพื่อนำเสนอผลลัพธ์และถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาคสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดพิจิตรในการขับเคลื่อนนโยบายการดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกเพื่อสร้างกระบวนการและระบบดูแลสุขภาวะที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดต่อยอดผลการศึกษาไปสู่นโยบายดูแลผู้สูงอายุในระดับประเทศในอนาคตต่อไปนั่นเองครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเกิดเหตุวัยรุ่นใช้อาวุธปืนกลางโรงเรียนดังแต่โชคดีครับตำรวจและคนข้างเคียงบุกรวบตัวได้ทันท่วงที เกิดเหตุระทึกภายในโรงเรียนตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับหลังมีรายงานว่าเยาวชนอายุ

0: ุ15ปีพกอาวุธปืนกล็อก19ขนาด9มิลลิเมตรเข้าไปในภายโรงเรียนและมีการใช้อาวุธปืนหลายนัดสร้างความแตกตื่นให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองจากข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าเยาวชนดังกล่าวมีอาการซึมเศร้าและหยุดพักการเรียนอยู่ในระหว่างการรักษาตัวก่อนเกิดเหตุใช้อาวุธข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นบนฟ้าหลายนัดโดยมีรายงานเบื้องต้นว่ามีการยิงประมาณ 7-8 นัดหลังเกิดเหตุครูเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีได้เข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวเยาวชนไว้ได้พร้อมอาวุธของกลางโดยเหตุการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนปลอดภัยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
1: ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงตรวจสอบสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างละเอียดนะคะขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนจำนวนกระสุนแล้วก็พฤติการทั้งหมดเนี่ยยังต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูลบางส่วนที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจึงอยากขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนนะคะแล้วล่าสุดเองโรงเรียนดังกล่าวนะคะก็มีการแจ้งหยุดเรียนออนไซต์ให้เป็นเรียนออนไลน์2วันนะคะคือวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้นะคะเปิดเรียนอีกทีก็คือวันจันทร์ที่7นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เองก็ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับนั่นคือความคืบหน้าล่าสุดนะครับหากมีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้จะรายงานในช่วงต่อไปนะครับไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ใหญ่เสียงอะไรอ่ะ
3: ไหนดูสิ
4: เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดี
4: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัตเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับ
6: เซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
7: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกา43นาทีนะคะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามกับคณะรัฐมนตรีสัญจรลงไปที่จังหวัดสงขลานะคะยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เคาะควิกวิน4ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็มีการรับมือภัยพิบัติเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนด้วยกันค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ณจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นั่นก็ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนำไปดำเนินการทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกค่ะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแล้วก็การบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะโดยทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยก็มุ่งในการพัฒนาเติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำด้วยนะคะด้านสังคมก็ให้มีการแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางโอกาสในการเพิ่มการเข้าถึงระบบสาธารณสุขโดยอนุมัติงบของการออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2จำมีการทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซีย และการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาหรือว่า Zero Dropout นะคะด้านความมั่นคงเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกันกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้านของภัยพิบัติก็เห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังและมีการปรับปรุงแก้มลิงของเรียนด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองการเสียชีวิตโดยจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งจะช่วยประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ถึงปี2570ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ2570การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรของจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ2571ถึง2575ณโรงแรมชากังราวริเวอร์วิวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายสกุลเพชรพิกุลประเสริฐหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานโดยมีรองอธิบดีฝ่ายวางแผนประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
1: ค่ะโครงการดังกล่าวนี้นะคะ ก็จัดขึ้นเพื่อจะเป็นการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ2566ถึง2570ฉบับทบทวนพุทธศักราช2570ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาความรู้ทักษะและกำลังคนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดและเพื่อเป็นการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2571ถึง2575โดยดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2วันระหว่างวันที่2ถึง3กันยายน2569มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น80คนด้วยกันค่ะไปดูกับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะต้องไปเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงราชนกอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้เองนะคะที่ห้องประชุมนครสระหลวงสองแควอาคารบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลกนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่บึงราชนกจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่1โดยมีนายวีรชาติชัยเนตรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ300คนค่ะ
0: โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลกเป้าหมายในการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฟื้นฟูบึงราชนกอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9กรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำของชุมชนอย่างรู้คุณค่ากำหนดดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ2567ถึง2569จัดกิจกรรมปีละ2ครั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบึงราชนกพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำบึงราชนก ให้เกิดความเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองครับไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับจัดงานนครสวรรค์โมเดลต้นแบบธนาคารอาหารผนึกกำลังสวทช.จังหวัดมูลนิธิ SOS เดินหน้านครสวรรค์ฟู้ดแบงค์ขยายครบ15อำเภอที่โรงแรม 4-2C The Chic นะครับโฮเทลจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและมูลนิธิโกลาเอทีแนนจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขยายผลโครงการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินลดขยะอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนการลดขยะอาหารควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ส่งต่ออาหารที่ยังมีคุณค่าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายเสวตเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.ปัทมาพรประชุมรัฐหัวหน้าชุดโครงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดปัญหาขยะอาหารของสวทช.และผู้แทนต่างๆเข้าร่วมงานอย่างคับข้างครับ
1: ทางด้านของนายเสวตเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็บอกว่าจังหวัดนั้นให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและสำนักงานพมจ.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง15อำเภอเชื่อมโยงภาครัฐอปท.และภาคประชาสังคมเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางนั้นเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์เองก็มีอาสาสมัครรักอาหารเพิ่มขึ้นเป็นจากจำนวน42คนเป็น292คนแล้วครอบคลุมทั้ง15อำเภอสามารถกอบกู้อาหารได้มากกว่า 12,000 กิโลกรัมต่อเดือนและสะสมตั้งแต่ปี2567ถึงเดือนกรกฎาคม2569ได้มากถึง 51,900 กิโลกรัมหรือเรียกว่า51ตันนะคะคิดเป็นกว่า 218,000 มื้อของอาหารนะคะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 131 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเชื่อมั่นว่านครสวรรค์โมเดลนั้นจะเป็นต้นแบบในเรื่องของการให้ความสำคัญในการขยายระบบบริหารจัดการอาหารส่วนเกินไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศพร้อมกับมีการเชิญชวนภาคเอกชนค่ะร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนด้วยค่ะที่จังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมคะมีการเปิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติน้ำตกทีลอสูอำเภออุ้มผางนะคะในวันที่1กันยายนเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ปิดพักฟื้นฟูธรรมชาติไปนานถึง2เดือนด้วยกันค่ะนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติน้ำตกทีลอสูณนะท่าลงเรือบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางนะคะโดยมีนางสาวทมนวันเจริญวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการททสำนักงานตากพร้อมด้วยนายมาโนทโพเนียมนายอำเภออุ้มผางหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวสื่อมวลชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะได้ปล่อยคณะร่องแพชมความสวยงามของน้ำตกและเส้นทางธรรมชาติเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดตากด้วยค่ะ
0: สำหรับน้ำตกทีลอซูมีกำหนดเปิดเข้าชมตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปหลังจากปิดฟื้นฟูธรรมชาติในช่วงฤดูฝนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569เส้นทางเข้าเที่ยวชมน้ำตกทีลอซูมีระยะทางรถยนต์ประมาณ25กิโลเมตรเป็นทางคอนกรีตสลับถนนดินฤดูฝนต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อยกสูงเท่านั้นรถประเภทอื่นนะครับไม่สามารถเข้าได้ซึ่งแนะนำนักท่องเที่ยวควรศึกษาข้อมูลข้อปฏิบัติคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อนวางแผนเข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่นะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนการได้มาซึ่งภาระจำยอมในที่ดินจะเป็นเช่นไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
1: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
0: และทีมงาน MBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้1การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

ิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

0: ล้วดีมีประโยชน
1: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข
2: ่ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
1: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูง

0: อายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
1: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
0: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
2: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับกับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุนักเรียนคนหนึ่งครับที่อยู่ระหว่างหยุดพักการเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนครับได้ยิงปืนขึ้นฟ้าและข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับและอยู่ระหว่างสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมอำเภอนครชุมอำเภอตำบลนครชุมครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนักเรียนชายอายุ15ปีได้พกอาวุธปืนขนาด9มม.เข้าไปในโรงเรียนและได้ยิงปืนหลายนัดสร้างความแตกตื่นให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองจากข้อมูลเบื้องต้นระบุว่านักเรียนคนนี้ได้หยุดพักการเรียนในช่วงที่รักษาอาการป่วยนะครับก่อนเกิดเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและมีการยิงขึ้นฟ้าหลายนัดหลังเกิดเหตุครูนักเรียนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีได้เข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวไว้ได้พร้อมอาวุธปืนเหตุการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจเบื้องต้นทั้งนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงตรวจสอบสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างละเอียดขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธจำนวนกระสุนและพฤติกรรมทั้งหมดขณะนี้ต้องรอการยืนยันจากการสอบสวนจากตำรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับทางตำรวจและโรงเรียนระบุว่าข้อมูลบางส่วนที่ถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้นะครับล่าสุดกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับนายชาทิพย์รุจนะเสรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
0: ท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าหลังเกิดเหตุเมื่อสักครู่ได้เห็นท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนตอนนี้ข้อมูลบางส่วนที่ถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์มีการอ้างนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ท่านผู้ว่ายืนยันข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์นี้ครับสรุปว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ครับ
1: ไม่มีครับก็ขออนุญาตนำเรียนทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนรับฟังนะครับไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการสูญเสียชีวิตอย่างไรนะครับก็ขอท่านอย่างนั้นว่ามันเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดวันนี้ตอนประมาณบ่ายสองกว่า
0: ครับ
1: ซึ่งผมเองก็ได้รับรายงานขณะนั้นผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สารกลางจังหวัดกำแพงเพชรอยู่นะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยประชุมอยู่พอมาทราบข่าวเราก็ลงพื้นที่แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางทีมงานของทั้งโรงเรียนทั้งของหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดตรงนั้นนะครับที่เข้าไประงับเหตุได้ทันท่วงทีทำให้เหตุการณ์ไม่บานปลายนะครับก็เลยนั้นว่าไม่มีการบาดเจ็บและผู้สูญเสียอย่างไรนะครับแต่ว่าข่าวที่ออกไปในปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเร็วมากนะฮะโซเชียลเนี่ยก็ขณะผมเป็นผู้ว่ายังได้รับรายงานมาที่แรกว่ามีการกราดยิงที่โรงเรียนนี้เลยผมว่าต้องรีบไป

0: แล้วพอไปถึงก็สั่งเช็คทั้งหมดว่าประชุมด่วนนะครับประชุมเพื่อที่จะสรุปว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่เมื่อรับคำยืนยันอย่างนั้นผมเองก็ต้องมาชี้แจงกับผู้ปกครองซึ่งรออยู่หน้าโรงเรียนซึ่งเราต้องกันผู้ปกครองออกก่อนยังไม่ให้เข้ามาโรงเรียนนะครับเพราะโรงเรียนกำลังโดนตรวจสอบเช็คชื่ออยู่ว่าขาดใครบ้างอยู่กันครบหรือไม่แต่ละชั้นนะครับเพราะโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีถึงม.1 ถึงม.6 นะคร
1: ับ
0: ก็มีนักเรียนอยู่ 1,500 คนด้วยกันนะเราต้องตรวจสอบว่าไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับแต่ว่าที่ได้รับรายงานก็ว่าเด็กที่ก่อเหตุนะครับอายุประมาณ14ปีเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่โรงเรียนนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเขามีปัญหาดังโรคภาวะซึมเศร้านะครับแล้วโรงเรียนก็สั่งหยุดพักรักษาตัวซึ่งอันนี้การพักรักษาตัวเนี่ยทางโรงเรียนไม่สั่งเองนะครับก็ปรึกษากับทางผู้ปกครองแล้วก็ให้เรียนออนไลน์แทนนะครับไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนหรือออนไซต์นะครับเด็กก็เข้ามาประมาณใกล้ๆบ่ายสองพอมาถึงก็นำอาวุธปืนมาด้วยแล้วก็ยิงก็ลักษณะการยิงก็เหมือนกับเบิกทางนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่โดนใจนะครับแต่ในนั้นก็ยิงขึ้นฟ้าเป็นการขู่ซะมากกว่าครับผม
1: ครับท่านผู้ว่าครับหลังเกิดเหตุเมื่อสักครู่ได้เห็นท่านผู้ว่าไปอยู่ในที่เกิดเหตุและได้พูดคุยกับน้องนักเรียนคนที่ก่อเหตุด้วยนะครับพอจะมีข้อมูลใดที่จะสามารถเปิดเผยได้ไหมครับว่ามูลเหตุหรือว่าการก่อเหตุที่เท่าที่ได้คุยกับน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้เล่าอะไรบ้างครับท่านครับ
0: ก็เรียนท่านตามตรงนะครับว่าผมไม่ได้คุยอะไรมากนักนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของทางสหวิชาชีพซึ่งตำรวจเดี๋ยวเขาก็เข้าไปสอบสวนร่วมด้วยสหวิชาชีพก็จะมีนักจิตวิทยาคลินิกจิตแพทย์อะไรต่างนักสังคมสงเคราะห์นะครับที่เข้าไปร่วมกับพนักงานสอบสวนผมเองก็ไม่ใหญ่ไปก้าวล่วงแต่ที่ทราบจากเด็กอ่ะคือเกิดความเครียด
1: ครับ
0: สะสมมานะครับแล้วก็เลยมาระบายในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะมีตัวอย่างอย่างที่อื่นมาซึ่งอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเราก็ผมว่าสังคมไทยต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้มันเหมือนเป็นพฤติกรรมเลียนแบบมาแล้วนะว่ามีอะไรก็อย่างนี้อย่างนี้นี้นะครับที่มันไม่ถูกต้องแต่ผมก็ไม่ได้ไปอะไรอ่ะไปว่ากล่าวเด็กนะฮะเพราะว่าเด็กอายุน้อยเพราะว่ากระบวนการทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจของตัวนักเรียนกับผู้ปกครองที่ยังเรียนอยู่นะพันกว่าคนเนี่ยผมก็เลยปรึกษากับทางพอโรงเรียนกับทีมงานของกระทรวงศึกษาว่าให้เราน่าจะหยุดการเรียนไว้ชั่วคราวก็เลยได้ข้อสรุปเป็นมาว่าก็ไม่หยุดนะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน2วันคือพฤหัสกับศุกร
1: ์ครับ
0: นะครับเรียนทางออนไลน์แทนซึ่งโรงเรียนก็มีระบบเรียนออนไลน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็เหมือนว่าปิดไป4วันแล้วก็เพื่อให้ทางเจ้าที่ต่างๆได้ดูพื้นที่ต่างๆให้ครบถ้วนแล้วให้ทางโรงเรียนทําความสะอาดอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยวันจันทร์ครับถึงเริ่มมาเรียนใหม่ครับผม
1: ครับท่านผู้ว่าครับหลังเกิดเหตุปฏิกิริยานักเรียนคุณครูผู้ปกครองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ก็แน่นอนครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้ก็ขวัญเสียกันจำนวนเยอะนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กออกจากเราคือพอเราเคลียร์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมาพบปะกับผู้ปกครองก็ผู้ปกครองบางคนก็อยากจะเอาเด็กกลับทันทีซึ่งมันจะทำให้เกิดปัญหาอะไรอ่ะวุ่นวายมากนะครับเพราะว่าเราก็เลยจัดระบบว่าให้ออกทีละชั้นก็เริ่มแต่ชั้นม.1ก็มีกี่ห้องก็ไล่ไปนะครับม.1 ม.1 ม.2 ม.3 ไปจนม.6 นะครับแล้วก็เกิดใครเด็กไม่มีผู้ปกครองมารับเราก็จัดรถเพื่อไปส่งให้ยังพื้นที่ที่เด็กเขาอยู่นะครับการกันเด็กที่เขามารถโรงเรียนรถโดยสารเนี่ยเราก็จัดทีมงานเพื่อรอส่งเด็กให้ถึงที่นะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าก็มีผู้ปกครองถามผมที่โรงเรียนนะครับเพราะผมอยู่หน้างาน

0: ลอดตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยก็ถามผมว่าจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่มีการก่อเหตุซ้ำเพราะข่าวมันลือไปต่างๆนานานะครับนี่ต้องเรียนท่านนะ
1: ครับ
0: มันก็ลือไปต่างๆนานามั่นใจได้ยังไงจะไม่เกิดเหตุเพราะว่าจะมีข่าวว่าเด็กคนนี้เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวเลยมาแต่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเด็กที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะความเป็นธรรมนั้นมันก็จะมาลบล้างความผิดอันนี้ไม่ได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยผมถึงปรึกษากับทีมงานของศึกษาธิการจังหวัดกับสพม.นะครับว่ากับโรงเรียนนะครับว่าควรจะหยุดการเรียนที่โรงเรียนไปชั่วคราวก่อนแล้วคุณไม่วางรูปออนไลน์และให้แจ้งเด็กกันทันทีเพราะว่าตอนเด็กเดินออกไปเนี่ยเด็กยังไม่ทราบว่าจะมีการหยุดโรงเรียนพรุ่งนี้กับวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจต่างๆก็ต้องฟื้นฟูขวัญกำลังใจเด็กนะครับซึ่งผมก็ย้ำทางเจ้าหน้าที่ไปนะครับว่าต้องทำให้มันถูกต้องรัดกุมนะครับไม่มีการช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าเป็นเยาวชนก็จริงอยู่ครับแต่ว่าที่สิ่งที่เขาไม่มั่นใจในภาครัฐก็คือว่าเด็กคนนี้เขาก็เป็นลูกของเจ้าที่คนหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เพราะผมกล้าพูดตรงนี้เพราะว่าเพราะเอาไปลงในโซเชียลหมดแล้วแหละนะครับแต่ผมไม่อยากไปกล่าวหาท่านใดนะครับก็ให้ความมั่นใจท่านได้ว่ากระบวนการยุติธรรมต้องรันไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ
1: ครับท่านผู้ว่าครับทราบมาว่าทางโรงเรียนก่อนหน้านี้โรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศได้ซักซ้อมแผนระงับเหตุนะครับในส่วนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมทราบมาว่าวันนี้มีการใช้มาตรการที่เรียกว่าล็อกดาวน์มาถึงจังให้นักเรียนหลบอยู่ในห้องเรียนหลบอยู่ในที่ปลอดภัยและล็อกประตูห้องเรียนไว้ก่อนที่จะมีการระงับเหตุเหตุการณ์วันนี้ได้สะท้อนสิ่งที่ได้ซ้อมแผนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับสำหรับการระงับเหตุไว้ได้ทันนะ
0: ใช่ฮะก็เหตุการณ์นี้ถือว่ามาจากผลของการซ้อม
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนถ้าเกิดแบ่งเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าจะ 70-80% เลยแต่ในเดียวกันก็ต้องให้เครดิตเจ้าหน้าที่ที่เข้าไประงับเหตุเพราะเราก็ทราบดีว่าโรงเรียนเนี่ยอย่างมากก็มีแค่รักษาความปลอดภัยนะฮะซึ่งก็ไม่มีวุฒิอะไรต่ออะไรหรอกถ้าเกิดเด็กมากข้างมากกว่านี้เนี่ยผมมันก็เอาไม่อยู่ครับแต่ว่าในการเซฟที่โรงเรียนเขาซ้อมแล้วเขาเซฟเด็กส่วนใหญ่ไว้ได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมก็เรียนท่านว่าการเข้าระงับเหตุเร็วมากนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนได้แจ้งปุ๊บทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็เข้าไปทันทีพอดีโรงเรียนนี้เนี่ยมันอยู่ในเขตชุมชนด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ว่าอยู่ในเขตชุมชนทำให้เจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นได้เข้าไประงับเหตุด้วยความรวดเร็วแล้วก็พูดตรงว่าทั้งคนกระทำความผิดเนี่ยก็ไม่ได้ไปถูกอะไรต่ออะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นไปทุบตีต่างก็แค่ให้คุมตัวแล้วก็ให้วางอาวุธแล้วคุมตัวแล้วเข้าไปอยู่ในรถห้องขังนั่นเองครับผม
1: คร
0: ับนั่นสิ่งต่างๆนี้ผมว่าคิดว่าทางรัฐบาลก็ที่มอบหมายมานะครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มอบหมายมาว่าให้ทุกโรงเรียนเนี่ยมีการซ้อมแผนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราร่วมกับทั้งโรงเรียนทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งสำนักตำรวจแห่งชาติทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดีครับผม
1: ครับเอาละครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านคร
1: ับ ครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคุณชาทิพย์รุจนะเสรีนะครับท่านผู้ว่าได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุทันทีนะครับหลังจากมีรายงานว่ามีการก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าขู่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้จากที่ท่านผู้ว่าให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือผลจากการซ้อมแผนระงับเหตุหรือว่ารับมือกรณีการก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนใช้แผนที่น่าสนใจคุณผู้ชมเขาเรียกว่าแผนล็อกดาวน์นะครับหมายความว่าให้นักเรียนล็อกห้องเรียนครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ล็อกห้องล็อกประตูห้องเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าระงับเหตุและเป็นการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับทำให้ไม่เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นส่วนการสอบสวนนะครับขณะนี้ท่านผู้ว่าบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากตัวนักเรียนที่ก่อเหตุเขาเป็นเยาวชนอายุเพียง14 ปีครับนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเอาละครับ ไปดูข่าวต่อไปกันบ้างนะครับการเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายที่จังหวัดชลบุรีถือเป็นหนึ่งในการสำคัญนะครับหลายฝ่ายคาดการณ์นะครับว่าจะช่วยกระจายการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวขณะที่หลายหน่วยงานที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งเมืองพัทยาร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและต้อนรับกำลังพลที่มาเยือนครับเมืองพัทยาได้ขึ้นป้ายไฟขนาดใหญ่ครับย่านกลาง Walking Street นะครับพร้อมข้อความต้อนรับกำลังพลจากสหรัฐอเมริกาครับเมื่อแปลเป็นภาษาไทยคุณผู้ชมครับเนื้อหาระบุว่าเมืองพัทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนและบุคลากรซึ่งหมายถึงกำลังพลบนเรือสู่เมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาระบุว่าช่วงที่กำลังที่มีมากกว่า 5,000 นายมาพักผ่อนเมืองพัทยาพร้อมต้อนรับดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับขณะเดียวกันฝ่ายสหรัฐมีระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทางนะครับที่กำหนดสำหรับกำลังพลของตนเองเพื่อความปลอดภัยระหว่างขึ้นพักผ่อนที่ฝั่งนะครับซึ่งในบางแห่งหรือว่าบางสถานที่บางกิจกรรมจะมีข้อห้ามตามระเบียบของกำลังพลสหรัฐนะครับเช่นร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำเมืองพัทยามีเจ้าหน้าที่นะครับคอยประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่างๆในเมืองพัทยาประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการในพื้นที่ใช้การได้เที่ยวได้ตามปกติครับพร้อมทั้งเชิญชวนชาวพัทยาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนและเรือรบสหรัฐที่เดินทางมาพร้อมกันเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับจะอยู่ในไทย5วันครับคุณผู้ชมเพื่อให้กำลังพลกว่า 5,000 นายได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายหลังปฏิบัติภารกิจอยู่กลางทะเลติดต่อกันนานหลายเดือนนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังระบุว่าทางแหลมฉบังได้เตรียมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนซึ่งมีกำหนดเข้าเทียบท่าระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนครับจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่ภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลอย่างรอบด้านจะชะลอการใช้งานประตู3เป็นการชั่วคราวประมาณ7วันครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยครับ
2: ไม่ใช่เพียงท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้รับเรืออย่างเดียวนะครับแต่เป็นภาพรวมของจังหวัดชลบุรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาเป็นทหารที่ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีรวมถึงในส่วนของพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเองนะครับก็คงจะต้องแยกนะครับแยกประตูนะครับในส่วนของรถต่างๆที่เคยออกประตู3ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะชะลอเป็นการชั่วคราวสัก7วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์ปกติก็จะเริ่มเดินทางตามช่องทางประตูต่างๆที่ทางท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดไว้นะครับในส่วนที่ทางเรือนะครับได้เลือกท่าเรือแหลมฉบังได้มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังมันเป็นความโชคดีนะครับที่ทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เรือมาเยี่ยมเยียนในการเป็นสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับก็ขอให้ชาวจังหวัดชลบุรีนะครับทหารก็เหมือนนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามีสมายยิ้มเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวยังไงก็ถือว่าทหารคือนักท่องเที่ยวเช่นนั้นนะครับ
1: ผู้ชมครับการเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญนะครับภาคส่วนต่างๆเช่นท่าเรือและภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่างจับตานะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยาที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนของกำลังพลซึ่งจะกระจายการใช้จ่ายไปยังโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆในพื้นที่ครับขณะที่กลุ่มพัฒนาดนตรีเมืองพัทยาครับช่วยกันประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าไทยครับเป็นของที่ระลึกและเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับกำลังพลสหรัฐชุดแรกซึ่งกำหนดเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในวัน

0: นี้นะครับนางนวรัตน์ค้าขายตัวแทนกลุ่มพัฒนาสตรีพัทยาบอกว่าทางนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาทำมาลัยจากพระไทยครับแทนคำต้อนรับจากเจ้าบ้านโดยจะมอบเป็นของที่ระลึกให้กำลังพลชุดแรกประมาณ50นายครับพวงมาลัยจากพระไทยเป็นการนำผ้าพันคอลายไทยครับคุณผู้ชมมาทำเป็นรูปพวงมาลัยด้วยกันม้วนและผูกผ้าเป็นลูกต่อการตกแต่งด้วยโบและป้ายข้อความภาษาอังกฤษว่าอาซูวาเนียฟรอมพัทยาซิตี้หรือว่าของที่ระลึกจากเมืองพัทยาแต่ละชิ้นจัดทำอย่างประณีตและสวยงามด้วยครับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์และเจ้าของเพจสังคมออนไลน์ในพื้นที่ภาคอีสานเขาร่วมกันลงพื้นที่สวนส้มโอในอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับเรียนรู้การทำสวนส้มโอและประชาสัมพันธ์ส้มโอหวานบ้านแท่นสินค้า GI ของจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นติดตามจากรายงานของคุณณัฐพงษ์เรืองวิริยะนุกุลครับ
1: พื้นที่การเกษตรของอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่กลายเป็นของดีประจำถิ่นและสร้างชื่อให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือส้มโอพันธุ์ทองดีบ้านแท่นด้วยรสชาติที่หวานหอมมีเอกลักษณ์ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะของพื้นที่ทำให้ส้มโอทองดีบ้านแท่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ภายใต้ชื่อส้มโอหวานบ้านแท่นที่นี่มีพื้นที่ปลูกส้มโอประมาณ 1,700 ไร่เกือบทั้งหมดเป็นส้มโอพันธุ์ทองดีขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รวมตัวการพัฒนาการผลิตผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิกกว่า40รายภายใต้ยี่ห้อส้มโอหวานบ้านแท่นเป้าหมายสำคัญคือการรักษาคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลผลิตจากพื้นที่ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าส้มโอที่อยู่ตรงหน้ามีที่มาและเชื่อมโยงกับพื้นที่บ้านแท่นอย่างชัดเจนหนึ่งในส่วนที่เปิดให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีการปลูกส้มโอโดยตรงคือสวนโชคบัณฑิตของคุณมัชชาโชคบัณฑิต
2: จุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆเขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะการทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะก็มาส่งเสริมช่วยแนะนำวิธีการดูแลวิธีการรักษาให้ดีแล้วแบบให้ใช้อินทรีย์ผสมไปอย่างนี้แหละค่ะให้ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์บ้างผสมผสาน
1: จากต้นส้มโอในสวนสู่ผลผลิตที่พร้อมส่งต่อให้ผู้บริโภคล้วนสะท้อนความตั้งใจของเกษตรกรในการรักษาคุณภาพของส้มโอทองดีบ้านแท่นครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่ติดตามเรื่องราวของอาหารและวิถีชุมชนผ่านการนำของเพจแคที่แอนด์จอสซึ่งเป็นคนในพื้นที่พาบิกกี้แครีโจอี้สีเมืองขอนเรยาฟ้าประธานพรอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาร่วมสัมผัสสวนส้มโอตั้งแต่เรียนรู้เรื่องราวของผลผลิตไปจนถึงการชิมส้มโอจากสวน
3: ก็คือดีมากค่ะมีการรับรู้ถึงว่าบ้านแท่นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิและนอกเหนือจากการจำหน่ายในประเทศก็ยังมีการจำหน่ายที่ส่งออกด้วยแล้วก็พอเรา PR ออกไปหรือว่าช่วยกันใส่แฮชแท็กทำสื่อออกไปก็ทำให้มีคนจากต่างจังหวัดหรือว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยเดินทางมากินถึงสวนก็คือมาหาเกษตรกรถึงสวนเลยค่ะ
4: ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็แหล่งที่ปลูกใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเท่ากับคืออำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิก็อยากจะบอกว่ากินส้มโอของบ้านแท่นใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยชาวบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเท่าควรภาคภูมิใจว่าบ้านเท่าเหตุใดนะคะ
5: ประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นการเกษตรที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ดึงเอาการเกษตรคุณภาพที่ดึงเอาความร่วมมือจากหลายๆส่วนปุ๋ยเขาก็ว่าดีดินเขาก็ว่าดีเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วค่ะเพราะที่นี่คือแหล่งธรรมชาติสวยทานน้ำใสแหล่งศูนย์รวมทานน้ำใจมหาศาลแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมงามตระการที่นี่ค่ะอำเภอบ้านแท่นเมืองอาถรรพ์เมืองคนดีสีแผ่นดินค่ะ
1: การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงจุดหมายปลายทางคือการได้ชิมส้มโอหวานๆจากสวนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเรียนรู้ว่าผลไม้หนึ่งผลกว่าจะกลายเป็นสินค้า GI ต้องมีทั้งแหล่งกำเนิดคุณภาพและเอกลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ส้มโอหวานบ้านแท่นความเป็น GI จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการมีชื่อบนฉลากแต่หมายถึงการรับรองอัตลักษณ์ของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากพื้นที่บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเพราะผู้บริโภคเห็นว่าตั้งแต่ต้นทางส้มโอหนึ่งผลมาจากไหนใครเป็นคนปลูกและอะไรคือความพิเศษที่ทำให้ผลผลิตจากพื้นที่แห่งนี้ได้รับการรับรอง GI จากพื้นแผ่นดินของบ้านแท่นสู่มือเกษตรกรจากสวนสู่ผู้บริโภคและจากผลไม้ท้องถิ่นสู่สินค้า GI ที่มีเรื่องราวของพื้นที่เป็นส่วนประกอบสำคัญส้มโอทองดีบ้านแท่นจึงไม่ได้มีเพียงรสชาติหวานหอมและอร่อยแต่ทุกผลยังบอกเรื่องราวของบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิของดีจากชุมชนที่วันนี้พร้อมให้ทุกคนจากทุกพื้นที่ได้รู้จักผ่านรสชาติและเรื่องราวที่มีต้นกำเนิดจากพื้นแผ่นดินแห่งนี้หวานหอมอร่อยมีที่มาส้มโอหวานบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิทันชนิดอุตมังถ่ายภาพณัฐพงษ์เรืองวิริยะนุกุลทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
0: และทั้งหมดนี้คือ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตาคุณดำเปลี่ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ชมกันได้ทั้งครอบครัวนะคะไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจักรีความงดงามแห่งสบายเฉียงที่ครองใจคนทั่วโลกซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทมีลักษณะเด่นที่เน้นการโชว์งานฝีมือการทอและการปักผ้าและเอกลักษณ์การห่มสบายที่ทิ้งชายยาวอย่างอ่อนช้อยผสานกับการนุ่งผ้าจีบหน้านางที่สง่างามทำให้ชุดนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหวานแต่กลับดูภูมิฐานในเวลาเดียวกันข่าวแรกวันนี้เริ่มด้วยการแสดงดนตรีคลาสสิกซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่6ในคลาสสิคอลคอนเสิร์ตรำลึกวงเครื่องสายฝรั่งหลวงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

ปิดโรงละครแห่งชาติจัดการแสดงดนตรีออเคสตราวงใหญ่เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงเห็นถึงความสำคัญของกิจการดนตรีสากลมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้และสัมผัสกับดนตรีตะวันตกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวงเครื่องสายฝรั่งหลวงในราชสำนักขึ้นเป็นครั้งแรกสังกัดกรมมหรสพในกรมมหาดเล็กหลวงและสถาปนาให้เป็นวงดนตรีวงใหญ่เต็มรูปแบบซิมโฟนีออร์เคสตราที่เปิดการแสดงครั้งแรกเมื่อปี2470สุคลาสสิคอลคอนเสิร์ตรำลึกวงเครื่องสายฝรั่งหลวงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบันตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมศิลปากรในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติทำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกของศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปสำหรับคลาสสิคอลคอนเสิร์ตรำลึกวงเครื่องสายฝรั่งหลวงประจำปี2569นี้เปิดการแสดงด้วยบทเพลงกราวในเพลงไทยเดิมที่มีท่วงทำนองสง่างามและมีเอกลักษณ์สะท้อนเสน่ห์ของดนตรีไทยที่เต็มไปด้วยจังหวะและสีสันได้รับการเรียบเรียงและถ่ายทอดในรูปแบบวงออเคสตราทำให้เกิดมิติของเสียงที่กว้างและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเชื่อมโยงมรดกทางดนตรีไทยเข้ากับการนำเสนอในรูปแบบสากล

ต่อด้วยเพลง The Mask ชวนผู้ฟังเดินทางผ่านโลกแห่งเสียงดนตรีเปรียบเสมือนการเดินทางเข้าไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยทางแยกความลึกลับและเรื่องราวที่คาดเดาไม่ได้เหมือนเขาวงกตซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบรรยากาศและการดำเนินเรื่องทางดนตรีผู้ฟังจะได้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงของจังหวะสีสันของเสียงและอารมณ์ที่ค่อยๆเคลื่อนไปจากช่วงหนึ่งสู่อีกช่วงหนึ่งราวกับกำลังค้นหาเส้นทางเพื่อออกจากเขาวงกตนั่นเองค่ะ

และอีกหนึ่งไฮไลท์ก็ต้องการเดี่ยวทรัมเป็ตโดยวรรณชัดศรีปานศิลปินทรัมเป็ตผู้มากประสบการณ์ในทรัมเป็ตคอนแชตโตในบันไดเสียง E flat major เป็นการประพันธ์ของโยฮันเนโปมุกฮุมเมลชาวออสเตรเลียผู้เชื่อมต่อระหว่างยุคคลาสสิกสู่ยุคโรแมนติก

0: ดงดนตรีคลาสสิกนะคะเราเปลี่ยนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าเพราะด้านนักแสดงสาวแถวหน้าของวงการซีรีส์ Girl Love อย่างสาวสวยมากความสามารถฟรีนซาโรชาก็ประกาศสารต่อกระแสพบปะกับแฟนๆเตรียมจัดแฟนมีตติ้งทัวร์ลาตินอเมริกาในชื่อฟรีนลาตินอเมริกาทัวร์เวลเวทดรีมตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะหลังก่อนหน้านี้สร้างความประทับใจให้กับเหล่าเกิร์ลฟรีนในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบในชื่อว่า Room Number Fren Concert เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยผู้จัดนะคะเผยว่าสาวฟรีนซาโรชาเตรียมที่จะบินลัดฟ้าไปจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยวถึงลาตินอเมริกาพร้อมกับพาแฟนๆเชื่อมเส้นแบ่งระหว่างจินตนาการและความเป็นจริงดำดิ่งสู่โลกแห่งความฝันที่ไม่อยากจากไปไหนซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกในวันที่3พฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่เมืองลิมาประเทศเปรูในวันที่5พฤศจิกายนค่ะตามมาด้วยเมืองเซาเปาโลนะคะประเทศบราซิล7พฤศจิกายนก่อนจะปิดจบริดแรกที่เมืองซานดิเอโกประเทศชิลีค่ะสำหรับสาวฟรีนซาโรชานะคะเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถมากฝีมือที่เคยมีผลงานสร้างชื่อมาแล้วมากมายอาทิซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูแก๊ปติซีรีส์และปิ่นพักรวมถึงผลงานภาพยนตร์อย่างยูเรนัส2324และราคีค่ะอีกทั้งเธอยังเคยจัดงานแฟนมีตติ้งนะคะและก็ขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วมากมายอีกด้วยเรียกว่าครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของฟรีนซาโรชากับการสร้างสรรค์ผลงานจนไปที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถจัดทัวร์แฟนมีตติ้งได้ในหลายประเทศค่ะรวมถึงการทัวร์ลาตินอเมริกาในครั้งนี้ด้วยเช่นกันส่วนใครที่เป็นทาสของเจ้าตูบสี่ขาเพื่อนรักนะคะวันนี้เตรียมฟินกันต่อได้เลยค่ะกับงานใหญ่สุดน่ารักที่จัดขึ้นเนื่องในวัน World Dog Day 2026ทางสยาม Discovery ชวนคนรักสัตว์มาเปิดมุมมองใหม่ของ Pet Lifestyle เปลี่ยนพื้นที่ของ Power Lab ค่ะให้กลายเป็นรันเวย์สุดพิเศษพร้อมกับพลังของ Pet Community รวมมาไว้บนเวทีเดียวกันกับงานสยาม Discovery World Dog Day 2026 Power Lab The First Event Fashion Show ค่ะ
1: เมื่อเพื่อนซีสีขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัววันนี้ค่ะโลกของน้องหมานะคะจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การดูแลและความน่ารักอีกต่อไปแต่กำลังก้าวเข้าสู่โลกของแฟชั่นไลฟ์สไตล์และคอมมูนิตี้อย่างเต็มตัววันนี้ค่ะพลอยเลยมีความน่ารักสดใสของน้องหมานะคะที่น่าจะถูกใจเหล่าทาสคนรักน้องหมามาฝากกันด้วยตามพลอยเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะชั้นหนึ่งของศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ให้กลายเป็นรันเวย์แห่งความสนุกและสร้างสรรค์เต็มไปด้วยคาแรคเตอร์ความน่ารักและสไตล์เฉพาะตัวสำหรับคนรักสัตว์และเหล่าเจ้าตูบเพื่อนซีสีขากับแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของ Power Lab ที่ผสมผสานระหว่างไลฟ์สไตล์แฟชั่นและพลังของ Pet Community เข้าไว้ด้วยกันในงานสยามดิสคัฟเวอรี่ World Dog Day 2026 Power Lab The First Ever Fashion Show เนื่องในวัน World Dog Day 2026เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและยกย่องความสำคัญของสุนัขพร้อมรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกเห็นคุณค่าของสุนัขภายใต้แนวคิด Wear Fashion Meet Pet Lifestyle โดยแบรนด์สินค้าแฟชั่นสำหรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของในสไตล์ Handmade ถ่ายทอดผ่านคอนเซปต์ของการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงผ่านเสื้อผ้าและแอคเซสซอรีที่มีดีไซน์โดดเด่นสวมใส่ง่ายและสามารถนำสไตล์ของเจ้าของและสัตว์เลี้ยงมาสร้างลุคที่เข้ากันได้อย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็น Animal Go Round หรือกิตเตอร์พูกับคอลเลกชันที่เติมสีสันและคาแรคเตอร์ให้กับเพชรลักสไตล์ได้ในทุกวันซึ่งนอกจากรันเวย์แฟชั่นแล้วภายในงาน

0: ความพร้อมต่อยอดการศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยกันบ้างค่ะ
1: สัญญาณจากวันพรุ่งนี้ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงการส่งสารจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสะท้อนความคิดความรู้สึกและมุมมองของคนแต่ละยุคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีและโลกดิจิทัลซึ่งนี่เป็นที่มาของ Converse Showcase Signal of Tomorrow เวทีนำเสนอผลงานของนักเรียนแผนการเรียนนิเทศศาสตร์โรงเรียนเซนคาเบียนที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านการสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวที่พวกเขาสนใจเรียนรู้และลงมือทำจริงผ่านผลงานหลากหลายรูปแบบทั้งนิทรรศการภาพถ่ายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่พบเห็นผ่านมุมมองของตัวเองผลงานกราฟิกแสดงให้เห็นถึงการนำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับการออกแบบที่น้องๆได้มีโอกาสร่วมเปิดประสบการณ์จากการเรียนรู้และการทำงานจริงมิวสิกวิดีโอหรือ MV เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการคิดคอนเซปต์การเล่าเรื่องการถ่ายทำไปจนถึงการตัดต่อทำให้เห็นว่าเบื้องหลังผลงาน1ชิ้นไม่ได้มีเพียงความสนุกหรือความสวยงามแต่ยังประกอบไปด้วยกระบวนการคิดและการทำงานเป็นทีมตลอดจนหนังสั้นกับการทดลองเล่าเรื่องผ่านภาษาภาพยนตร์ทั้งการกำกับการแสดงการเขียนบทการถ่ายภาพและการตัดต่อโดยภาพยนตร์สั้นเหล่านี้สะท้อนเรื่องราวใกล้ตัวและประเด็นที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจอย่างที่ได้ชมอยู่นี้ก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลอีกด้วย
2: โครงสร้างเมืองที่อึดอัดสถานที่สาธารณะที่ไม่เพียงพออากาศที่ร้อนอบอ้าวแค่นี้ก็ทำให้รู้สึกว่าความรักคงแทบเกาะตัวไม่ได้เลยไม่แปลกที่เมืองจะมีแต่คนเก่าผู้คนรีบเร่งจนไม่มีเวลาคุยกันด้วยซ้ำจึงเกิดความสัมพันธ์แบบกรุงเทพมหานครงดงามแต่เปราะบาง
1: และการแสดงละครเวทีเรื่องวิชาที่ไม่เคยเรียน Unlearn ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่นำศิลปะการแสดงมาผสมผสานกับแนวคิดเรื่องการเรียนรู้และการตั้งคำถามต่อสิ่งที่เราเคยเชื่อหรือเคยถูกสอนมา
3: เหมือนปะกูขอเสนอคนนึงกูเองก็เป็นคนในใจเหมือนกันกูว่ากูควรจะเป็นวะกูว่ากูควรจะเป็นวะมันมีดีอะไรกูรวยหรือกูดูแลคนอื่นนะรวยรวยแล้วมันทำอะไรได้มึงดูกูดูแลได้จริงอย่างเช่นมึงอะโง่ๆอะทำให้กูฉลาดได้นะ
1: นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโพสต์ทอล์กกับสเปเชียลเกสเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกของการสื่อสารรวมถึงแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของงานนิเทศศาสตร์ในอนาคตอีกด้วย
4: โปรเจกต์นี้ครับผมจะอยู่ภายใต้แทร็กหนึ่งแทร็กคือแผนการเรียนมันจะคล้ายๆกับแบบวิทย์คณิตหรือว่าศิลปศาสตร์ศิลป์คำนวณแต่ว่าเราจะเรียกว่าแทร็กโดยที่มันคือแทร็กนิเทศศาสตร์ครับผมก็จะดึงหลักสูตรที่แบบหลักสูตรคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยมาลองให้แบบน้องๆมัธยมได้ลองเรียนกันอะไรแบบนี้ทีนี้พอตัวหลักสูตรอะครับมันเป็นเข้านิเทศศาสตร์ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะในตัวหลักสูตรมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆหรือวิชาต่างๆหรือเทอมต่างๆที่มันจะมีเนื้อหาให้เด็กๆทำแล้วก็สุดท้ายครับอยากจะให้เด็กๆได้ลองโชว์เคสสักอย่างหนึ่งก็เลยจัดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมา
5: การทำสื่อได้กับการทำสื่อที่ดีหลังจากได้เรียนมาผมเห็นข้อแตกต่างชัดเจนนะครับทั้งมุมกล้องแสงเสียงองค์ประกอบทุกอย่างของมันต้องผ่านการเรียนรู้จากคนที่มีความสามารถในส่วนรับผิดชอบของงานวันนี้ครับผมจะอยู่พาร์ทของหนังสั้นซึ่งก็คืองานวันนี้ครับจะมีการฉายหนังสั้นแล้วก็มีละครเวทีซึ่งตัวหนังสั้นนะครับมีหนังสั้นที่ผมเนี่ยได้รับรางวัลมารวมถึงการผ่านการคัดเลือกก็คือได้นำมาฉายเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมัน
1: จากห้องเรียนสู่พื้นที่จริงผลงานเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนสนามทดลองที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ก้าวออกจากตำราและสัมผัสกับกระบวนการทำงานแบบมืออาชีพงานนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารแต่พวกเขากำลังกลายเป็นผู้สร้างสารและผู้กำหนดบทสนทนาของสังคมนี่คือเสียงของคนรุ่นใหม่สัญญาณจากวันพรุ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้นของน้องๆนักเรียนแผนการเรียนนิเทศศาสตร์โรงเรียนเซนคาเบียนค่ะ
0: และแฟนๆท่านไหนที่ยังคงคิดถึงนะคะและประทับใจในฟรีคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

างมาตลอด3ปีในเกือบ30คอนเสิร์ตค่ะที่ปิดฉากลงอย่างอบอุ่นแต่เพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆผ่านภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำเหล่านั้นอีกครั้งนะคะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จะนำเทปบันทึกการแสดงมาออกอากาศให้ชมกันอีกครั้งทุกๆวันเสาร์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นค่ะซึ่งในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้นะคะก็เป็นการแสดงถนนดนตรีไลฟ์ใช่เลยขอให้เหมือนเดิมกับรักปอนปอน3พี่น้องบนเวทีเดียวกันกับศิลปินน้ำเสียงคุณภาพเจ้าของเพลงดังมากมายไทยธนาวุฒิศิลปินหญิงน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์อินบูโดกันและร็อกรุ่นเก๋ามือกีตาร์ชื่อดังของไทยอีกคนพี่กบไมโครค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะวันนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่การประกาศความพร้อมในส่วนของ Middle Press Asian Game ค่ะคราวนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะมีอีก6สมาคมกีฬามาแถลงความพร้อมแล้วก็ล่าสุดค่ะเราหวังเพิ่มอีก4เหรียญทองนะคะจากกีฬาเทคบอลแล้วก็อีสปอร์ตสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Middle Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อเป็นการแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยก่อนที่จะไปร่วมชิงชัยที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะจัดกันวันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5นะคะมี6สมาคมกีฬามาประกาศความพร้อมได้แก่ฮอกกี้มวยสากลเบรกกิ้งลีลาสมวยปล้ำอีสปอร์ตและเทคบอลค่ะโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมาดูความพร้อมของแต่ละชนิดกีฬานะคะเริ่มกันที่มวยสากลค่ะพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าคราวนี้นักชกไทยส่ง11รุ่นแบ่งเป็นมวยชาย6รุ่นมวยหญิง5รุ่นหากว่าเราจับสลากดีมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลนะคะส่วนภาพรวมตอนนี้ทีมมวยเชื่อว่าน่าจะติดเหรียญค่ะและหวังเยอะจากประเภทมวยหญิงค่ะ
2: ก็ต้องเรียกว่าเราสมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามดูแลนับจากวันนี้จนไปถึงวันแข่งขันเนี่ยก็พยายามที่จะให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะไรนะครับบางคนอาจจะมีอยู่นิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็ทางกายภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดอยู่เต็มที่ก็หวังว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเราจะสมบูรณ์เต็มที่
1: ด้านพลตรีหญิงปริยาพัฒน์จรัญพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเผยครั้งนี้ส่งนักกีฬาแข่ง5คนครับสำหรับ3อีเวนต์มีคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมซึ่งเรามีดีกรีระดับแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์ส่งผลให้ตอนนี้มีแรงกิ้งเป็นอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมเราหวังจะคว้าหมดทั้ง3เหรียญทองครับ
3: การเตรียมตัวฝึกซ้อมของเราก็คือเก็บตัวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะชั้น3นะคะก็มีซ้อมตามตารางของที่นักเสริมสร้างของเราได้กำหนดไว้นะคะก็จะมีแบ่งครึ่งๆระหว่างการฝึกซ้อมลงสนามนะคะเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเวทเทรนนิ่งหรือเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็ถือว่าเราน่าจะได้พร้อม 100% ในการแข่งขันรอบนี้ค่ะร่างกายของนักกีฬาก็แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
0: ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาอื่นๆค่ะนายพานุพงษ์องคุณารักษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยบอกว่าเราส่งแข่งขัน7อีเวนต์นะคะโดยประเภทเกมต่อสู้ไทยมีนักกีฬาระดับแชมป์โลกค่ะส่วนเกมอีฟุตบอลมีแชมป์โลกหลายสมัยคาดหวังเหรียญทองเอาไว้ได้นะคะมีโอกาสลุ้นเลยทีเดียวแต่ว่าทั้ง7อีเวนต์ถ้าจับสายไม่โดนเจ้าภาพญี่ปุ่นแล้วก็จีนมีลุ้นเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นตั้งเป้าก่อนไป1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเน้นความหวังอยู่ที่อีฟุตบอลค่ะ
1: ขณะที่ราชศักดิ์วงเงินผู้จัดการทีมผู้แทนจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยเผยถึงนักกีฬาเบรกกิ้งของไทยว่าซ้อมกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับล่าสุดได้เหรียญเงินกับทองแดงซีเกมแต่ในเอเชียนเกมตัวเต็งคือญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ยังมีจีนและเกาหลีใต้ที่เป็นคู่แข่งสำคัญเชื่อว่าวันแข่งจริงอาจจะมีลุ้นทำเซอร์ไพรส์ไปถึงเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงครับส่วนกีฬามวยปล้ำโดยเลขาธิการสมาคมนายพิชานประยุรรัตน์เผยว่าเอเชียนเกมส์2026มีชิงชัย4ประเภทไทยส่ง2ประเภทก็คือเกรโกโรมันชายกับฟรีสไตล์ชายรวม4คนนะครับนักกีฬาหญิงไม่ได้ส่งครับตั้งความหวังสูงสุดเหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์65กิโลกรัมครับ
0: สรุปความหวังจาก6สมาคมกีฬาวันนี้นะคะตั้งเป้าภาพรวมอยู่ที่4เหรียญทองค่ะจากเทคบอล3เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงมวยปล้ำลุ้นเหรียญทองแดงนะคะส่วนมวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลก็ลุ้นว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดง breaking หรือลีลาสลุ้นเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงค่ะขณะที่ฮอกกี้หวังจบอันดับที่5ในประเภททีมหญิงและจบอันดับที่9จากทีมชายสรุปภาพรวม Middle Press Asian Game คราวนี้นะคะผ่านไปแล้ว5ครั้งรวม39ชนิดกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้ารวมทั้งหมด14เหรียญทองเป็นอย่างน้อยค่ะ
1: เอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นใกล้เปิดฉากเข้ามาทุกทีแล้วนะครับมีเรื่องอะไรที่แฟนๆกีฬาควรรู้บ้างไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

เตรียมนับถอยหลังสู่มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งการมาเยือนแดนอาทิตย์ไทยในครั้งนี้มีเรื่องที่เราต้องรู้อะไรบ้างทางเจ้าภาพเตรียมอะไรไว้ให้และทัพนักกีฬาไทยของเรามีเป้าหมายอะไรนี่คือครั้งแรกที่เอเชียนเกมใช้ชื่อเจ้าภาพแบบแพ็คคู่ไอจิดาโกย่าแทนการใช้ชื่อเมืองเดียวๆเหมือนครั้งที่ผ่านมาเพื่อสะท้อนการผนึกกำลังกันระหว่างจังหวัดไอจิและเมืองดาโกย่าในการแชร์ทรัพยากรและลดภาระงบประมาณที่ต้องนำมาใช้ในการจัดงานในครั้งนี้และที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกและถือว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์คือหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำซึ่งเป็นโครงการที่ทางเจ้าภาพคิดขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาตึกร้างหรือว่าไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกซึ่งเป็นปัญหาหลังจบงานมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ที่เป็นปัญหาให้ชาติเจ้าภาพมาหลายต่อหลายครั้งประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพเลือกใช้วิธีที่แสนชาญฉลาดและมีความยั่งยืนกว่าด้วยการเช่าเรือสำราญสุดหรูสัญชาติอิตาลีที่มีชื่อว่าคอสตาเซเลน่ามาจอดเทียบท่าที่เมืองนาโกย่าเนรมิตเป็นที่พักระดับเอ็กซ์คลูซีฟกว่า571ห้องพร้อมสระว่ายน้ำ7สระและห้องอาหาร8แห่งสามารถรองรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 4,600 ชีวิตส่วนนักกีฬาอีกราว 2,400 คนจะเข้าพักที่หมู่บ้านตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอยู่ที่บริเวณลานจอดใกล้เคียงกับหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ญี่ปุ่นสามารถประหยัดงบประมาณมากกว่าการก่อสร้างตึกใหม่หลายเท่าตัวแม้จะมีกีฬาบางชนิดที่อาจจะต้องใช้สมาธิและความแม่นยำอย่างสูงอย่างเช่นกีฬายิงธนูหรือกีฬายิงปืนซึ่งก็สามารถที่จะขอจองโรงแรมบนบกได้แทนถ้าหากมีการกังวลเรื่องความโค้งเคงของเรือที่จะทำให้นักกีฬาเสียสมาธินอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการกระจายสังเวียนชิงชัยแบบข้ามภูมิภาคซึ่งมีมากถึง53แห่งครอบคลุมทั้งไอจิกิฟูโอซาก้าชิซูโอกะและโตเกียวแฟนกีฬาจะได้ติดตาติดใจกับ IG Arena สนามกีฬาสุดอัจฉริยะที่อยู่ข้างกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างปราสาทนาโกย่าหรือชมกีฬาเรือพายที่แม่น้ำนางาระงาวะซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงการเชียร์กีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบในส่วนของการชิงชัยนี่คือครั้งแรกของการนำกีฬาสมัยใหม่เข้าสู่เวทีเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งมีศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเซิร์ฟบอร์ดและเบรกดันส์กีฬาเลสเกตสุดฮิตอย่างปาเดลไปจนถึง e-sport ซึ่งครั้งนี้ญี่ปุ่นจัดเต็มถึง11เกมสุดฮิตสมกับการเป็นประเทศแห่งเกมสุดๆและที่ล้ำมากๆคือเทควันโดเสมือนจริงที่นักกีฬาต้องสวมแว่น VR ปะทะกันในโลกดิจิทัลและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือน้องโฮโนฮอนมาสคอตประจำการแข่งขันที่ไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักเท่านั้นแต่ได้ดึงเอาเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างทาจิโฮโกะหรือปลาเสือทองเทพผู้พิทักษ์เมืองมาประสานกับคำว่าโฮโนโฮที่แปลว่าเปลวไฟและที่น่าสนใจคือขอบตาสีแดงของโฮโนโฮนได้แรงบันดาลใจมาจากการแต่งหน้าของละครคาบุกิและวิถีซามูไรผู้กล้าเพื่อสะท้อนสายตาอันดุดันของนักกีฬาที่

0: พร้อมลงชิงชัยขยับมาดูความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยกันบ้างซึ่งเอเชียนเกมในครั้งนี้เราได้ติดอาวุธล้ำสมัยด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาประมวลผลสถิติเจาะลึกจุดอ่อนของคู่แข่งแบบรายบุคคลพร้อมสวมใส่ระบบฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะติดตามสภาพร่างกายแบบเรียลไทม์เพื่อรีดเล้นศักยภาพและลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บของนักกีฬาและที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยและนักกีฬาไทยคือการตรวจสอบพาวเวอร์ของไทยผ่านชุดพิธีการทางการที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวลีโดยดึงเอาภูมิปัญญาผ้าฝ้ายย้อมคามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครมาดีไซน์ด้วยคัตติ้งที่สุดเนี้ยบร่วมสมัยและทรงพลังสะท้อนศิลปะความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติอีกหนึ่งแรงใจสำคัญคือเงินรางวัลอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยฮีโร่นักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัล2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเป้าหมายของนักกีฬาไทยภายใต้แคมเปญ Hashtag มากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game คือการทวงบัลลังก์เบอร์1อาเซียนและก้าวขึ้นไปยืนหยัดในท็อป6ของทวีปเอเชียมีการยืนยันช่องทางการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการแล้วแฟนกีฬาชาวไทยเตรียมล็อกคิวหน้าจอรอชมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในทางช่องทีวีดิจิตอลที่เข้าร่วมถ่ายทอดความสุขให้แฟนกีฬาถึง7ช่องด้วยกันซึ่งแน่นอนรวมถึงช่อง NBT ของเราด้วยและรวมถึงสตรีมมิ่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและกล่อง ASA Box ที่จัดเต็มยิงสดความคมชัดระดับ Full HD ให้ชมกันถึง17ช่องสัญญาณเอเชียนเกมส์ IG นาโกย่า2026จะเปิดฉากความยิ่งใหญ่พร้อมกันตั้งแต่วันที่19กันยายนไปถึง4ตุลาคมนี้มาร่วมส่งพลังเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้ไปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กระหึ่มเอเชียไปพร้อมกันทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน
1: มาต่อกันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะล่าสุดประกาศรายชื่อนักฟุตบอลชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์แล้วค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดมีการประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยเตรียมลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ะซึ่งทีมไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะเพื่อคัดเอาทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปค่ะ
2: สำหรับรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยมีดังนี้นะครับผู้รักษาประตูมีสรวัตรโพสมันชมพัฒน์บุญเลิศศิรัตน์วุฒิวงเรือนคำกองหลังมีอัตพลแสงทองวิชั่นอินทรามพิชิตชัยเสียนกระโทกชนพัฒน์บัวพันธ์ชานนท์ธรรมานาธานเจมส์ทีกวินจันทร์ศรีอุสมาเทียงคำพลเอกมณีกรกองกลางมีกริชพักแสงสวัสดิ์ปฏิภาณชัยโพเทพสิทธาบุญล่าธนกฤตโชติเมืองปักปริพันธ์วงศาศิรภพวันดีชวันวิทย์แซ่เล้ากองหน้ามียศกรบุรพาเจฮานาฟีมามะธนาวุฒิโพชัยวรวุฒิน้อยศรีทั้งนี้นักฟุตบอลทีมชาติไทยจะเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีในวันที่7กันยายนและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่13กันยายนต่อไปครับ
1: สำหรับโปรแกรมรอบแรกค่ะทีมชาติไทยนะคะจะประเดิมวันที่16กันยายนพบกับคีร์กีสถานเวลา14นาฬิกาค่ะต่อด้วย20กันยายนพบกับฮ่องกงนะคะเวลา14นาฬิกาเช่นเดียวกันจากนั้นวันที่23กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเวลา17นาฬิกา30นาที
2: เมืองไทยประกันภัย BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลลีกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีครับนายวสิทธิ์ล้ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับนายสินปรัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนและนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงความร่วมมือสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องมุ่งสร้างระบบนิเวศทางการพัฒนานักฟุตบอลให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเยาวชนสโมสรฟุตบอลระดับประเทศไปจนถึงทีมชาติไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาฟุตบอลไทยได้พัฒนาศักยภาพผ่านการแข่งขันจริงและต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยในปีนี้ทั้งสององค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน21ปี PEA Youngster League U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรใน ไทยลีก3ต่อไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นะครับ
1: ค่ะสำหรับการสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขัน PA Youngster League U21 ครั้งนี้เพื่อให้ทุกทีมมีความพร้อมมากขึ้นค่ะหวังให้การแข่งขันมีความเข้มข้นซึ่งจะเกิดประโยชน์กับนักกีฬาทั้ง16ทีมนะคะเวทีนี้จะช่วยยกระดับน้องๆนักฟุตบอลเยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาติไทยก็จะได้มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะบริษัทแจ๊สและโมโนแม็กซ์นะคะล่าสุดมีการเปิดบ้านรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมีแฟนบอลร่วมชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะบริษัทแจ๊สมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกร่วมกับโมโนแม็กซ์แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดจัดกิจกรรมแจ๊สแฟนคอนเน็กซ์พรีเมียร์ลีกทรอฟี่เอ็กซ์เพรียนซ์เปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดพรีเมียร์ลีกทรอฟี่ของจริงเลยค่ะนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาลใหม่นะคะที่อาคารแจ๊สมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะค่ะ
2: โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของฟุตบอลอังกฤษและความคึกคักของเหล่าแฟนบอลที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์พิเศษครั้งนี้ครับซึ่งมีแฟนบอลให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องไฮไลท์สำคัญอยู่ที่พรีเมียร์ลีกทรอฟี่ที่ตั้งโดดเด่นกลางพื้นที่จัดงานเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ชมถ้วยแชมป์ของจริงอย่างใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและความประทับใจของแฟนบอลที่มีต่อการแข่งขันฤดูกาลใหม่สำหรับการนำถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงมาสู่ประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์พิเศษที่ทำให้แฟนบอลได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพรีเมียร์ลีกนอกเหนือจากการรับชมผ่านทางหน้าจอภายใต้แนวคิดเชื่อมทุกเสียงเชียร์สู่โมเมนต์ใกล้ถ้วยแชมป์ของจริงพร้อมเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกให้แฟนบอลไทยได้ใกล้ชิดกับพรีเมียร์ลีกมากยิ่งขึ้นครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปชมผลงานของบาสเตียนทรอนชงนักปั่นจักรยานชาวฝรั่งเศสนะคะคว้าแชมป์ในสเตจที่10ในการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการราโบต้าที่ประเทศสเปนค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NPT 2 HD และใน Facebook NPT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

0: งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนะเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เยาวชนชายอายุประมาณ14ปีซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการซึมเศร้าได้พกอาวุธปืนเข้าไปพยายามจะก่อเหตุยิงในโรงเรียนนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่ว่าเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็คุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ทันทีนะคะยืนยันว่าไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุเยาวชนชายอายุประมาณ14ปีพกอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและก่อเหตุยิงปืนหลายนัดสร้างความแตกตื่นตกใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุทางคณะครูตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีได้เข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันท่วงทีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทันทีซึ่งในข้อมูลเบื้องต้นนะคะพบว่าเยาวชนที่ก่อเหตุอยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการซึมเศร้าทั้งนี้ในช่วงเวลาเกิดเหตุทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการล็อกดาวน์นะคะให้นักเรียนหลบอยู่ภายในห้องเรียนอย่างมิดชิดจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์พื้นที่จนเกิดความปลอดภัยสูงสุดก่อนจะทยอยอพยพนักเรียนออกมาจากอาคารเรียนสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายตำรวจได้คุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำรวจเพื่อประสานทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบปากคำหามูลเหตุจูงใจตามขั้นตอนขณะที่ทางโรงเรียนนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนก็ประกาศให้เรียนออนไลน์2วันและจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติในสัปดาห์หน้าเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ปกครองซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
2: ไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการสูญเสียชีวิตอย่างไรนะครับก็ขอท่านรายงานว่ามันเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดวันนี้ตอนประมาณบ่ายสองกว่า
3: ครับ
2: ซึ่งผมเองก็ได้รับรายงานขณะนั้นผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สารกลางจังหวัดกำแพงเพชรอยู่นะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยประชุมอยู่พอเมื่อทราบข่าวเราก็ลงพื้นที่แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางทีมงานของทั้งโรงเรียนทั้งของหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดตรงนั้นนะครับที่เข้าไประงับเหตุได้ทันท่วงทีไปทำให้เหตุการณ์ไม่บานปลายนะครับเด็กที่ก่อเหตุนะครับอายุประมาณ14ปีเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่โรงเรียนนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเขามีปัญหาทางโรคภาวะซึมเศร้านะครับแล้วโรงเรียนก็สั่งหยุดพักรักษาตัวซึ่งอันนี้การพักรักษาตัวเนี่ยทางโรงเรียนไม่สั่งเองนะครับเพราะปรึกษากับทางผู้ปกครองแล้วก็ให้เรียนออนไลน์แทนนะครับไม่ต้องมาเรียนให้ที่โรงเรียนหรือออนไซต์นะครับเด็กก็เข้ามาประมาณใกล้ๆบ่ายสองพอมาถึงก็นำอาวุธปืนมาด้วยแล้วก็ยิงก็ลักษณะการยิงก็เหมือนกับเบิกทางนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่โดนใจนะครับแต่แรงนั้นก็ยิงขึ้นฟ้าเป็นการขู่ซะมากกว่าครับผมที่ทราบจากเด็กอ่ะคือเกิดความเครียด
3: ครับ
2: สะสมมานะครับแล้วก็เลยมาระบายในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะมีตัวอย่างอยู่ที่อื่นมาซึ่งอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเราก็ผมว่าสังคมไทยต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
3: ครับ
2: เพราะตอนนี้มันเหมือนเป็นพฤติกรรมเลียนแบบไปแล้ว
1: กลับเข้ามาที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้มีประเด็นร้อนเรื่องของศูนย์ข้อมูล Data Center นะครับเนื่องจากว่ามีการทยอยเข้ามาสร้างในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนก็เกิดความกังวลว่าจะมีความปลอดภัยไหมมีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแย่งน้ำไฟอะไรต่างๆในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นหรือเปล่าล่าสุดครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาชี้แจงนะครับระบุว่า Data Center ขนาดใหญ่ในเมืองหลวงตอนนี้มีเพียงแค่3แห่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการใช้ไฟและน้ำของคนกรุงเทพมหานครครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าทางกทม.ไม่ได้เพิกเฉยต่อประเด็นนี้นะครับ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ชะลอการออกใบอนุญาต Data Center รายใหม่เพิ่มเติมแล้วซึ่งปัจจุบันในกรุงเทพมี Data Center แบบอาคารเฉพาะทั้งหมด6แห่งครับ
3: ใน6แห่งนี้ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี66ส่วนอีก3แห่งที่เหลือรวมถึงพื้นที่ย่านพระราม9กทมได้สั่งชะลอไว้และส่งกลับให้ไปทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซะก่อนในส่วนข้อกังวลที่ผ่านมาคือในทางกฎหมาย Data Center ยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนนะครับทําให้การยื่นขออนุญาตจัดตั้งเนี่ยถูกตีความตามลักษณะอาคารทั่วไปเช่นไปยื่นเป็นอาคารคลังสินค้าอีกทั้งไม่ได้อยู่ในประเภทกิจการที่ต้องทํารายงาน EIA หรือขอใบอนุญาตแบบพวกโรงงานอุตสาหกรรมแต่เนื่องจากเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองรัฐบาลประกาศกำหนดนิยามของ Data Center ออกมาชัดเจนแล้วครับดังนั้นต่อไปกทม.ก็ต้องเร่งนำมาทบทวนรายละเอียดทั้งกฎหมายผังเมืองการควบคุมอาคารการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างเช่นเรื่องเสียงดังจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในเวลากลางคืนแล้วก็ความเหมาะสมของการที่ตั้ง Data Center อยู่ใกล้สถานพยาบาลด้วยลองฟังเสียงผู้ว่าครับ
4: เรื่องนี้กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะยังได้รับการแจ้งตั้งแต่เรื่องที่มีการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใกล้โรงพยาบาลพระรามเก้าแล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับนั่นก็คือเบื้องต้นว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมนี่ต้องกลับเรียนชี้แจงก่อนว่าถามว่าคำว่า data center คืออะไรจริงแล้วก็คือที่เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผล data center เนี่ยมันมีผมว่ามีมานานแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์เป็นบริการที่อยู่ภายในของบริษัทเองไม่ใช่แต่ว่า data center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี data center ที่เป็นเหมือนกับdata center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ data center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี data center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งแต่ตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะ
3: แล้วเรื่องน้ำไฟจะมีไปแย่งชุมชนใช้ไหมหน่วยงานสาธารณสุขยืนยันตรงกันนะครับว่าการใช้งานในปัจจุบันยังไม่กระทบประชาชนอย่างนายเกษมสะทองฮักผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงบอกว่า Data Center ในกทม.ใช้ไฟอยู่ประมาณ20เมกะวัตต์ครับใช้จริงประมาณแค่8เมกะวัตต์น้อยกว่าห้างขนาดใหญ่ซะอีกแล้วกฟน.ก็ได้แยกระบบจ่ายไฟออกจากระบบทั่วไปเพื่อความปลอดภัยแล้วส่วนทางด้านน้ำนายสุพิเชษฐาวีถาวรทวีวงศ์รองผู้ว่าการการประปานครหลวงก็ระบุว่า Data Center รายใหญ่ใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ย 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนต่ำกว่าโรงพยาบาลใหญ่อีกครับโรงพยาบาลใหญ่ใช้ 20,000 ลูกบาศก์เมตรห้างสรรพสินค้าใช้อยู่ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรจึงไม่กระทบต่อการจ่ายน้ำประปาครับ
4: data center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจาก data center เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน data center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะประปาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
5: ส่วนของ data center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของdata center ที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
4: ร้อยเมกะวัตต์
5: ครับ
3: ีกประเด็นคือมีการกักเก็บน้ำมันลักลอบหรือเปล่าเพราะว่าต้องสำรองไฟนะครับนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าขอสยบข่าวลือกรณีซอยรามคำแหง28ที่มีข่าวว่ากักเก็บน้ำมัน 400,000 ลิตรจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ได้มีการอนุญาตแต่อย่างใดและหากตรวจพบว่าที่ไหนลักลอบกักเก็บน้ำมันเกินที่รับอนุญาตก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
6: ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต data center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ data center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด data center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน data center ที่พระราม9ทางกทมยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
0: และหลังจากการแถลงข่าวในจุดนี้นะคะทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคาร Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9นะคะซึ่งก็จะอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเคยมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินปริมาณสัก 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางผู้ประกอบการก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งก็เป็นไปตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกไปแล้วการกระทำดังกล่าวก็ยังถือว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงทางกรมธุรกิจพลังงานก็จะเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับทิศทางการกำกับดูแล Data Center นะคะปัจจุบันทางกระทรวงพลังงานยังไม่เคยอนุญาตให้มีการขอจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองไว้สำหรับการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นถ้าพบว่า Data Center แห่งใดมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทรวงพลังงานก็จะเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
6: วันนี้ก็มาตรวจว่าได้มีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งการหรือไม่นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่รับอนุญาตผิดมาตรา65นะคะของพรบควบคุมน้ำมันก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีร้องทุกข์แจ้งความนะคะก็จะมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 ซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะว่าวันนี้เราหยุดในการอนุญาตนะคะในการที่จะมาขอทางเขาเรียกว่าสถานที่เก็บน้ำมันนะคะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center นะคะอันนี้โดยนโยบายไม่อนุญาตให้เลยนะคะก็เหมือนกับสอดรับกับท่านผู้ว่าชัชชาติที่เมื่อเช้าได้ให้แถลงข่าวไปว่าไม่อนุญาตนะคะส่วนใครที่พบว่านะคะมีการตั้ง Data Center แล้วไปสำรองน้ำมันโดยไม่อนุญาตหรือมีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะคะ
7: นี่เอกสาร
6: ตอนนี้เขาทำเรื่องเข้ามานะคะแต่ว่าเรายังไม่อนุญาตเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยตั้งคณะกรรมการชุด Data Center ขึ้นมาเพื่อมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการทบทวนในเรื่องของการมี Data Center นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้จะมาดำเนินการนะคะงั้นเราก็ต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเรื่องค่าไฟค่าน้ำสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นเนี่ยหากมีการมาตั้งเก็บน้ำมันสำรอง
7: องเพื่อการปั่นไฟเนี่ยอันนี้ท่านรัฐมนตรีไม่อนุญาตเลยนะคะของผู้บริหารนะคะผู้บริหารก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ยินดีให้ตัวของกรมธุรกิจพลังงานดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเขาแจ้งว่าเขาได้เข้ามาลงทุนตั้งแต่ปี65หรือ63นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ว่าในระหว่างการดำเนินการเนี่ยเขาก็มีการวางถังน้ำมันแล้วก็มีการเก็บน้ำมันเอาไว้นะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินซึ่งอันเนี้ยยังไม่ได้รับอนุญาตฉะนั้นก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายโดยหลักการนะคะแล้วปัจจุบันก็หยุดทั้งหมดหลักการคือหยุดก่อนนะคะหยุดก่อน
0: ทางนี้ในวันศุกร์นี้นะคะคณะกรรมการ Data Center ก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งให้มีความรอบด้านในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวอาคารระบบไฟฟ้าระบบน้ำและการจัดเก็บเชื้อเพลิงด้วยในขณะเดียวกันค่ะระหว่างมีการลงพื้นที่วันนี้นะคะก็มีประชาชนผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบเนี่ยมาสะท้อนปัญหานะคะบอกว่าได้กลิ่นคล้ายน้ำมันมานานสักพักแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักก็กังวลกันว่าน้ำมันที่สะสมอยู่เป็นเวลานานเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะเพราะว่าบริเวณดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ชุมชนที่ยากต่อการอพยพถ้ามีเหตุรุนแรงมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ากลิ่นดังกล่าวเนี่ยอาจเกิดจากน้ำมันที่ตกค้างอยู่ในระบบระบายน้ำจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมไปตรวจสอบแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะ
8: ก็ต้องมาตรวจสอบว่าน้ำมันปล่อยน้ำมันลงในคูคลองหรือเปล่าว่ามีอะไรตกค้างลงในท่อหรือเปล่าไม่อันตรายกับพวกที่พักอยู่ด้านบริเวณข้างๆหรือเปล่าอะไรอย่าง
9: น
8: ี้ครับ
9: เคยมาบอกเขาทางนี้ไหมคะว่า
8: ตอนก่อสร้างก็เสียงดังก็แจ้งไปไม่เห็นเคตังเกตก็มาดูแลทางอะไรเลยครับไม่มีมาตรวจสอบ
10: ยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนเรื่องของพี่ก็ยังไม่สบายใจกัน
8: หรือว่าเหตุมาเราไม่เห็นนั้นแต่ผมอยู่ตรงนี้นานไม่เห็นเขามาดูนะ
10: เขาเริ่มเปิดดำเนินการ
8: เพิ่งเปิดจากเดือนนี้มันพิเศษเสร็จนี้เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่จะเสร็จเนี่ยครับผม
10: เริ่มทำเดือน2เดือนนี้เหมือนกัน
8: ครับผม
10: ช่วงพอดีที่เราได้กลิ่น
8: โอ้โหกลิ่นแรงมาก
0: ทั้งนี้จากการตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำในพื้นที่จริงนะคะวันนี้ที่ลงไปทั้งทีมข่าวทั้งเลขานุการรัฐมนตรีนะคะก็ลงไปอย่างจุดนี้เนี่ยบอกว่าก็ได้กลิ่นออกมานะคะมีกลิ่นน้ำมันลอยออกมาเป็นระยะก็สอดคล้องกับข้อร้องเรียนของประชาชนเพราะฉะนั้นทางกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าจะลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ตรวจสอบปัญหานี้ต่อเนื่องค่ะ
1: ขณะที่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ Data Center ย่านรามคำแหงยืนยันว่าไม่รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติใดๆนะครับทีมข่าว NBT ไปสำรวจบริเวณที่ตั้งอาคาร Data Center แห่งหนึ่งในย่านรามคำแหงเขตหัวหมากครับซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีพนักงานจำนวนมากและพื้นที่โดยรอบมีทั้งสำนักงานออฟฟิศรวมถึงมีแหล่งชุมชนรายล้อมด้วยนะครับเท่าที่สอบถามประชาชนในย่านนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าบริษัทตั้งมาประมาณ5ปีแล้วแต่ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันว่าบริษัทประกอบธุรกิจอะไรเนื่องจากบริเวณกล่าวตรงนี้ก็มีทั้งโรงงานบริษัทมีออฟฟิศเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติใดๆไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่ากังวลรวมถึงการใช้ไฟฟ้าในบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วยครับ
11: ไม่ผิดปกตินะคะก็ปกติ
9: เพราะว่าช่วงแถวนี้ก็เป็นบริษัทกันก็เยอะ
11: ใช่ค่ะ
9: ทราบไหมคะว่าอย่างบริษัทเนี้ยเขาจะชอบเหมือนกับใช้ไฟที่ค่อนข้างมากพื้นที่ชุมชนที่อยู่โดยรอบได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี
11: ้ไม่กระทบค่ะ
9: เรื่องกลิ่นอะไรอย่าง
11: นี้ไม่มี
9: เราเป็นกังวลไหมคะเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่เหมือนเขาต้องมีการทำงาน

0: ชั่วโมงอะไรเงี้ย
1: ไม่กังวลหรอกค่ะเพราะว่าเราอยู่ท่านที่นี่เราก็ไม่ได้กินเสียงอะไรนะเห็นแต่มีคนงานเขามาทานข้าวทานอะไรที่นี่ก็ปกตินะคะ
0: ปกติ
1: ไม่ได้รับค่ะ
0: ไม่ได้กลัวหรือว่ากังวล
1: ไม่กลัวไม่กังวล
2: ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้จริงรู้แต่ว่ามีพวกคนงาน
0: เขาเดินเข้ามากินเข้าออกเหมือนกันตอนนี้อยู่
2: จ้าจ้า
0: บริษัทเขามีการใช้พลังงานในเรื่องของไฟฟ้าเยอะเราเคยได้รับผลกระทบจาก
2: ไม่เคยค่ะไม่เคยได้รับ
0: เห็นว่าเหม
2: ือ
0: นเป็นบริษ
2: ั
0: ทประกอบก
2: ิ
0: จการท
2: ั่
0: วไป
2: จ้าก็คือเห็นแต่คนงานออกมาเราก็เช้ามาเย็นเอ้ยเช้ามาก็เย็นก็กลับอย่างเงี้ยลูกไม่ได้อยู่ตรงนี
0: ้เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยไม่มีเลย
2: ไม่มีจ้ะไม่มี
0: ก็ใช้ช
2: ี
0: วิตกันได้อย่าง
2: จ้าปกติ
3: มาดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะเจ้าหน้าที่เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่โดยการนำซากเหล็กออกมาเพื่อจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะขณะที่ทางกรุงเทพมหานครก็มีประกาศให้พื้นที่โดยรอบรัศมี30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้ห้ามเข้าเป็นเวลา45วันซึ่งตอนนี้มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้ว228คนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ยังมีข้อจำกัดเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับโครงสร้างบริเวณตัวอาคารชั้น2ที่พังถล่มลงมาทับพื้นที่ชั้น1ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดต้นเพลิงซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้เร่งเข้าควบคุมและกำกับดูแลการรื้อถอนโครงสร้างตัวอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยก่อนจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำลังเร่งใช้เครื่องมือตัดชิ้นส่วนเหล็กและโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในบล็อก5โซน4ที่มีโครงสร้างเหล็กซ้อนทับกันหลายชั้นส่วนสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายยืนยันว่าเพลิงและกลุ่มควันนั้นดับลงหมดแล้วขั้นตอนต่อไปจะเร่งใช้รถแบ็คโฮและเครื่องมือตัดเหล็กเข้ารื้อถอนและเคลียร์ซากโดยพื้นที่เกิดเหตุและโดยรอบในรัศมี30เมตรจะถูกกำหนดให้เป็นเขตเพลิงไหม้เป็นเวลา45วันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยมีตำรวจสน.พลับพลาชัย1คอยดูแลความปลอดภัยสำหรับยอดการลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึงเมื่อวานมีผู้ลงทะเบียนแล้ว228คนในจำนวนนี้เอกสารครบถ้วน137คนผู้เสียหายรายหนึ่งบอกว่าเพิ่งกลับมาเปิดร้านได้ไม่กี่วันแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันและกลิ่นไหม้ซึ่งก่อนหน้านี้บริเวณคลองถมเคยเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรช่วงตอนกลางวันแต่ว่าไม่รุนแรงมากแล้วก็ดับได้ทันส่วนเหตุการณ์ล่าสุดมาเกิดในช่วงกลางคืนร้านก็เสียหายไปประมาณ2ล้านบาท
4: มีใครที่แบบว่าเข้ามาช่วยเหลือท่านชมบ้าง
5: ครับตั้งแต่วันแรกเลยผู้ว่าชัชชาติเข้ามาครับอ๋อตอนไฟไหม้ปุ๊บผมก็เห็นผู้ว่ามาก่อนเพื่อนเลยในเรื่องของไฟไหม้ตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่ากลิ่นควันอะไรพวกนี้มันฟุ้งฝุ่น PM อะไรพวกนี้ก็เยอะอยู่ตอนนี้ก็ทยอยน้อยลงไปเรื่อยๆ
4: แล้วบริเวณตรงน
5: ี้
4: มี
5: จุ
4: ดไหนที
5: ่ต้องเปิดบ้างตอนนี้ยังไม่ค่อยมีครับต้องบอกว่าตอนนี้กำลังจัดพื้นที่กันอยู่มันหาที่อื่นไม่ได้แถวนี้เขาก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันกับตรงนั้นด้วยเขาก็เลยให้มาอยู่กันถ้าเป็นคลองถมส่วนใหญ่ก็จะมีบ้างครับก็แทบทุกปีแหละเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกไฟฟ้าลัดวงจรตอนกลางวันมันก็จะดับได้ทัน
4: คร
5: ั้
4: งนี้ถือว่ารุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมาไหมคะ
5: ใช่ค่ะวันต้องบอกว่าเพราะว่ามันดึกด้วยพอมันดึกด้วยแล้วไม่มีคนอยู่ดูแลกันก็เลยลามทั่วเลย
6: ยังอยู่ที่เรื่องไฟแต่ว่าเป็นไฟไหม้ป่านะครับที่จังหวัดสงขลามีไฟไหม้ป่าพรุพื้นที่อำเภอขุนเนียงเสียหายสะสมไปแล้วกว่า900ไร่ครับทางจังหวัดสงขลาก็ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ระดมทุกภาคส่วนเร่งควบคุมไฟซึ่งล่าสุดสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วครับนี่คือภาพมุมสูงนะครับทำให้เห็นไฟไหม้ป่าพรุในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งบางนกออกที่ตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ป่าพรุสลับกับสวนปาล์มครับยังคงเกิดไฟไหม้อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่6หมู่บ้านคือหมู่ที่4 5 6 8 10และ11 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไป250ครัวเรือนรวม750คนขณะที่ความเสียหายสะสมมาตั้งแต่30สิงหาคมจนถึงปัจจุบัน900ไร่แล้วเบื้องต้นระบุว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการลักลอบเข้าพื้นที่เพื่อหาของป่าครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูมอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าและนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมเพลิงป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนประชาชนโดยตั้งศูนย์บัญชาการเหตุไฟไหม้ป่าที่วัดบ่อว่าหมู่ที่11ตำบลควนโสเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางอำนวยการประสานงานและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าควบคุมสถานการณ์และประกาศให้ทั้ง6หมู่บ้านเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วครับ
7: วันนี้สถานการณ์ก็ยังทรงอยู่แต่ว่ามันมีปะทุอยู่2จุดนะครับเดี๋ยวก็จุดนั้นน่ะคือรถดับเพลิงเราเข้าไม่ถึงก็จะใช้ทางฮอ AK 32ของทางพพเนี่ยไปดับนะครับก็ได้รับการประสานมีภารกิจอยู่ที่ป่าผู้วนเคงด้วยใกล้ๆกันคงจะมาช่วยเราเสร็จสิ้นภารกิจ
6: อย่างที่เมื่อสักครู่บอกนะครับการควบคุมเพลิงยังคงมีอุปสรรคอยู่เพราะว่าพื้นที่เป็นป่าพรุรกทึบเข้าถึงยากรถดับเพลิงเข้าไม่ถึงจุดเกิดเหตุได้โดยตรงครับประกอบกับลมก็แรงและเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาด้วยบางจุดมีลักษณะเป็นไฟใต้ดินก็ต้องใช้น้ำปริมาณมากเพื่อสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ลดความร้อนสะสมในชั้นดินอย่างไรก็ตามขณะนี้สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนะครับอำเภอควนเนียงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนครับ
3: พักกันก่อนครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: นายกรัฐมนตรีลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณทำเนียบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยหลังจากเสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมพรรษา89พรรษาโดยสำนักพระราชวังในกรุงออสโลระบุว่าพระองค์เสด็จสวรรคตอย่างสงบเมื่อวันที่28สิงหาคมณโรงพยาบาลแห่งชาติในกรุงออสโลหลังจากทรงเข้ารับการรักษาจากพระอาการประชวรภาวะความผิดปกติของพระโลหิตชนิดหายากการลงนามถวายความอาลัยครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์รวมถึงการส่งผ่านความเคารพและความอาลัยต่อราชวงศ์นอร์เวย์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงครับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat นับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558สำหรับการหารือครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทางด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยในปี2571ทางนี้ไทยและสิงคโปร์ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากว่า10ปีทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กและครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญได้แก่1ด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานอาหารเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและพลังงานคาร์บอนต่ำพร้อมต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์2ด้านเศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลกระชับการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวและโลจิสติกรวมถึงสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย 3. ด้านกลาโหมและความมั่นคงเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าสำหรับสถานการณ์ในเมียนมาทั้งสองฝ่ายยืนยันบทบาทสำคัญของอาเซียนในการสนับสนุนให้เมียนมามีสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองโดยไทยพร้อมมีบทบาทช่วยเป็นสะพานเชื่อมควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเชิงบวกในเมียนมาส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นแก้ไขความแตกต่างอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่
0: มาดูเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของวุฒิสภาได้สรุปผลการพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณในวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้จ่ายและผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับควบคู่กับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังค่ะ นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญโดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยทางคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตต่อโครงสร้างงบประมาณเนื่องจากพบว่ารายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ 2.786 ล้านล้านบาทคิดเป็น 73.6% ของวงเงินงบประมาณและเพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณกว่า 780,000 ล้านบาทหรือว่า 20.8% ของวงเงินงบประมาณซึ่งลดลง 8.4% จากปีงบประมาณก่อนเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณต้องสร้างสมดุลระหว่างภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันกับการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศในอนาคตโดยทางคณะกรรมการมีข้อสังเกตสำคัญหลายประการทั้งเรื่องการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐการจัดทำงบประมาณให้แม่นยำและตรงเป้าหมายการติดตามงบประมาณจากการเบิกจ่ายไปสู่ผลลัพธ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทางภาครัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนของระบบและการกระจายผลประโยชน์ของงบประมาณสู่ประชาชนและพื้นที่หลังจากนี้จะเสนอรายงานผลพิจารณาศึก

0: ก็คือการอภิปรายที่มีการลงมติด้วยโดยให้แต่ละพรรคไปทำการบ้านว่าจะขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะตั้งคณะทำงานขึ้นในชื่อพรรคประชาชนเป็นหัวเรือหลักที่จะไปพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านรวบรวมรายชื่อแล้วก็จัดทำยติเพื่อเตรียมยื่นโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ครับ
1: เมื่อวานก็เป็นการประชุมร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรคซึ่งก็มีความเห็นตรงกันครับว่าเราจะเดินหน้าในการยื่นอภิปรายไม่วางใจนะครับก็เป็นการยื่นยติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก็ในเชิงกรอบเวลาเราก็เห็นว่าจะดำเนินการโดยเร็วนะครับเมื่อวานก็มีการริเริ่มการพูดคุยว่าจะครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่าสองรายชื่อที่อยู่แน่นอนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีการตกลงกันไปเรียบร้อยแล้ว
0: ด้านฝั่งรัฐบาลครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นอำนาจโดยชอบธรรมของฝ่ายค้านอยู่แล้วมั่นใจว่าจะชี้แจงได้ทุกประเด็นเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายหรือสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบส่วนประเด็นหัวสวที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะนำมาเป็นธงในการอภิปรายนั้นก็มองว่าคงจะพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักแต่ทางพรรคยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและยังเคยกำชับสมาชิกไม่ให้เข้าไปยุ่งด้วยเพราะขัดต่อกฎหมาย
2: รัฐบาลก็ยังยืนยันว่าพวกเราพร้อมในการที่จะให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะตอบข้อซักถามหรือตอบข้อกล่าวหาที่ทางฝ่ายค้านพยายามที่จะหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่จะถึงนะครับเราพร้อม
0: ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทยครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดบ้านพักนัดเลี้ยงอาหารแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลวันที่6กันยายนนี้บอกว่าไม่ได้จะหารือเรื่องปรับครม.หรือว่าเตรียมรับมือศึกซักฟอกแต่อย่างใดนะครับนักข่าวถามถึงกรณีหัวสว.เพราะก่อนหน้านี้สมัยพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลเคยเป็นผู้ขับเคลื่อนนายจุลพันธ์บอกว่าเรื่องนี้เดินไปจนสุดทางแล้วส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วไม่ได้อยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยหรือว่าในมือส.ส.แล้วซึ่งกระบวนการตรวจสอบก็มีองค์กรและหน่วยงานดำเนินการอยู่ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกผลออกมายังไงก็ต้องยอมรับ
3: การกินข้าวเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้มีทุกคนได้มีโอกาสมีเวลานั่งพูดคุยกันในบรรยากาศที่มันอาจจะรีแลกซ์ขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นการประชุมในหน้างานเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีบางท่านอาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยโอกาสที่จะมีโอกาสไปพูดคุยกับนายกก็อาจจะไม่มากนักจะได้ไปเล่าหน้างานภารกิจงานว่ามีอะไรติดขัดและมีอะไรกำลังขับเคลื่อนอยู่เพื่อที่การทำงานของรัฐบาลมันจะได้สามารถเดินหน้าได้อย่างราบรื่นในเรื่องของการหัวสวนะครับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เคยเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเราขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็เดินไปจนสุดทางแล้วนะครับก็ส่งไปต่อยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระกับหน่วยงานที่ต้องรับมีหน้าที่รับผิดชอบเราต้องเชื่อมั่นในกลไกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือของพรรคผมหรืออยู่ในมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนแต่กระบวนการตรวจสอบมันมีองค์กรและหน่วยงานที่ดำเนินการเราก็ต้องให้เขามีอิสระในการที่จะดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับส่วนผลจะเป็นอย่างไรกลไกการตรวจสอบเนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าผลออกมาแล้วคุณกับผมแล้วผมก็เห็นด้วยแต่พอไม่เป็นคุณแล้วผมกลับบอกว่ามันไม่ถูกต้องเงี้ยถ้าเราพูดอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยบ้านเมืองมันเดินไม่ได้นะครับเราก็ต้องยึดมั่นในกรอบแล้วก็ยึดมั่นในกระบวนการนะครับผลออกมาอย่างไรเราก็ต้องยอมรับเช่นนั้น
4: มาดูความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งมีการกล่าวอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ของ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปเกี่ยวข้องทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยนะคะว่าในกรณีนี้มีเจ้าหน้าที่ DSI 2นายถูกตำรวจดำเนินคดีไปแล้วแล้วก็โดนต้นสังกัดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงด้วยค่ะพลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากรายงานเบื้องต้นพบเจ้าหน้าที่2นายมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการดำเนินคดีไปแล้วและในส่วนของ DSI ก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นวินัยร้ายแรงด้วยโดยรายละเอียดต้องให้ DSI เป็นผู้ชี้แจงเนื่องจากอยู่ในอำนาจของอธิบดี DSI ส่วนจะมีการขยายผลไปถึงบุคคลอื่นหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า DSI จะทำเรื่องของการสืบสวนสอบสวนส่วนเรื่องคดี

0: หลักเป็นหน้าที่ของปปช.และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้ไปแล้ว
1: มี2นายนะครับมี2นายซึ่งในส่วนนี้ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วนะครับส่วนในส่วนของ DSI เนี่ยทางอธิบดีเนี่ยก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวในเรื่องของวินัยนะครับผมครับผมทางคดีอาญาก็คือทางตำรวจอ่ะดำเนินคดีในอาญาในภาพรวมไปแล้วครับผม
2: ก็คือมีเจ้าหน้าที่สอบคนใช่ไหมครับเจ้าวินัยสอบวินัยธรรมดาหรือวินัย
1: ต้องเป็นวินัยร้ายแรงต้องเป็นวินัยร้ายแรงครับผมรายละเอียดเดี๋ยวคงต้องให้ทางดีเอสไอเนี่ยได้ชี้แจงนะครับอาจจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นหรือไม่ยังไงเนี่ยคงเป็นอำนาจของทางท่านอธิบดีดีเอสไอครับผม
0: ขณะที่นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบลักษณะการทุจริตสอบท้องถิ่นทำกันเป็นระบบจึงไม่ควรให้แค่ข้าราชการไม่กี่คนรับผิดชอบส่วนประเด็นการเพิกถอนรายชื่อผู้สอบท้องถิ่นนายรังสิมันโรมระบุว่าทางคณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด
3: ส่วนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้แล้วคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีอะไรบ้างไปดูกันอีกรอบหนึ่งครับอย่างแรกเลยก็คือต้องมีสัญชาติไทยนะครับโดยนายจ้างและผู้ประกันตนทั้งมาตรา33 39และ40ต้องขึ้นทะเบียนทางกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งและเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับสามารถตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งได้ง่ายๆผ่าน2ช่องทางอันที่1ก็คือสแกน QR Code เพื่อไปที่ลิงก์เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ก็ได้และยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลข02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือจะเป็นสายด่วน1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ส่วนการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะทางรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าขอให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยเร่งลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านก็ได้นะคะและเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมด้วยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อจะได้รับเงินได้อย่างรวดเร็วค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569แล้วด้วยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทประเด็นสำคัญที่รัฐบาลอยากจะเน้นย้ำก็คือเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วขอให้ไปลงทะเบียนซึ่งสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางหลักช่องทางแรกก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐก็จะเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในทันทีและประชาชนยังสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ช่องทางที่2ก็คือเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครบถ้วนนอกจากนี้สิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องเตรียมความพร้อมก็คือตรวจสอบผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากธนาคารจะได้ทำการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นทั้งนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบในทันทีโดยไม่ต้องรอให้รวบรวมข้อมูลจนครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
3: มาดูการเตรียมพร้อมฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อดูแลประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติล่าสุดทางกรมการปกครองก็ขานรับมติครม.ครับออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนทั่วประเทศให้เร่งสำรวจข้อมูลที่พัก

0: อาศัยที่ไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายนนี้ครับนายณฤชาโคสารศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยรวมถึงข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายนซึ่งมุ่งปรับเปลี่ยนระบบให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วสำหรับการสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนในครั้งนี้จะมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะครับประกอบไปด้วยบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำแล้วโดยให้จัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทางนี้ให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนนี้เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก็ต้องเร่งรัดกำกับและติดตามสำรวจพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่15กันยายนด้วยและนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอต่อไปอธิบดีกรมการปกครองย้ำครับว่าการเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะช่วยให้การช่วยเหลือเยียวยาเวลาเกิดภัยพิบัติเป็นไปได้อย่างรวดเร็วครับ
1: มาดูการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมผลักดันเทคโนโลยีเทมทูโกนวัตกรรมสำรวจน้ำใต้ดินจากเดนมาร์กค่ะโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสแกนชั้นใต้ดินเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีเทมทูโกเปิดมิติใหม่ของการสำรวจและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชที่ปรึกษาโครงการพร้อมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมสำหรับเทคโนโลยีนี้เป็นนวัตกรรมด้านธรณีฟิสิกส์จากประเทศเดนมาร์กซึ่งใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำรวจโครงสร้างใต้พื้นดินก่อนนำข้อมูลมาแปลผลทำให้สามารถประเมินชั้นดินแหล่งน้ำใต้ดินรวมถึงระดับความเค็มของน้ำได้อย่างละเอียดคุณหญิงกัลยาระบุว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและงบประมาณในการสำรวจเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง
2: ปีที่ผ่านมาเราพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องนี้ใช้ได้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งบน้อยแล้วก็ทำได้เร็วแล้วง่ายต่อการใช้มีมือถือเครื่องเดียวไอ้เครื่องนี้มันเดินผ่านมันก็แปลออกมาในมือถือเราแล้วเป็นกราฟเป็นสีสันต่างๆว่าชั้นดินลงไป100เมตรหน้าตามันเป็นยังไงมันเป็นทรายเป็นหินเป็นกรวดเป็นน้ำกร่อยน้ำเค็มน้ำจืดอะไรเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เลยใช้เครื่องนี้ให้แต่ให้ทุ่งกุลาร้องไห้ตำบลกุกาสิงไปสำรวจให้เข้า14จุดขุดได้10จุด
0: สหรัฐกับอิหร่านกลับมาตุ้มตามกันอีกครั้งนะครับทำให้ราคาน้ำมันดิบตัวขึ้นทันทีทางภาคเอกชนก็มีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามจากคุณดีจตุรงค์ครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองภาคเอกชนนะครับในวันที่การสู้รบในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดและราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอีกครั้งครับกกต.ประเมินผลกระทบหลังจากที่สหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับซึ่งก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกขยับจาก84เมื่อปลายเดือนก่อนขึ้นมาเป็น95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นเดือนนี้นอกจากนี้ในภาพรวมเริ่มมีการจำกัดการส่งออกน้ำมันและกระทบผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นเช่นพวกพลาสติกและเคมีภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งภาคเอกชนยังเตือนสถานการณ์เศรษฐกิจไทยนะครับที่เติบโตในรูปแบบของ K-shape นะครับเส้นบนที่เติบโตอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหม่ได้อานิสงส์จากดิจิทัลและ AI เช่นพวกธุรกิจคอมพิวเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาตินะครับเช่นจีนสหรัฐและสิงคโปร์ขณะที่เคเส้นล่างที่ตกต่ำลงครับเป็นธุรกิจไทยที่เผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากสินค้าต่างประเทศเช่นกลุ่มยานยนต์ปิโตรเลียมและวัสดุก่อสร้างและแม้ว่าภาคเอกชนจะปรับประมาณการ GDP เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 2.1 ถึง 2.5% แต่ก็ยังเป็นห่วงภาคส่งออกและการลงทุนนะครับที่ส่งผลมาถึงเศรษฐกิจในประเทศตัวเลขมันลดลงอย่างชัดเจนซึ่งก็สะท้อนว่าไทยสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศได้น้อยลงจากการที่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนนอกประเทศมากขึ้นขณะที่การลงทุนใหม่ก็ยังสร้างงานได้ค่อนข้างจำกัดนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกโจทย์ใหญ่ๆที่ต้องเร่งแก้ไขครับ
1: ผู้ประกอบการที่สามารถผงกหัวขึ้นไปได้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นหัวหอกนะครับอย่าลืมว่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีของโลกเนาะและประเทศไทยเมื่อเทียบกับคอนเท็กซ์ของโลกเราก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นพลวัตการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกระทบทุกประเทศในโลกนะครับการที่เราโดนท้าทายด้วยการผลิตที่ต้นทุนที่ถูกมากที่เราเรียกว่าเป็นโรงงานของโลกเนี่ยประเทศอื่นๆในโลกโดนหมดประเทศไทยหนีไม่พ้นคำถามคือเราจะเกาะเกี่ยวกับกระแสนี้เผชิญกับมันได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเร่งรวมพลังกันขับเคลื่อนอันที่สองนะครับตัวพลวัตตรงนี้มันเข้ามานะครับเข้ามาก่อนเริ่มการผลิตแต่ส่งผ่านได้ไม่เยอะเราต้องเร่งในเรื่องของผู้ประกอบการไทยนะครับทั้งในเรื่องของทักษะทั้งในเรื่องของห่วงโซ่ประทานนะครับทั้งในเรื่องของ workforceนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นระบบนิเวศที่จะต้องไปทั้งองคาพยพ
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ปรับประมาณการ GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นขยายตัว 2.1 ถึง 2.5% จากเดิม 1.6 ถึง 2.0% และเพิ่มคาดการณ์การส่งออกเป็น 12 ถึง 16% จากเดิม 8 ถึง 10%ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงคาดการเดิมนะครับที่ 2.5 ถึง 3.0% พร้อมเสนอให้ภาครัฐเปิดทางให้เอกชนส่งออกน้ำมันได้นะครับหลังจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดขณะที่สต๊อกน้ำมันดีเซลของไทยยังสูงสวนทางกับตลาดโลกเพื่อที่จะบริหารจัดการสต๊อกในประเทศลดการฝืนกลไกตลาดซึ่งสุดท้ายก็จะกระทบมาถึงผู้บริโภคนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งรักษาการลงทุนและต่อยอดให้เต็มศักยภาพเช่น Data Center ซึ่งทุกการลงทุน100เมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่ากว่า 60,000 ล้านบาทกกร.จึงแต่งตั้งคณะทำงาน Data Center ขึ้นมานะครับเพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยกกร.ยังร่วมกับทุกภาคส่วนครับจะจัดงาน The Bangkok Business Summit 2026ในวันที่3กันยายนนี้นะครับเพื่อผนึกกำลังภาครัฐเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยจัดงาน GCNT Expo 2026นะครับภายใต้แนวคิดจากวิกฤตโลกสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยเร่งปรับตัวรับมือกับความท้าทายรอบด้านครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน GCNT Expo 2026

0: ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนตุลาคมนี้โดยระบุว่ารัฐบาลพร้อมทบทวนและวางแผนย้อนกลับต่อแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG เนื่องจากแต่ละเป้าหมายมีความเร่งด่วนและห่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่ส่งผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจรัฐบาลจึงต้องเร่งฟื้นฟูและกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตการดำเนินงานสำคัญจะมุ่งเน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติหรือ Nature Positive นะครับควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสถาบันการเงินและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรัฐบาลพร้อมเข้ามารับความเสี่ยงการลงทุนด้านการวิจัยเชิงลึกก่อนจะขยายผลสู่ภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์นะครับ
1: ผมเรียนว่างานวิจัยเชิงลึกที่เป็นความเสี่ยงรัฐบาลต้องเป็นคนทำพวกท่านไม่ต้องเสี่ยงแบบนี้แต่พวกท่านสามารถที่จะขยายผลสเกลเรื่องนี้ขึ้นมาได้ทำให้ไบโอไดเวอร์ซิตี้ของแต่ละจุดในประเทศไทยเนี่ยกลับมาเท่าเดิมแค่นั้นนะครับเราเรียกว่าเนเจอร์โพซิทีฟทำต่อยอดจากเน็ตซีโร่ขึ้นมาเพราะว่าบางจุดของประเทศไทยไม่สามารถที่จะรับได้หากเราไม่มีธรรมชาติอยู่ผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็วในบางที่
0: ด้านคุณสุภชัยจิรวนนท์นายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดงาน GCNT Expo 2026สะท้อนให้เห็นว่าความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญต่อระบบการเงินโลกขณะที่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเผชิญกับความท้าทายรอบด้านท่ามกลางวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สภาพภูมิอากาศและช่องว่างทางเทคโนโลยีทุกภาคส่วนจึงต้องเร่งมือพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของประชาชนเป็นวาระเร่งด่วนครับกรมสรรพากรจัดงานสถาปนาครบรอบ111ปีเดินหน้าใช้เทคโนโลยียกระดับการจัดเก็บภาษีนะครับมั่นใจปี2569จัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย 2.447 ล้านล้านบาทพร้อมปรับภารกิจในปี2570ควบคู่กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศครับในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ111ปีคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดีซึ่งรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์แก่มูลนิธิรามาธิบดีอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าภาษีอากรถือเป็นรายได้หลักของชาตินะครับซึ่งจะนำไปใช้จัดทำงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาประเทศผลการจัดเก็บภาษีช่วง11เดือนของปี2569ยังเป็นไปตามประมาณการจึงเชื่อว่าทั้งปีจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้ 2.447 ล้านล้านบาทตามเป้าหมายขณะที่ทิศทางการทำงานในปี112จะเพิ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการให้บริการประชาชนควบคู่กับการสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแต่ก็ย้ำว่าแม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นบุคลากรยังคงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายภาษีได้อย่างถูกต้องครับ
2: ในปีถัดไปนะครับทางกรมสรรพากรก็ยังมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องจัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศและขณะเดียวกันก็จะต้องกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในตามนโยบายที่รัฐบาลได้รับมอบหมายนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการกรมสรรพากรถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับนะถึงแม้กรมสรรพากรจะใช้เทคโนโลยีในการทำงานเยอะก็ตามแต่บุคลากรมีความสำคัญ
0: สำหรับปี2569นี้กรมสรรพากรมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น177คนซึ่งรวมถึงคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรด้วยครับ ทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Vita Foods Asia 2026นะครับงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารเสริมระดับเอเชียคาดว่าจะมีผู้เข้าชมจากทั่วโลกกว่า 16,000 คนสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทครับงาน Vita Food Asia 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพนะครับปีนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า800บริษัทจาก40ประเทศขณะที่ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกว่า50บริษัทสะท้อนการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทุกช่วงวัยภายในงานจัดแสดงสินค้าครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบสารสกัดวิตามินสมุนไพรการรับจ้างผลิตไปจนถึงอาหารฟังก์ชันและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรวมถึงนวัตกรรมอาหารสัตว์นะครับพร้อมกับเวทีนำเสนอผลงานและการสัมมนาอีกกว่า60หัวข้อครอบคลุมเทคโนโลยีการสกัดงานวิจัยกฎระเบียบและกลยุทธ์การตลาดคุณมนูเลียวไพโรธประธานบริษัทอินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยซึ่งเป็นผู้จัดงานกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสในการผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเสริมอาหารในภูมิภาคและช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงกับผู้ผลิตวัตถุดิบผู้พัฒนาเทคโนโลยีและแบรนด์ระดับโลกเพื่อต่อยอดธุรกิจสุขภาพและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยเช่นกระชายดำขมิ้นชันและใบบัวบกสู่ตลาดโลกคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานนี้กว่า 16,000 คนนะครับจากทั่วโลกแล้วก็สามารถสร้างรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: มประชาสัมพันธ์เดินหน้าจัดทำแผนงานและงบประมาณปี2570เพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาครัฐไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2570ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570หรือสื่อสารแผน2570จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบายว่ากรมประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องกำหนดจุดยืนและบทบาทขององค์กรให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมั่นคงทั้งการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในส่วนกลางและการสื่อสารภารกิจในระดับพื้นที่ผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตและจังหวัดพร้อมย้ำว่าการจัดทำแผนงานและงบประมาณปี2570ต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมแต่ต้องมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงและเป็นรากฐานสำหรับการปรับรูปแบบการทำงานในอนาคต
1: วันนี้กรมเราอยู่ในมือของน้องๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนไม่ได้อยู่ในมือพี่ไม่ได้อยู่ในมือของท่านที่ปฏิแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าอยู่กับพวกเราทุกคนนั้นจึงต้องมาช่วยกันออกแบบงานของกรมเรานะครับให้มันดีที่สุดผ่านการขับเคลื่อนงบประมาณต้องมาช่วยกันดูว่างบที่จะได้ไปทำในงบในพื้นที่ที่เป็นงบฟังก์ชันที่จะส่ง

0: ตามท่อลงไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องปรับให้มันยืดหยุ่นท่านเขตช่วยกันคิดนะครับว่าจะยืดหยุ่นได้อย่างไรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดแผน B แผน C ในอีก6เดือนข้างหน้าในอีก12เดือนข้างหน้า
1: ทั้งนี้ที่ประชุมกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเป็นตัวแทนสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1-8 และผู้แทนเขตร่วมนำเสนอโครงการเพื่อแสดงความชัดเจนความเป็นไปได้และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโดยทุกโครงการต้องสามารถตอบคำถามสำคัญว่าประชาชนได้อะไรและสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและคุณภาพของแผนงานโดยทุกหน่วยต้องสามารถแสดงแผนด้านแผนงานชิ้นงานและเนื้อหาที่สามารถแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
2: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ระดับกลางรุ่นที่8มุ่งส่งเสริมทักษะการบริหารและการสื่อสารพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ระดับกลางรุ่นที่8ณสถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์โดยมีข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสจำนวน32คนเข้าร่วมโดยได้ให้โอวาทถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการโดยเฉพาะระดับบริหารขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สมกับความไว้วางใจและโอกาสที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชานอกจากนี้ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้อื่นเพราะผู้นำที่ดีต้องสามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กรและดึงศักยภาพของทุกคนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน
3: ์อยากให้พวกเราตระหนักให้ดีว่าในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับให้ตั้งใจทำงานให้ดีให้ตั้งใจทำงานให้สมกับที่วันที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชานะครับกำลังอยากจะบอกว่านะครับให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะอย่างตั้งใจงานราชการไม่ใช่งานเล่นๆที่นึกอยากทำก็ทำหรือไม่อยากทำก็ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะทั้งหมดมันเป็นเกียรติยศของชีวิตเราเอง
2: หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่13สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการระดับกลางก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารงานตลอดจนพัฒนาภาวะผู้นำและแนวคิดการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่สามารถไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินให้เต็มจำนวนภายในวันเดียวค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงินกว่า 85,000 บาทโดยสคบ.เข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์และสามารถไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวสำหรับกรณีดังกล่าวเริ่มจากบุตรสาวได้โพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลนางสาวสุภมาศกล่าวว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบซึ่งสุดท้ายพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเพียงร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลด้านสคบจึงได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติโดยร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียว
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ในช่วง NBT Recap ครับ

มหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569พร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีทั้งการบรรยายพิเศษเรื่องสื่อมวลชนไทยในศตวรรษที่21จริยธรรมความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคมสะท้อนความท้าทายของสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันการเสวนาพิเศษในหัวข้อโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนมาแรงปลุกเศรษฐกิจฐานรากจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาดและการมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นองค์กรดีเด่นและนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ในอนันต์ นิลมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยระบุว่ารางวัลดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมบริษัทฟินเจติกจำกัดผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI สำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจเปิดตัวฟินด้าแพลตฟอร์ม AI ผู้ช่วยค้นหาอสังหาริมทรัพย์ด้วยการสนทนาภายใต้แนวคิด Connecting Property to Possibility โดยนำ AI มาเชื่อมกระบวนการตั้งแต่การค้นหาและการคัดเลือกทรัพย์การนัดชมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมด้านสินเชื่อไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันนางสาวเรวดีเกตแก้วประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟินเจติกระบุว่าจุดเด่นของฟินด้าคือผู้ใช้งานสามารถพูดคุยกับอวตารด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติเหมือนคุยกับเพื่อนช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาบ้านที่เหมาะสมเมื่อเลือกทรัพย์ที่สนใจได้แล้วระบบจะเชื่อมต่อกับตัวแทนขายที่ดูแลทรัพย์ในพื้นที่เพื่อยืนยันวันนัดชมนอกจากนี้ฟินด้ายังมีเครื่องมือช่วยประเมินข้อมูลสินเชื่อเบื้องต้นด้วยเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถประเมินความพร้อมทางด้านการเงินควบคู่กับการเลือกทรัพย์ผู้สนใจสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนี้ที่เว็บไซต์ finda.com ฟรีไม่มีค่าบริการชิมพลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดกิจกรรมตลาดคูณสุขภายใต้แนวคิดคูณสุขกรีนเดย์เพื่อผลักดันให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาตลาดให้เป็นมากกว่าสถานที่ซื้อขายสินค้าสร้างรายได้ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยชุมชนผู้ประกอบการนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่พร้อมต่อยอดองค์ความรู้และงานวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก

0: มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะต้องเตรียมรับมือฝนรอบใหม่จะส่งผลกระทบในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่4-7กันยายนนี้นะคะส่วนพายุที่ก่อตัวตอนนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี้มี2เรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาค่ะทั้งพายุและฝนระลอกใหม่ที่จะเข้ามาในบ้านเราค่ะเริ่มจากสถานการณ์พายุกันก่อนนะคะขณะนี้มีพายุหมุนเขตร้อนนะคะอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะอยู่ในระดับพายุโซนร้อนชื่อว่าโซเดลค่ะสำหรับพายุลูกนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3-5กันยายนนี้พายุลูกนี้นะคะมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเร็วเพราะว่าจะถูกพายุนะคะทางแปซิฟิกตะวันตกลูกนี้ค่ะดูดดึงเอาพลังเข้ามานะคะพายุกรอวานจะดูดเอาพายุโซเดลเข้ามารวมกันพายุทั้ง2ลูกไม่เข้าไทยนะคะแต่บ้านเราไม่พ้นเรื่องฝนค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าร่องฝนนะคะจะกลับเข้ามาในบ้านเราอีกครั้งซึ่งตอนนี้เริ่มขยับสูงขึ้นจากบ้านเราไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงออกประกาศเตือนภัยค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือฝนหนักที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่4-7กันยายนนี้สิ่งที่ต้องระวังในรอบนี้ไม่ใช่เฉพาะฝนที่ตกลงมาในแต่ละวันแต่คือฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำท่วมขังได้ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในโซนของภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่สหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในอิหร่านอีกระลอกท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่อเขากลับมารุนแรงครับกองประชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมได้ออกแถลงการว่าได้เสร็จสิ้นภารกิจการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านระลอกล่าสุดแล้วซึ่งเป็นระลอกที่2ในรอบสัปดาห์โดยเป้าหมายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารทั้งทางอากาศและทางทะเลระบบเรดาร์และขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดขณะเดียวกันมีรายงานเสียงระเบิดจากการโจมตีของสหรัฐดังสนั่นในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านด้านสภาเซี่ยววงเดือนแดงอิหร่านระบุว่าสะเก็ดระเบิดตกใส่บ้านหลังหนึ่งในเมืองคูเฮสทักซึ่งกำลังจัดงานแต่งงานและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนบาดเจ็บกว่า50คนขณะที่กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางโดยอ้างว่าได้ถล่มฐานทัพสหรัฐในบาเรนและจอร์แดนซึ่งในจอร์แดนกองทัพจอร์แดนสามารถยิงสกัดขีปนาวุธอิหร่านได้10ลูกส่วนในคูเวตระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ระดมยิงสกัดโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่านหลังตกเป็นเป้าโจมตีเมื่อเช้าตรู่วันนี้ทั้งนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่อเขากลับมารุนแรงอีกครั้งทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นมากกว่า4 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเดินทางถึงกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์แล้วในการเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านโดยมีประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีผู้นำอียิปต์ไปขอให้การต้อนรับที่สนามบินการเยือนครั้งนี้คาดว่าผู้นำทั้งสองจะหารือกันในประเด็นเสริมสร้างความสัมพันธ์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมถึงการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลกทางนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้อียิปต์จะเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ก็ยังสานสัมพันธ์ด้านกลาโหมและเศรษฐกิจกับจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกระจายฐานพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ทางนี้ประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนอียิปต์หลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ครั้งที่26ในคีร์กีสถานซึ่งเวทีนี้มีรัสเซียอินเดียปากีสถานและอิหร่านเข้าร่วม
0: รัฐบาลเยอรมนีกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุโดรนโจมตีสนามบินไลป์ซิกเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเปิดเผยว่าผลการสอบสวนบ่งชี้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวกระทำการในนามของหน่วยงานรัฐบาลรัสเซียและเพื่อเป็นการตอบโต้ทางการเยอรมนีได้สั่งปิดสถานกงสุลรัสเซียในเมืองบอนรวมทั้งยุติสัญญาเช่าบ้านของชาวรัสเซียในกรุงเบอร์ลินที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งจารกรรมและปล่อยข่าวชวนเชื่อพร้อมเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบนอกจากนี้ยังยกระดับคุมเข้มการเข้าเมืองของชาวรัสเซียและเพิ่มแรงกดดันต่อกองเรือเงาที่รัสเซียใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปด้วยด้านรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาและประกาศว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ในลักษณะเดียวกันอีกทั้งกล่าวหาเยอรมนีว่าสนับสนุนการก่อการร้ายจากการส่งความช่วยเหลือให้ยูเครน
1: ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยล่าสุดทะลุ 1,000 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายเกือบ 4,500 คนขณะที่ทีมกู้ภัยเนปาลยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตรวมถึงคนงานนับร้อยคนที่เชื่อว่าติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอย่างน้อย11แห่งอย่างไรก็ตามความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเริ่มเลือนรางส่วนภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากดินถล่มทำลายถนนและตัดขาดเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลทำให้เจ้าหน้าที่กังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตจะสูงอีกทางนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยแตกออกและพังถล่มโดยกวาดเอาหินน้ำแข็งและน้ำจากการละลายของธารน้ำแข็งปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงสู่หุบเขาเบื้องล่างก่อนก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในพื้นที่ท้ายน้ำ
0: นายโจชัวหว่องนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยชื่อดังของฮ่องกงถูกนำตัวขึ้นศาลวันนี้โดยรับสารภาพผิดในข้อหาสมคบต่างชาติจากกรณีเรียกร้องให้คว่ำบาตรจีนและฮ่องกงซึ่งศาลจะประกาศบทลงโทษอีกครั้งทั้งนี้นายหว่องวัย29ปีถูกตั้งข้อหาดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจีนที่บังคับใช้ในฮ่องกงปัจจุบันเขากำลังรับโทษจำคุกเกือบ5ปีฐานความผิดบ่อนทำลายอำนาจรัฐซึ่งเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหลาย10คนที่ถูกตัดสินความผิดในคดีความมั่นคงแห่งชาติครั้งใหญ่ที่สุดจากการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี2563และมีกำหนดได้รับการปล่อยตัวในปีหน้า ส่วนข้อหาใหม่ที่กำลังเผชิญอยู่นี้มีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่าการตั้งข้อหาเพิ่มอาจเป็นความพยายามของทางการในการทำให้เขาต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปให้นานที่สุด
1: อาริอานากรันเดนักร้องสาวชาวอเมริกันชื่อดังปิดฉากทัวร์คอนเสิร์ต Eternal Sunshine แล้วหลังขึ้นเวทีในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและเตรียมถอนตัวออกจากชีวิตสาธารณะตามที่ประกาศไว้โดยเธอได้กล่าวลาแฟนๆด้วยความซาบซึ้งหลังจบคอนเสิร์ตทั้งนี้เธอประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะพักงานและหยุดปรากฏตัวต่อสาธารณะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการคาดเดาไปต่างๆนานาเกี่ยวกับสุขภาพและรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปการพักงานครั้งนี้จะรวมถึงการถอนตัวจากละครเวทีเรื่อง Sunday in the Park with George ที่ศูนย์ศิลปะบาร์บีแคนในกรุงลอนดอนช่วงฤดูร้อนปีหน้าด้วย
0: ช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงทำไมนะครับวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยภารกิจเปลี่ยนเกมประเทศไทยด้วย Visitor Economy กับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจผู้มาเยือนครับ
1: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัศกร
0: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยของเรานั้นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับพอเราเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาผู้ประกอบการรวมถึงพวกเราที่เป็นชาวไทยก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพราะถือว่าเราเนี่ยจะได้มีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วผ่านการท่องเที่ยวนั่นเองแต่หลายต่อหลายครั้งอาจจะเป็นคำถามของทางพวกเราของทางรัฐบาลนะครับว่าจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นนะครับสิ่งใดที่เราจะต้องมีการพัฒนาประเทศสิ่งใดที่เราจะต้องมาเน้นเราต้องการนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านวิรศักดิ์โคสุรัตน์นั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับ
3: ดีมากครับ
1: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอาจารย์ครับคราวที่แล้วสัมภาษณ์อาจารย์เรื่องควิกบิ๊กวินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งอาจารย์ก็เป็นประธานทั้งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งการค้าระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์กำลังเล่าหลายเรื่องแล้วพอเจอกันวันนี้ครั้งแรกอาจารย์บอกว่าเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้มีความคืบหน้าคุณวัศก
3: ร
1: โดยเฉพาะเรื่องสุวรรณภูม
3: ิ
1: ซึ่งเป็นประตูบ้านหลักของประเทศมันมีอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังบ้างครับ
3: เราจะเห็นนะครับว่าสมัยก่อนเรารู้แต่ว่าคิวของสนามบินสุวรรณภูมิยาวเวลาขาเข้า
1: ครับ
3: แต่คนก็ไม่เคยรู้แล้วมันเวลาไหนเหร
1: อ
3: ที่มันเป็นประจำเพราะเที่ยวบินประจำมันเข้าอยู่เราไปทำการบ้านจนกระทั่งพบว่าอ๋อบ่ายวันจันทร์
1: บ่ายวันจันทร
3: ์ทุกๆวันจันทร
1: ์ครับ
3: เวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่ายสี่โมงเย็นจะเป็นช่วงที่คิวคนมารอสแตมป์ตอมอเนี่ยเยอะที่สุดยาวที่สุด
1: ครับ
3: ยาวจนกระทั่งท้ายคิวเนี่ยมองมาต้องเลี้ยวแปลว่าไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเขาเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นคำถามที่เขามีในใจทำไมเกิดอะไรขึ้น
1: ครับเหมือนชื่อรายการนี้เลย
3: เหมือนชื่อรายการ
1: ทำไมคิวยาวจัง
3: ผมประสบเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองผมบินเข้ามาจากปูตาน
1: ครับ
3: เครื่องลงมาผมกล่าวว่าโอ้ผมรู้แล้วว่าถ้ามาตอนเช้าตรู่จะมีเครื่องจากยุโรปเข้าเยอะ
1: ครับ
3: คนจะแน่นเรามาถึงลงเที่ยงกว่าเพราะนั้นเดี๋ยวเราออกสบายแน่หน่อยก็เดินมาเรื่อยๆผมก็ตกใจว่าอ้าวทำไมมีคนยืนเข้าคิวยาวขนาดเนี้ยแต่ของคนไทยก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดินแซงคิวนั้นมาได้เรื่อยๆเพราะเราไม่ต้องเข้าช่องเดียวกับเขา
1: ครับ
3: เราไปเข้าสิ่งที่เรียกว่าออโตเกตเข้าไปแล้วก็เอาหนังสือเดินทางเสียบมันถ่ายรูปหน้าเราแล้วมันก็ทบทวนความจำว่ามันจำเราได้ไหมได้ปุ๊บมันก็พาเราเข้าไปแล้วเราพิมพ์นิ้วมือซะหน่อยแล้วก็ไปต่อได้หันกลับมาอีกทีโอ้โหคิวมันยาวจริงๆเลยก็ตรงนี้แล้วครับก็เลยชวนท่านรองนายกสุภจีท่านไปดูตรงนี้กันเถอะเพราะถ้าเราจะทำเรื่องเศรษฐกิจผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจผู้มาท่องเที่ยวหรือมาเยือนด้วยเหตุอื่นเลยนี่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราจะต้องส่งมอบอันแรกสุดเลยให้ได้ดีท่านบอกไปแล้วท่านก็เลยชวนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านของกระทรวงคมนาคมไปด้วยกันเลยแล้วก็ไปเจอกันที่นั่น
1: คือว่าถ้าติดปัญหาอะไรกระทรวงอะไรกระทรวงหนึ่งแก้ได้เลย
3: ใช่ก็ไปกันแล้วก็ได้เห็นว่าคิวยาวจริง
1: ๆเห็นกับตา
3: แล้วก็ผู้บริหารของ AOT
1: คือ
3: บริ
1: ษั
3: ทการท่าแล้วก็ผู้บริหารของตม.ก็มาอยู่ดูแลด้วยเขาก็อธิบายว่าทางออกที่พวกเขาคิดเป็นอย่างไรเราบอกอันนั้นเป็นต้องโหมันเรื่องใช้เงินไม่มีปัญหาหรอกว่าเขามีเงินแต่ว่ากว่าจะลงทุนกว่าจะจัดการขั้นตอนต่างคงอีกนานนะกว่าจะได้อาคารผู้โดยสารหลังเพิ่มเติมขยายทิศตะวันออกบ้างทิศใต้บ้างเอาเป็นว่า2ปีนับจากนี้คงยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็เลยชวนคุยว่าเอาไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในฤดูท่องเที่ยวเนี่ยเราทำไงถึงจะให้มันดูแล้วมันดูดีขึ้นในสุดตม.เขาเห็นด้วยเขาบอกว่าที่ท่านเห็นออโต้เกตและคนไทยใช้อยู่นั้นเนี่ยออโต้เกตที่ตั้งเอาไว้ออกแบบมารับอ่านหนังสือเดินทางได้แค่3ประเภทหนังสือเดินทางคนไทยหนังสือเดินทางชาวฮ่องกงหนังสือเดินทางชาวสิงคโปร์ที่เหลือแล้วไม่อ่าน
0: แล้วทำไมมันอ่านได้แค่3ประเทศ3ภาษา
3: ก็เลยนำมาสู่ข้อตกลงกันณที่ตรงนั้นว่าแล้วขยายได้แค่ไหนในสุดก็เป็นอันว่าภายในตุลานี้ที่จะถึงเนี่ยจะขยายไปอีก31สัญชาติ
1: เป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ
3: ่ครั้งยิ่งใหญ่
1: แต่ไม่อยากจะถามว่าทำไมตอนเริ่มต้นทำไมถึงเริ่มต้นแค่3นะจะเป็น31ประเทศ
3: 31เราก็ถามด้วย ทำไมจึงเป็น31นี้คำอธิบายคือว่ามันมีระบบสากลอยู่ในการบอกว่าเขาทำสถิติกันเก็บไว้ในระดับสากลเลยว่าหนังสือเดินทางของประเทศอะไรบ้างที่จะไม่ค่อยถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามคนไทยรู้ว่าหนังสือเดินทางญี่ปุ่นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะเดินไปประเทศไหนก็ส่วนใหญ่ก็โอเคโอเค
1: ครับ
3: เขาก็ไปไล่ดูเขาบอกว่านี่ไง31นี่แหละใช่ไปไหนก็จะไม่ค่อยถูกปฏิเสธงั้นเอา31นี่เข้าให้ออโต้เกตมันเคี้ยวซะก็จะเริ่มละ
1: แล้วใน31ประเทศนี้เป็นประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาไทยด้วย
3: มาไทยด้วยแล้วเป็นลูกค้าเก่าแก่ของเรามานานนะฮะอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นประเทศสแกนดิเนเวียและอื่นๆนะรวมทั้งรวมมาเลเซียด้วยนะในอาเซียนเนี่ยก็มีมาเลเซียสิงคโปร์นะเข้ามาอยู่แล้วเพราะนั้นก็แปลว่าอย่างน้อย31สัญชาตินี้มาถึงถ้านี่ไม่ใช่การเยือนประเทศไทยครั้งแรกของคุณเพราะมันต้องเก็บสิ่งที่เรียกว่าไบโอเมตริกก็คืออ่านความห่างของลูกตาอ
1: ่
3: านทรงใบหน้าอะไรต่างๆถ้าเป็นมาไม่ใช่ครั้งแรกแต่นี้ไปที่ออโต้เกตเลยก็อย่างน้อยคิวที่ยาวเหยียดนั้นมันคงหดลงมาในจำนวนหนึ่งละนะแต่ถ้าเขายังมาครั้งแรกอยู่เรายังไม่ได้เก็บออโต้เกตอันนั้นคุณก็ต้องไปเข้าคิว
1: แล้ว
3: ก็นะเราเข้าใจได
1: ้
3: อย่างน้อยเราตอบคำถามได้ว่าทำไมนี่เรื่องที่หนึ่งนะ
1: อันที่พูดถึงเนี้ยจะเริ่มเมื่อไหร่อาจารย
3: ์เนี่ยฤดูท่องเที่ยวนี่เลย30ภายในเดือนตุลาเนี่ยต่อมาบอกว่าจะเริ่มเลย
1: เร็วมากก็อีกเดือนนึงประมาณเดือนนึง
3: สำหรับผม
1: ก็ถือว่ามีพัฒนาการ
3: มีพัฒนาการอย่างน้อยก็ควิกวินหรือไม่ไม่รู้แต่ควิกก่อนละนะครับอย่างที่สองก็คือเห็นด้วยว่าถ้าคิวมันต้องยาวเพราะเข้าใจเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความช้าของการตรวจนะแต่เป็นเรื่องว่ามีเครื่องบินใหญ่ๆลงมาเยอะพร้อมๆกัน
1: ลงมาพร้อมๆกัน
3: ลงมาพร้อมกันแล้วบางไฟล์ดีเลย์มาจากช่วงเวลาสายมันเลยมาลงตอนบ่ายมันก็มาเติมเข้าไปอีกเข้าใจได้แล้วเขาก็ขอว่าขอไม่ย่อหย่อนในเรื่องการตรวจความปลอดภัยนะถ้าอาจจะมีคนที่มีบุคลิกที่ลักษณะที่น่าสงสัยเขาก็ต้องกักไว้นะ
1: ครับ
3: เราบอกไม่มีปัญหาแต่ว่าคนที่กำลังยืนคิวเนี่ยเขารอแบบไม่รู้อันชะตากรรมเลยจะหาเขาจะต้องสมมติว่ามากับคุณแม่ของเขาแม่เขาจะต้องกินยาก่อนอาหารปัญหาคือแล้วจะกินอาหารตรงไหนก่อนจะกินยาก่อนอาหารปรากฏว่าในระหว่างช่วงรอตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามไม่มีอาหารให้ซื้อทานแม้กระทั่งฮอตดองฮอตดอกอะไรก็ไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีอย่างหน้ามีตู้กดน้ำเอาเท้าเหยียบแล้วก็ดื่มน้ำเอา
1: ครับ
3: มันก็เลยกลายเป็นว่าเออถ้าเขาต้องคอยตรงนั้นทำไมเราไม่ทองทำวิธีเดียวกับที่เราไปซื้อข้าวกินอยู่ตามในมอลต่างๆสั่งอาหารปุ๊บเขาก็จะให้หน้าตาคล้ายจานรองแก้วถือไปเลยแล้วเดี๋ยวมันเป็นไฟฟ้ามันก็จะสั่นมันก็จะ
1: เรียกมาถึงกันเถอะ
3: เขาก็จะเรียกคุณไปที่ไปรับของนั่นเนี่ยทำนองแบบนั้นได้ไหมถ้าไม่มีของพวกนี้แจกออกแบบเป็นแอปไหมให้เขามาถึงเขาเอากล้องของเขาถ่าย QR code ที่ติดอยู่บนฝาผนังสูงๆจะได้ไม่มีใครบังใครนะกดปั้งไอ้เจ้านี้มันก็จะนับเลขให้เลยว่าคุณเป็นลำดับที่เท่าไหร่ระยะเวลาในการตรวจขนาดนี้อีกประมาณ32นาทีถึงจะเป็นคิวคุณไปไหนก็ไปจะไปห้องน้ำจะไปเปิดกระเป๋าเพื่อค้นข้าวของจะไปนั่งพักผ่อน
1: ได้หมด
3: จะไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเชิญนะไม่ต้องมายืนคิวต่อคิวคิวต่อคิวอย่างนี้ไปอีก32นาทีซึ่งอึดอัด
1: ครับ
3: ลากกระเป๋าคนข้างหน้าไม่ขยับไม่ขยับสักทีเราจะเนี่ยมันจะมีคำถามทำไมตลอดเวลานะแล้วทำให้การเดินทางมันเครียดแต่ถ้าเกิดอ๋อของเธออีก32นาทีแล้วค่อยมาที่ทางเข้า H H14 เธอก็ไม่ต้องไปจ้องอย่างอื่นแล้วเธอก็ไป H14 นะและในระหว่างนั้นเออจะกินอะไรดีเพราะไม่มีอะไรขายผมก็แนะนำว่าเอางี้ไหมในสนามกีฬาในต่างประเทศเขามักจะมีพนักงานขาย
1: เดินเลย
3: ของเล่นๆอ่ะใส่หมวกแล้วก็มีถาดใส่แซนด์วิชใส่น้ำดื่มนิดหน่อยแล้วก็เดินห้อยค้อยคล้องคอเดินผ่านมาซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ขายไม่ว่าอะไร
1: ครับ
3: มันไม่ต้องลงทุนมากขายไม่หมดก็เดินกลับไปที่ร้านได้ไหมเขาบอกเออทำได
1: ้ครับ
3: อ้าวก็ดีแบบนี้ครับอาจารย์ที่ว่าเราอยากจะทำให้คนที่มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าไม่ต้องถามว่าทำไม
1: วันแรกนาทีแรกพอเท้าแตะพื้นประเทศไทยมันต้องมีความประทับใจ
3: นะครับนั่นสิมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งนะผ่านมาแล้ว20ปีเพราะสนามบินสุวรรณภูมิเปิดใช้2549
1: ครับ
3: บัดนี้2569มันยังไม่มีการขยายอะไรเพิ่มไปนอกจากมีรันเวย์ที่3นะซึ่งก็เพิ่งเสร็จแล้วก็ไปมีอาคารสิ่งที่เรียกว่าอาคารแซตเทไลท์คือคนเอาเครื่องบินเข้าไปกัปตันเอาเครื่องบินไปจอดอยู่ที่ตรงที่มันห่างไกลออกไปแล้วผู้โดยสารก็ออกมาเข้าไปในอาคารนั้นแล้วลงใต้ดินไปนั่งรถไฟใต้ดินมาแล้วก็มาขึ้นที่เดิมที
1: ่คนกำลัง
3: รอคิว
1: มาต่อคิวต่อมอเหมือนเดิม
3: เหมือนเดิม ซึ่งเรื่องนี้ตอนสมัยผมรัฐมนตรีก็เคยขอแบบตอนพิมพ์เขียวอยู่ว่าช่วยเอามาแบ่งกันดูทีเถอะจะได้คนวงการท่องเที่ยวเขาช่วยคิดว่ามันน่าจะเติมอะไรบ้างสิ่งที่เราอยากจะชวนเติมก็คือเติมตู้ตม.ที่นู่นได้ไหมจะได้ตรวจกันมาเสร็จเลยไม่ต้องมาอุดกันอยู่ตรงนี
1: ้
3: แต่ในสุดมันก็ไม่ได้แบบนั้นมันไม่ได้มาให้ถึงสายตาเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปให้ความเห็น
1: บ
3: ัตรนี้เขาสร้างเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยเข้าไปดูกันแล้วก็เราเห็นแล้วว่าโอ้ตรงโถงที่เขากำลังรอคอยกันยันแน่นๆนะ

0: แต่ผมคิดว่าแค่สัญญาณแค่นี้ทำให้เรารู้สึกว่าเออนะมันมีอะไรที่ทำให้เรา
1: ก็สามารถตรวจตราลงไอ้ตม.ได้เลยตรงนั้นแล้วก็มีบายพาสข้ามไปเอากระเป๋ากลับเข้าเมืองมาช้อปปิ้งมาพักผ่อนเลย
0: ใช่และณขณะที่เรากำลังออกอากาศอยู่นี
2: ้ครับ
0: ก็เป็นช่วงที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขากำลังเอาเรื่องของระเบียบการเข้าประเทศประกาศของคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติเอาร่างนั้นมาส่งลงในออนไลน
1: ์
0: เพื่อให้ทุกฝ่ายไทยและเทศสามารถให้ความเห็นต่อหลักการเรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าประเทศ450บาท17 US ดอลลาร์เนี่ยนะ
2: ครับ
0: เมื่อคนเข้ามาแล้ว17 US ดอลลาร์จะถูกเก็บเพื่อจะเอาไปซื้อประกันคุ้มครองพวกท่านทั้งหลาย 3-40 ล้านคนที่เข้ามาท่านไปเหยียบอ่างกะปิท่านไปหกล้มที่ไหนก็จะมีบริษัทประกันจ่ายให
2: ้
0: ที่ผ่านมา 20-30 ปีชาวต่างประเทศมาบาดเจ็บอุบัติเหตุใดๆรถชนล้มริมเสาไฟ
1: ครับ
0: เราต้องรีบอุ้มเขาไปส่งโรงพยาบาลและดูแลอย่างดี
1: ครับ
0: เขาเป็นแขกถ้าเขาไม่มีประกันทำไงจะไม่รักษาเหรอ
2: ครับ
0: ก็ต้องรักษาอยู่ดีเพราะนั้นเข้าเนื้อภาษีที่อาจารย์จ่ายเนี่ยปีละเกินพันล้านบาท
1: ปีละเป็นพันล้านเลยเหรอ
0: เป็นพันล้าน
2: เฉพาะดูแลนักท่องเที่ยว
0: ใช
2: ่ต่างชาติ
0: ต่างชาติคำถามก็คือว่าตอนอาจารย์เดินทางไปญี่ปุ่นอาจารย์เดินทางไปอเมริกาเขาเคยถามไหมว่าท่านมีประกันซื้อมาแล้วหรือยังไม่ถาม
2: ไม่ถาม
0: เขาเก็บไปเลยในค่าวีซ่าเขาเก็บไปเลยในค่าอะไรตัวนี้อะไรบ้างก็เก็บตอนขาเข้าของญี่ปุ่นเขาเก็บตอนขาออกเขาเรียกว่าซาโยนาระแท็กซ์ถ้าไปเยอรมันเขาดูว่าอาจารย์ไปนอนกี่คืนโรงแรมมีหน้าที่เก็บภาษีตัวนี้เอาไว้ให้กับรัฐนอนกี่คืนคิดคืนละกี่เหรียญนั่นไม่ใช่ค่าโรงแรม
1: โดยเขาไม่ต้องบอกเรา
0: ไม่ต้องบอกเราเลย
2: นั่นคือค่าประกันของเรา
0: ใช่มันอยู่ในนั้นเรียบร้อยนะครับเราก็ผมก็นั่งคิดของพวกนี้แล้วก็เลยเสนอไว้แล้วไปแก้ในกฎหมายท่องเที่ยวแห่งชาติ
1: ครับ
0: บัตรนี้มีผลมาตั้งแต่วันที่ผมยังเป็นรัฐ
1: ม
0: นตรีแต่ยังไม่มีใครกล้าใช้นะมารัฐบาลนี่เขาจะกล้าใช้ละ
2: นะเห็นแล้ว
0: ครับเพียงแต่ของผมไม่เคยคิดเอาไว้จะเก็บสัก3เหรียญก็พ
1: อ
0: แต่รอบนี้ทางกระทรวงเขาคิดว่าเขาจะเก็บ450บาท17เหรียญ
1: ครับ
0: ซึ่งผมทีแรกก็ตกใจแต่พอไปเช็คดูว่าโอ้ประเทศอื่นเขาเก็บเท่าไหร่เฮ้ยเขาเก็บแถวๆนี้แหละ
1: ครับ
0: ดังนั้นตัวเลขจำนวนเงินอาจจะไม่ใช่ประเด็นใหญ
2: ่ครับ
0: ประเด็นที่ผมห่วงก็คือแล้วมันจะเกิดคอขวดไหมล่ะสำหรับคนที่จะบินเข้ามาแล้วจะต้องจ่ายไอ้17เหรียญเนี่ย17เหรียญถ้าเธอไม่ยอมจ่าย17เหรียญมาเที่ยวบ้านฉันเธอไม่ต้องมาก็ได้นะ
2: ครับ
0: ถ้าแค่นี้เธอไม่ดูแลตัวเองนะแต่17เหรียญนั้นมันไม่ซื้อประกันทั้งหมดหรอกครับอาจารย์มันคือซื้อประกันจำนวนหนึ่งแล้วที่เหลือมันจะเก็บไว้ในตุ่
1: ม
0: ตุ่มของกระทรวงท่องเที่ยวนั่นแหละแล้วตุ่มนั้นจะเอาไว้ใช้ทำอะไรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนที่มันทรุดโทรมจะได้เอาไปดูแลกันนะฮะเอาละเรื่องใช้เงินมีเป้าประสงค
1: ์
0: การเก็บมีตัวเลขตอนนี้กำลังเกิดรับฟังความเห็นสาธารณะไทยและเทศ
2: ครับ
0: ว่ายูเห็นยังไงก็เป็นโอกาสนะครับในการที่ท่านทุกคนน่ะไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามไทยหรือเทศท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นนี้ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาจะมีช่องให้ท่านไปทั้งติ๊กถูกติ๊กผิด
1: ครับ
0: เขียนพิมพ์อะไรต่างๆเข้ามา
2: ครับ
0: เพื่อจะบอกเป็นน้ำหนักสิ่งที่ผมอยากจะเรียนอยู่เป็นยังไงครับนี่จะเป็นครั้งแรกละวงการท่องเที่ยวอยู่ดีๆจะมีตุ่มเงินถ้าเก็บไปแต่ละปีนะจะมีเงินเติมเข้ามาโดยเงินของชาวต่างประเทศนั้นไม่ใช่เงินคนไทยประมาณเกือบหมื่นล้าน
1: เพราะมันประมาณ30ล้านคนตัวเลข
0: ของสิบล้านคนกลมๆนะ
2: 17เหรียญ
1: อาจารย์ตรงนี้มันฟังดูน่าสนใจแต่มันจะกระทบเพื่อนบ้านที่ข้ามมาช้อปปิ้งมาเที่ยวบ้านเราไหมเพื่อนสปป.ลาวมาเพื่อนมาเลเซียมาอย่างเงี้ย
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติเห็นว่าเก็บเฉพาะส่วนของคนที่มาทางอากาศก่อนแล้วกันส่วนมาทางบกเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วจะเก็บด้วยอัตราเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันที่กลัวก็คือคอขวดอีกแล้วถ้ามาแล้วก็ยังไม่ทันได้จ่ายแล้วก็เลยต้องไปหาตู้ไปหาอะไรต่างๆกดจ่ายทอนตังกันโอ้โหโกลาหลสนามบินผมก็เห็นว่าก็ไปดูตัวอย่างสิงคโปร์สิครับสิงคโปร์ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องจากเมืองไทยไปหรือผมไปบูไนมาแล้วผมจะบินกลับเข้าไปสิงคโปร์ถ้าผมขึ้นเครื่องผมยังขึ้นเครื่องไม่ได้ถ้าผมจะบินสิงคโปร์จนกว่าผมจะต้องเช็คอินออนไลน์ใบตม.6ของสิงคโปร
1: ์ต้องกรอกออนไลน์
0: ต้องกรอกให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นเขาไม่ออกบัตรที่นั่งให้ท่าน ไทยก็ควรจะทำอย่างนั้นซะ
2: ครับ
1: ซึ่งจริงๆระบบพวกนี้มันเชื่อมกันหมดถูกไหมอาจารย์ตั๋วเครื่องบินตอมอนมันเชื่อมกันหมดนะเท่าที่ผมรู้ทั้งโลกเนี่ยมันข้อมูลไม่ต้องมาขอจากเราจะบินคุณรัศกรจะบินไปไหนเนี่ยพอซื้อตั๋วปั๊บทั้งระบบก็เชื่อมกันหมดเขารู้ด้วยแล้วเขารู้ด้วยว่าคุณเป็นใครเป็นอาชญากรหรือเป็นนักข่าวใช่ไหมครับอาจารย
2: ์แต่นี่ต้องมากรอกใหม่อีกก็เสียเวลาก
0: รอกใหม่ก็กรอกไม่ว่ากันนะกรอกกันซะเพราะผมก็กรอกใหม่ไปเสียงผมก็ต้องกรอกใหม่ทุกทีนะ

0: แต่ถ้าไม่กรอกไม่มีสิทธิ์ขึ้นเครื่องไงในการกรอกนั้นก็จะได้มีคำถามต่อไปว่าคุณจะจ่ายไอ้ค่าธรรมเนียมเข้าเมืองเนี้ยเดี๋ยวนี้เลยหรือไม
1: ่
0: ถ้าคุณไม่อยากจะไปเข้าคิวคุณก็จ่ายมันซะเดี๋ยวนี้เลยแล้วคุณก็เดินทางมาทุกอย่างมันอยู่ในมือถือคุณแล้วคุณเดินผ่านมามันก็ผ่านให้คุณได
1: ้ครับ
0: อย่างเงี้ยมันเป็นระบบที่เราเริ่มจะเชื่อมกันสักที
1: ครับ
0: แล้วจะได้ทำให้มันไม่เกิดการทำไมต้องมีคิวนี้และทำไมต้องมีคิวนั้น
2: คุณนักสกอร์เห็นท่านอาจารย์วิศักดิ์เล่าแบบนี้เห็นแล้วโชคดีที่อาจารย์เคยเป็นนักดนตรีมาก่อนเห็นเพนพอยต์แก้ทะลุจุดมาได้แล้วทั้งหมดที่แก้ตรงนี้ขนาดเพิ่งเริ่มนะอาจถือว่าเป็นควิกวินให้คำถามคือมันจะช่วยเรื่องวิสิเตอร์อีโคโนมีที่อาจารย์ผลักดันและเป็นคำใหม่ของพวกเราได้มากน้อยแค่ไหน
0: คำว่าวิสิเตอร์อีโคโนมีเป็นคำที่คนไทยไม่คุ้นเคยระบบราชการไทยไม่รู้จักแต่ถ้าอธิบายต้องบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นคนที่ใช้ตัวนี้มาอย่างช่ำชองไอซ์แลนด์ใช้มาอย่างช่ำชองเพราะเขาพบแล้วว่าไอคนไปเที่ยวเมืองเขามันไม่เยอะหรอกแต่คนที่มาเพื่อการเรียนในออสเตรเลียเยอะเลยแล้วเขาอยากจะมีนโยบายกับคนเหล่านั้นเพราะนั้นเขามีนโยบายไม่ใช่เขาไม่ได้เห็นนักเรียนต่างประเทศมาเรียนบ้านเขาเป็นนักท่องเที่ยวซะหน่อยเพราะนั้นเขาเรียกว่า visitor economy เศรษฐกิจผู้มาเยี่ยมเยือนจริงๆสสปนทีเซ็ป
1: ครับ
0: เขาก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วล่ะเพราะเขานับไม่นับทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเขานับเฉพาะคนที่เดินทางเข้ามาเพื่อประชุมสัมมนามาบริหารธุรกิจมาประชุมทางธุรกิจหรือมาแสดงนิทรรศการสินค้านานาชาติเท่านั้นที่จะเป็นลูกค้าเขาน
1: ั
0: ่นแหละเป็นวิธีการเก็บตัวเลขคนละชุดกับนักท่องเที่ยวและเมื่อเก็บไปเก็บมาถึงได้รู้ว่าโอ้นักเดินทางฝ่ายธุรกิจเนี่ยเขาใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยว
2: ใช้เงินเยอะ
0: เท่าตัว
2: ใช้เงินเยอะ
0: เพราะแกมาด้วยกระเป๋าตังค์สองใบไงใบหนึ่งเนี่ยเท่าแก่ให้มาเธอไปที่นี่เธอต้องเบิกนั่นเบิกนี่ได้เธอต้องเบิกค่าโรงแรมเพราะฉะนั้นของเธอไม่มีการไปนอนโรงแรมพัดลมนะเธอนอนโรงแรมชั้นดี
1: อ
0: ันนี้เท่าแก่จ่ายให้แล้วเธอต้องมีงบในการเลี้ยงดูลูกของลูกค้างบเท่าแก่จ่ายให้แต่กระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าส่วนตัวกระเป๋าที่ภรรยาให้มาเธอกลับมาเธอซื้อของฝากให้ฉันด้วยนะแล้วก็เธออย่าลืมไปทำนู่นทำนี่ให้ฉันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงได้ใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยสามเท่าตัวคำถามก็คือว่าแล้วเรารู้หรือยังว่านักเรียนต่างชาติไม่ว่าจะมาเรียนเพราะอยากเรียนเมืองไทยหรือกำลังหนีอะไรมาเช่นมีนักเรียนที่เข้ามาเรียนในเมืองไทยหนีการแข่งขันในจีนเพราะในจีนมีเด็กแข่งกันเยอะมากเขาบอกว่าโอ้โหงั้นไปเรียนเมืองไทยดีกว่าใกล้บ้านราคาไม่แพงมากแต่ราคาที่เก็บอยู่ก็หลักแสนนะเราเรียกเขานักท่องเที่ยวได้ไหมไม่ได
2: ้เขามาเรียนหนังสือ
0: เขามาเรียนหนังสือไงอ้าวมีลูกของยูเครนลูกชายคนโตยูเครนกลัวถูกเกณฑ์ทหาร
1: ครับ
0: แม่ส่งมาเรียนเมืองไทยดีกว่าแกยังอยู่ในวัยเรียนถ้าแกอยู่ในวัยเรียนที่ยูเครนป่านนี้แกถูกเกณฑ์ไปลบไปแล้ว
2: มาเรียนเมืองไทยปลอดภัย
0: รัสเซียก็เหมือนกันในสุดพวกรัสเซียยูเครนก็มาอยู่ที่นี่เยอะนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ส่งลูกชายที่กำลังจะใกล้เกณฑ์ทหารมาอยู่ที่นี่จะได้ไม่ต้องอยู่ในการเกณฑ์ทหารเราจะเรียกเขานักท่องเที่ยวไหม
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เขาคือใคร
1: ผู้มาเยือน
0: ผู้มาเยือนดังนั้นเนี่ยแล้วเรามีนโยบายอะไรของเราไม่มีแล้วเคยเก็บข้อมูลไหมก็ไม่ได้เก็บแล้วเขาอยู่ไหน
2: ผมไปฟังอาจารย์พูดบอกนักเรียนต่างชาตินี่แหละเป็นคนที่ใช้จ่ายเยอะมากในประเทศไทย
0: พ่อแม่มีตังค์ถึงจะส่งมาเรียนอินเตอร์ในต่างประเทศได้ส่งมาเรียนอินเตอร์ในต่างประเทศพ่อแม่มีตังค์ดังนั้นเนี่ยโรงเรียนอินเตอร์เราก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ได้บ้าวิชาการขนาดนั้นเขาให้ทำกิจกรรมก็ไปทำกีฬาสีก็ไปทำกิจกรรมสำรวจแมลงหรืออื่นๆเนี่ยพวกนี้ซื้อข้าวของใช้นี่แบบไม่อั้นซื้อของแต่งเนื้อแต่งตัวที่ไหนเขาว่าอร่อยท้องถิ่นอาหารดีมีเมชลินที่ไหนรีบไปกินพ่อแม่จ่าย
2: อาจารย์จะไปต่อยอดพวกนี
0: ้ใช่
2: สร้างโอกาสทำให้เขาใช้จ่ายเงินรู้จักประเทศไทยมากขึ้น
0: ใช่จริงๆต้องสอนเขาประหยัดด้วยซ้ำนะมัธยัสถ์ให้เป็นนะลูกแต่ว่าเนื่องจากว่าพ่อแม่เธอมีฐานยังไงเธอกระจกมาเนี่ยเธอมีงานของกิจการของที่บ้านเราอยากจะเห็นคุณเนี่ยสนและคุณรู้จักประเทศไทยแล
1: ้
0: วคุณกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปแล้วคุณปรุงอาหารคุณกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันเป็นละคุณชวนเพื่อนคุณเนี่ยทำธุรกิจด้วยกันเลยฐานของพ่อแม่ที่มีในประเทศคุณทำมาค้าขายกับประเทศไทยแล้วคุณก็ชวนเพื่อนคุณที่ร่วมเรียนกันเนี่ยรักกันเนี่ยแหละทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยช่วยเด็กไทย
2: อันนี้ก็เข้าขายวิสิเตอร์อีโคโนมีพวกรักษาพยาบาลมาทำสวยทำงาม
0: โอ้นี่อีกเยอะอีกก้อนใหญ่ๆเลย
1: แล้วข้อมูลต่างๆที่เราจะเก็บจากนักท่องเที่ยวว่าเขาชอบแบบไหนสไตล์ยังไงอย่างเงี้ยเราได้มีการวางแผนเรื่องข้อมูลตรงนี้ยังไง
0: เก็บข้อมูลด้านท่องเที่ยวนั้นก็แบบหนึ่งเก็บข้อมูลของผู้มาเยี่ยมเยือนก็แบบหนึ่ง
1: คนละแบบ
0: ของนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ผมได้ก่อนมาเข้ารายการเนี่ยผมเพิ่งได้คุยกับผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI ก็คือ Big Data
1: ครับ
0: ขณะนี้เขาร่วมทำงานกับทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกำลังจะรับงานด้านท่องเที่ยวไปอยู่ด้วยนะฮะได้คุยทั้งหมดละและได้เริ่มดึงข้อมูลทั้งข้อมูลตม.คนเข้าเมืองชนิดต่างๆทุกวันและสามารถบอกได้ว่าวันไหนจะมีคนเข้ามามากน้อยเท่าไหร่และในช่วงไหนของปีและดึงข้อมูลจากบริษัทมือถือโดยไม่บอกชื่อว่าชื่ออะไรแต่รู้ว่าเพศอะไรสัญชาติอะไรอายุเท่าไหร
2: ่
0: พอข้อมูลมันเข้าเป็นถังข้อมูลอย่างนี้เน
2: ี่
0: ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามีซิมการ์ดที่มันเปิดโรมมิ่งมาจากต่างประเทศของประเทศเนี้ยไปกระจายอยู่ที่ไหนบ้างในประเทศณเวลาใดก็ตามแล้วอยู่นานไหมเขาสังเกตนะเขาพบว่าเอ๊ะทำไมคนจากภาคที่ไปเที่ยวถ้าภาคตะวันออกมาแล้วไปเที่ยวพัทยามาเถอะพัทยาระยองเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยต้องมากลับมาที่สมุทรปราการแล้วก็อยู่ใช้จ่ายอยู่หลายชั่วโมงที่สมุทรปราการก่อนจะไปเที่ยวภาคใต
2: ้มันมีอะไรดีที่นั่นเราจะเริ่มรู้แล้ว
0: มีอะไรเหรอที่สมุทรปราการ
2: เราจะเริ่มรู้แล้ว
0: นี่เป็นตัวอย่างฮะเพราะว่าซิมมันไปเบรกอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยนี่นะเราจะเริ่มลงไปส่องแล้วอะไรนะแน่นอนข้อสันนิษฐานที่หนึ่งก็คืออ๋อเขากำลังไปรอขึ้นเครื่องบินเพื่อจะบินได้ภายในประเทศนะแล้วก็ไปดอนเมืองนะเลยกินอาหารที่นั่นถ้าอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าตกลงมีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยไปใช้จ่ายอยู่ตรงนั้นไอ้เรื่องเราไม่ได้อยากรู้ว่าใช้เท่าไหร่ตัวเลขเป๊ะๆเราแค่อยากจะรู้ว่าคุณอยู่เวลาสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะนึกถึงภารกิจที่จะให้คุณทำได้เอาเด็กต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยออกไปใช้จ่ายแล้วหนูแทนที่จะใช้แต่การบริโภคหนูไปทำเรื่องของการเป็นอาสาสมัครในประเทศไทยไหมมีให้ไปทำ108เลยไปช่วยดูเด็กไปช่วยดูคนพิการไปช่วยดูผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งไปช่วยซ่อมแซมสาธารณะอะไรต่างๆนะคุณจะมีคุณค่าเราก็ได้และความสามารถในการสื่อสารของคุณทำไปแล้วคุณก็จะเอาไปลงอินสตาแกรมลงไปลงอะไรของคุณนะแล้วคนในบ้านคุณเองก็ภูมิใจในตัวคุณดีไม่ดีก็ส่งพลังเงินมันไม่ได้เป็นทีละเป็นพันเป็นหมื่นล้านหรอกแต่ว่าเก็บเล็กผสมน้อยจากความรู้และข้อมูลเนี่ยไม่ต้องไปสร้างเมกะโปรเจกต์อะไรเลย
2: ครับ
0: อาจารย์ครับที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามเดียวนะนี่ขนาดเราบ่นๆเขานะมีคนเดินทางเข้ามาแล้วไม่ได้ออกมาจากสนามบินเลยเพื่อจะเปลี่ยนเครื่องแล้วจะบินต่อไปเนี่ยปีละ4ล้านคนนะที่อยู่ในสนามบินอย่างเดียวเลยไม่ได้ออกนอกพื้นที
2: ่ถ้าชวนเขาใช้จ่ายได้คนละหมื่นก็40,000ล้านต่อปี
0: นี่ไงว่าอยู่ในนั้นเนี่ยเราจะสามารถจัดอะไรให้เขาได้เป็นบ้างคนเดินทางมาอย่างหนึ่งที่มักจะไม่ค่อยมีและอยากได้มากเวลาเดินทางแล้วต้องมาพักนานนะห้องอาบน้ำครับจะให้เขาพกค่าเช่าตัวมาก็ใช่ที่เราก็ต้องมีพื้นที่สำหรับการอาบน้ำจ่ายเลยนะผมเดินทางต่างประเทศนี่ผมทำเป็นประจำแหมได้อาบน้ำสดชื่น
2: ก่อนขึ้นเครื่องหรือ
0: ก่อนขึ้นเครื่อง
2: มาเนี่ยสบายอาจารย์สั้นๆตรงนี้ผมเหลือครึ่งนาทีเท่านั้นเองฟังเล่ามาทั้งหมดเนี่ยจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมผู้มาเยี่ยมเยือน Visitor Economy เนี่ยมันจะช่วยยกระดับประเทศไทยพลิกฟื้นประเทศไทยได้สักมากน้อยแค่ไหนในมุมของอาจารย
0: ์ในระยะเวลาให้มันเวลาทำงานนะกินยาอะไรก็ตามมันให้เวลามันออกนิดหน่อยนะแต่ในเวลาอีกเพียง10ปีนับจากนี้ตัวเลข3ล้านล้านของนักท่องเที่ยวอย่างเดียวเศรษฐกิจนี้จะกลายเป็น6ล้านล้านบาทครับเมื่อนับตัวเศรษฐกิจผู้มาเยือนแล้ว
2: โอ้โหถ้าได้ขนาดนั้นนี่
1: เท่า
2: ลืมตาเรียกว่าลืมตาอ้าปากกันได้ทุกคนเลยนะอาจารย์
0: ครับผมก็ว่าอย่างนั้น
2: สงสัยต้องมีอีกต่อเรื่อง
1: ใช่
2: ต้องเชิญอาจารย์เป็นระยะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นคำใหม่เป็นเรื่องใหม่แต่เราเห็นแล้วว่ามีศักยภาพสูงมาก
1: ครับวันนี้เราก็เริ่มได้เห็นแล้วนะครับกับคำใหม่ Visitor Economy นะครับที่สำคัญเรายังได้เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเริ่มเป็นรูปธรรมแล้วสำหรับปัญหาต่างๆที่เคยผ่านมานะครับวันนี้หลังจากที่ท่านที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจากนี้ไปนะครับก็ได้มาดูความคืบหน้าความก้าวหน้าของการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับนี่เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พนักในพนักท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีนำเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความพัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบความผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2วันนี้เวลา 7:13 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80,000 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานณชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม5ตัวโดยส่งวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขส่งติดตามสัญญาณชีพส่งประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนในกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร3เที่ยวโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบที่หน้าพระโกศลแล้วเสด็จกลับหนึ่งในเวลา 13:25 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำอาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระบรมอาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามอาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามอาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้านวพันธ์ทุกคนทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธ์ทุกคนขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศล
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มต่อจากนั้นทรงดำเนินไปถวายพระกริยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจินนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีประทับเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณบรรพชิตจินในการ45รูปสวดพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจิตนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจินนิกายสิบบรรพชิตจิตนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์

ในเวลา 14:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกแล้วบรรพชิตจีนในกาย15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นทรงดำเนินไปยังโต๊ะสังเวยทรงคมและประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกายส่วนอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงดำเนินไปยังปารามเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าท่านบูชาทรงคมเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบทรงดำเนินไปถวายเครื่องสังเวยทรงคมและเสด็จกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในนามรัฐบาลและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่า
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธภัณฑีณไพฑีหน้าพระอุโบสถพระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามว่าพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและมีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการอันหนึ่งวัดราชบพิตรจิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันดรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนและเสด็จพระราชกุศลต่อไปและมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นอีก18องค์สำหรับพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุติกนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยพระสัมพุทธภัณฑีเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารภายหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมีพระราชกระแสให้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระสามพุทธภัณฑีขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารโดยอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิราบและครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อล้อมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,861 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถนะวิชาชีพสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นพลังปัญญาของสังคมเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและร่วมขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้แบบ upskill reskillและ New Skill พร้อมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และนำงานวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่าทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,281 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยในปี2568ได้รับรางวัลอันดับที่3จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติหรืออาเซียนไชน่าเจแปนเซาท์โคเรียอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์แคมปัสแชมเปี้ยนชิพณมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเปิดโอกาสให้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สัง
ังคมของภาคตะวันออกจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดดิษฐ์หงสารามเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญถุงสิ่งของพระราชทานและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวม37ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย23หลังคาเรือนรวม35ครัวเรือนจำนวน92คนมีผู้เสียชีวิต1รายในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้สำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าวณวัดดิษฐ์หงสารามและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสภากาชาดไทยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและภาคเอกชนอื่นๆเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดปราจีนบุรีมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี2568และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 5.6 แสนไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ท่านนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของสวนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารรวงผึ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำฤบดินทรจินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริโดยตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาทุกข์ภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม

ำพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุวิวราชดังสริตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิท่านิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานกปร.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสสก.เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนมีการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถสะท้อนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

สวัสดีคุณผู้ชมครับ NBT เชียงใหม่ทีวีดิจิทัลหมายเลข11วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พาคุณผู้ชมมาตามรอยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระองค์มีแนวพระดำริทรงให้ความสำคัญต่อการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงให้มีศักยภาพก่อนที่จะพ้นโทษครับทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่มีการฝึกอบรมผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษในหลายสาขาอาชีพครับทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่อาหารสปาทำเล็บและที่นี่ครับเป็นที่ให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้ต้องขังหญิงตลอดระยะเวลา6เดือนสำหรับที่นี่ครับพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินเป็นจำนวนทั้งหมด6ครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551และครั้งสุดท้ายในปี2564ขณะเดียวกันที่นี่ครับยังคงมีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ตามรอยจารึกแห่งพระเมตตาของพระองค์ด้วยครับเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเตรียมความพร้อมสู่การกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีพระองค์ทรงมีพระดำริให้ความสำคัญกับการใช้หลักกฎหมายควบคู่กับหลักมนุษยธรรมโดยทรงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่เคยก้าวผิดพลาดในชีวิตให้ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำภายใต้แนวคิดดังกล่าวกรมราชทัณฑ์โดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพในหลากหลายสาขาเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัดอันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงในอนาคตภายในเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพและร้านค้านารีเดอร์กลางเวียงเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริงผู้ต้องขังหญิงได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการบริการการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มและการนวดแผนไทยซึ่งล้วนเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และนำไปใช้ได้จริงเมื่อพ้นโทษหนึ่งในบริการที่ได้รับความนิยมคือการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าโดยผู้ให้บริการเป็นผู้ต้องขังหญิงที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนารีคอฟฟี่และครัวชวนชมยังเป็นเสมือนห้องเรียนชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้เรียนรู้การทำงานจริงฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมภายนอก

0: งที่อยู่บริเวณภายในเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิระราชธิดาครับด้วยการนำเสนอเส้นทางบทเรียนข้อผิดพลาดนำไปสู่การสร้างงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงให้เป็นคนดีที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปครับพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์เป็นส่วนหนึ่งของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่หนึ่งสถานที่ที่สะท้อนถึงพลังแห่งโอกาสการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีคำว่าพระธรรมรงค์มีความหมายถึงการคุ้มครองรักษาคุณธรรมและทำรงไว้ซึ่งคุณค่าความเป็นมนุษย์สะท้อนแนวคิดสำคัญที่เชื่อว่าแม้คนเราจะเคยก้าวพลาดในชีวิตแต่ทุกคนยังคงมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสในการแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านภาพถ่ายข้อมูลและเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงถ่ายทอดเส้นทางชีวิตตั้งแต่อดีตความผิดพลาดบทเรียนที่ได้รับตลอดจนความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อกลับมาเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนิทรรศการเหล่านี้ไม่ได้มีแค่จุดมุ่งหมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างสังคมกับผู้ที่เคยก้าวพลาดเพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงคุณค่าของการให้โอกาสและพลังของการฟื้นฟูชีวิตมนุษย์พิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์จึงเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สะท้อนพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ที่ทรงมุ่งหวังให้เรือนจำเป็นมากกว่าสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดแต่เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาสร้างกำลังใจและมอบโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงทางได้กลับมาเดินบนเส้นทางแห่งความดีอีกครั้งและนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของแนวพระดำริที่ทรงเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นพลังที่ช่วยคืนคนดีให้กลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน
1: ค่ะก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าณวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
2: ได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะทั้งราชทานปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
3: ที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์แต่ท่านก็ไม่ถือองค์เลยท่านสอนให้ตัดผ้าถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะเป็นคนดีกับสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา

0: ที่ว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
1: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าชีวิตเล็กๆของหนูอะค่ะพระองค์ท่านจะมาสนใจใส่ใจชีวิตผู้ต้องขังอย่างเราค่ะแต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะหนูจำได้ตอนนั้นพระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื้นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเพื่อตอบแทนในพระเมตตาของพระองค์ค่ะ
2: ย้อนรอยพระเมตตาเมื่อวันที่13เดือนวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์หญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการไก่แก่ผู้ต้องขังหญิงในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริเป็นเลิศพระราชทานคำแนะนำการออกแบบเสื้อผ้าและการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองในมิติต่างๆทางวิชาชีพทั้งทักษะด้านฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการออกแบบและผลิตผลงานส่งบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานเชิงวิชาชีพการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการตลาดส่งร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการจริงในการสร้างแบบเสื้อผ้าและการออกแบบตัดเย็บกระเป๋าและแนวทางการพัฒนาผ้าไทยทั้งทางด้านเทคนิคการทอการย้อมสีธรรมชาติโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงใช้หลักการทางการกฎหมายและหลักมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสทางสังคมผู้ต้องขังที่กล้าพลาดได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคมโดยมุ่งสร้างให้เรือนจำกลายเป็นสถาบันทางสังคมเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำความรู้และประสบการณ์การทรงงานด้านการออกแบบของพระองค์พร้อมด้วยคณะทำงานผู้มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมกำลังใจมอบความเอื้ออาทรแก่ผู้พลั้งพลาดในเรือนจำในระยะเวลาที่ถูกจองจำเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนไตร่ตรองพิจารณาตนเองสร้างพลังบวกในการมองคุณค่าในตนเองเพื่อให้ผู้ที่ก้าวผิดไม่ไปกลับไปกระทำผิดซ้ำและกลับมาเป็นคนดีสร้างสรรค์สังคมต่อไปและเสริมสร้างให้คนในสังคมไทยมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์ในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์แต่เป็นการเรียนรู้พลังแห่งโอกาสความหวังและพระเมตตาที่พระองค์ทรงมอบแก่ผู้ก้าวพลาดในชีวิตให้มีโอกาสลุกขึ้นยืนอีกครั้งอย่างเข้มแข็งและภาคภูมิใจเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจึงไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ฝึกอาชีพเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของโอกาสการให้อภัยและพลังการเริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนครับ

ระเมตตาแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโครงการต่างๆมากมายอย่างเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงแห่งนี้เพื่อช่วยฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้เรียนรู้และสร้างโอกาสให้กับตัวเองก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สังคมมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้แห่งพระองค์ท่านไม่เพียงแต่สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ต้องขังหญิง

0: พระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เสด็จมาเยี่ยมเยือนผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งตลอดช่วงปี2551ถึง2564ยังคงติดตราตรึงอยู่ภายในใจของนางศศิสุรีแสนวิเศษกุลผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จและถวายงานรับใช้พระองค์เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งโดยสิ่งที่ยังคงประทับอยู่ภายในใจคือความรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์ที่เป็นกันเองกับทุกคนรวมถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง
1: ก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าณวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆอย่างเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
0: เช่นเดียวกับนางสาวอัชรากันธรเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดถึง2ครั้งซึ่งแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงไม่นานแต่ก็ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นความห่วงใยในสวัสดิการของผู้ต้องขังและความเป็นกันเองของราษฎรของพระองค์ซึ่งแม้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์แล้วแต่ตนเองจะยังคงสานต่อพระปณิธานของพระองค์ในการดูแลผู้ต้องขังต่อไป
2: ประทับใจทั้ง2ครั้งค่ะครั้งแรกที่พระองค์มาคือได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะทั้งราชทัณฑ์ปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
0: การเสด็จเยี่ยมเยือนทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้ง6ครั้งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการเยี่ยมเยือนติดตามผลการดำเนินโครงการกำลังใจและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยได้พบปะให้กำลังใจกับบุคลากรของทัณฑสถานและผู้ต้องขังซึ่งเป็นน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ราดลดลงบนหัวใจที่แตกสลายสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังหญิงหลังกำแพงที่ถูกจำกัดอิสรภาพแห่งนี้ให้รู้สึกมีคุณค่าอีกครั้ง
3: รับเสด็จมา3ครั้งที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์และท่านก็ไม่ถือองค์เลยท่านสอนให้ตัดผ้าเย็บผ้าคือทำด้วยกันกับท่านเลยท่านเป็นคนที่น่ารักมากและก็ใจดีมากถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดและก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะเป็นคนดีกับสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาหรือว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
4: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าชีวิตเล็กๆของหนูอะค่ะพระองค์ท่านจะมาสนใจใส่ใจชีวิตผู้ต้องขังอย่างเราค่ะหนูยังคิดว่าหนูเป็นผู้ต้องขังนะแล้วพระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะมาทรงใส่ใจอะไรเราเนี่ยค่ะแต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะหนูจำได้ตอนนั้นพระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะถ้าถามว่าน้องได้กี่เดือนแล้วคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื้นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเพื่อตอบแทนในพระเมตตาของพระองค์ค่ะ
0: ความรู้สึกและเรื่องเล่าหลังกำแพงถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้เป็นดั่งนางฟ้าของเหล่าผู้ต้องขังผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ต้องขังและพระราชทานโครงการที่แก้ไขปัญหาคืนความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังให้กลับมายืนหยัดในสังคมได้อย่างเข้มแข็งโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทําแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบนั่งแช่น้ำรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20 บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20 บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนัก

0: ึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: วันนี้ผมมาเล่นวันนี้ผมเพิ่มการันตีครับ
1: เชนลาเชนครับ
2: ผมสันหอมซอง
0: ครับผมยินดีต้อนรับพระหลวงเลินเฮาโตยสวัสดีครับพระหลวงครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ครับครับผม
1: พี่น้องไตลือนะครับ
0: ครับผมพี่น้องไตลือแต่วันนี้เปิ้ลไม่ได้ใส่เสื้อลือมาเปิ้ลใส่เสื้อกงเฮงหันก็
1: เสื้อมอฮอม
0: ไม่อันเนี้ยทรงเนี้ยเป็นห้องว่าทรงกงเฮงลองเข้าไปดูในประวัติศาสตร์ครับ
1: ประวัติศาสตร์
0: ครับผมเนี่ยจะงูไอ้ผมนี่เป็นคนที่ชอบอ่านประวัติศาสตร์ปุ๊บตะหลวงอยู่บ้านที่มันก
3: ็ครับบ้านที่ครับบ้านที
0: ่บ้านที
3: ่บ้านที่เป็นไตลื้อเลยครับ
0: ครับผม
3: บ้านที่ของอำเภอบ้านที
0: ่แม่นครับแล้วก็ที่โดดเด่นไตลื้อมาบักกี้ปีนี่ผู้ที่ไปทําสัญลักษณ์ของอุ่นไอรักบ้านที
3: ่คือใช่ครับใช่
0: นายอำเภอตู่ชลิดทิพย์คำ
3: ชลิดทิพย์คำครับ
0: เพราะว่านายอำเภอตู่เนี่ยเป็น FC ผมแล้วก็ย้ายมาอยู่แม่ออนและย้ายมาอยู่หางดงหลังจากนั้นก็ไปเป็นอธิบดีมหาไทยบัดเดี๋ยวนี้เป็นรองผู้ว่าอยู่ทางอีสานละเพิ่นถ้าอย่าลืมเฮาละ
1: ดูเพิ่นโคจักเพิ่นหมดพ
0: ่อเพราะว่าเพิ่นเป็น KFC เฮา
1: เป็น FC
0: ครับผม
1: แล้วเอาน่องเนื้อเอาน่องมา
0: แล้วก็ท่านก็ส่งเสริมต่างๆส่งเสริมวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะอู้ถึงไตลื้อเนี่ยพอได้เสื้อผ้าแม่หญิงเสื้อผ้าพ่อจ๋าถ้าเปิ้นขายจะบ่เหมือนกันแม่หญิงปาดไปหนึ่งข้างนึงพ่อจ๋าปาดไปหนึ่งข้างนึง
1: อ๋อมันจะปีนจริญกันดิ
0: ครับผม
3: ที่จริงมันก็เพี้ยนมานักนะครับ
0: ครับผม
3: แต่อัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือกำอู
0: ้แม่น
3: ครับการแต่งกายนี่ยังบ่ชัดเจนเตื้อครับแถวบ้านที
0: ่
3: เพราะว่าบ้านที่นี่จะมีอยู่9หมู่บ้านฮะ
0: 9หมู่บ้าน
3: จะเป็นชุมชนที่ใหญ่แล้วก็เข้มแข็งมากเลย
0: ครับผม
3: ครับ
0: เยี่ยมเลยและโดยเฉพาะต้องขอบคุณกลุ่มบ้านที่แล้วก็อ่างเก็บน้ำบ้านที่โดยที่ฮือมิวสิกกูอาราวไปถ่ายทำเพลงดาวหมานะฮือเกียรติเฮาโดยตีร้านของน้องติ่งกับร้านของป้าหลวงร้านไอ้น้ำมอเทนครับวันนั้นที่เฮาได้ไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งอู้ถึงไตลื้อเนี่ยอู้ถึงประวัติศาสตร์น่ะถ้าจะต้องขอบคุณนี่นะในอดีตอ่ะต้องขอบคุณพระเจ้ากวิละสมัยนั้นถ้าเพิ่นบอกไปเกณฑ์มาสมัยนั้นมันสยามมดล่อตังปุ้นน่ะเมื่อบ่มีนักล่าอาณานิคมน่ะก็จนเกณฑ์เอามาอยู่บอกว่าไตยองไตลื้อนอพระหลวงนอตามประวัติศาสตร์
1: เฮาฟังอย่างเดียววันนี้เฮาบ่ฮู้ประวัติศาสตร
0: ์ครับผมนี่ชอบใครๆศึกษาประวัติศาสตร์เอาว่าเอ๊ะตรงนั้นมันจากอย่างอีก้าตรงนั้นอย่างอันก้าเนี่ยก็เลยเอามาเก็บเกี่ยวกันขอบคุณเจ้านะครับพระหลวงครับที่ให้เกียรติมาออกรายการเฮาโดย
3: ครับยินดีต้องขอบคุณแต่ก็ต้องขอบคุณท่านหลวงพ่อพระครูภาวนาพินิจซึ่งท่านบ่ใช่เป็นคนไตลื้อนะครับเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เปิ้นไปไกลเพิ่นเดินทุรดงมาแล้วก็เปิ้นได้ไปอยู่ที่บ้านที่ไทลื้อแล้วเปิ้นหันความสําคัญหันความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่แล้วก็มีปรึกษากับอาจารย์นพนันสุริยะนะครับท่านประธานเพลงแล้วก
0: ็
3: ผมในฐานะที่เป็นไทลื้อพันปันที่โดยตรงเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับ
0: ครับผม
3: ต้องขอบคุณแท้ๆก็คือหลวงพ่อครับหลวงพ่อพระครูภาวนาพินิจเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงครับ
0: อ๋อดอยเวียงที่ผมเขาจะปั่นรถถีบไป
3: ใช่ครับใช่ครับที่อ่างวัดที่ครับ
1: ผม
0: ครับ
1: 10กว่าปีก่อนผมเคยไปนั่งสมาธิอยู่นั่นน่ะ
0: กะ
1: เป็นสวดมนต์กันเป็นโอ้โห
3: แม่นครับแม่น
1: เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยถึงหมู่บ้านเลยครับ
0: ครับผม
3: ถึงวันนี้ก็มีครับทุกวัน
1: ถึงวันนี้มีอยู่ครับ
3: มีครับ
1: โอ้ทุกวันสุดยอดครับ
0: ผมก็ถึงห่มไปงานหลวงพ่อผมไปขนาดเลยผมไปเอาหงทาน
1: เอากระสอบไปตัวเหรอเป็นยัง
2: ไงครับว่าไปเอาเกือบตัวมั้ง
0: ครับ
2: ไปเอาเกือบตัวมั้ง
0: เออเอาเกือบได้ไหม
1: เจ้าเพิ่นจมเกือบหายกับพ่อเอี้ยรอ
0: ได้มาขอนเดียวนะทำขอนเพิ่นไว้หน่อยโอ้โห
1: ขอนเพิ่นใส่อย่างไรพิกบ้างนะ
0: ครับผมโอ้เอ้ยกันข้ามพอมาฟังเพลงต่อไปดีกว่าครับวันนี้ไอสันมีเพลงอย่างมาฝากครับ
2: เพลงนี้เป็นเพลงใหม่เหมือนกันเพลงใหม่จะบอกเคยเล่นที่ไหนเตื
3: ่ออินลี
0: ครับผม
1: อ้าวเปิ้ลเพลงใหม่เอาตัวเปิ้ล
2: อ่ะข้ามไปก่อนเหมือนกัน
0: ครับผมอ่ะข้ามไปก่อนนะครับเพลงข้ามดอยอู้

0: ันนี้แล้วครับเป็นเพลงกำเมืองน้ำตาของลูกพ่อใจมันเหนียวมันยาวเอ้ย
1: มัน
0: ย
1: าว
2: ยาวปังน้ำตาย
1: า
2: ว
1: ยาวแปลว่าอย่างไอ้เบิ่ม
0: ยาวแปลว่ามันย้อยออกมาเนี่ยสาเหตุที่น้ำตาไหลพ่ออย่างฮู้ก็
2: เพราะว่า
0: เพราะปตามันกำลังอธิบายสิ่งที่ปากมันอู้บ่ได
1: ้อี
0: ห
1: ลู
2: มันนี่คมบ่เฮ้ยวะเน
0: ี่ยความฮักนี่เกิดจากคนสองคน
1: ครับ
0: แต่การเลิกกันเกิดจากคนสองใจ
2: นี
0: ่อย่าเอาอย่างไอ้เบิ่มเนี่ยอยู่คนเดียวเดียวโดดสบายอยู่แบบไม่มีใครดีกว่าอยู่อย่างจำใจมีใครมันไม่มีเลยครับลองเสิร์ชเข้าไปดูได้ในเพลงนี้ยังบ่มีเตื้อครับเสื้อขาหมูเฮานี่มันยากครับหาตัวตนหมูเฮาในทาง YouTube เข้ามามาหอมซองก็ได้หรือว่าใน Facebook Fanpage มาหอมซองก็ได้แล้วก็เข้ามาที่ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือช่อง11ในรายการ YouTube แล้วก็
2: ถ้าเจ้านี่จะโทรหาก็ไปหาที่คุยกับเบิ้มการันตี
0: ครับผม
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะบอกที่ไอ้ไปบอกที่ไอ้เอกเอกบดินนะครับนักจัดรายการของเฮาผู้ดำเนินรายการที่เนี่ยน่ารักทุกท่านก็ยังว่านะช่วงนี้ก็คือดูแลพ่อก่อยสุขภาพร่างกายกันตัวแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วคือมันไว้เนอะเปิ้นฮ้องว่าฮึใจเย็นๆหันก็มีอันตรายเรื่องรถเรื่องล้านักขนาดรถจนกาอย่างการมันพอมันบุ่มขึ้นไปน่ะเอ๋มาอิดแต่ฮักใจน้อยเดียวแห้มใจน้อยเดียวเ
2: หมือ
0: น
2: ยังใจลาด้วยความไม่ประมาท
0: ใช่ครับผมเหมือนยังอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความเป็นห้องว่าฮักกันแปลงกันผัวกับเมียถ้าอยู่ด้วยกันผัวเหมือนถ้วยเมียเหมือนจ้อนมันนึงฟัดกันไปธรรมดาครอบครัวเนี่ยไอ้เบิ่มอู้หลายครั้งแล้วครอบครัวนี่เปรียบเหมือนตัวเฮาถ้าผัวเป็นเขี้ยวเมียเป็นลิ้นถ้าวันใดลิ้นกับเขี้ยวมันครบสักกันคนที่เจ็บคือไผ่คือตัวเฮานะครับวันนี้เฮามีศิลปินอยู่ท่านนึงครับตีเดินทางมาพร้อมกับพระหลวงเลินครับศิลปินท่านนี้จะมานำเสน่ห์บทเพลงนำเสนอ
2: บทเพลง
0: ที่มีชื่อว่าบทเพลงทะเบียนบ้านก่อ
1: สมรสครับ
2: สมรส
0: สมรส
2: ทะเบียนบ้านมาอย่างไว้บ้านนะครับ
0: ทะเบียนสมรสของน้องน้ำหวานบอกว่าแล้วน้ำหวานฆ่ามดที่เผลอตนคำหวานกับฆ่าคนที่เผลอใจ

0: ผมขอเป็นคนที่แรกเด้อคนที่1เด้อผมจะสมัคร
1: ถามก่อนถามเพื่อนก่อนว่าบัตรคิวหมดหรือยัง
0: เนี่ยมันเผลอเล่อนะมันประพอนาทีทุกครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ
1: มันตื่นเต้นตื่นเต้น
0: วันนี้มีศิลปินของเฮามานักขนาดแล้วลายเซ็นที่เขียนบทเพลงนี้ไอ้เพื่อนนี่จะหูทันทีผู้ที่คุมบทคุมของเพลงนี้ต้องเป็นครูอ้อยแน่นอนเลยเพราะว่าอัดคละชัดถ้อยชัดคำแต่ทะเบียนสมรสเนี่ยมันอยู่ใน1ของ7ใบทะเบียนสมรสนี่เป็นใบที่2ที่ครูบาอาจารย์เพิ่นเขียนค่าไว้คนเฮาเกิดมาขออย่าไปกึดอย่างนักเด้อมันจะมีอยู่7ใบถ้าภายถึงบ่ได้เกิด
2: 7ใบทะเบียนแรกเหรอ
0: ข่าวทะเบียนแรก1เกิดมาเปิ้นว่า1ใบเกิดจะตากก็อ้างจุดเริ่มต้นทางชีวิต
2: ทะเบียนเกิดเน
0: า
2: ะ
0: 2ปริญญาศึกษาคนคิดจิตใจสู้อกทน3ทะเบียนสมรสกฎกรรมแห่งตนคนถึง2คนห่วมอยู่กันใกล้จะทำอะอย่างตามใจบ่ได้เป็นโซ่บ่วงใยเขี่ยวคล้องเนี่ย4ใบข้าราชการงานปี้งานน้องต้องมีแก่งแย่งชิงดี5ใบแต่งตั้งวุ่นวายกู้ปี่เส้นไผ่บ่มีตึ้งบ่ได้เข้า6ใบประกาศเกียรติคุณเจ้าต้องหลงตัวเองเมาแม่นตัด7ที่ลาเชนจะได้ไปคือบอนนาบัตร
1: เออ
0: เทียบเสียงทีวัง
2: บอกไฟเตื้อครับ
0: เจ็ดใบว่าไว้ใบที่ทุกขังตอนชีวิตยังจำเป็นต้องสู้คนเฮาเกิดมาต้องต่อสู้ถ้าบ่สู้มันตึงบ่รวยแม่นก็ใหญ่ๆเอามาใจกับลูกกันเศรษฐีไหนอ่ะหัวมาแตกแดดเหงื่อออกยากนักจะมีตังค์อดทนสู้กันต่อไปนี่แหละครับรายการเพลงฮักข้อมดอยของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วมานักก็น้อยนะครับติดตามมูเฮาได้ครับและติดตามพ่อหลวงเลินแล้วก็น้องน้ำหวานได้ตั้ง YouTube Facebook Fanpage แล้วก็ไปบ้านที่ถ้าไปละพูนนี่จะปะเจือเน
2: า
0: ะ
2: ปะพ่อหลวงเลยเนาะ
0: ปะไปบ้านที่นี่ปะโดยเฉพาะกาดบ้านที่เพราะครัวกินครัวนี้นักขนาดแล้วก็ฮะเฮ็ดทอดนักแต่น่ะมันแปลงไงเฮ็ดทอดอ่ะ
2: ช่วงนี้ข่าวเจาะเลยอ่ะ
0: เ
2: ออ
0: เพ
2: ื่อช่วงดำคลึ
0: เพื่อเขาจะได้กินนี่ปะท้อปะดำคลึอ่ะเฮ็ดทอปะท้อมันม่วนกัน
2: เรื่องเฮ็ดเรื่องที่ไปหาคนเดียวก็ต้องระวังตัวนะครับ
0: ครับผม
2: ช่วงนี้เฮ็ดเบื่อเฮ็ดอย่างกับนักนะฮะต้องระมัดระวังตัว
0: เฮ็ดพี่น้องหลายมีนักแล้วก็ไปซอกของป่าเพิ่นต้องบอกว่าเข้าป่าเข้าแพะเพิ่นบ่ดีปากบ่ดี
2: แม่น
0: ห้ามตักไปเลอะไปเลยระวังผีปกกระลงอันนี้บ่เชื่อก็แน่เชื่อลองไปกะเครือเขาลงอ่ะไอ้เบิ่มได้มากรรมได้มาอ่านที่เปิ้นปลูกเสกนะตึงมาได้ไปไหน
2: ลงตัวเก่า
0: แม่นเมาตัวเก่าแค่หัววันฟ้ามาวันนี้เดินทางหนึ่งช่วงสุดท้ายครับผมเบิ่มการันตีครับ
2: ผมเชียร์ละเชียร์นะครับ
3: สันน้ำซองครับ
0: น้องน้ำหวานและป้อนหลวงเลินครับต้องนำรายการเพลงฮักข้อมดอยลาไปก่อนส่งท้ายด้วยบทเพลงนี้ครับ
2: เพลงกำลังมาแรงนะฮะ

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรายการม้วนเมืองเหนือทุกวันเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิการายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นาทีถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นาทีถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 นาที
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองแน่นอนป้ากับเฮา2 4พี่น้องเจ้าน้องพี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
0: กับข้าเจ้าอรัตน์แชร์ต่อเจ้า
1: ป้ากับเฮา2คนแน่นอนต้องมาพร้อมกับความบันเทิงและก็คลิปม่วนๆของคุณผู้ชมที่ห่วมกันส่งกันเข้ามาแน่นอนว่าสามารถส่งมาได้ที่ไหนก็
0: เพจ NBT ภาคเหนือนะจ๊ะ
1: แล้วจ้าและติดตามรับชมได้ต่อเนื่องเลยนะจ้าทางช่องสเปซของเฮา
0: เจ้าดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
1: อันติคัดหน่อยเนาะดินปันกันหน่อย
0: ดินปันกันหน่อยขอสมัครอภัย
1: กินข้าวแล้วกำลังย่อยพอดีนะจ้าใครก็ขอบจอติดตามอยู่ตอนนี้นะจ้าจะไปลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮา2คนกันตัวนะจ้ามาติดตามคลิปม่วนๆกับรายการของเฮาแน่นอนว่าคลิปที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาก็จะเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของคนเมืองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนเมืองอู้กำเมืองภาษาก็ต้องแม่นยำคุณผู้ชมแต่ว่าสำเนียงเนี่ยมันก็ต่างแต่ละพื้นที่กันไปนะเจ้าสามารถส่งคลิปเข้ามาได้เนอะคุณผู้ชมเจ้าน
0: อกจากนั้นแล้วเนาะก็ยังมีอาหารการกินนะเจ้าคำว่ากำกินคนเมืองในของกินปะน้าบอกว่าจะเป็นพักเป็นไม้เป็นจิ้นมีหมดเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าคลิปแรกในวันนี้จะไปติดตามเรื่องของเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ป้นโคตรหัวกัน
0: คนนี้
1: บอกว่าคลิปนี้นะจะมาบอกเลยเนอะว่าหันปุ๊บเนี่ยบัดท่ามาง้อแหมเด็ดขาดยังเป็นจะอั้นมันเกิดอะไรขึ้นแทนเป็นอะไรอย่างไรในคลิปจะเป็นจะได้ไปติดตาม
2: นายบ้านนี่กูดูแล้วไปละ
3: จะไปไหน
2: ไปละอุ้ยไปโดดน้ำมันทำงานด้วยนะปล่อยมาต้องมาห้ามบอกกูปล่อยต้องมาดึงไว้ไปเล่นน้ำวะนี่มันทำเด็กคุณไทยอยู่ที่ไหนไก่หรือไก่ไอ้หมูเนี่ยปล่อยน้องกูบอกให้ปล่อยน้องมึงว่าใจอ่อนเด็ดขาดเลยปล่อยขายเลยเดี๋ยวลุงสิงเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวผมกูเดี๋ยวมาหลากมาดึงกูไว้หุ่นเป็นแล้วก็โผล่ไปกล้องก็เคียงไว้ขายเลยขายไปยังไงเดี๋ยวเข้าไปดู

0: สักหน่อยเฮ้ย
1: ปอบง้อสักหน่อย
2: ดูบ่เฮ้ยยังไม่เป็นดีคอยยังเป็นดีน่าหักใจอี้เน
1: า
2: ะอีปอก็นั่งอยู่ตรงข้าง
1: นั่น
2: พอบ่บ่ฮ้องแบบปากบ่จ่ายซักอย่างว่าสู้ค่ามีเพอันนั้นบ่จ่ายอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: บ่จ่ายอันบ่จ่ายจ้าค่าบ่ได้จ้างไว
2: ้ค่าบ่ได้จ้างไว้สู้แฮนด์ล่นมันจ้างค่าไว้เออเห็นดูขนาดคุณผู้ชมก็เข้าใจผิดนะว่ามังง้ออย่าแต่งมาเป็นมาถ้ามาง้อจะไป
1: เออ
2: คุณผู้ชมถ้าเขาเป็นคนงอนนะพอดีก็เน
1: าะจะเป
2: ็นใจคนน่ะมาล้างเขาแต่แต๊กก็คือเป็นแทนรถที่บ้านนะเจ้า
1: แม่นเจ้า
2: ก็เติมเป็นประตูเป็นหัวอย่างก้องไว้เนาะ
1: แม่นเจ้า
2: ไม่ต้องแบบช็อตฟิลกันจะอี้นะคุณผู้ชมเจ้า
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพออสมเออ
2: พ
1: อสมที่นี่เปิ้นดูแลขนาดบ้านนี่น่ะ
2: บ้านไหนฮะดูแลเรื่องอะไรอย่างดีโอ้ไหนไหนไปพอเจ้า
1: ไปพอเจ้า
3: สวัสดีเจ้าขออนุญาตมาตรวจลูกน้ำยุงลายเนอะ
4: บ่มี
3: ฮะ
4: ย้ายหลังมอดบ่มี
3: โอ้ว่าไปไหนย้ายบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้เนอะบ่ได้เนอะแม่นี่นะต้องคว่ำเนอะนี่เนอะเพราะเนาะ
4: คว่ำจ้ะ
3: เออคว่ำโม่คว่ำไห่เนอะนี่เนอะ
4: นี่ไหนแฮมเดี๋ยวไปไฟทั้งนั้นนะ
3: แกมาแม่
4: ตกจ้อมันอยู่หันมีสะปะนั่น
3: อันหมอ
4: กนี่ต้องย้ายกันเนอะมาความ
3: คุยกับความหายโอ้โหพักดีพักงามแต่เนาะย้ายพักกำลับเนี่ยย้ายเอ้ยแล้วล่ะเจ้าไปเนอะเอาคุณจะนั่งหน่อยย้ายเอาคุณจะนั่งเด้ออ
4: ๋อสมอแจ้งมาหุ่นว่าอุ่นไว้มันยุงกูนี่มันยังกระลำปลาเหลียบบ่ห้องนี่ฮะโอ้กันหน้าหม้อแกงกูมันไปไหนเนี่ยนั่นฮ้อบาลางอีอสมอเนี่ยก้านี่มาคว่ำของกูนี่อีห่าเฮ้ยมันนี่ห่าเรียกเนื้อแกงมาคว่ำเนี่ยกำนี่จะมามันซ้ำนี่เนาะโอ้มันยุ่ง
2: เดี๋ยวก่อนอีแม่มันมีเหลือห้านที่ปวดเอาเปียกติดมือไปละไปพอคอยดีๆเนาะเป็นว่ากลัวลูกน้ำยุงลายมาไข่แต่ในหม้อก็มาถ้าจะไข่หมอ
1: เ
2: ขาไปคว่ำหม้อต้มน้ำเปิ่น
1: กำลังจะย่างกับข้าว
2: แม่ไม่ได้กินก็เอออันนี้เป็นอสมบ้านใดนะฮะต
1: ้
2: องไปรู้ขนาดคุณผู้ชมจะไปดีเนี่ยกําเนาะเอออันนี้ก็เป็นคลิปความน่าฮาของครอบครัวเปิ่นเพื่อนถ่ายเล่นกันมาได้จะเอี้ยขอถ่ายกันเข้ามาได้นะเจ้า
1: เจ้าคลิปม่วนๆเนาะยังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อเนื่องเลย
2: แม่นละเจ้าอยากมีคลิปนี้จะปาไปอู้ไปจ๋าเรื่องของสมัยก่อนนอกคนเฒ่าเนี่ยเปิ้นเล่นของเล่นอะไรอย่างการเปิ้นบอกว่
1: า
2: เป็นของเล่นที่บ่ต้องไปซื้อตําในกาตําในห้างบ่ต้องเสี่ยงสตางค์สักบาทเลยนะ
1: โอ้ดีๆ
2: เป็นของเล่นที่หาได้ทั่วไปหาอะไรอย่างกดยิบจับมาเล่นได
1: ้
2: เพื่อนเป็นของเล่นอะไรอย่างกันคุณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าบ่เคยฮู้บ่เคยหันเอออ่ะไหนไปลองไปพอแล้วมีของเล่นอะไรอย่างเจ้า
5: แป้เนี่ยคือการชนะนี่คือแป้และตูดเลือดก็ได
6: ้อันนี้งงกรรมว่าแป้กับการ
5: ถ้าแป้เขาว่าชนะถ้าการนี่คือว่าแป้วิ่งเป้วอ่ะ
6: วิ่งเป้วว
5: ิ่งเป้ว
6: เล่นอย่างไ
5: รคือว่าวิ่งเป้วประจายก็มายิงก็ได้เราเสาไม่พูดก็เสาไปแล้วก็ล่นไล่ฟาดกันเนี่ย
6: เอาอย่างฟาด
5: เอาผ้าเนี่ยเอาผ้าเนี่ยล่นไล่ฟาดถ้าประจายตันกับฟาดไม่ยิงเนี่ย
6: ถ้าฝาดได้แสดงว่าคนฝาด
5: คือว่าแป้คนเมืองเขาว่า
6: คนโดนฝาดนี่การ
5: เออเออหนักยังกระจายคนหล่นไว้เขาเป็นประชู
6: ้
5: เขาบอกว่าเล่นมาเล่นตัวเรื่องเอามาตีเสมอกันน่ะก
6: ันอุ้ยจังแป้กับว่าการ
5: อุ้ยยังบัลลังเล่นเจอกลัวเขาฝาดวะ
6: เออ
5: คนแหลบแหลบแกล้งหัวท่อนเว้ย
6: ปะขาไม่ยาว
5: หนักขาไม่ยาวยังเข้าขาสั้นยังเพราะสู้ขบได้
6: แล้วอุ้ยเล่นอะไรอย่างเก่งสมัยก่อนอะตอนเป็นละอ่อนตอนเป็นละอ่อนนี่เล่นอย่างเก่งที่สุด
5: อันนี่น่ะมีหมากเก็บเมง
6: ถ้าเอาอย่างเป็นหมาก
5: แม่ตรงหุ้ง
6: แม่ตรงหุ้ง
5: อย่างมองวายอะ

0: เอาเขาซุกไปตรงหันน่ะเพราะว่าเขา
1: โ
0: อ้ยุด
1: โอ้ห้ามเลือด
0: ห้ามเลือด
1: อุ้ยตุ๊ดเลือด
0: เอาว่าตุ๊ดเลือดห้ามเลือด
1: โอ้เก่าขนาด
0: อืมโอ้ยังหูมาตุ๊ดเลือดเนี่ยเนี่ยว่า
1: เป
0: ็นว่าเอามาห้ามเลือดเพื่อมันย้อยมันก็ต้องแดดีได้หรอ
1: กะ
0: หมูมันก็ต้องตุ๊ดได้หร
1: อ
0: มันก็ยุดแต่ประเดี๋ยวเขาว่า
1: อ๋อไอใบทิงเจอ
0: โอ้ใบทิงเจอเนี่ยก็ได้หรอ
1: ตุ๊ดเลือด
0: ตุ๊ดเลือดอย่างเงี้ยตรงหูน่ะมันก็ต้องเปลือกมันเลือดยาแต่หร
1: อ
0: มันก็ดีประมาณหรอ
1: เออประเดี๋ยวนี่มันมีแล้วกะ
0: ก็น่าเราประเดี๋ยวเขียมละ
1: กะสมัยก่อนเปลือกเนาะ
0: ก่อนนี้นักกำของงัวของห้าวไปเลยมาเดี๋ยวพูดอะไรแต่ของงัวจะมีหมีพูเป็นแห้งกันได้บ้าน
2: ก็เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนแต่คุณผู้ชมเจ้
3: า
2: บอกได้เลยว่ามันมีซับแห่งหลายกรรมที่ข้าเจ้าฟังแล้วยังเอ๊ะเคยได้ยินบักเคยได้ยินกำเตื้อคุณผู้ชม
3: ตุ๊
2: ดเลือด
3: แม่น
2: ยัดเลือด
3: เยี่ยม
2: บักเคยได้ยินกำเตื้อคุณผู้ชมและแห่งยังมีพักมีไม้ที่ปลูกไว้อ่ะยังเอาไปสอนครัวได้เลยนะ
3: แม่นเจ้าเพราะทำไมเป็นเพลงกำเมืองพุ่นนะ
2: แม่นเจ้าคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการละเล่นของคนตะกอนเนาะที่เพิ่นบอกว่าบ่ต้องเส้นซ่าตางก็คือเพิ่นไปเด็ดใบอย่างก็ใบอาหารนำมาเล่นมาเก็บได้ตัวคุณผู้ชมโอ้ยสุดยอดอ๋อแสดงว่าสมัยก่อนนี่ก็มีแหมหลากหลายการละเล่นที่มาต้องได้เส้นต่างคุณผู้ชมอ่ะใครรู้ลองคอมเมนต์มาเนอว่ามีอะไรอย่างแหมพองนอกจากมาเก็บนะเจ้า
3: เจ้าหลายอย่างเลยนอกที่แม่เพิ่งได้ว่าแต่กี้นะโอ้ได้ฟังเหมือนได้ฟังวิถีชีวิตของคนสมัยตะก่อนเนี่ยถ้
2: า
3: แถวบ้านมีอะไรอย่างมีหญ้ามีพักมีอะไรอย่างเพิ่งจะเอามาฮันนะ
2: มาเล่น
3: มาเล่นกันนะเจ้านอกจากนั้นก็ยังเป็นภูมิปัญญาเอามายุดเลือดก็ได้มาห้ามเลือดก็ได้
2: ตัวเลือด
3: ตุ๊ดเลือด
2: สุดยอดแล้วแต
3: ่แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอโซกำเมือง
2: มาได้ยินเมินละ
3: โซสนใจเกี่ยวกับเรื่องแม่เจ้าไปพอกันเจ้า
4: ฮัลโหลยายอาจอยากฟังเพลงที่แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังอ่ะยายสองฟังกันเอาเลย
5: แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังลูกฮักลูกจังแม่กะย่างเลี้ยงไว้ลูกเจ็บลูกเป็นหนาวเย็นไม่ค่อยแม่ก็เลี้ยงได้ไปเล่าเรียนศึกษาหวังไปเรียนกับโรงเรียนเก่งๆแต่เอาเงินไปเล่นบ่ได้หยังปีกมานะเจ้าแม่นะไปกินเหล้าเมายาเข้าบ่าเข้าบ่อน
3: บ่อนเนาะ
4: เ
2: ออโอ้ยเก่งขนาดเจ้าเป็นแฮมเป็นแฮมคนหนึ่งที่เวลาลูกรีเควสก็ว่าขอเพื่อสอบเพื่อฟังเนี่ยบ่เคยบ่ฮ้องได้เลยสักครั้ง
3: เจ้า
2: เฮ้อเป็นหัวข้ออย่างไปเกาะฮ้องได้หมดคุณผู้ชมยังกำสอนใจแม่กับลูกเหมือนขี้หมูกับผู้ดังมันก็เปรียบได้ขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าการซอเนี่ยสร้างซอเปิ้ลก็จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาซอเปิ้ลเป็นคนที่หัวไวเนาะต้องมีประสบการณ์นักตัวคุณผู้ชมจะซอจะได้แสดงว่าอีแม่ต้องเป็นเจ้าซอมาก่อนแน่นอนเลยเน
3: า
2: ะ
3: เยี่ยมขนาดเลย
2: แต่เดี๋ยวไว้หาซอมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแหมนะเจ้า
3: เจ้าเดี๋ยวเอายาวแหมหน่อยนึง
2: เอายาวแหมหน่อยนึงเนาะจะได้ฟังกันช่ำช่ำเนาะจำใจกันไปเลยไข่ที่มักซออ่ะรอติดตามกันไว้นะเจ้าก็ว่ามีคลิปซอม้วนๆก็ส่งกันเข้ามาได้เหมือนกันแล้วออนก็ฮ้องได้นะนะคะแม่จังเนาะเป็นการสื่อสารภูมิปัญญาเจ้าบ้านไว้ตัวนะเจ้าคุณผู้ชม
3: แม่จ้าหรือว่าจะเป็นภาษีกำเมืองแล้วออนก็ส่งกันเข้ามาได้เนอะนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นตังไลน์เนาะ
2: ได้เหมือนกัน
3: ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าหรือว่าจะเป็นตัง
2: เพจ Facebook
3: เพจ Facebook ก็ได้เหมือนกันในบีทีภาคเหนือนะเจ้า
2: เจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เขาจะยันกับสกรรมช่วงหน้าเขาจะมาติดตามของกินล้ำๆของคนเมืองกันต่อเจ้าในช่วงหน้าอ่ะพักกันก่อน

อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ข้าสู่ในช่วงที่2นะเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: เจ้าในช่วงที่กินข้าวอิ่มๆตาไม่ม่อยมาติดตามรายการของเฮาแต่ว่าข้าวแรงยังต้องโซ่กินกันอยู่เนอะมาพอเมนูนี้คุณผู้ชมเจ้าเมนูที่บอกว่าใครมีอาหารเหลือประเภทจะนี่อยู่ในตู้เย็นสามารถแปลงข้าวเงี้ยวได
0: ้ก้า
1: ถ้าอย่างเป็นข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้ามาฮู้นะว่าของมูนี่เนี่ยเอามาแปลงเป็นข้าวเงี้ยวได้คุณผู้ชมมันดูง่ายขนาดเลยแต่ว่าก็ง่ายเวลาเขาพอไงแต่เวลาเขาแปลงก็แฮมเรื่องนึง
0: เ
1: พื่อนจะแปลงข้าวเงี้ยวได้น่ากินมากใดไปพอกันเลยเจ้า
2: ทุกท่านเกยก็แบบตื่นมาแล้วแบบบ่ใครอยากกินบ่ใครอยากออกไปเสาะอย่างกินก็เลยเปิดตู้เย็นเพราะว่ามีอย่างเหลือพ่องนะครับนะมันก็เลยเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือข้าวกันจีนหรือข้าวเงี้ยวนั่นเองนะครับวันนี้ผมตื่นเช้านะครับ 7:00 ปลายเปิดหน้าต่างไปโอ้โหบดมืดๆนะครับแดดมีไหนก็เลยไปเปิดตู้เย็นดูนะครับก็มีข้าวเหลือๆแล้วก็อันนี้หมูซับเหลือตะวานะครับอันนี้ก็เลือดเหมือนกันตะวาผมแปลงลาบนะฮะเหลือไปหน่อยนึงเฮาก็บ่ฮู้จะมาหยังก็เลยเป็นเมนูนี้ละกันนะจ๊ะข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีนเนี่ยมันแล้วแต่คนฮ้องแล้วแต่คนเรียกเลยนะจ๊ะวิธีการเนี่ยมันบ่ยากนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตมาแปลงกระเทียมเจียวก่อนเพราะว่ามันจะเอาไว้ทำในขั้นตอนต่อไปนะเจ้ากระเทียมเจียวนี่จะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนอย่างผมเนี่ยนี่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับมีอันไหนก็ใช้อันนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมนะครับใส่ไปเถอะเนอะอ่ะเฮาก็จะมาทำกระเทียมเจียวกันนะครับผัดกระเทียมในน้ำมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหอมมันจะสุกนะจ๊ะแล้วก็เอาพริกลงไปทอดตัวหนึ่งอันนะครับดูนี่ผมไม่ได้เตรียมแค่ไหนอะซู ที่จริงมันต้องใช้ใบจะไข่นะครับแต่ว่าผมมีผมใช้เป็นจะไข่บุบเอาละกันนะครับเนาะอ่ะเลือดก็มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะจ๊ะเฮาก็จะทำการกันเลือดกับจะไข่ก่อนนะครับถ้าบานแล้วมันจะคาวนะซูเนอะกันไปเลยนะครับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจหลังจากนั้นเอาข้าวที่มันเหลือๆในตู้นั่นแหละเอามาใส่นะครับใส่เสร็จปุ๊บใส่ผงปรุงรสแกงลุงแดงเกี๊ยวเมี่ยงแห่น้อยนะครับซีอิ๊วขาวแห่น้อยหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เป็นผงนัวแห่นนิดหน่อยก็พอแล้วนะเจ้าต่อไปก็จะเป็นหมูซับเหลือๆในตู้นะครับแล้วก็เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวใส่เข้าไปนะครับถ้ามาใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยข้าวที่เฮาไปแปลงข้าวกันจีนข้าวเงี้ยวเนี่ยมันจะด่างนะครับมันจะแข็งนะสุเนอร์อ่ะหลังจากนั้นเฮาก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้มันเข้ากันมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเฮาก็ไปเอาตองในตู้เย็นมานะครับตองในตู้เย็นนี่คือพอสีผมรักแม่มาวันนั้นยังเหลืออันอยู่นะเฮาก็เอามาเผานะครับเพราะว่ามันมีแดดเผาไปเถอะนะครับเนอะเรียบร้อยก็มาห่อนะครับห่อนี่ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะผมมีปัญญาที่อำเภอสูงหลังจากนั้นเฮาก็ห่อแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับนี่ห่อแล้วก็เอาใส่ห่อใส่หม้อนึ่งไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาเอาไปนึ่งนะครับนึ่งไปเลยประมาณสัก30นาทีหลังจากนั้นออกมาเราก็จะได้ข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีนของเราออกมาแบบนี้เลยนะครับเมนูเนี่ยมันเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็สามารถเสาะหาครัวจากในตู้น่ะมันเนี่ยกินได้ตัวนะครับผมเนาะเครื่องแอมมันก็บ่มีหยังนักนะครับมีแค่เนี่ยบะแตงนะครับแล้วก็จะเป็นหอมหัวใหญ่เฮียกินคู่กับนี่กระเทียมเจียวกับพริกทอดตะกี้โอ้โหโคตรเด็ดผมบอกเลยนะครับเนาะอ่ะลองเอาไปเนี่ยพอนะครับเมนูนี้ลำกินกับน้ำเงี้ยวก่อนลำนะครับเป็นเมนูที่วัตถุดิบน้อยไข่กึดยําออกหูจิ๋งหยังลองเนี่ยเมนูนี้พอนะครับข้าวเงี้ยวหรือข้าวกันจีนที่ไหนบ่ได้เสิร์ฟคู่กับหอมหัวใหญ่กับพริกทอดกับกระเทียมเจียวนี่นะตีเก๋ไว้ก่อนเลยสูมาของ
1: โอ้ยคุณผู้ชมเจ้าน่ากินขนาดเลยอ่ะนอกจากจะแปลงลาบแล้วก็ยังแปลงข้าวกันจีนต่อได้ที่สำคัญเนี่ยกินกู้กับข้าวเหนียวกินกู้กับ
0: ขนมเส้น
1: อร่อยคุณผู้ชมข้าเจ้าเนี่ยต้องกินแอมกันตลอดเลย
0: อิ่มเน
1: า
0: ะ
1: จนกัดมากินอย่างต่อได้แล้วคุณผู้ชมเจ้าเป็นเมนูหนึ่งเนาะที่ตอบโจทย์คนหิวข้าวอยากกินปุ๊บอิ่มปั๊บแต่นี่จดสองห่อ
0: สองห่อเต้าอัน
1: โอ้มันอร่อยนะมันเป็นเมนูที่กินแล้วยังมาได้อะต้องกินต่อเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่าก่าหอมเจียวก็โอ้ยสุดยอดละมันหอมมันนวลกลิ่นกับพริกแห้งแหมโอ้ยสมอ
0: แล้วเจ้า
1: ไปซ่อแหมกับ
0: ซ่อ
1: ไปซ่อกินแหม
0: พอป้าเนี่ยก็เป็นดีง่ายเน
1: า
0: ะเออแบบเปื้อนตีนเปื้อนมือเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นพี่ที่เสียอย่างพ่อง
1: ใจ
0: เวลาใจเวลาใจเวลานะเจ้าถือว่าเป็นแหมนึ่งเมนูที่น่าสนใจเลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอแหมนึ่งเมนูเหมือนกันอาหารการกินนี่ละคนบอกว่าเป็นเมนูที่เปลืองข้าวนึ่งเจ้า
1: อย่าอั้นมันลำกะ
0: แน่นอนกะ
1: ไหนไปพอเปลืองจะได้
0: เจ้า
3: แกงโยกบ้านเฮาต้องก๊อกไก่เมืองใส่กินจะได้กับบะก่ายครับจะสังเกตจะได้ว่าแก้วในมีโยกอ่อนก็พอบะยากแล้วครับเพื่อพอแก้วสิมันปงหยอดเอามาใหม่ที่อีนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนี่ปงหม้อขนาดวิธีป้อมก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยเนาะก่อยๆเลาะก่อยๆพาเนี่ยจะได้ก็ได้ให้ได้แก่นตังไรมันมาครับนี่ครับแก้ว1ก็ได้ต่ออีนะได้มาแล้วกับมาตัดมาซอยก่อนก็ให้ใจมีดแล้วเอากาบตังหนอกมันออกก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นตอนๆนี่นะครับพอตัดเสร็จแล้วมันก็จะมีไงยืดออกมาจะอีนะครับก็คือใจนิ้วดึงยืดมันออกมาให้หมดครับบ้านมันจะหวานคอเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามีดสับๆไม่ต้องหย่อยล่ำนะครับย้ำแกงแล้วมันถึงอ่อนหย่อยล่ำจะแล้วหมดครับนี่ไงจะอีกูอันเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็หาไม้มาม้วนๆเพื่อนเอาไงแต่มันในน้ำไงมันตึงหวานตึงปันไม้ขึ้นมาครับจะอีหันเสร็จแล้วก็มาโกกไก่เมืองโกกดูให้เป็นตอนๆเลยนะครับแล้วก็มาตำเครื่องใส่เกลือขมิ้นตะไคร้พริกแห้งตำให้เรียกแล้วก็หอมเตรียมหอมแดงตำต่อแหมน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่กะปิเต้าอี้ก็ได้แล้วครับเครื่องแกงยวกที่นี่ก็ตั้งหม้อใส่น้ำกะทิลงไปครับเขี่ยวต้องมันแตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยเขี่ยวต่อแหมสักน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่ไก่เมืองลงไปครับคือก้นเต้ามันแห้งแล้วก็ใส่น้ำล้างโคกกับน้ำมาดายลงไปคือใส่เต้ามันท่วมเลยครับเอาละไปสักจำลำเต้าไก่แม่ซุกก็คือใส่หยวกลงไปเลยครับสักกำหนึ่งก็ใส่ผงนัวน้ำปลาห้าใบมะกิ่วแล้วก็ใส่ก้นเส้นลงไปบัดนี้ใส่หลายเนื้อบ้านน้ำจะแห้งมั้งนะปิดท้ายกับผักปอมก้นๆหน่อยหนึ่งแต่อีกเซตแล้วแกงหยวกบ้านเฮาครับมาเนื้อมาเนื้อแกงหยวกห้อนเลยตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยครับมาก้อนแกงหยวกนี่จะญาติกันในงานบุญนะครับเพราะว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ญาติกำเป็นหม้อใหญ่บุญนะแต่บัดนี้ญาติกินก็ญาติกินเลยแกงกำหนึ่งพอบรรพูปุ่นก็เป็นเมนูหนึ่งที่กินจะได้กับบะไก่ครับกินแล้วเปลืองข้าวนึ่งขนาดและหยวกนี่ก็มีประโยชน์แต่หนามีไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องขับถ่ายคุมน้ำหนักได้ตัวมีแคลอรี่ต่ำช่วยคุมความดันโลหิตแล้วก็ล้างสารพิษครับประโยชน์หนักขนาดครับจะได้กับร้องญาติกินพอเนอร์สวัสดีครับ
1: โภชนาการเลิศเลยคุณผู้ชมเนาะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารระบบลำไส้ตัว
0: เอง
1: และแหมกัมก็คือเปลืองข้าวนึ่ง
0: เปลือง
1: แป้ง
0: ข้าวนึ่งมดแน่
1: น้ำเข้มข้นเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าแบบเอาข้าวนึ่งจีละสดเลย
0: สดเลย
1: เจ้าเพราะช่วงแบบอากาศจะสลุ่มสลิ่มแต่เนี่ยเนาะเปลืองแต่เลยคุณผู้ชมบ้านไหนเนี่ยอย่างที่แตกต่างจากนี้ก็ทรงคิดเหมือนเข้ามาพอเล่าว่าฝีมือคนเมืองเฮามีแกงอย่างที่ครีเอทแล้วก็ล้ำกว่าฮั่นแถมเอามาส่งกันได้เนอะ
0: เจ้าแน่นอนว่าบ่ธรรมดาแน่นอนนะเจ้าหลากหลายเมนูเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าไข่ที่เตียวตาเตียวตางไปต่างจังหวัดแล้วขึ้นบ่ออกจะกินอย่างดีแต่ขยักอาหารเมืองแนะนำร้านนี้เจ้าเพราะว่าคลิปนี้เพิ่นมาแนะนำกันขนาดเลยเจ้าเป็นร้านที่จังหวัดลำปางร้านไส้อั่วแม่จันดีอีว่
0: า
1: เพิ่นจะมีเมนูของเมืองอย่างง่ายๆให้กินกันไปติดตามเจ้า
4: เนี่ยของกินเมี้ยงบะจ่างกึดของกินเมี้ยงบะออกมาร้านนี้ครับไส้อั่วแม่จันดีจังหวัดลำปางครับรถมาตั้งเส้นเสรีก่อนถึงวัดสนดอกขึ้นขัดใจเลี้ยวซ้ายข้างวัดเลยครับตรงมาเกือบสุดซอยร้านอยู่ซ้ายมือครับผมตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มใครกึดบอกว่าจะกินอันหยังก็มายื้อยองพอได้ถ้าถามว่าล้ำกอจากที่ผมหันแล้วคนเต็มร้านคนเข้าออกตลอดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีๆเลยเขามาเริ่มโอดน้ำพริกตะแดงก่อนไปย่างแหลกน้ำพริกตะแดงกับข้าวเหนียวห้อนๆเหมาะอย่างปลาลำปลาเหลือซ้ำมีโจผักเนี่ยครับหีบน้ำจอผักกาดล่องคอตัวไปแหมเฮ้ยล้ำจนพยาบึ้งโต๊ะกับเขาขึ้นไปเกิดเกิดกลางกองไงอุเลนใครบ่เคยมาเตือกก็ร้องมาพอได้นะครับใครที่เคยมาแล้วจะมาแหมก็ได้นะส่วนตัวผมแล้วมีตึงของกินที่ถูกปากกับบ่ถูกปากฉันนั่นแล้วต้องมาร้องด้วยตัวเก่าครับถึงจะหัวล้ำหรือบ่ล้ำครับรถไก่ไปไก่มาก็ร้องมาแวะพอเด้อร้านไส้อั่วแม่จันดีอาจจะไก่เป็นร้านโปรดของใครหลายๆคนก็ได้ส่วนผมกัดแล้วขอตัวก่อนครับบาย
1: เออนะคุณผู้ชมต้องไปลองกับคนเดียวล้ำมาล้ำถูกปากบ่ถูกปากก็ว่ากันไปนะเจ้าแต่ว่าเป็นแหมร้านหนึ่งเนาะที่หยิบยกขึ้นมาฮือพอฮือกอยกันเจ้าอย่างคนในพื้นที่บอกฮู้จะไปกินข้าวที่ไหนที่จังหวัดลำปางแต่ว่าขยักอาหารเมืองๆราคาเข้าถึงง่ายก็ร้านนี้ก็ได้เหมือนกันร้านไส้อั่วแม่จันดีนะเจ้า
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอไม้โกนลาบนะเจ้าเพิ่นบอกว่าไม้โกนลาบนี่เป็นเอกลักษณ์ลาบป่าของจังหวัด
1: นั้นเลยค่ะ
0: แน่นอน
1: นอกจากรสชาติแล้วยังมีไม้โกนลาบแหม
0: แม
1: ่ไม้โกนลาบมันแย่ใดมันทำให้รสชาติเปลี่ยนไปหรือว่าเนื้อลาบมันเนียนน้องๆพี่กะ
0: ต้องไปพอเจ้าที่จังหวัดน่านนี่เองก็เป็นถิ่นที่มีแม่น้ำเนาะแล้วก็ป่ากันนักมีหลากหลายนะเจ้าชาวบ้านเพิ่นก็อาจจะตอดแห่พ่องกาจะญาป่ามาแปลงกำกิน
1: เออเอาไปพอความภาคภูมิใจของคนจังหวัดน่านกันเลยเจ้า
5: เพราะจะจับเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดจากการที่เฮาได้ร้องเนี่ยตัวได้ร้องไปอยู่ตัวอีได้ก
6: ็น่านนี่คือบอกเลยว่าลาบป่าลาบป่านี่คือผมต้องมาทีนึงอ่ะยังเขาว่าบางคนก็ว่าใกล้มาแคว้นพ่องยังว่าผมว่าบ่ใจความคิดส่วนตัวผมนะเพราะผมเกิดใหญ่มากับลาบป่าอยู่แล้วอยู่ไงบอกอุ้ยยังเป็นกระเนี้ยกินถึงยังไม่ยะที่อื่นก็บ่จิมีนะไม่เป็นออกมาเป็นห้างอย่างยังตีนไก่ที่ผมใจอยู่ทั้งวันครับ
5: ตีบันใจกลนจนเหนียวเนาะ
6: เพราะว่าบ้านอื่นเปิดกับบ่ยากกันก็ผม
5: ก็บ่ได้หัน
6: เนี่ยครับผมเพราะว่าผมใหญ่มากผมก็มาเจออะไรนะมาป้าอะไรนะมันถึงเน็บไว้หิ้มฝาบ้านน่ะเนี่ย
5: ถ้าเด่นๆของเมืองหนานคือหลาป๋าตีเอาไม้แง่งมากลนเนาะไข่โห่ก็ไปพอในช่อง
1: คุณผู้ชมไม้กลนลาบก็เป็นแหมสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รสชาติหรือว่าเนื้อของลาบอ่ะน่ากินขึ้นตัวนะเจ้า
0: แล้
1: วที่สำคัญลาบป่าของจังหวัดน่านพิเศษมาเหมือนที่อื่นอีก
0: แน่ เพราะว่าเป็นใส่บะแควนบะแควนที่จังหวัดน่านเนี่ยมีนัก
1: เจ้า
0: เจ้าถือว่าเป็นอะไรอย่างก็สมุนไพรเนาะเป็นสมุนไพรเลยก็ว่าได้นะเจ้าที่ใส่อาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นลาบหมูก็ใส่นะใส่บะแควนตั้งแต่
1: ข้าเจ้าเคยกินตั้งจังหวัดน่านกําเตื่อได้กินลาบป่าที่เชียงใหม่ต้องลองไปจิ้มกําเตื่อในชีวิตนะคุณผู้ชมเจ้า
0: เจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองของการต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก่อคนเมืองแตกก่อในวันนี้ขอเสนอคำว่า
0: ทะเลิดเจ้า
1: ทะเลิดที่แปลว่า
0: ลื่นล้มตกลง
1: แม่นเจ้าคำว่าทะเลิดไปกับเมืองกันเนอะคุณผู้ชมเจ้าใจก
0: ันนี่ต้องระวัง
1: งานนี้ที่ต้องระวังรถหมื่นรถหมื่น
0: ไปทางใดไปทางใดเป็นที่ใครขู่นะ
1: แม่นระวังดีๆนะครับรถขับลานนะคุณผู้ชมเช็คสภาพอากาศเช็คถนนหนทางกันตัวนะเจ้าและแหมกรรมคำว่าหมื่น
0: หมื่น
1: หมื่นก็แปลว่าลื่นเหมือนกัน
0: ลื่นเหมือนกัน
1: หันกรรมมันมีหลายกรรมนะคุณผู้ชมเจ้าเนาะก็ร่วมกันส่งกันเข้ามาได้กรรมเมืองยากๆรวมไปถึงคลิปกรรมเมืองแล้วก็คลิปมวนๆของความเป็นคนเมืองที่แสดงถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์กันนะเจ้า
0: เจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้า
0: ขอบคุณมากๆเด
1: ้อวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงแหละคุณผู้ชมเจ้าเสียดายขนาดเลยแต่ว่ายังติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปจะอีนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องพี่มีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจ
0: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
1: ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: สำนักงานพระคลังคลังทีตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

สวัสดีค่ะรายการ NBT Today วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามการดูแลผู้พิการทางสติปัญญาภายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะและไม่น่าเชื่อค่ะเห็นสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือฝีมือนะคะจากผู้พิการทางสติปัญญาภายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะคะจากชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรนะคะชมรมแห่งนี้เขาจะมอบโอกาสและก็สร้างรายได้ให้กับผู้พิการในพื้นที่อย่างไรบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: ผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักกับชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรนะคะว่าชมรมแห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ส่งผลดีต่อผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่อย่างไรกันบ้างค่ะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือพี่แอลนะคะประธานชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชมรมของเราก่อตั้งขึ้นมาได้ยังไงคะพี่แอล
1: คือมันเป็นการรวมกลุ่มมาจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยซึ่งจะขยายเครือข่ายไปในทุกๆจังหวัดเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเพื่อส่งเสริมให้คนพิการในจังหวัดพิจิตรของเราค่ะเราก่อตั้งมาประมาณเมื่อปี2556ค่ะแล้วก็รวมทั้งถึงปัจจุบันนี้ก็12ปีแล้วค่ะ
0: 12ปีนะคะสมาชิกในกลุ่มของเราประมาณกี่คนคะพี่แอล
1: ณปัจจุบันมีประมาณ300คนคือผู้ปกครอง300คนคนพิการ300คนเนื่องจากเป็นคนพิการทางสติปัญญาจะต้องมากับผู้ปกครองด้วยค่ะเพราะไม่งั้นแล้วคือคนพิการทางสติปัญญาก็ต้องเข้าใจเนาะว่าพัฒนาการเขาช้าอาจจะคิดต่างหรือคิดเห็นหรืออาจจะทำอะไรก็คือช้าคือจะต้องแบบมีผู้ปกครองดูแลด้วยตลอดส่วนใหญ่ความพิการประเภทนี้ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ก็ต้องอาศัยผู้ปกครองในการขับเคลื่อนองค์กรนะคะ
0: ค่ะแล้ววัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่ออะไรคะเพื่อดูแลผู้พิการกลุ่มนี้ให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติใช่ไหมคะ
1: ก็วัตถุประสงค์ก็คือ1เป็นการประสานเครือข่ายและการส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพที่ยั่งยืน2จดสมุดบันทึกว่าคนพิการอยู่ตรงไหนในจังหวัดของเรานะ
0: จะได้มีทะเบียนเอาไว้
1: ใช่ใช่แล้วสามแนะนำให้เขาว่าเข้าถึงสิทธิคนพิการซึ่งสิทธิของคนพิการจะมีหลายแบบที่คนพิการต้องทราบคือการจ้างงานเบี้ยความพิการร่างภาษามือผู้ช่วยคนพิการคือ PA และการเข้าถึงสิทธิ์เรื่องลอตเตอรี่กู้เงินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยรู้ว่าการเดินทางจะมีเดินทางฟรีโดยเฉพาะ BTS หรือ MRT เนี่ยเขาไม่ทราบแต่ถ้าเป็นรถไฟระหว่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนลด 50% แต่ถ้าไปกับผู้ปกครองไปด้วยก็จะลด 25%
0: เหมือนกับเราเนี่ยรักษาสิทธิ์ของพวกเขาให้เขาได้รู้สิทธิ์แล้วก็รักษาสิทธิ์ของพวกเขานั่นเอง
1: แล้วยังมีอีกหลายสิทธิ์เนี่ยมากมายนะคะในการเข้าถึงสิทธิ์ที่บางครั้งคนพิการเนี่ยที่อยู่ในชนบทเขายังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ของคนพิการและอีกอย่างนึงก็คือต้องรู้ข้อกฎหมายด้วยเวลาเราคือคนพิการทางสติปัญญาเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกละเมิดเนาะโดยบุคคลใกล้ตัวเราจะต้องมีข้อกฎหมายเราจะต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับตรงนี้ก็เพิ่งไปฝึกเรื่องกฎหมายมาเหมือนกันนะคะว่ามันความกำจัดความของคนพิการทางสติปัญญาถ้าเกิดโดนกระทำหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบส่งเสริมให้เขาได้รับทราบในกลุ่มสมาชิกเราคืออาจจะเป็นการป้องกันสิทธิ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายถ้าเกิดถึงขึ้นอยู่กระบวนการของการจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่จะต้องถึงขนาดไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะว่าเราจะต้องปฏิบัติยังไงแล้วเราจะต้องส่งต่อเขายังไงว่าไปที่ไหนบ้าง
0: ค่ะแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องราวความรู้ต่างๆที่ผู้พิการแล้วก็ผู้ปกครองทางสติปัญญาในพื้นที่เราเนี่ยพึงรับรู้รับทราบเรามีการดำเนินการผ่านกิจกรรมโครงการรูปแบบไหนบ้างคะ
1: ก็จะมีโครงการส่วนใหญ่เพราะเวลาโครงการเราทำโครงการซึ่งทุกปีเนี่ยเราจะต้องขอโครงการมันจะมีช่วงชั่วโมงบรรยายช่วงบรรยายในการว่าหัวข้อเรื่องการเข้าถึงสิทธิ์ก็จะมีเกี่ยวกับวิทยากรเพราะวิทยากรในการเข้าถึงสิทธิ์ต้องเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรซึ่งจะไปพูดถึงเรื่องสิทธินี้มีอะไรบ้างค่ะแล้วจากแล้วส่วนเรื่องการจ้างงานการจ้างงานก็เราก็ต้องเชิญจัดหางานมาในโครงการเราจะเขียนทุกปีค่ะเพื่อที่จะให้คนพิการได้ทราบสิทธิ์จากนั้นการหาสิทธิ์ของการจ้างงานมาตรา33 35หาที่ไหนติดต่อประธานเดี๋ยวประธานจะนำพาไปแล้วนอกจากการเรื่องสิทธิ์แล้วเรายังมีโครงการอาชีพซึ่งเรากำลังจะทำโครงการปีนี
0: ้
1: ทำทุกปีค่ะปีนี้ทำเหรียญโปรยทานคือโครงการเนี้ยเราจะมองดูเป็นหลักก็คือคนพิการกับผู้ดูแลสามารถทำได้แต่เราจะเน้นหลักก็คือคนพิการเราสามารถทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาต้องมาด้วยกรรมอย่างเหรียญโปรยทานอย่างเงี้ยนะคะคือคนพิการเราทำได้อย่างน้อยถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็ช่วยตัดความยาวความสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีคือเรามุ่งเน้นตรงที่ว่าคนพิการต้องทำได้และช่วยคือคนพิการเขามีศักยภาพของเขาอยู่แล้วเว้นแต่ว่าเขามีโอกาสหรือเปล่าที่เราจะให้เขาทำ บางคนพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจลูกอะไรกันอะไรก็โอ๊ยลูกฉันทําไม่ได้หรอกลูกฉันทําไม่ได้หรอกยังไม่ทันลองอ่ะพอเรามาเข้าโครงการไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูพัฒนาการทางด้านจิตใจอันนี้เราก็ทําโครงการว่ายน้ําเราก็ทําเป็นผลดีกับเด็กตัวเล็กๆอ่ะซึ่งไม่นิ่งแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรพวกนี
0: ้แล้วกลุ่มผู้พิการทางสติปัญญาค่ะเรื่องไหนที่เราเนี่ยต้องดูแลเขาเป็นพิเศษเรื่องไหนที่เราต้องระวังเขาเป็นพิเศษ
1: คือระวังพิเศษเนี่ยจะกลุ่มคนพิการทางผู้หญิงอะค่ะเราเกรงว่าจะแบบโดนหลอกลวงอะไรประมาณนี้แล้วให้รู้ข้อกฎหมายแล้วก็เรื่องการจัดเอกสารว่าถ้ามีอะไรให้ถามประธานก่อนอย่างสมมติว่าจะเอาบัตรไปทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากตามท้องถิ่นเนี่ยบางทีเขาก็บอกอยู่แล้วแต่บางทีอย่างการจ้างงานเนี่ยส่วนใหญ่จะบางทีอาจจะไม่ค่อยรู้จัก
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่อย่างเราอ่ะคือเรามีการจ้างงานมาตรา33 35อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าของเราอ่ะมีแต่ของท้องถิ่นอ่ะเขาไม่มีให้หรอกโดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์ของลอตเตอรี่เนี่ยคือนอกจากหลุดโควต้าของกองสลากแล้วก็มาติดต่อที่นี่ซึ่งเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนโดยที่เราได้รับงบสนับสนุนอันนี้มาจากสมาคมเหมือนกันส่วนเรื่องโครงการต่างๆของโครงการอาชีพของการเข้าถึงสิทธิคนพิการเนี่ยเราได้งบมาจากพม.ค่ะแล้วก็ไปติดต่อเรื่องชุมชนของเราหมายถึงแต่ละที่คือสมาชิกของเราพิจิตรเนี่ยมีทั้งหมด12อำเภอแต่ก็มีสมาชิกอยู่12อำเภอเนี่ยอาจจะมากน้อยแต่มันอยู่ที่เราไปติดต่อว่าเขารู้จักเราคือเราต้องมีคอนเนคชั่นกับท้องถิ่นเนาะถ้าเราไม่มีคอนเนคชั่นถ้าเราอยู่ๆเราจะไปเลยเนี่ยมันก็ยากเนาะก็อยากจะประชาสัมพันธ์เหมือนกันว่าคนพิการทางสติปัญญาในจังหวัดพิจิตรเนี่ยโดยเฉพาะเราเนี่ยเป็นชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเป็นบัตรหมายเลข5หรืออาจจะมีมากกว่าหมายเลข5ก็ได้แต่ของเราเน้นหมายเลข5แต่ขอ1หมายเลขมีหมายเลข5
0: ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะมาติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานหรือการ

0: การฝึกอาชีพ
1: จะได้รับการส่งเสริมและความโดดเด่นของชมรมนี้นั่นคือการส่งเสริมด้านอาชีพวันนี้พี่แอลนะคะจะพาอ้อมพร้อมคุณผู้ชมนะคะไปดูกันค่ะว่าสมาชิกในกลุ่มเขาได้รับการส่งเสริมอาชีพในรูปแบบไหนบ้างนะคะและในช่วงสุดท้ายค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของชมรมแห่งนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันต่อเลยค่ะ

0: เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะคะว่าที่นี่เขาจะมีการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่อย่างไรกันบ้างนะคะมีผู้ร่วมรายการเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะนั่นคือพี่อารีค่ะสวัสดีค่ะพี่อารีพี่อารีนะคะเป็นคุณครูฝึกอาชีพของชมรมนั่นเองนะคะพี่แอลค่ะการเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้พิการทางสติปัญญาถือว่าเป็นส่วนสำคัญเราเลือกอาชีพยังไงเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ของเราคะ
1: ก่อนอื่นนะเนาะการที่เรามาเป็นผู้ปกครองประธานชมรมตรงนี้คือเราต้องมีลูกพิการแน่นอนเอาความรู้สึกของเราเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหลักคันนี่คือเด็กๆของเราเนี่ยก็จะไม่ต่างกับลูกเราเท่าไหร่นะคะคือคนพิการเนี่ยเขามีศักยภาพในการทำแต่ว่าขั้นตอนยุ่งยากเนี่ยอาจจะต้องตัดออกแต่เขาก็จะมีส่วนในการช่วยอะอย่างน้อยอะอย่างน้องคนนู้นอะช่วยขึ้นดอกไม่ได้อาจจะช่วยตัดริบบิ้นนะคะอย่างคนไหนทำได้ก็ทำไปแต่การฝึกคนพิการทางสติปัญญาเนี่ยต้องซ้ำๆย้ำๆเดิมๆสักนิดนึงคือเริ่มต้นจากการที่เราทำได้โครงการมาจากสมาคมเนา
0: ะ
1: จะได้เงินกองทุนมาโดยตรงคือครั้งแรกที่เราได้โครงการคือทำสารเส้นพลาสติก
0: ในยุคนั้น
1: ในยุคนั้นคือสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นว่าที่ตะพานหินเนี่ยเมืองพิจิตรเนี่ยแห่งเนี้ยมันเป็นเมืองกาแฟการที่เราทำสารเส้นพลาสติกเนี่ยเป็นกระเป๋าถือกระเป๋าอะไรนะเราคิดว่าสู้กระเป๋าแบรนด์เนมไม่ได้เราก็ต้องทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ของใช้โดยเฉพาะทำใส่แก้วเยติอันนี้เห็นคนรุ่นหลังเขาทำแล้วก็ปล่อยคนรุ่นหลังทำไปพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะคำนึงถึงอันดับแรกก็คือของที่ใช้ประจำวันของที่ใช้ประจำวันคือคนพิการทำได้ด้วยนะ
0: อ
1: ันพอมาเนี่ยด้วยอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะด้วยนะคือเราคิดว่าไอ้ผมเช็ดเท้าบ้านไหนมันไม่มีบ้าง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเราก็เห็นว่าคนพิการของเราอ่ะทำได้ถ้าเย็บจักไม่ได้วันนั้นเราทำแบบ3แบบเลยเราจะดูที่คนพิการของเราทำอันไหนที่มันได้เงินทำเงินปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่ทำมาตั้งแต่ปี60แล้วนะ9ปีแล้วนะผมเช็ดเท้ายังอยู่ค่ะ
0: โอ้โหค่ะ
1: แล้วเป็นรายได้ที่ดีมากคือขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากคนพิการก็สามารถช่วยตัดเป็นเศษผ้ามาแล้วก็ส่งให้คุณแม่แล้วก็สามารถที่จะเลือกสีเลือกสีแล้วเราก็จะได้สอนลูกเราไปด้วยอันนี้สีนั้นนะอันน
0: ี้
1: ส
0: ีเขาก็สนุก
1: ใช่เขาได้มีกิจกรรมทำอันนี้เป็นผมเช็ดเท้านะคะ
0: แล้วมีหลักสูตรอะไรอีกบ้างคะ
1: แล้วก็มีทำไม่กวาดคนพิการทำได้นะคะ
0: ทุกบ้านต้องใช้เราเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัว
1: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นของที่ไม่เน่าไม่เสียด้วยเราจะนึกถึงสิ่งใกล้ตัวอย่างที่บอกแล้วนะต่อมาเหมือนกับทำซักผ้า
0: ค่ะ
1: บางครั้งการมาร์เก็ตติ้งเนาะมันอาจจะยุ่งยากหน่อยเนาะเราก็ไม่กล้าที่จะไปแข่งขันกับราคาหรอกนอกจากว่าคนใช้อ่ะคือเขาชอบสูตรของเราจริง
0: ๆ
1: คือทุกวันนี้ถามว่าทำตั้งแต่ปี60เหมือนกันทุกวันนี้เราก็ทำขายอยู่แล้วก็หอมด้วยซักผ้ากับน้ำยาล้างจานย
0: ัง
1: อยู่ค่ะไม่ได้
0: เดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยน่าสนใจอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าคืออีกหนึ่งอาชีพที่กำลังได้รับการสนับสนุนและได้รับการตอบรับจากตลาดดีมากๆอันนี้คืออะไรคะพี่แอล
1: เหรียญโปรยทานค่ะ
0: โอ้
1: คือทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นงานขาวดำงานบวชหรืองานประเพณีต่างๆที่เขาอยากทำเหรียญโปรยทานเนาะก็จะมีหลายๆรูปแบบคือหลายๆรูปแบบเราก็จะมีรูปแบบต่างๆในตรงนี้นะคะว่าคุณจะเอาแบบไหนราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปซึ่งคนพิการเราก็อย่างเนี้ยทำได
0: ้
1: นะคะแล้วเราก็ได้ปีนี้เราก็ได้โครงการมาสนับสนุนต่ออีกทีที่จะทำวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคมนี
0: ้ค่ะนะคะแล้วตอนนี้นะคะคุณครูอารีกำลังสอนอยู่เลยนะคะครูอารีคะสิ่งสำคัญในการที่จะสอนให้ผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยเขาสามารถทำได้อะเราต้องให้ความสำคัญด้านไหนมันต้องละเอียดอ่อนมันต้องใส่ใจด้านไหนเป็นพิเศษบ้างพี่แอลบอกแล้วว่าต้องทำแบบซ้ำๆย้ำๆ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าบางอย่างบางคนนี่เขาไม่เข้าใจถึงเข้าใจดอกแรกแล้วดอกที่สองเขาก็ทำไม่ได้แต่เราต้องคอยดูแลอีกทีนึงว่าเขาจะต้องไปยังไงมายังไงต้องคอยจับมือมั่งคอยบอกมั่งเนี้ยต้องใจเย็นๆค่ะ
0: ต้องเป็นคนใจเย็นมาก
2: ใจเย็นค่ะ
3: ใช่
0: ต้องค่อยๆสอนแล้วก็คือตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเราต้องบอกว่าโปรเฟชชั่นอลเลยนะ ทำเก่งกันทุกคนเลยนะคะอันนี้สอนกันมานานไหมคะครูอารีคะ
2: เขาก็พอประมาณแล้วค่ะ
0: ประมาณนึงแล้ว
2: ประมาณนึงแล้วค่ะ
0: นะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้ในแต่ละวันค่ะพี่แอลค่ะเพียงพอไหมคะตลาดเขาออเดอร์มาตลอดเลยใช่ไหม
1: พอค่ะ
0: ไม่พอ
1: มาไม่ทันมาทีนึงมันมาเป็นพันนะคะเพราะว่าอย่างไอ้ครั้งล่าสุดก็400อย่างเงี้ยเออ400แล้วเหมือนว่าเราเพิ่งเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวตอนที่เราไปของฮาร์ดอินแฮร์ของหม่อมหลวงมูลนิธิของคุณพึ่งเขาว่าเราก็เลยมันของมันอยู่นานอย่างพี่บอกแล้วเนาะจะจัดวันแม่ก็ได้จะจัดวันพ่อก็ได้มันเป็นสิ่งสำคัญอะวันแม่ก็เราก็ขายไปได้หลายอันเหมือนกันเนาะก็คือค่อยๆทำไปเรื่อยๆคราวนี้ลวดกำมะหยี่เนี่ยมันเพิ่งมา
0: อ
1: ันนี้มันมาแรงนะลวดกำมะหยี่แต่เราก็เดี๋ยวก่อนเอาคือไอเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าลิปบิ้นเนาะม
2: ัน
1: สามารถทำได้หลายแบบจะเป็นพวงมาลัยก็ได้จะทำเหรียญโปรยทานก็ได้จะทำเป็นดอกไม้ก็ได้
0: อยู่ที่ว่าตลาดเขาต้องการอะไรผู้บริโภคต้องการอะไรเราสามารถทำให้หมดแล้วเราเนี่ยกระจายยังไงคะว่าเรามีผู้พิการอยู่ในกลุ่มของเราค่อนข้างเยอะเรากระจายยังไงอ่ะบ้านนี้ทำกี่อันอะไรยังไงหรือว่ามาทำรวมกันที่กลุ่มหมดเลย
1: ไม่ค่ะทำที่บ้านเนี่ยคือบางรายทำที่บ้านเนี่ยแต่วันนี้เขาไม่ได้มาเขาก็จะทำเป็นอาชีพเสริมของเขาบางทีเขาก็จะสั่งทางโน้นของเขาไปอันนั้นเขาจะลงทุนเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ทันเราก็บอกว่ามีเพียงทางโน้นเท่าไหร
0: ่
1: เอามาก็เหมือนพรมเช็ดเท้าอะทางโน้นมีเท่าไหร่เอามาเวลาเราทำกิจกรรมหรือเราจะไปออกบูธ อะไรเนี่ยให้เอามาแต่คราวนี้การจ้างงานของคนพิการอันนี้ขอแซงนิดนึงคือช่วงบ่ายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีอะไรทำเพราะฉะนั้นมันจะให้การทำของเหรียญโปรยทานช่วงบ่ายให้มันเป็นประโยชน
0: ์
1: เพื่อที่จะหนึ่งการได้ทำดอกไม้เนี่ยมันทำให้หนึ่งสมาชิกไม่นิ่งเขาได้จะฝึกการอย่าลืมนะว่าเด็กพิการทางสติปัญญาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิ่งหรืออาจจะคือแบบถ้าเราให้เขานั่งอยู่เฉยๆนานๆน่ะคือสมองมันไม่ได้รับการพัฒนาหรือไม่แบบไม่กระตุ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ
0: นะคะคุณผู้ชมค่ะเราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าที่นี่มีการส่งเสริมอาชีพด้านไหนบ้างเพื่อให้เหมาะกับผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่ในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเขากันนะคะว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรจำหน่ายบ้างนะคะแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเราสามารถอุดหนุนได้ผ่านช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันต่อค่ะ

0: จากหลักสูตรการฝึกอาชีพการทำเหรียญโปรยทานที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเวลานี้ค่ะอ้อมจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของชมรมนี้กันนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของชมรมนี้เขามีดีมากกว่าเหรียญโปรยทานนะคะต้องให้พี่หนูแนะนำแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูค่ะ
1: ค
0: ่ะแนะนำหน่อยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างคะพี่หนู
1: ก็มีเหรียญโปรยทานนะคะตอนแรกก็จะทำแต่เป็นแบบดอกไม้ต่อมาก็เขาฮิตแมวมาลี
0: แมวมาลีน่ารักเชียว
1: แล้วก็ทำแมวตอนแรกก็เป็นแค่แมวใส่เหรียญเนาะตอนนี้เราก็พัฒนาให้มันเป็นของชำร่วยเหมือนของที่ระลึกของฝาก
0: ได้หลายงาน
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวงมาลัย
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีมาลัยสำหรับคล้องคอนาคเผื่อบางทีเขามาสั่งเหรียญแล้วอยากได้มาลัยคล้องคอนาคด้วยเราก็มี
0: ให้ครบเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีมาลัยบ่าวสาว
0: ค่ะ
1: สำหรับงานแต่ง
0: พี่หนูคะสินค้าตัวไหนขายดีสุด
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญโปรยทาน
0: เหรียญโปรยทานเน
1: า
0: ะเยอะมากอันนี้กำลังได้รับความนิยมเลยแมวมาลีใช่ไหมคะแมวมาลีด้วยนะคะพี่แอลมาพี่หนูเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ประมาณกี่ปีแล้วคะ
1: ประมาณ5ปีแล้วค่ะ
0: 5ปีแล้วตอนแรกเรารู้จักกับกลุ่มนี้ได้ยังไงชมรมนี้
1: เพราะว่ามีพี่ชายพี่การเนาะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม
0: ค่ะ
1: พอดีพี่แอ๋วเขาไปลง

0: ปิดสอนทำไม้กวาดทางอบต.เขาก็ไปเชิญมาเชิญแม่มาแล้วพี่แอ๋วเขาเห็นว่าที่บ้านอ่ะก็ฐานะไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็พ่อก็เสียแล้วสรุปแล้วคือที่บ้านก็มีแต่ผู้หญิงคนพิการแล้วก็คนแก่แล้วก็เด็กพี่แอ๋วเขาก็เลยให้มาเข้าชมรมแล้วก็ให้มาทำอาชีพฝึกทำอาชีพก็เลยได้มาเข้าชมรมกับพี่แก
1: ค่ะแล้วพอมาอยู่ในชมรมแล้วมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
0: ชีวิตก็ดีขึ้นนะคะก็มีอาชีพมีรายได้เสริมพี่ชายก็ได้พัฒนาอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้เขาก็อย่างทำไม้กวาดอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยมัด
1: นะ
0: เพราะว่าเราจะทำเป็นกรรมเล็กๆก่อนที่เราจะมาเข้าอย่างเขาก็จะช่วยมัดให้เขาก็จะอยู่บ้านช่วยทำปกติเขาก็จะออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนคุยอะไรเงี้ยไปตามงานบวชงานตกไปเก็บเหรียญ
1: โอ้
0: แต่ตอนนี้เขาก็จะอยู่บ้านช่วยเราทำนู่นนี่นั่นอย่างทำพวงมาลัยหรือทำเหรียญเนี่ยเขาก็จะช่วยปัดริบบิ้นไม่งั้นก็เราทำเสร็จแล้วเรากองไว้เขาก็จะเอาถุงเอาอะไรมาใส่เก็บให้เราเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาก็ได้อยู่กับเรามากขึ้น
1: ใช
0: ่ปกติเขาก็ปกติเขาก็จะออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้อยู่กับเราเพราะว่าเราไม่มีอะไรให้เขาทำ
1: ตอนนี้มีละเขาก็มาช่วยกันทำนะคะแล้วก็มีเครื่องจักสานด้วยใช่ไหมคะอันนี้อะไรคะพี่หนู
0: อันนี้เป็นตะกร้าค่ะ
1: ตะกร้าสวยเลย
0: สำหรับใส่ของไปทำบุญที่วัด
1: เนี่ยพอดีเลยเห็นไหมใส่เหรียญโปรยทานได้ไปวัดได
0: ้หรือว่าใครจะแบบว่าเหมือนเขามีลูกหลานที่จะบวชเขาก็จะสั่งเหรียญโปรยทานแล้วก็จะสั่งตะกร้าด้วยเพื่อใส่
1: ครบวงจรเลยโอ้โหสินค้ากลุ่มเรานะคะสินค้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
0: แล้วก็มีเป็นกระเป๋าถืออ
1: ู้อันนี้สวยเลยดูสิคะดูการใช้งานดูซะก่อนโอ้โหหลากหลายเลยนะคะยังมีผลิตภัณฑ์อีกนะคะ
0: แล้วก็มีเป็นโต๊กนะคะ
1: มีแผ่นโต๊กด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหเห็นไหมดูคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นฝีมือนะคะผู้พิการทางสติปัญญาแล้วก็ผู้ปกครองที
0: ่
1: ทำร่วมกันใช่แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นสินค้าขายดีนะคะคนแนะนำอยู่ด้านข้างแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
1: นะคะน้องบุ๋มนะคะอันนี้คือเป็นสินค้าขายดีไฮไลท์ของเราเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ทำมาตั้งแต่เปิดชมรมเลยจนวันนี้ก็ยังเป็นสินค้าขายดี
2: เรามีขายปีกแล้วก็ส่งออกด้วยค่ะใช่แล้วก็ไปลงตามบูธตามสถานที่ต่างๆใช่ค่ะอย่างเช่นวันงานคนพิการที่เขามีบูธให้เราลงเนี่ยค่ะน้องๆก็จะได้มีงานทำเนาะใช่ค่ะอย่างก็ทำอยู่กับบ้านตัดผ้าที่บ้านแล้วก็ให้ผู้ปกครองเป็นคนเย็บแล้วก็นำมาส่งที่เราเพื่อเราจะได้ไปจำหน่ายมีที่ลงก็มีการไฟฟ้าเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีน้ำยาล้างจานนะคะ
1: ล้างจานเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ที่ลงไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำยาซักผ้าซักผ้านี่จะขายดีมากเลยค่ะเราจะมีลูกค้าประจำนะคะเราจะมีลูกค้าประจำที่แบบว่าจะมารับที่การไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะเพราะหนึ่งซักผ้าสมมติว่าฝนตกเนี้ยค่ะเอาไว้ในถังลืมไม่ได้ตากเรากลับมาตากผ้าเราก็จะไม่เหม็นอับเลยค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ชั้นดีค่ะแล้วก็ขายดีด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เราก็จะขายลงเหมือนกันการไฟฟ้าเราก็ลงเหมือนกันอ
1: ันนี้คือมีเท่าไหร่ไม่พอขาย
2: ไม่พอขาย
1: ไปทุกงานคนต้องพุ่งมาที่อันนี้ก่อนเลยนะคะด้วยสีสันสดใส
2: ใช่ค่ะแล้วก็ราคาล่มย่อมยาวนะคะใช่เป็นกันเองแบบไม่แพงมากค่ะ
1: ใช่ค่ะเห็นตรงนี้อันนี้สวยมากอันนี้คืออะไรคะ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: จะเป็นตะกร้าสารค่ะ
1: ตะกร้าสารแล้วทำไมแบบมีตกแต่งแบบโอ้โหเป็นลูกเมืองลูกไม้
2: สวยเราสามารถว่าเป็นของฝากได้ค่ะสามารถใส่ผลไม้หรือว่าพวกผลไม้ต่างๆได้ค่ะ
1: แล้วไอเดียเหล่านี้ค่ะเราอ่ะคิดกันในกลุ่มหรือว่ามีคนมาส่งเสริมคะเพราะว่าเห็นทำผลิตภัณฑ์ดีทุกตัวเลย
2: ที่ในกลุ่มค่ะเป็นอาชีพทำค่ะแล้วก็ก็ชาวบ้านก็จะได้
1: สมาชิกในกลุ่มจะได้มีรายได้
2: จะได้มีรายได้ค่ะ
1: บุ๋มมาเป็นสมาชิกในกลุ่มกี่ปีแล้วคะ
2: สิบกว่าปีค่ะ
1: สิบกว่าปีแล้ว
2: ใช่
1: จากวันแรกจนถึงวันนี้เราคิดว่ากลุ่มนี้ให้อะไรกับเราบ้าง
2: หนึ่งให้อาชีพให้รายได้นะคะให้ครอบครัวเรามีแบบมีกินมีใช้ใช่ค่ะแล้วก็เรายังสามารถทำผลิตภัณฑ์อยู่ที่บ้านให้พี่เราจากที่แบบว่าครอบครัวผมไม่ได้ร่ำรวยมาก่อนเลยเนี่ยค่ะก็จะได้มีรายได้อยู่ที่บ้านทำแล้วก็มาส่งที่ชมรมค่ะ
1: ได้อยู่กับคนในครอบครัวด้วยก
2: ิ
1: จกรรมทำร่วมกันถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยเขาสามารถไปติดต่อได้ช่องทางไหนบ้าง
2: อ๋อช่องทางนะคะชมรมผู้ปกครองค่ะชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรค่ะ
1: แค่นี้ก็สามารถออเดอร์สินค้าได้แล้ว
2: ได้เลยค่ะ
1: นะคะแล้วคุณผู้ชมค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะสิ่งสำคัญนะคะสำหรับครอบครัวและผู้ปกครองนะคะที่มีผู้พิการทางสติปัญญาอยู่ในครอบครัวนะคะสิ่งที่เราต้องรู้สิ่งที่เราต้องสร้างความ

0: าใจนะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลผู้พิการทางสติปัญญาได้อย่างถูกต้องพี่ตาต้องให้คำแนะนำได้เลยค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะชื่ออรัญญพรขำชุ่มนะคะเป็นเหตุและยิกของชมรมค่ะจะคอยประสานงานกับคนพิการในเรื่องของสิทธิคนพิการแล้วก็ให้ผู้ดูแลคนพิการได้รับรู้ว่าสิทธิของคนพิการมีอะไรบ้างหลักๆเลยก็มี17ข้ออย่างเช่นการรับเบี้ยคนพิการการทำบัตรคนพิการแล้วก็การกู้เงินสามารถกู้โดยที่ว่าใช้สิทธิเองหรือว่าใช้สิทธิของผู้ดูแลได้แล้วก็อีกอย่างคือสำคัญเลยคือมาตรา33และ35
0: ค
1: ่ะการจ้างงานคนพิการในพื้นที่เขตพื้นที่ค่ะคือบริษัทนึงก็รับ100คนต่อ1ตำแหน่งแล้วก็มาตรา35วรรค7การอาชีพโครงการอาชีพซึ่งทางชมรมเราก็ทำอยู่ตอนนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วได้มา3ปีแล้ว
0: หน่วยงานภาครัฐถ้าไม่รู้ข้อมูลจริงๆก็ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานไหนคะ
1: ไปติดต่อที่พมจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรทุกจังหวัดเลยค่ะเข้าไปสอบถามได้หมดเลยก็ถามได้หมดเลยสงสัยอะไรทางจังหวัดตอบได้หมดค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะนะคะให้พี่ตาลนะคะเป็นตัวแทนค่ะส่งผ่านนะคะถึงครอบครัวผู้ปกครองนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะที่เราต้องทำงานนะคะร่วมกับผู้พิการทางสติปัญญาเราต้องให้โอกาสเขาอย่างไรเราต้องให้เกียรติเขาอย่างไรนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นค่ะ
1: ก็คือคนพิการทางสติปัญญานะคะคือเขาจะเหมือนกับอายุอย่างเช่นเยอะแล้วแต่ว่าความคิดความอ่านเขาจะเด็กหน่อยเราก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างอ่ะต้องเห็นใจหน่อยเนาะบางทีก็อาจจะช้าหรือว่าทำการช้าอาจจะต้องบอกหลายครั้งหลายหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องค่อยบอกค่อยๆสอนไปอ่ะแต่เขาสามารถที่จะทำได้นะคะ
0: เพ
1: ีย
0: งแค่เราให้โอกาสเขา
1: ใช่ค่ะต้องค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดอย่างเงี้ยค่อยๆเพิ่มจากพัฒนาแบบสมาธิอ่ะเพราะว่าสมาธิเขาจะน้อยหน่อยค่ะ
0: ในพื้นที่นะคะมีชมรมแบบนี้ก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้เลยนะคะเพื่อนำความรู้ดีๆไปดูแลผู้พิการทางสติปัญญาที่อยู่ในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ตาลมากๆนะคะที
1: ่
0: มาร่วมพูดคุยในรายการ

นี่แหละค่ะคือโอกาสนะคะที่ผู้พิการทางสติปัญญาภายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรได้รับจากชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรโอกาสเป็นสิ่งสำคัญนะคะนอกจากโอกาสแล้วความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่แอลนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมกันนะคะพูดคุยในรายการ NBT Today วันนี้ค่ะสำหรับวันนี้น่าเสียดายนะคะเพราะว่าหมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะครั้งต่อไปอ้อมจะพาทุกคนนะคะไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: แล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
2: พร้อมแล้วเจ้า
1: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาเฮ้ยกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
3: บ้ากด
1: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
2: บ้าโ
1: อถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
2: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็กลิสต์หรือเปล่า
4: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
1: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องใจพอเฮ้
5: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการตีจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลตึงสาวกระทรวงตีเลือกสรรมาอู้มาจ่ามานำเสนอกับคุณผู้ชมกันตังดิจิทัลทีวีหมายเลข11บ่าย2โมงเกินและ4ทุ่มเกินครับติดตามกันได้กับผมเองณรินทร์ใจมโนครับวันนี้มีหลายข่าวมีหลายคลิปเหมือนกันครับบอกว่าจะเป็นทางด้านของคปภ.เนาะเรื่องกองการทำประกันบอกว่าจะเป็นสุขภาพประกันอัคคีภัยอย่างต่างๆเดี๋ยวจะนำเสนอกันตัวนะครับรวมไปถึงการเข้าไปช่วยเหลือของผู้ตรวจการแผ่นดินครับวันนี้จะไปกันตีจังหวัดเลยครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยครับเป็นได้ร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเรื่องของถนนหนตางตางผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเข้าไปช่วยเหลือจะได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเริ่มกันตีถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับต้นฮับเดือนกันยายนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลเริ่มตั้งแต่กันยายนนี้เป็นต้นไปครับซึ่งรัฐบาลก็มุ่งตีจะลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาติดต้นทุนและโครงสร้างการไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ติดใจไฟฟ้าน้อยจะได้จ่ายในอัตราตีถูกลงครับสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยก่าไฟจะกึดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราบ่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตราจะอยู่ที่4บาทปลายต่อหน่วยครับและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตราก็จะเพิ่มขึ้นมาแหมน้อย14บาทปลายเหมือนกันเพื่อให้การคิดก่าไฟฟ้าสะท้อนระดับการจ่ายงานได้แต่และช่วยเหลือครัวเรือนตีจ่ายไฟบรรณักเป็นลำดับแรกนะครับแหมการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังบ่มีทะเบียนบ้านเป็นถาวรครับหากมีการจ่ายไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟบ่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นเดียวกันครับหลักคิดง่ายๆก็คือคนที่จ่ายไฟน้อยก็ต้องจ่ายน้อยลงคนที่จ่ายที่อยู่อาศัยจริงก็ต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้รัฐบาลก็ต้องการลดค่าไฟครั้งนี้เพื่อเกิดผลกับบินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับยังฮือโครงสร้างก่าไฟมีความเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวซึ่งจะเริ่มแล้วครับคุณผู้ชมกันยายนนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวถ้าพอครับว่าบินสิ้นเดือนออกมาจะถูกลงจะเพิ่มขึ้นอย่างจะได้ก่อแต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องประหยัดเหมือนกันเนาะหน้านี้อาจจะไม่ได้เปิดแอร์แล้วครับผมว่าก่าไฟอาจจะบ่สูงต่อใดเดี๋ยวถ้าพอบินสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะครับเป้าหมายก็คือคนติดใจไฟน้อยก็ได้ใจน้อยคนติดใจไฟหนักก็จะได้มีโอกาสปิกมาประหยัดกาไฟของตัวเก่าหนักยิ่งขึ้นครับด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับก็ว่าพม.ตอนนี้ก็เร่งจัดระเบียบสถานรองรับเด็กทั่วประเทศนะครับในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสำหรับสถานสงเคราะห์ตั้งเรื่องสุดท้ายหนุนครอบครัวชุมชนดูแลเด็กครับรัฐบาลกำหนดแนวทางสำคัญในการคุ้มครองเด็กโดยมุ่งเสริมความเข้มแข็งเพื่อครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพในการดูแลเด็กควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั่วประเทศสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลนอกครอบครัวก็จะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมปลอดภัยมีระบบกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของกระทรวงพม.คุณผู้ชมปีที่ผ่านมา2568นะครับเป้าว่ามีสถานรองรับเด็กภายใต้การกำกับดูแลถึงหมด407ตีเป็นของรัฐ108ตีครับเป็นของเอกชน299ตีมีเด็กอยู่ในการดูแลถึงหมด 16,701 คนโดยสถานรองรับเด็กภาคเอกชน299ตีที่บอกนี่นะครับก็จะแบ่งเป็นสถานตีที่ได้รับอนุญาต134ตีดูแลเด็กประมาณ 6,000 ปลายครับสถานตีที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเตื่ออยู่ที่165ตีนะครับดูแลละอ่อนประมาณ 5,000 ปลายเกือบ 6,000 ซึ่งก็ถือว่านักกว่าเกินหนึ่งของสถานรองรับภาคเอกชนตึงมดครับรัฐบาลก็เลยต้องเร่งรัดจัดระเบียบสถานรองรับเด็กและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อให้สถานรองรับทุกตีเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเด็กก็ต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายตัวเหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันนะครับเป็นอยากจะฮือสถานสงเคราะห์เป็นตั้งเลือกสุดท้ายเนาะอยากจะฮือได้อยู่กับครอบครัวจะได้ดูแลกันต่อไปอบอุ่นกว่าเอาสื่ออู้กันง่ายๆอย่างอีนะครับ
เรื่องของสิทธิประกันสังคมคุณผู้ชมครับตอนนี้มติคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดต่างคือลูกจ้าง3กลุ่มด้วยการครับเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33นะครับได้สิทธิ์ครบไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเกิดลูกทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดว่าในปี2573มีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.05 ล้านคนครับ3ลูกจ้าง3กลุ่มมีอย่างกันพองครับก็จะเป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และก็เลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาครับนั่นก็คือแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการก้าแผงร้อยครอบคลุมถึงหมดอย่างตีเอกบอกไปตะกี้ครับว่าจะเป็นเจ็บป่วยมะเร็งเกิดลูกทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและก็ว่างงานสิทธินี้จะได้รับประโยชน์เดียวกันกับลูกจ้างทั่วไปก็ถือว่าช่วยเพิ่มลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุบักขาดคิดนะครับแต่ก็ยังว่าละครับต้องเป็นสัญชาติไทยต่ออันเนอร์นะครับที่สามารถจะได้เข้าสู่สิทธิประกันสังคมในมาตรา33ตัวอันครับโดยเฉพาะแม่บ้านคนสวนยังบ้านบางคนอาจจะแบบจ้างแค่แม่บ้านหนึ่งคนสวนหนึ่งคนขับรถหนึ่งอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกจ้างแค่3คนที่เป็นคนสวนเป็นแม่บ้านกับเป็นคนขับรถ3คนนี้ก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา33ได้โดยที่บ่ต้องอยู่หน่วยงานใหญ่หรือว่าองค์กรใหญ่ก็ได้เหมือนกันครับแจ้งเตือนกันแฮมเตือนหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องของ AI ลวงรักผู้สูงอายุครับถือว่าเป็นสถิติที่สูงเหมือนกันครับประเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพนะครับก็เอา AI ครับมาสร้างภาพโปรไฟล์ปลอมให้ดูดีให้หน้าเจือถือแล้วก็สร้างเรื่องราวเพื่อสร้างความสนิทสนมกับผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์ก่อนตีจะจวนอู้จ่าแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์จุสตังจุให้เฮาโอนสตังนะครับตอนแรกเนี่ยจะทำความรู้จักกันก่อนโปรไฟล์ดีครับบ่เดือดร้อนอันอย่างเลยหลังจากนั้นมาอาจจะบอกว่าเริ่มบ่สบายแล้วจะต้องใจสตังด่วนหรืออ้างว่าทรงของขวัญมาฮื้อแต่ติศุลกากรต้องใจขาดธรรมเนียมอันนี้ต้องระวังให้ดีเน้อรวมไปถึงการจวนลงทุนอ้างว่าเฮามาสร้างอนาคตร่วมกันครับวิธีการป้องกันก็ยังที่บอกแล้วครับว่าบ่ได้หลงเชื่อแต้ๆครับไผตีหน้าตาดีผิดปกติเหมือนดาราล่ำไปอันนี้ครับต้องระมัดระวังให้ดีตัวเหมือนกันนะครับเพราะโปรไฟล์จริงโปรไฟล์ที่เขาแปลงขึ้นมาตั้งวันนี้ AI มันเนี่ยได้หมดเลยเนาะบอกว่าจะฮือดังโด่งฮือกิ่วเข้มฮือผิวขาวอะอย่างคือมันสามารถเนี่ยได้หมดแต่เลยนะครับก่อนที่จะไปเจือไผในสื่อออนไลน์ต้องพอต้องกอยเฮือดีเหมือนกันเพราะ AI มันสามารถทำได้กุสิ่งกุยางเหมือนกันครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีตึงด้านของคปพ.นะครับเรื่องของการทำประกันในด้านต่างๆครับรวมไปถึง

0: ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ในแต่ละติดผมก็จะมีคลิปจากคปภ.ครับมานำเสนอมาให้กับคุณผู้ชมได้ฮู้จักกันในเรื่องของการทำประกันภัยในด้านต่างๆครับสำหรับติดนี้คปภ.นำเสนอเรื่องของการทำประกันในด้านไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษของสำนักงานคปภ.วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบ.ที่เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีตามกฎหมายครับหลายคนอาจเข้าใจว่าประกันภัยพรบ.คุ้มครองรถแต่จริงๆแล้วประกันภัยพรบ.คุ้มครองคนไม่ใช่รถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือคนเดินเท้าหากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองครับโดยความคุ้มครองแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงินช่วยเหลือที่สามารถจ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกได้แก่ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายกรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต 35,000 บาทต่อรายและหากบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยรวมไม่เกิน 65,000 บาทต่อรายเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่2คือค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้แก่ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 80,000 บาทค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 250,000 ถึง 500,000 บาทค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาทจะเห็นได้ว่าประกันภัยพรบ.เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความคุ้มครองให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนแต่หากเจ้าของรถไม่จัดให้มีประกันภัยพรบ.นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมาย
2: โดยเจ้าของรถนำรถที่ไม่ได้ทำประกันภัยพรบ.มาใช้บนท้องถนนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท
1: และที่สำคัญที่สุดคือหากไม่มีประกันภัยพรบ.เมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
2: อาจต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าเสียหายหรือค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายด้วยตนเองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินเป็นอย่างมากดังนั้นก่อนนำรถออกใช้งานทุกครั้งอย่าลืมตรวจสอบว่ารถของคุณยังมีประกันภัยพรบ.คุ้มครองอยู่หรือไม่เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและประกันภัยพรบ.จะเป็นหลักประกันสำคัญที่ช่วยคุ้มครองทั้งตัวคุณคนที่คุณรักและเพื่อนร่วมทางได้ในวันที่ไม่คาดคิดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ
0: อย่างน้อยคุณผู้ชมครับการทำประกันนะครับว่าจะเป็นประกันอะไรอย่างก็เล่าแต่ครับนะฮะว่าวันหนึ่งเกิดเหตุบัตรขาดคิดขึ้นมาการทำประกันก็สามารถจ่ายได้เหมือนกันครับแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องพอรายละเอียดให้ดีพอเล่มกลมทันให้ดีเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าคนขายกับคนอนุมัติตอนที่จ่ายเบี้ยประกันคนละคนกันคนขายอาจจะแบบโน้มน้าวใจสารพัดอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดทุกอย่างแต่ถึงเวลาแต่คนติดจ่ายเนี่ยเป็นคนละคนกันเนาะอาจจะต้องแบบอันนี้ไม่ได้อันนี้บ่ดีอันนี้บ่เอาอย่างเงี้ยครับฉะนั้นแล้วเวลาคุณผู้ชมบ่ได้รับความเป็นธรรมจากประกันบ่ว่าจะเป็นอะหยังก็แล้วแต่ครับคปภ.ในแต่ละตีก็สามารถช่วยคนได้เหมือนกันครับเหมือนกับทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อให้คุณผู้ชมจะอยู่พื้นที่ห่างไกลแต่ละตีมันก็จะมีสำนักงานของเปิ่นอยู่แล้วครับอย่างเช่นพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยจังหวัดเลยครับเปิ่นได้รับความเดือดร้อนจากถนนหนตางนะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพอไปกอยแล้วก็ไปเจรจาตกลงและไปหาตังออกให้กับพี่น้องประชาชนตีจังหวัดเลยจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ชาวบ้านเมืองเลยร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเดือดร้อนสัญจรลำบากเหตุถนนหน้าศูนย์ฝึกการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อซ้ำมีการลักลอบทิ้งขยะกองเกลื่อนริมถนนวอนหน่วยงานเร่งแก้ไข
4: ชาวบ้านก็ประสบปัญหาเดือดถนนเป็นหลุมเป็นบ่อที่ผ่านมาก็เป็นช่วงฤดูที่น้ำหลากฝนตกชุกทำให้ลำบากถนนก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องขยะเป็นปัญหาหลักอยู่ชาวบ้านชอบทิ้งบริเวณสองข้างทางนะครับทำให้มีกลิ่นเหม็นครับ
3: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่แน่ชัดเรื่องเขตพื้น

0: ่รับผิดชอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเร่งประสานไปยังจังหวัดเลยขอให้ตรวจสอบว่าถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วซึ่งปรากฏว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยสนับสนุนงบประมาณกว่า7,500,000 บาทเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
1: ถนนเส้นนี้เนี่ยที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องมายังจังหวัดแล้วก็ได้ประสานกับทางพื้นที่เป็นถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยในหน้าฝนเนี่ยก็เจอการสะของน้ำน้ำฝนนะครับแล้วก็น้ำหลากทำให้ผิวถนนเนี่ยทรุดโทรมนะก็เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งการแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ให้อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปดำเนินการโดยทำเป็นถนนลาดยางอันนี้ระยะทางเนี่ยประมาณ 1.9 กิโลเมตรทีนี้การดำเนินการเนี่ยได้ดำเนินการเสร็จแล้วตอนนี้ก็ใช้สัญจรไปมาเนี่ยได้อย่างสะดวก
2: พื้นที่ที่มีปัญหาจริงๆก็ด้านหลังนะคะตรงบริเวณศูนย์เกษตรราชพัฒน์เลยมีคนสัญจรเยอะเนื่องจากว่าเป็นเหมือนทางเลี่ยงเมืองการแก้ปัญหาทั้งหมดนะคะทั้งเส้นนั้นทำถนนลาดยางแอสฟัลติกตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วการสัญจรไปมาสะดวกประจวบกับตอนนั้นทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เข้ามาลงพื้นที่นะคะมาดูแลก็ประสานไปยังหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ
0: ส่วนปัญหากองขยะริมถนนทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพบว่ามีการกำจัดกองขยะริมถนนทั้งหมดพร้อมตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะและจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนอีกทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดส่งหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่คอยสอดส่องดูแลสม่ำเสมอ
2: พื้นที่ที่มีขยะเราได้จัดรถเคลื่อนที่เร็วนะคะแล้วก็รถเก็บขยะคันเล็กที่ไม่มีความคล่องตัวเข้ามาดูแลเป็นประจำแล้วก็จะมีรถคันใหญ่นะคะที่เก็บหลักๆแล้วก็ใช้มาตรการปรับมีชาวบ้านนะคะเขาเป็นหูเป็นตาให้ก็ถ่ายรูปแล้วก็แจ้งไปที่อบต.เราก็เรียกมาปรับโดนไป 2-3 รายค่ะ
1: เราตั้งแผนบริหารจัดการขยะเอาไว้แล้วเราตั้งสโลแกนของเราว่าเมืองเลยเมืองสะอาดเราดูทั้งต้นกลางแล้วก็ปลายทางต้นทางเนี่ยวิธีการก็คือ1เรื่องของการคัดแยกอันที่2ก็คือเรื่องของถังขยะเปียกขายคาร์บอนเครดิตจากขยะเปียกได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของธนาคารขยะนะที่จังหวัดเนี่ยส่งเสริมให้เกิดขึ้นกลางทางเนี่ยในวิธีการจัดเก็บเนี่ยการกำหนดเวลากับพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องของการคัดแยกขยะที่มาปลายทางตอนนี้เรามีบ่อ RDF อยู่บ่อหนึ่งกำลังมีผู้รับจ้างมาดำเนินการเพื่อจะคัดแยก RDF ออกมาแล้วก็ส่งตัว RDF เนี่ยไปยังโรงไฟฟ้านะครับอุดรหรือหนองคายตอนนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งซึ่งกำลังดำเนินการทุกพื้นที่นะทุกพื้นที่แล้วก็เป็นประจำทุกเดือนเรื่องของจิตอาสา Beginning Day เก็บขยะทั่วเมืองเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องของการรักษาความสะอาดต้องขอบพระคุณด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เพราะว่าส่วนกลางแล้วก็ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้เล็งเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็สั่งการมายังจังหวัดเนี่ยให้ช่วยในการขับเคลื่อนที่เราร่วมกับดำเนินการในพื้นที่ทำให้การทำงานเนี่ยคล่องตัวขึ้นก็ต้องขอบพระคุณครับ
0: เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน
3: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: อันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างแห่งหนึ่งกรณีนะครับตีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถนนหนตางที่จังหวัดเลยก่อตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้เข้าลงไปในพื้นที่เพื่อไปหาตังออกให้กับพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเขาติดตามรายการข่าวดีประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องครับเรื่องของถนนหนตางน่าจะเป็นอันดับต้นๆผมว่านะตีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เฮือตังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปเคลียร์คือมันเคยมีแห่มเคสหนึ่งตีพี่น้องประชาชนแต่งบ้านแล้วอยู่ใกล้กับฟาร์มหมูมันก็ครับอันนี้เป็นก็ไม่ได้แบบเข้าข้างประชาชนซะทีเดียวพอไปลงพื้นตีก็ต้องถามว่าระหว่างบ้านคนกับฟาร์มหมูเนี่ยไผ่มาก่อนกันเนี่ยครับถึงจะได้แบบหาตังออกคือเพราะฉะนั้นแล้วบางเรื่องบางอย่างก็ต้องแบบอัน จอกันครึ่งทางนะครับแล้วก็จะได้ถูกจ่ายตึง2ไฟล์จะไม่เหมือนกันครับรอบต่อไปนะครับทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับจะนำเสนอการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนแล้วก็เป็นเรื่องอันยังนะครับก็จะได้มานำเสนอในรายการข่าวดีประเทศไทยครับมาเตือนภัยกันแฮมตอครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันอันตรายอยู่แล้วเนาะสารพิษสารพัดอย่างที่เฮาเคยนำเสนอกันแต่บัดเดียวนี้ครับมันก็ยังจะมีแบบน้ำยาที่เข้ามาผสมรสนั่นรสนี่กลิ่นนั่นกลิ่นนี่กรมควบคุมโรคก็เลยต้องออกมาเตือนเหมือนกันแล้วครับสำหรับบัดดี้เข้าไปลองเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะคำเชิญชวนคำกล่าวอ้างว่ากลิ่นนี้หอมรสชาตินี้ดีจะเป็นจะได้กันเดี๋ยวเราไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
5: คุณไม่รู้ว่าน้ำยาที่กำลังสูบมีอะไรอยู่ข้างในคุณยังกล้าลองไหมคะกรมควบคุมโรคเตือนอย่าลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะหลังมีการตรวจสอบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางตัวอย่างลักลอบผสมสารอันตรายและสารเสพติดเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นค่ะแต่คือเราไม่รู้ว่าในน้ำยามีอะไรปกติบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็มีทั้งนิโคตินแล้วก็สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอยู่แล้วค่ะทั้งเรื่องของระบบทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดและระบบประสาทแต่หากมีการลักลอบผสมสารอันตรายเข้าไปอีกความเสี่ยงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะสมองและระบบประสาทอาจได้รับผลกระทบหัวใจอาจเต้นผิดจังหวะและระบบหายใจอาจถูกกดจนหมดสติค่ะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลที่กรมควบคุมโรคย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ของลองเล่นผู้ปกครองและคุณครูควรพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้รู้เท่าทันความเสี่ยงและไม่หลงเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องปลอดภัยหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและหากใครอยากเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600ค่ะจำไว้นะคะว่าเราไม่มีทางรู้แน่ๆว่าในน้ำยาที่สูบมีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคืออย่าลองตั้งแต่ครั้งแรกค่ะ
4: ใครที่อยากเลิกสูบบุหรี่คุณผู้ชมครับสายด่วน1600 1600ครับก็สามารถโทรปรึกษาได้ครับอย่างบ้านเฮาก็จะมีโรงพยาบาลธัญรักษ์เนาะมีจังไมมีแม่ห้องสอนนี่ครับก็สามารถปรึกษาเปิ้นได้เหมือนกันเปิ้นก็จะมีวิธีการแล้วก็มีน้ำยาให้เฮาได้ช่วยลดในการที่จะสูบบุหรี่เหล้ามันแบบเขาบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่ได้เหมือนเก่าเนี่ยคือแบบลิ้นมันเปลี่ยนไปอย่างอี้ตอยเหมือนกันนะครับก็จะได้ก็ตามสามารถสอบถามกันได้ที่สายด่วนการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า1600ครับปิดท้ายเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับซึ่งตางตำรวจไซเบอร์ก็ได้ทำคลิปนี้ออกมาเตือนเหมือนกันครับสำหรับการยากดฮับอาหารเสริมฟรีสุดท้ายสูญเงินกว่า4ล้านบาทด้วยกันครับตำรวจสอบสวนกลางก็เลยออกมาแจ้งเตือนการท่าว่าเล่นโลกออนไลน์อะไรอย่างต่างๆแล้วบอกว่านี่กดรับฟรีเลยมีแจกให้ฟรีบริญญาจะอันต้องระวังตัวเหมือนกันนะครับ
6: แค่กดรับอาหารเสริมฟรีสุดท้ายสูญเงินกว่า4ล้านบาทถ้าคุณเห็นโพสต์แจกของฟรีบนโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งรีบกดนะครับเพราะว่าของฟรีอาจจะเป็นเหยื่อล่อของมิจฉาชีพเพื่อหลอกเงินเราครับมิจฉาชีพจะมีการสร้างเพจแอบอ้างสินค้าแบรนด์ดังนะครับโพสต์แจกสินค้าฟรีมีเงื่อนไขการรับรางวัลว่ากดไลค์กดแชร์และสแกน QR โค้ดเพิ่มเพื่อนใน LINE เมื่อเหยื่อเขาไปพูดคุยนะครับมิจฉาชีพจะยังไม่รีบหลอกเงินเหยื่อในทันทีแต่จะค่อยๆให้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนชวนลงทุนรับสินค้าอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงและสามารถจะนำไปแลกเงินเป็นสกุลดิจิทัลเพื่อทำกำไรได้ช่วงแรกนะครับจะได้รับเงินจริงเพื่อให้เหยื่อเชื่อใจก่อนจะชักจูงนะครับให้เพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายถอนเงินไม่ได้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง CB ได้จับกุมหนึ่งในแก๊งของมิจฉาชีพที่หลอกผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าวได้นะครับผู้เสียหายโอนเงินถึง16ครั้งรวมกว่า4ล้านบาทก่อนจะพบว่าถอนเงินไม่ได้นะครับและเงินที่ลงทุนทั้งหมดหายไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจอการแจกของฟรีก่อนพาไปทำภารกิจแล้วชวนลงทุนให้เอะใจไว้ก่อนนะครับว่านี่อาจจะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพได้ครับด้วยความบันทนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
4: ย้ำไว้เสมอคุณผู้ชมครับของฟรีแบบมีในโลกเราคุณผู้ชมมันจะมีเงื่อนไขอันอย่างมาสะพะยางต้องระมัดระวังกันแต่คิดดูว่าเคสของล่าสุดคนที่กำลังเฮียนดร.ดุษฎีบัณฑิตอยู่กระดัง ำลังแบบโดนจุได้แบบหลายล้านเลยคุณผู้ชมครับนอกจากสตังค์ตัวเก่าตีมีอยู่รวมไปถึงสตังค์ของปอแม่ตีเกษียณมาแล้วเก็บไว้เป็นก้อนใหญ่รวมไปถึงทรัพย์สินก็ต้องขายไปแหมแล้วไปยืมเปิ้นมาแหมกระสุนไปหลายล้านแต่เลยนะครับของเคสตีเฮียนด็อกเตอร์นี่บอกว่าโทรมาบอกว่าอันเลขบัตรประชาชนเฮาเอาไปซื้อซิมแล้วก็เอาไปทำบัตรดีมันก็แล้วก็จะต้องโอนสตางค์เผื่อคือไปกดสอบแล้วก็มีการวิดีโอคอลกับตำรวจซึ่งอันเนี้ยเฮาเตือนกันมาตั้งเมินแล้วเนาะว่าถ้าตำรวจวิดีโอคอลมาเนี่ยคือตำรวจปลอมแน่นอนตำรวจแต่เปิ้นบ่ยะจะอันหรอกครับฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าคุณจะกรณีคดีอันหยังก็แล้วแต่มีตำรวจวิดีโอคอลมาลบขวางเลยครับบ่ต้องไปหลงเจือแล้วก็บ่ต้องไปสะดุ้งตกใจอย่างตวยนะครับด้วยความห่วงใยจากรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะข้าพเจ้าทิติกรชัยจันดีคุณครูน่าจะสินจากโรงเรียนสามอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านหลังจากที่ได้ทราบข่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สวรรคตลงข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้สูญเสียพระองค์ท่านไปด้วยแบบอย่างที่ดีของพระองค์ท่านที่ข้าพเจ้าได้นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในเรื่องของการสืบสารศิลปะทางด้านนาฏศิลป์การแสดงไม่ว่าจะเป็นโขนละครหรือการแสดงนาฏศิลป์ต่างๆเครื่องแต่งกายนะคะที่พระองค์ท่านทรงได้ออกแบบนะคะก็คือชุดไทยพระราชนิยมนะคะดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้นำแนวทางนะคะของพระองค์ท่านมาใช้ในการทำงานและข้าพเจ้าจะสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดและดำรงไว้ซึ่งพระราชปณิธานและก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
1: ชื่อเพ็ญภานามสกุลมาลิศเจ้าจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคนสำคัญของประเทศไทยเฮาเนาะแม่พระแม่พันปีพระพันปีเอาคนบ้านนอกต่างจังหวัดอีกเราหันเปิ้นทำงานตลอดอ่ะอันพระองค์ก็เคยมาเมืองฝังในหลายเจ้าเหมือนกันตั้งแต่แม่อายุน้อยๆแล้วนะก็ทักเป็นงามงามแต่งามหวานเนาะเพิ่นมาตอนนั้นเพิ่นมารับพระเจ้าอยู่หัวที่ดอยอังคารแม่เขาก็ไปเฝ้าเสด็จไปสองครั้งรู้สึกเสียใจรู้สึกมันบอกไม่ถูกเนาะอยากจะให้พระองค์ท่านอยู่ไปเมินๆซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณท่าน

โลกกลมๆบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

จังหวัดน่านเร่งสำรวจและประเมินความปลอดภัยอาคารบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยล่าสุดคืบหน้าแล้วกว่า91%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งเตือนพื้นที่ภาคเหนือ

0: ฝนตกหนักถึงหนักมาก 4-7 กันยายนนี้จังหวัดตากเปิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติน้ำตกทีลอซูอำเภออุ้มผางแล้วหลังปิดพักฟื้นฟูธรรมชาตินาน2เดือน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันพุธที่2กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณคุปต์มรินทร์และดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับทักทายคุณวรลักษณ์ด้วยนะครับวันนี้ฉันคือติดตามข่าวสารกับเราได้หลายช่องทางนะครับทีวีดิจิทัลหมายเลข11รวมไปถึง Facebook MBT ภาคเหนือพูดคุยคอมเมนต์ทักทายเช่นเคยนะครับการสแกน QR code กับเราวันนี้แจ้งความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของท่านหน่อยนะครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศซึ่งวันนี้ก็มีมาให้อัปเดตเหมือนกันค่ะที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนอัปเดตให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังนั่นเองหรือว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมในช่วงนี้มีพื้นที่ไหนหรือว่ามีอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจในช่วงเดือนนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลายข่าวสารเช่นเคยรวมไปถึงภาพการให้ความช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบเหตุอุทกภัยยังคงเห็นน้ำใจนะคุณผู้ชมคุณวรลักษณ์ครับจากทั่วประเทศส่งตรงมาถึงหลายจังหวัดทางภาคเหนือของเราด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ข่าวแรกเราจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มกันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่ทางข้าราชการและประชาชนชาวเชียงรายร่วมชมนิทรรศการพร้อมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายมีข้าราชการและประชาชนเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการพร้อมลงนามถวายความอาลัยเป็นจำนวนมาก
1: โดยภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์ได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรวมถึงภาพประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตลอดจนวิดิทัศน์พระราชกรณียกิจตลอดจนหนังสือและเอกสารที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและศึกษาพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อประสบกรณิกรชาวไทย
2: สำหรับศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตั้งอยู่ภายในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายศาลากลางจังหวัดเชียงรายโดยเปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการและลงนามแสดงความอาลัยได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นค่ะ
1: อยู่ที่จังหวัดเชียงรายกันอยู่นะครับที่จังหวัดเชียงรายได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสอนสนองพระราชดำริสร้างการเรียนรู้สู่ห้องเรียนอย่างยั่งยืนครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เปิดกิจกรรมสะท้อนคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรม 4.1 เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้สะท้อนผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2: ภายในกิจกรรมค่ะยังมีพิธีมอบโล่ให้แก่โรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์จำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนเทิงวิทยาคมโรงเรียนเทศบาล3ศรีทรายมูลโรงเรียนมานิตวิทยาและโรงเรียนเทศบาล1สันติสุขเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานแก่สถานศึกษาอื่นๆค่ะ
1: ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้จากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไป
2: พาไปดูในเรื่องของการพัฒนาแฟชั่นไทยแล้วก็การพัฒนาดีไซเนอร์รุ่นใหม่กันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเวทีอย่างดีไซเนอร์2026ภาคเหนือสานต่อผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยดันคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะนางออนจิราสิริมงคลอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือตามโครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2569หรืออย่างดีไซเนอร์2026โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานแม่บ้านมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าประกวดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
1: โครงการดังกล่าวนั้นเป็นโครงการสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้สวมใส่ผ้าไทยที่มีความหลากหลายในรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงศักยภาพด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นจากผ้าไทยโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดร่วมสมัยเพื่อให้เกิดผลงานที่มีความสวยงามทันสมัยสอดคล้องกับกระแสแฟชั่นครับ
2: ทางนี้ค่ะกรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั่วประเทศจำนวน652รายและจะคัดเลือกเหลือแค่88รายสำหรับภาคเหนือค่ะมีผู้สมัครจำนวน107รายผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับภาคในครั้งนี้จำนวน16รายจากนั้นค่ะจะคัดเลือกผู้ชนะเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับใครที่เป็นสายรักผ้าไทยหรือว่าชอบแฟชั่นอยากเห็นผ้าไทยที่พัฒนาก้าวไกลแล้วก็นำสมัยเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะคะการแข่งขันมีวันที่27ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะ
1: ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับยังคงขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1 ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและป้องกันยาเสพติดในเด็กและกลุ่มเยาวชนครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ To Be Number 1จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการประจำปี2569ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ครับ
2: พร้อมกันนี้ค่ะที่ประชุมได้ติดตามการขับเคลื่อนโครงการในทุกภาคส่วนทั้งสถานศึกษาระดับอำเภอและชุมชนสถานประกอบการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวมถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปนะครับทั้งการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครสมาชิกนิตยสาร To Be Number 1การคัดเลือกอำเภอและชมรม To Be Number 1ประจำปี2570รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งมีกำหนดเสด็จมาที่จังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเดือนธันวาคม2569นี้ครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปดูสิ่งที่รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนเดินหน้าค่ะมี4มาตรการเร่งด่วนทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปลี่ยนระบบเยียวยาสู่ประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมพร้อมประกาศเดินหน้ามาตรการเร่งด่วนหรือ4 Quick Win เพื่อยกระดับการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: โดยมาตรการแรกนะครับด้านเศรษฐกิจเป็นการมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่เติบโตจากศักยภาพของตนเองทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมมาตรการที่2ด้านสังคมและความมั่นคงเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการสร้างความสงบและความมั่นคงในพื้นที่ขณะที่มาตรการที่3ครับเป็นด้านการรับมือภัยพิบัติทางรัฐบาลเตรียมพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนและมาตรการที่4ด้านการช่วยเหลือประชาชน
2: โดยครม.เห็นชอบในหลักการปรับรูปแบบการเยียวยาผู้ประสบภัยไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนครอบคลุมภัยน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวตั้งเป้าขยายความคุ้มครองให้ได้ถึง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยที่รวดเร็วและมีความคุ้มครองมากกว่าระบบเยียวยาแบบเดิมรัฐบาลค่ะได้ระบุว่า4 Quick Win จะเป็นกลไกสำคัญในการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
1: ครับหลายนโยบายก็จะกลายเป็นมาตรฐานสำคัญนะครับในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะบางเหตุการณ์ไม่สามารถคาดเดาได้
2: ถูกต้องใช่ค่ะ
1: ครับเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือกันต่อนะครับ
2: เดี๋ยวกลับมาค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากบรรทัดพระการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของรายการนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูจังหวัดน่านที่เพิ่งประสบอุทกภัยมาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงในเรื่องของเยียวยาและการฟื้นฟูนั่นเองซึ่งตอนนี้ค่ะจังหวัดน่านได้มีการเร่งสำรวจและประเมินความปลอดภัยอาคารบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยล่าสุดค่ะคืบหน้าแล้วกว่า91%ค่ะศูนย์อำนวยการตรวจสอบอาคารที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจใน9องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุม66หมู่บ้านมีอาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะ 3,338 หลังขณะนี้ค่ะสำรวจแล้ว 3,038 หลังเหลืออีกเพียง300หลังค่ะเหลือแค่ร้อยละ9ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ
0: โดยผลการประเมินเราพบว่าอาคารส่วนใหญ่กว่า 2,946 หลังนะครับอยู่ในระหว่างการดูแลเป็นระดับเขียวสีเขียวปลอดภัยหรือเสียหายเล็กน้อยขณะที่76หลังเป็นสีเหลืองต้องซ่อมแซมและอีก16หลังครับอยู่ในระดับสีแดงเสียหายหนักมากและไม่มั่นคงแข็งแรงเบื้องต้นมีอาคารที่ต้องได้รับการเยียวยา 1,189 หลังด้วยกันครับ
1: พร้อมกันนี้ค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งเครื่องจักร36คันและเจ้าหน้าที่23คนลงพื้นที่สนับสนุนการฟื้นฟูโดยเร่งสำรวจอาคารที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อประสานการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนต่อไปนั่นเองค่ะก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตอนอุทกภัยมาเนี่ยตอนที่เราเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยถือว่ายากลำบากแล้วแต่ว่าตอนที่ต้องเข้าสู่ช่วงที่กวาดล้างเก็บกวาดหลังที่น้ำไปแล้วเนี่ยโอ้โหยากลำบากกว่าอีกดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าขอบคุณแทนพี่น้องชาวนาละกันที่มีหลากหลายหน่วยงานมาช่วยเหลือขนาดนี้ค่ะ
0: ซึ่งยังคงมีกำลังใจหลั่งไหลไปที่จังหวัดน่านนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชมครับได้มีน้ำใจจากชาวนครสวรรค์สู่เมืองน่านนะครับขณะที่ทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักนั้นได้นำคณะมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวครับที่ศูนย์พักพิงศาลาโชติวัฒน์วัดปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านนางไพลินโตอิ่มรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์และคณะเดินทางมามอบข้าวสารนะครับเป็นข้าวสารเจ้าหอมมะลิแก่เจ้าอาวาส2กระสอบและถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชน7หมู่บ้านจำนวน820ชุดให้แก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบรณครและตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ในการนี้ค่ะพันตำรวจโทภัทรภพชัยชนะสารวัตรป้องกันปราบปรามฝ่ายงานชุมชนสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจภูธรปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนางยุภาปัญญาวรรณรักษ์นักขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้การต้อนรับและชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรปัวอำนวยความสะดวกเส้นทางรถขนส่งถุงยางชีพเพื่อส่งมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยตลอดเส้นทางค่ะ
0: ครับเราก็ได้เห็นหลายหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนยังคงอยู่ในพื้นที่อยู่นะคร
1: ับ ใช่ค่ะคุณผู้ชมจากเรื่องของอุทกภัยที่ผ่านมาจะพาไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศซึ่งก็ต้องบอกว่าหลากหลายพื้นที่ในโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือก็ต้องเฝ้าระวังซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่ภาคเหนือเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้ค่ะนายประเสริฐปุราฐานังผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะได้เปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือช่วงระหว่างวันที่4ถึง7กันยายนนี้โดยเป็นผลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะ
0: สภาวะดังกล่าวนี้นะครับจะส่งผลให้เกิดภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยในระหว่างวันที่4ถึงวันที่5กันยายนนี้จะมีฝนตกในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตราดเป็นหลักครับและในช่วงระหว่างวันที่6ถึงวันที่7กันยายนนี้ฝนจะตกในพื้นที่จังหวัดตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และพิจิตรโดยขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีแดดแรงในช่วงเช้าและจะมีฝนตกในช่วงเย็นถึงค่ำซึ่งเป็นผลจากร่องมรสุมกำลังพาดผ่านพื้นที่ส่งผลให้บางช่วงค่ะฟ้าเปิดและมีฝนตกสลับกันขณะนี้ค่ะประเทศไทยยังอยู่ในช่วงฤดูฝนและจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมและจะยังไม่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวค่ะตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน
2: ์ถ้าดูตามสถิตินะครับก็จะเห็นว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับผมอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับลักษณะอากาศนะครับก็จะมีลักษณะของหลักๆก็คือร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนพัดผ่านประกอบกับมีมรสุมตะวันตกถึงใต้กำลังแรงพัดผ่านปกคลุมด้วยก็ทำให้ในช่วงเดือนกันยาเนี่ย ตลอดทั้งเดือนยังคงจะมีลักษณะของฝนตกต่อเนื่องไปอีกแต่อาจจะขาดช่วงบ้างประมาณ1-2 สัปดาห์นะครับแต่ทองสัปดาห์ที่3ที่4ก็จะมีลักษณะของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านของเราบ้างได้อีกจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาครับผมในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพิเศษครับ
0: ทางนี้ขอให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและเฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าข่าวโซเชียลก็มีมากเพราะว่าหลายคนก็ให้ความสนใจเรื่องของสภาพอากาศแต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวลวงเฟซนิวส์ก็เยอะนะคร
1: ับ ก็คือเขาบอกว่าจะใกล้จะหนาวแล้วใกล้จะเข้าหนาวแล้วทั้งที่คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกอยู่ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมเลยยังไม่หนาวดังนั้นแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสำหรับพี่น้องชาวภาคเหนือเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกเฟคนิวส์ตอนนี้ค่อนข้างกระแสมาแรงจริงๆแล้วก็หลายคนอาจจะเป็นห่วงเห็นทางน่านเจอน้ำท่วมก็กลัวบ้างเลยนะคุณผู้ชมก็อย่าตื่นตระหนกเน้นตามข่าวที่จริงแล้วก็เชื่อถือได้
0: ดีกว่าหนาวแล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: บรรยากาศคุณผู้ชมครับไปที่เรื่องของอาหารการกินกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยตอนนี้เนี่ยนะครับก็ชี้เป้าไปที่ร้านแม่น้อยนะครับอาหารตามสั่งย่านต้นยางเชียงใหม่นี่เองนะครับยังคงตึงราคาไว้ที่ราคาประมาณ25-40 บาทนะครับเพียงข้างผู้ที่มีรายได้น้อยครับนี่คือร้านแม่น้อยอาหารตามสั่งนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณถนนต้นยางเชียงใหม่ลำพูงซอย10ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับยืนหยัดช่วยเหลือสังคมเปิดบริการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่7 โมงเช้าจนถึง1 ทุ่มเพื่อมุ่งแบ่งเบาภาระและเติมกำลังใจให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป
1: ทางด้านนายสมเกียรติก้านเหลืองเจ้าของร้านค่ะก็ได้เปิดเผยว่าทางร้านยังคงมุ่งมั่นจำหน่ายอาหารคุณภาพดีในราคาย่อมเยาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันโดยทางร้านค่ะมีเมนูอาหารหลากหลายทั้งข้าวขาหมูก๋วยจั๊บข้าวซอยกะเพราขาหมูกะเพราปลากระป๋องกะเพราไข่เยี่ยวม้าข้าวคะน้าหมูกรอบขนมจีนน้ำยาส้มตำและกาแฟโบราณอันนี้มีครบทั้งคาวหวานเลยนะคะโดยมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่25 บาทเท่านั้นรวมถึงเมนูอาหารตามสั่งทั่วไปก็ในราคา40-60 บาทค่ะ
0: นอกจากราคาที่เป็นมิตรต่อเงินในกระเป๋าเราแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมครับทางร้านเองยังอำนวยความสะดวกและคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยครับโดยการให้บริการผักน้ำซุปน้ำดื่มฟรีเพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปยังคงสามารถเข้าถึงอาหารสะอาดอิ่มท้องและประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้อย่างแท้จริงนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
3: ในยุคเศรษฐกิจตอนนี้ทางร้านก็ยังขายในราคาปกติเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มีรายได้น้อยทางร้านยังเปิดใช้บริการไทยพัสด้วยนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องที่เดินทางผ่านไปมาทางเจดีย์กุฎเนี่ยก็แวะได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนครับ
0: แม่น้อยอาหารตามสั่งยังมีค้าอยู่แถวต้นยางนะฮะซอย10นี่เองนะครับ
1: ใช่ค่ะใครสนใจก็ไปได้มีไทยช่วยไทยพลัสด้วยประหยัดไปอีกโอ้วันนี้เดือนกันยายนแล้วรีเซ็ตใหม่สำหรับไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทเข้าแล้วนะทุกคนใช้สิทธิ์กันได้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูเชียงใหม่เปิดตัว Nomad Friendly District จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ
0: ครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือในช่วงนี้ค่ะ
1: ช่วงที่แล้วพูดเรื่องของน้ำกันไปเยอะแล้วนะช่วงนี้เรื่องของไฟก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความใกล้ตัวและเกิดเพลิงไหม้บ่อยด้วยสถานที่เล็กที่ใหญ่นะครับวันนี้มีความคืบหน้าคุณผู้ชมครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ติดตามการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟนะครับซึ่งก็ส่งสารเน้นย้ำไปยังกลุ่มผู้ประกอบการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยพร้อมประสานการทำงานร่วมกับทางภาครัฐเอกชนแบบไร้รอยต่อนะครับที่ตะวันแดงมหาชนเชียงใหม่นายจักรพลตั้งสุทธิธรรมนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่สถานบริการและสถานประกอบกิจการที่เปิดบริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ครับ
0: ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้กล่าวว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักตื่นรู้และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดโดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของภาคแรงงานทั้งหมดรวมถึงบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรถือเป็นการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นพร้อมย้ำผู้ประกอบการค่ะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งนายจ้างและลูกจ้างจากสถานบริการและสถานประกอบกิจการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยการจำลองสถานการณ์รวมถึงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเสมือนจริงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในพื้นที่นะครับ
0: ต้องมีการซักซ้อมอย่างจริงจังและสม่ำเสมออย่างน้อยก็ต้องทุกปีนะคะซึ่งเดือนที่แล้วทางสำนักประชาสัมพันธ์ที่3ของเราก็เพิ่งมีการฝึกซ้อมไปนะคะสำหรับแผนอพยพหนีไฟนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องราวดีๆที่ทางมณฑลทหารบกที่37ค่ะได้มีการระดมกำลังพลจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย3รายที่ต้องการเลือดเร่งด่วนค่ะพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37มอบหมายและจัดกำลังพลจิตอาสาที่มีความพร้อมด้านร่างกายเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วนณศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงราย
1: การบริจาคโลหิตครั้งนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน3รายครับประกอบด้วยผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาและผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่มีความต้องการในการใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยมีกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน7นายสามารถรวบรวมโลหิตได้ทั้งสิ้น 2,450 ซีซีแบ่งเป็น 1,050 ซีซีสำหรับผู้ป่วยรายแรกและ 1,400 ซีซีสำหรับผู้ป่วยอีก2รายครับ
0: โดยทันทีที่ได้รับทราบถึงความต้องการใช้โลหิตค่ะศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้เร่งประสานและจัดกำลังพลจิตอาสาที่มีความพร้อมเข้าบริจาคโลหิตโดยทันทีเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลและช่วยต่อลมหายใจแก่ผู้ป่วยสะท้อนถึงความห่วงใยและความพร้อมของทหารในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือความหวังและกำลังใจให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ยกระดับสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างงานระดับสากล นะครับผ่านโครงการ Cosmo Local CNX 2026ครับที่พันทิพย์ไลฟ์สไตล์ครับเชียงใหม่โดยนายบุญลือธรรมธารุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางสาวอริสานิมมาเหมินคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ Nomad Friendly District และนายจอห์นโฮผู้รับผิดชอบโครงการร่วมแถลงเปิดตัวโครงการ Cosmo Local CINX 2026ภายใต้การสนับสนุนของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อผู้ทำงานทางไกลและชาวต่างชาติ
0: โดยคณะทำงานระดับจังหวัดค่ะได้คัดเลือกย่านสันปะคอยวัดเกตเป็นพื้นที่ทดลองเชิงยุทธศาสตร์จุดมุ่งหมายสำคัญค่ะคือเปลี่ยนจากจุดหมายปลายทางจากเมืองที่คนมาอยู่ให้กลายเป็นเมืองที่คนอยากมีส่วนร่วมและสร้างสิ่งดีๆร่วมกันซึ่งตลอดเดือนกันยายนค่ะจะขับเคลื่อนผ่าน4กิจกรรมหลักที่สะท้อนมิติการพัฒนาเมืองรอบด้านทั้ง AI for เชียงใหม่การสำรวจวัฒนธรรมอาหารระบบเกษตรภูมิปัญญาสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอิสระและครีเอเตอร์รวมถึงวิจัยและทดลองเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบการพัฒนาเมืองค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: พอเราได้มีการทำกิจกรรมแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ไปยังทีมงานต่างๆทั่วโลกอย่างเงี้ยนะคะทางด้านต่างประเทศเนี่ยเราก็คิดว่า Nomad น่าจะสนใจเชียงใหม่เยอะขึ้นโดยเฉพาะการที่เขาได้รับรู้ค่ะว่ามีโอกาสที่จะได้ ปฏิสัมพันธ์กับคนเชียงใหม่เพราะทุกทีเนี่ยบางทีนอร์แมทเขาก็ไม่รู้ค่ะเขาก็ที่อายเหมือนกันเขาก็จะคบกันแต่ในกลุ่มของนอร์แมทของเขาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสที่เราเปิดตัวแล้วว่าเชียงใหม่เนี่ยต้อนรับนะและคนเชียงใหม่เนี่ยอยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมันจะมีขึ้นอีกมากค่ะก็คิดว่าน่าจะมีผลกระทบที่ดีทั้งในส่วนของทางด้านสังคมและในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจด้วยค่ะ
1: เราเองก็ได้เปรียบเพราะว่าเราก็เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้วด้วยนะครับจากทั่วโลกครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปดูเรื่องราวดีๆที่ได้มีการพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะได้มีการจับมือเครือข่ายอุดมศึกษาไทยไต้หวันจัดมหกรรมแนะแนวการศึกษาหนุนเยาวชนสู่เวทีสากลค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ประสานงานจัดหาและบ่มเพาะบุคลากรนานาชาติกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันหรือ Intec Baseและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉาหยางจัดงานไต้หวัน Higher Education Expo 2026เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาต่อในระดับสากลและมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเครือข่ายโดยมีนางสาวกุณภัสวีพิริยะอนันต์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานค่ะ
1: การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ Intec Base นะครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2568เพื่อบูรณาการทรัพยากรร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปและภาคอุตสาหกรรมโดยมีสถาบันการศึกษาจากไต้หวันครับมาร่วมจัดบูธนิทรรศการประมาณ20แห่งมีนักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คนเพื่อรับข้อมูลด้านหลักสูตรทุนการศึกษาและสาขาวิชาชีพใหม่ๆอย่างใกล้ชิดครับ
0: ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้วยังเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนบุคลากรและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวันเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับเส้นทางอาชีพและการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ
1: ครับเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญและตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเวอร์ไวด์แล้วเข้าถึงกันหมดเลยเป็นโอกาสที่ดี
0: เป็นการเปิดโอกาสสำหรับอุดมศึกษาในทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได
1: ้ครับไปที่ระบุผู้ชมครับตอนนี้มีการเปิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับแลนด์มาร์คแห่งนี้คือพื้นที่เรื่องของขวงล้านนาหรือว่าล้านนาสเปซการเปิดครั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการจัดกิจกรรมของจังหวัดลำพูนและภาคเหนือของเรานะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดตัวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็คือพื้นที่ขวงลานาหรือว่าลานาสเปซนะครับตำบลศรีบัวบานอำเภอเมืองลำพูนบนพื้นที่กว่า20ไร่เพื่อรองรับการจัด กิจกรรมของจังหวัดลำพูนและภาคเหนือโดยมีนางณัฐพรชูวงศ์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนนางสาวเป็นจวันมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวจีนเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นนะครับโดยมีนายสอนพร้อมด้วยนางสุนันทาอินแก้วเจ้าของพื้นที่กล่าวถึงความมุ่งหมายในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้มีคุณค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยเล็งเห็นถึงทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นให้ดียิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่
0: งานแรกที่กำหนดจัดขึ้นค่ะคือเทศกาลโคมลานาในช่วงเทศกาลลอยกระทงระหว่างวันที่24ถึง25พฤศจิกายนนี้โดยบูรณาการประเพณีแขวนโคมลานาแบบลำพูนโคมลอยยี่เป็งและลอยกระทงไว้ด้วยกันค่ะภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่ม5ชาติพันธุ์หลักในจังหวัดลำพูนได้แก่กลุ่มไทยยองไทยยวนไทยลื้อกะเหรี่ยงและมอญสะท้อนออกมาในรูปแบบอาหารพื้นถิ่นกิจกรรมสาธิตทอผ้าจักสานการแสดงและกิจกรรม DIY ให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้และลงมือทำค่ะในพื้นที่จังหวัดลำพูนแน่นอนว่าพอถึงช่วงลอยกระทงคนต้องอยากมาอยู่แล้วเพราะว่าประเพณีโคมลอยลำพูนค่อนข้างแขวนโคมลำพูนค่อนข้างแมสแล้วก็ฮิตมากๆในพื้นที่ภาคเหนือง
1: านโคมตอนนี้ลำพูนเองอ่ะเนื้อหอมด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยถือเป็นการยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของภาคเหนือตำบลของเราวันนี้นะครับช่วงนี้ส่งต่อไปยังศูนย์ข่าวพิษณุโลกวันนี้อยู่กับคุณมีนและคุณสศิพิมลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณคุปคุณวรลักษ์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ครับเกิดเหตุอกสั่นขวัญแขวนอีกแล้วนะครับกับการก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรโชคดีครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะฮะผมเริ่มด้วยประเด็นที่เรากำลังเข้มงวดกันเรื่องของอาวุธแล้วก็เรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนในวันนี้ก็เกิดเหตุในช่วงบ่ายที่จังหวัดกำแพงเพชรก็เป็นเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่โชคดียังมีสติคนรอบข้างสามารถจับกุมได้อย่างรวดเร็วแล้วไม่ก่อเหตุให้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้มีอะไรเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของที่ทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะคะก็ลงพื้นที่ไปในการรณรงค์การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเพราะช่วงนี้ต้องบอกว่าอย่ามองว่าฝนมานะเวลานั้นน่ะน้ำเนี่ยถ้าเกิดแรงขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยทีเดียวคุณ
0: ไม่ใช่แรงขึ้นมาครับต้องเจอแรงแน่ๆในปี70เราต้องเร่งในช่วยการประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ในครัวเรือนหรือภาคการเกษตร
1: คร
0: ับผมมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับจังหวัดอุทัยธานีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอำเภอบ้านไร่สร้างขวัญกำลังใจวันนี้บ้านเลขที่87หมู่ที่5ตำบลบ้านใหม่คลองเคียนอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยโดยมีนายพุทธสุดโชติจิระสิริกุลในอำเภอบ้านไร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเหตุอัคคีภัยดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่29สิงหาคม2569เวลาประมาณ 8:58 นาทีณบ้านเลขที่87หมู่ที่5ตำบลบ้านใหม่คลองเคียนอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
1: ในการนี้นายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันอัคคีภัยโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมกันตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนโดยเฉพาะสายไฟที่มีสภาพเก่าชำรุดหรือเสื่อมสภาพหากพบว่าอยู่ในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจรและการเกิดอัคคีภัยพร้อมขอให้ประชาชนนั้นหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอพรหมพิรามนะคะมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยค่ะวันนี้ที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดสมาชิกแม่บ้านมหาไทยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีสำหรับบ้านหลังแรกนะคะก็เป็นการซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวของนายเพลินเพชรดีซึ่งเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวมีเสาไม้และผนังบางส่วนเป็นอิฐบล็อกโดยสภาพเสาบ้านนั้นมีความทรุดโทรมและไม่มั่นคงแข็งแรงอีกทั้งมีผู้อาศัยอยู่หลายคนเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกจึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 50,000 บาทเพื่อปรับปรุงและก็ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: บ้านหลังที่2ครับก่อสร้างบ้านให้แก่นางสาวรนุชคำอยู่กันโดยเดิมไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอาศัยอยู่กับญาติเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกสนับสนุนงบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 150,000 บาทเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมกับการอยู่อาศัยโดยโครงการดังกล่าวครับเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยกำหนดการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ครอบคลุม9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกใช้งบประมาณสำหรับก่อสร้างบ้านหลังละ 150,000 บาทและซ่อมแซมบ้านหลังละ 50,000 บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาทครับเรื่องความปลอดภัยกันบ้างครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขับเคลื่อนความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่เสริมทักษะประชาชนที่ศาลาสัทธยานุสรวัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมพงษ์หอมสนิทรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์พระภิกษุและสามเณรวัดมหาธาตุพระอารามหลวงและนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์เข้าร่วมในพิธีครับ
1: ทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีความตระหนักรู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในระดับพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและรับมือกับอัคคีภัยอย่างบูรณาการโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือผ่านพลังบวรให้ร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันอัคคีภัยและสร้างชุมชนที่มีความปลอดภัยกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยด้วยพลังบวรบ้านวัดราชการการฝึกอบรมและสาธิตวิธีการจัดการอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงการฝึกซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะความสามารถในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในโอกาสนี้พระราชพัชรธรรมเมธีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพระอารามหลวงได้กล่าวสัมโมทนียกถาเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีสติและความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะที่จังหวัดพิจิตรนะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชเปิดผลงานวิจัยดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกหนังนำร่อง3พื้นที่มุ่งป้องกันก่อนเปราะบางลดพึ่งพิงอย่างยั่งยืนค่ะที่โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลจัดงานการนำเสนอผลการศึกษามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างอยู่ดีโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนายแพทย์วิสิทธิ์อภิสิทธิ์วิทยานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรแพทย์หญิงวราลักษณ์ศรีนนท์ประเสริฐหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณาจารย์นักวิจัยและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: หัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดเผยนะครับว่างานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่หามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพิจิตรภายใต้แนวคิดป้องกันก่อนเปราะบางลดพึ่งพิงอย่างยั่งยืนโครงการดำเนินโครงการนำร่องใน3พื้นที่ต้นแบบเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ห่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569ได้แก่คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลาเทศบาลเมืองพิจิตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวัดขวางอำเภอโพทะเลเพื่อนำเสนอผลลัพธ์และถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาคสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดพิจิตรในการขับเคลื่อนนโยบายการดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกเพื่อสร้างกระบวนการและระบบดูแลสุขภาวะที่ยั่งยืนในระดับจังหวัดต่อยอดผลการศึกษาไปสู่นโยบายดูแลผู้สูงอายุในระดับประเทศในอนาคตต่อไปนั่นเองครับในช่วงบ่ายวันนี้ครับที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเกิดเหตุวัยรุ่นใช้อาวุธปืนกลางโรงเรียนดังแต่โชคดีครับตำรวจและคนข้างเคียงบุกรวบตัวได้ทันท่วงทีเกิดเหตุระทึกภายในโรงเรียนตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับหลังมีรายงานว่าเยาวชนอายุ15ปีพกอาวุธปืนกล็อก19ขนาด9มิลลิเมตรเข้าไปในภายโรงเรียนและมีการใช้อาวุธปืนหลายนัดสร้างความแตกตื่นให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองจากข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าเยาวชนดังกล่าวมีอาการซึมเศร้าและหยุดพักการเรียนอยู่ในระหว่างการรักษาตัวก่อนเกิดเหตุใช้อาวุธข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นบนฟ้าหลายนัดโดยมีรายงานเบื้องต้นว่ามีการยิงประมาณ 7-8 นัดหลังเกิดเหตุครูเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและ

0: เรียนดังกล่าวนะคะก็มีการแจ้งหยุดเรียนออนไซต์ให้เป็นเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ครับนั่นคือความคืบหน้าล่าสุดนะครับหากมีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้จะรายงานในช่วงต่อไปนะครับไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ยายยายเสียงอะไร
3: อะไหนดูสิ
4: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมาว่าน้ำจะท่วมแล้วจะทำไงกันเดี๋ยว
4: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัตเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับ
6: เซลบอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
7: หนึ่งชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกา43นาทีนะคะกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามกับคณะรัฐมนตรีสัญจรลงไปที่จังหวัดสงขลานะคะยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เคาะควิกวิน4ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็มีการรับมือภัยพิบัติเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนด้วยกันค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ณจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นั่นก็ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นนำไปดำเนินการทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกค่ะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแล้วก็การบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะโดยทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยก็มุ่งในการพัฒนาเติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำด้วยนะคะด้านสังคมก็ให้มีการแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางโอกาสในการเพิ่มการเข้าถึงระบบสาธารณสุขโดยอนุมัติงบของการออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2จํามีการทํา MOU แรงงานไทยมาเลเซียและการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาหรือว่า Zero Dropout นะคะด้านความมั่นคงเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงควบคู่ไปกับการทํางานร่วมกันกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่นําเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้านของภัยพิบัติก็เห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองควนลังและมีการปรับปรุงแก้มลิงคลองเลียนด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองการเสียชีวิตโดยจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งจะช่วยประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิม เปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับ

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลนายชาติพุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ถึงปี2570ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ2570การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรของจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ2571ถึง2575ณโรงแรมชากังราวริเวอร์วิวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายสกุลเพชรพิกุลประเสริฐหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงานโดยมีรองอธิบดีฝ่ายวางแผนประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
1: ค่ะโครงการดังกล่าวนี้นะคะ ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ2566ถึง2570ฉบับทบทวนพุทธศักราช2570ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาความรู้ทักษะและกำลังคนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดและเพื่อเป็นการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ2571ถึง2575โดยดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2วันระหว่างวันที่2ถึง3กันยายน2569มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น80คนด้วยกันค่ะไปดูกับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะต้องไปเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงราชนกอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้เองนะคะที่ห้องประชุมนครสระหลวงสองแควอาคารบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลกนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่บึงราชนกจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่1โดยมีนายวีรชาติชัยเนตรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ300คนค่ะ
0: โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลกเป้าหมายในการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฟื้นฟูบึงราชนกอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9กรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำของชุมชนอย่างรู้คุณค่ากำหนดดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ2567ถึง2569จัดกิจกรรมปีละ2ครั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบึงราชนกพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำบึงราชนกให้เกิดความเป็นธรรมและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองครับไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับจัดงานนครสวรรค์โมเดลต้นแบบธนาคารอาหารผนึกกำลังสวทช.จังหวัดมูลนิธิ SOS เดินหน้านครสวรรค์ฟู้ดแบงค์ขยายครบ15อำเภอที่โรงแรม 4-2C The Chic นะครับโฮเทลจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและมูลนิธิโกลาเอทีแนนจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขยายผลโครงการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินลดขยะอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนการลดขยะอาหารควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ส่งต่ออาหารที่ยังมีคุณค่าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายเสวตเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.ปัทมาพรประชุมรัฐหัวหน้าชุดโครงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดปัญหาขยะอาหารของสวทช.และผู้แทนต่างๆเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับ
1: ทางด้านของนายเสวตเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็บอกว่าจังหวัดนั้นให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและสำนักงานพมจ.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง15อำเภอ เชื่อมโยงภาครัฐอปท.และภาคประชาสังคมเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางนั้นเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์เองก็มีอาสาสมัครรักอาหารเพิ่มขึ้นเป็นจากจำนวน42คนเป็น292คนแล้วครอบคลุมทั้ง15อำเภอสามารถกอบกู้อาหารได้มากกว่า 12,000 กิโลกรัมต่อเดือนและสะสมตั้งแต่ปี2567ถึงเดือนกรกฎาคม2569ได้มากถึง 51,900 กิโลกรัมหรือเรียกว่า51ตันนะคะคิดเป็นกว่า 218,000 มื้อของอาหารนะคะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 131 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเชื่อมั่นว่านครสวรรค์โมเดลนั้นจะเป็นต้นแบบในเรื่องของการให้ความสำคัญในการขยายระบบบริหารจัดการอาหารส่วนเกินไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศพร้อมกับมีการเชิญชวนภาคเอกชนค่ะร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนด้วยค่ะที่จังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมคะมีการเปิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติน้ำตกทีลอสูอำเภออุ้มผางนะคะในวันที่1กันยายนเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ปิดพักฟื้นฟูธรรมชาติไปนานถึง2เดือนด้วยกันค่ะนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติน้ำตกทีลอสูณท่าลงเรือบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางนะคะโดยมีนางสาวทมนวรรณเจริญวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการททสำนักงานตากพร้อมด้วยนายมาโนทโพเนียมนายอำเภออุ้มผางหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวสื่อมวลชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะได้ปล่อยคณะร่องแพชมความสวยงามของน้ำตกและเส้นทางธรรมชาติเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดตากด้วยค่ะ
0: สำหรับน้ำตกทีลอซูมีกำหนดเปิดเข้าชมตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปหลังจากปิดฟื้นฟูธรรมชาติในช่วงฤดูฝนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569เส้นทางเข้าเที่ยวชมน้ำตกทีลอซูมีระยะทางรถยนต์ประมาณ25กิโลเมตรเป็นทางคอนกรีตสลับถนนดินฤดูฝนต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อยกสูงเท่านั้นรถประเภทอื่นนะครับไม่สามารถเข้าได้ซึ่งแนะนำนักท่องเที่ยวควรศึกษาข้อมูลข้อปฏิบัติคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อนวางแผนเข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่นะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนการได้มาซึ่งภาระจำยอมในที่ดินจะเป็นเช่นไรต้องติดตามเดี๋ยวนี้ครับผมมินสัตราคม
1: ดิฉันสศิพิมลคำสุขดีค่ะ
0: และทีมงาน MBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงการได้มาซึ่งภาระจำยอมภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้ 1. การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

0: BT Not ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปปากกันกุ๊ดเจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงที่ NBT นอกช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการอยู่กันที่วัดพระธาตุแช่แห้งอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับวันนี้ได้รับเมตตาจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุ
1: ครับสาธุโยม
0: จังหวัดน่านอากาศยังดีอยู่นะครับ
1: ครับ

0: เอวตอนเจ้านักนอครับนอสันมาอักชงนี่ก็สันมาเอวดอยอย่างเงี้ยครับเมืองนานจะมีดอยเนาะเอวดอยภูคาแหล่งท่องเที่ยวก็เยอะครับแล้วก็ที่สำคัญเมืองนานปัจจุบันนี้มีการโปรโมทแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวนี่มาเอวนักครับ
1: ครับเห็นว่าวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงนี่เป็นวัดประจำจังหวัดของจังหวัดน่าน
0: วัดประจำจังหวัดน่านครับเป็นวัดตีเก่าแก่นะครับอายุ667กว่าปีครับ
1: ที่วัดนี้อย่างที่น่าสนใจที่ว่ามาถึงเมืองน่านแล้วจะต้องมาแอลมากราบสักการะครับ
0: แม่นครับคนมาเก่าเป็นบอกว่าถ้ามาเมืองน่านแล้วถ้าบ่ได้มากราบนมัสการพระธาตุแช่แห้งเหมือนกับว่าบ่ได้ถึงเมืองน่านบ่มาถึงเมืองน่านแท้ครับเนาะครับประมาณนั้นครับ
1: ครับพระครูครับอันมาเดียววัยรุ่นหรือว่าเปิ้นฮ้องว่าประชาชนนะครับมาค่อยเข้าวัดเข้าวากันนี่อาจจะเป็นเพราะอะไรอย่างนะครับพระครูครับ
0: ปัจจุบันนี้ผมอาจจะคิดว่าวัยรุ่นหรือว่าส่วนมากวัยรุ่นบ่ใครเข้าวัดปัจจุบันนะครับติดมาจากเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเนาะปัจจุบันนะครับ
1: คร
0: ับออนไวรุ่นถ้าคิดไปแล้วนี่สมัยเก่าเหมือนกับตัวเฮาครับเนาะอาจจะเล่นอยู่วัดอยู่วานะครับเน
1: า
0: ะแ
1: ม่น
0: คร
1: ับมีอย่างเล่น
0: ใช่แม่นครับอยู่วัดอยู่วาแล้วมีตีเล่นแล้วก็มีร้านอย่างต่างๆได้วิ่งเล่นเล่นฟุตบอลเล่นอย่างในวัดก็ยังมีเนาะแต่ปัจจุบันนี่โลกมันเปลี่ยนไปนะครับมีมือถือมีอย่างเนาะโซเชียลเยอะนะครับ ปัจจุบันก็น่าจะมาจากซอนนี่นะครับเป็นรักผมคิดว่าจะอันครับ
1: ครับพ่อครูคิดว่าอยากจะให้วัยรุ่นปิ๊กมาสนใจเรื่องธรรมะในการปฏิบัติธรรมกันควรก็ครับพ่อครูครับ
0: ถ้าจะทำเป็นการปฏิบัติธรรมนี่ผมว่าน่าจะทำแบบบ่เมินเนาะปัจจุบันเนาะ
1: ครับ
0: ถ้ายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นผมเอี้ยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นพระวิทยากรประจำจังหวัดน่านนะครับของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านครับถ้าอบรมเกี่ยวกับนักเรียนเนี่ยครับบอกว่าจะเป็นประถมหรือว่ามัธยมเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าจะอบรมประมาณ3วันเนี่ยบ่เคยได้แล้วครับแม่นครับโรงเรียนแม่นครับแต่ว่าถ้าอบรมนี่ก็จะแนะนำคุณครูไปนะครับเนาะแล้วบอกว่าถ้าจะอบรมหรือปลูกฝังศีลธรรมหรืออบรมเกี่ยวกับการเข้าวัดเข้าวานี่น่าจะทำวันเดียวครับ
1: ก็คือเบสเซต1วัน
0: ครับแม่นครับครับแม่นครับแม่นครับเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยถ้าเอามามันต้องเป็นเกี่ยวกับธรรมะลื่นเลิงนะครับแต่ทำแบบเก่าบ่ได้นะครับเนาะถ้ามาฟังธรรมเนี่ยนั่งฟังธรรมเหมือนคนเฒ่าใส่ชุดขาวนี่ปกติหมดวันนี่เพิ่นก็น่าจะทำบ่ได้นะครับเนาะเพราะว่าณออนปัจจุบันเนี่ยมันเอามาอยู่วัดมันสมัยเก่าบ่ได้ละครับต้องเปลี่ยนธรรมะแบบเรื่นเริงปรับเปลี่ยนไปตามสมัยครับ
1: นะครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปนท้องว่าลักสูตรหร
0: ือ
1: ว
0: ่าใช่ๆๆครับ
1: อันปนท้องว่าคือก้าวทันกับยุคโซเชียล
0: แม่นครับ
1: ครับแล้วอ่อนมาเดียวนี้ติดมือถือกันแท้
0: แม่นครับ
1: อันมีบางอย่างพระอาจารย์เป็นวิทยากรมาเดียวก็ต้องมีการปนท้องว่าเผยแพร่พระศาสนาทางออนไลน์ตัว
0: แม่นครับซ้อนมากนี่ถ้าเราอ่อนนี่มีกิจกรรมการกล้าแสดงออกนะครับยกตัวอย่างเช่นบางโรงเรียนเนี่ยถ้าเฮือเราอ่อนได้กล้าแสดงออกของเกี่ยวกับรักธรรมนะครับแบบบ่ได้ยึดติดแบบสมัยเก่าเนี่ยเราอ่อนก็สามารถทำได้นะครับเพราะเราอ่อนสมัยใหม่นี่เปิ้นบ่มีการอายมันสมัยเก่าแล้วครับ
1: กล้าแสดงออก
0: ใช่ครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการใดก็คือใช้ซื้อโซเชียลพวกนี้ครับเฮือเราอ่อนได้ทำครับ
1: คร
0: ับผม
1: อยากจะให้พระครูช่วยแนะนำละอ่อนที่มีพระท้องสำหรับวัยรุ่นมาเดียวนี้ครับ
0: สำหรับปัจจุบันนี้นะครับรักธรรมนะครับพรหมวิหาร4นะครับเนาะส่วนมากเนาะปัจจุบันนี้โลกมนุษย์ของเฮาหรือว่าบ้านเมืองของเฮานี่ครับเกิดวิกฤตหลายอย่างนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวก็ดีในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีนะครับอันนี้นำรักธรรมก็คือพรหมวิหาร4ครับอันหนึ่งก็คือมีความเมตตาต่อกันนะครับเนาะมีความเมตตาต่อกันมีความรักใคร่ต่อกันนะครับอันที่สองความกรุณาครับความยินดีความกรุณารักใคร่กันกลมเกลียวกันนะครับเพื่ออภัยกันนะครับเนาะมุทิตาก็คือการแสดงความยินดีนะครับเมื่อคนอื่นเนี่ยเปิ้นได้ดีก็ต้องยกย่องชมเชยแล้วก็ยอมรับนะครับเนาะอุเบกขาก็คือการวางเฉย ปัจจุบันนี้การวางเฉยนี่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าปัจจุบันคนเฮานี่ใจห้อนนะครับ
1: น
0: อก
1: คร
0: ับใจห้อนแล้วทีนี้บ่มีการวางเฉยนะครับบางทีคนเฮาต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไหล่ห้องครับนอกเอายึดติดอย่างเดียวก็บ่ได้ครับต้องมีการวางเฉยเกี่ยวกับบ่โกรธบ่เครียดก็อย่างเอี้ยครับครับ
1: อย่างน้อยชีวิตนี้ต้องมีพรหมวิหาร4
0: ใช่ครับมีเมตตาครับกรุณามุทิตาอุเบกขาครับครับ
1: อันอย่างที่เราเห็นข่าวในโซเชียลมาเดียวพระครูครับมีประชาชนหรือว่าคนในสังคมเนี่ยโดนจุกันมาก
0: แน่นๆครับ
1: ในโลกออนไลน์
0: ใช่ครับ
1: พระอาจารย์ช่วยแบบเตือนสติสักหน่อยนึงว่าเขาจะเสพสื่อจะได้ตี้เหมือนโดนจุโดนหลอกในโซเชียลมาเดียวครับ
0: ในสิ่งโซเชียลเดี๋ยวนี้นะครับเขาต้องตันเกมต้องดูเสพสื่อไปตัวแล้วก็ต้องคิดไปตัวนะครับเนาะคิดวิเคราะห์ไปตัว
1: มาเดียวนี้คนเฒ่าคนแก่ก็เพิ่นฮ้องว่าเล่นโซเชียลกันพ้องและต้องระวังตัวแม
0: ่นแม่นครับ
1: ครับ
0: ในการเล่นโซเชียลในปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องฮื้อลูกฮื้อหลานหรือว่าฮื้อผู้บ่ว่าจะเป็นผู้ที่บ่ว่าจะเป็นลูกก็ดีเป็นหลานก็ดีกำกับตัวเนาะครับเนาะยกตัวอย่างเช่นเงินหมื่นเนี่ยครับที่เข้ามาเนาะ
1: ครับ
0: เฮาก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งคนเฒ่าเนี่ยบางเตื่อก็มาเตื่อก็เปิ้นเอาหยังมาขายมาอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วก็ที่นี่ก็ลงเชื่ออย่างเงี้ยครับก็ซื้อไปเอี้ยนะครับแล้วก็บางทีเงินหมื่นของคนเฒ่าหรือว่าเงินเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนาะมันจะได้นะครับแล้วก็ที่นี่เมื่อได้มาเนี่ยครับจะเสียไปง่ายๆเพราะว่าหลงไปดูนั่นดูนี่นะครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญบ่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานนะครับเนาะถ้าทําบ่เป็นก็ให้ลูกให้หลานเนี่ยช่วยดูครับจะดีที่สุดเนาะ
1: ครับสมัยตะก่อนนี้ดะออนจะเล่นมือถือคนเฒ่าต้องเตือนมาเดียวเป็นคนเฒ่าเนาะติดมือถือกัน
0: แม่นๆครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ละอ่อนนี่จะต้องเตือนคนเฒ่าปัจจุบันนี่นะครับ
1: กับกันของโซเชียลที่คนทองว่ามีกลอุบายเยอะขึ
0: ้
1: น
0: แม่นๆครับ
1: ครับแล้วอย่างเมื่อเดียววัดว่าคนเฒ่าก็น้อยลง
0: ครับ
1: เป็นเพราะอะไรอย่างนะครับอาจารย
0: ์ปัจจุบันคนเฒ่าเนี่ยคนเฒ่านะครับปัจจุบันเหมือนที่วัดพระธาตุเจแห้งนี่เหมือนกันนะครับคนเฒ่านี่เปิ้นได้เสียชีวิตไปเยอะเนาะส่วนมากการเกิดนี่มันน้อยครับเนาะ
1: คร
0: ับการเกิดน้อยแล้วก็มีการเสียชีวิตของผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญปัจจุบันคนเฒ่านะครับเกิดโรคเครียดครับครับเกิดโรคเครียด
1: เครียดกับลูกกับหลาน
0: แม่นครับ บางครั้งอยู่บ้านเนี่ยอาจจะมีลูกมีหลานเนี่ยเลี้ยงหลานเนาะหลานอาจจะดื้อหรือว่าด้านเนี่ยอาจจะเกิดโรคเครียดบ้างของกับตีลูกตีหลานนะครับแต่ปัจจุบันทีน้อยครับที่ทางรัฐบาลเพิ่นมีโครงการคือคนเฒ่าคนแก่มีโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเนาะ
1: มีกิจกรรม
0: ผมก็เคยไปบรรยายนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุอยู
1: ่
0: นะครับถ้าเอาเพิ่นมาฟังธรรมหรือว่าฟังธรรมะบันเทิงของเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่นก็จะเกิดในเรื่องของบ่ได้อยู่บ้านเนี่ยนะครับการเสียชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับบ่เกิดโรคเครียดกับลูกกับหลานแล้วก็บ่ได้พิษกับลูกกับหลานอยู่บ้านนี่นะครับ
1: แสดงว่ากำลังใจจากลูกหลาน
0: แม่นครับ
1: กิจกรรมที่ทำกับครอบครัวนี่สำคัญขนาดเลย
0: แม่นครับ
1: พอเปิ้นอยู่บ้านมาได้เปิ้นก็เงียบก็ง่อม
0: แม่นครับ
1: พอมีโรงเรียนผู้สูงอายุเปิ้นก็มีกิจกรรมในรุ่นเดียวของเปิ้น
0: แม่นครับ
1: ครับ
0: แม่น
1: อันตะก่อนเฮาจะเห็นว่าเวลาวันศีลวันพระเนี่ยครับคนเฒ่าจะมานอนวัดกันอีน้อ
0: แม่นครับ
1: มาเดียวบ่ค่อยมีแล้วนะ
0: บ่มีแล้วครับบ่มีแล้วในส่วนของวัดพระธาตุเจแห้งเมืองงานฮกเป็งสมัยก่อนนะครับเปิ้นจะเอาได้ยินเขาเล่ามาเนาะ
1: ครับ
0: ครับก็จะเอาพวกเอาหม้อนึ่งหม้ออย่างมานึ่งข้าวนึ่งอย่างนะครับแล้วก็นอนครับนอนรอบวัดนี่ครับนอนรอบศาลานะครับแล้วก็ถ้าเวลางานขึ้นพระธาตุเนี่ยประกอบนึ่งข้าวกินกันไอ้เนี่ยครับทําอาหารเนี่ยมันสมัยก่อนเพิ่นว่านะเข้าวัดเข้าวะแต่เดี๋ยวนี้นี่แม่แต่จะขึ้นมานอนนี่บ่ได้แล้วครับก็คือประมาณสักมาร่วมกิจกรรมได้แต่บ่เกิน 2:00-3:00 เพราะว่าลูกหลานเป็นห่วงนะครับบางครั้งถ้ากลับตอนดึกก็เป็นห่วงครับเนาะเรื่องรถเรื่องล้างเองอะไรหลายอย่างครับ
1: ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ประเทศไทย

0: ของเฮาผู้สูงอายุก่อนหน้าถือว่าเป็นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
1: แล้วแม่นๆครับ
0: ขอพระครูขอเก็ดเล็กเก็ดน้อยคือคนเฒ่าคนแก่นะครับที่กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเปิ้นได้มีสติในการดำเนินชีวิตสักหน่อยครับ
1: ครับเรื่องแรกนะครับในสังคมผู้สูงอายุนี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการดื่มสุราครับผมเป็นห่วงโดยเฉพาะผู้สูงอายุปวดใจนะครับบ่ว่าที่ไหนนะครับในเรื่องของบ่ว่าครอบครัวอาตมาเองหรือว่าครอบครัวทั้งญาติเนี่ยอาตมาจะเป็นฝากกับยมป่อหรือว่ายมลุงยมอย่างตลอดจะคอยเตือนตลอดนะครับผู้สูงอายุปวดใจนี่ส่วนมากดื่มสุราเยอะครับครับดื่มสุราเยอะแล้วก็ที่นี่ถ้าเป็นหมู่หญิงเนี่ยถ้าเป็นหมู่หญิงเกิดโรคเครียดนะครับในการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับนอนซ้อนมากแล้วเนี่ยถ้าที่ไหนมีโรงเรียนผู้สูงอายุผมว่าสมควรที่จะเอาเฮือเปิ่นน่ะไปเรียนกับโรงเรียนผู้สูงอายุของรัฐบาลดีกว่านะครับเพราะที่โรงเรียนผู้สูงอายุนี่เปิ่นก็จะมีหลายอย่างนะครับเนาะ
0: คร
1: ับ ที่ได้สัมผัสมาก็จะมีพวกทําประกอบอาชีพครับหรือว่ามีการคลายเครียดมีการเต้นร้องรําทําเพลงเองของเปิ่นเนี่ยครับตามโรงเรียนผู้สูงอายุปัญจัดน่ะให้บดีก็เอามาฟังธรรมตู้เจ้าของเนี่ย
0: คร
1: ับเนี่ยขันดอกไม้มาถวายวัดทองอย่างเงี้ยครับ
0: คร
1: ับ เป็นเกี่ยวกับสวยดอกไม้ครับ
0: บดีเฮาบ่ค่อยเห็นภาพ
1: แม่นแล้วเนาะครับ
0: ที่เวลามีการมีงานคนเฒ่าจะมาช่วยกันแปลงคันแปลงดอก
1: แม่นครับ
0: ครับคนเฒ่าปัจจัยนี่ส่วนใหญ่เปิ้นก็ยังดื่มสุรากัน
1: ดื่มสุราครับปัจจุบันนี่ดื่มสุรา
0: ชีวิตกันเยอะ
1: แม่นครับ
0: ครับ
1: ดื่มสุราซ้อนมากแล้วก็ถ้าเป็นคนเฒ่าหมู่หญิงนี่ก็เกิดโรคเครียดกับลูกกับหลานฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะต้องประคบประงมหรือว่าเฮือเปิ่นเนี่ยครับได้ลดได้ละนะครับยังว่าอุเบกขาวางเฉยของนอกกับลูกกับหลานนะครับ
0: เนาะ
1: อันนี้นอกออนสมัยใหม่นี่บ่เหมือนนอกออนสมัยเก่าครับเพราะว่านอกออนสมัยใหม่นี่เปิ่นจะเป็นเจนของเปิ่นเนาะถ้าเฮาอู้เนาะนะครับจะเป็นเจนของเปิ่นบ่เหมือนสมัยเก่าสมัยเฮาเหมือนเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนนะครับบ่เหมือนละเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวกับโซเชียลเยอะเนาะละออนฮู้ตันหมดครับเดี๋ยวนี
0: ้
1: ละออนจะสอนคนใหญ่เนาะแม่นครับ
0: ครับแล้วอย่างนั้นอย่างที่ว่าถ้าคนเฒ่าเหมือนเดียวเข้าวัดน้อยลงเวลาเปิ้นจะมีสอนลูกสอนหลานเปิ้นก็ลูกหลานก็บ่ค่อยเชื่อฟังเหมือนเดียวเพราะว่ามันมียุคสมัยที่เปลี่ยนไป
1: แม่นครับแม่นครับ
0: เปิ้นต้องฮ้องว่าต้องมีการจูนกันเนาะคนเฒ
1: ่
0: า
1: แม่นครับ
0: มันมีช่องว่างระหว่างวัย
1: ใช่ๆครับในสมัยก่อนนี่ถ้าว่าลูกหลานนี่เพิ่นอยู่กับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเพิ่นจะปลูกฝังในเรื่องของมารยาทก็ดีเนาะนะครับในสมัยผมเนี่ยอยู่กับปู่เนี่ยเพิ่นจะสอนมารยาทยกตัวอย่างเช่นการตัดเล็บเนี่ยครับตอนกลางคืนมันบ่ดีอย่างเอี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็ห้ามนั่งห้ามอย่างเงี้ยเวลาไปวัดไปวาเนี่ยนะครับเวลาประตูโบสถ์ประตูอย่างนี้ห้ามย่ำห้ามเอียประมาณนี้ครับแล้วก็ปัจจุบันละออนเนี่ยมันบ่ได้อยู่กับคนเฒ่าเนาะบางครั้งเนาะถ้าอยู่ก็บ่ได้เลี้ยงแต่เนาะนะครับละออนส่วนมากเนี่ยมันก็จะติดนี่ครับหรือว่าเรียนหนังสือไปเยอะนะ
0: ครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับโรงเรียนอยู่กับโซเช
1: ีย
0: ล
1: ใช่ครับ
0: ครับมันค่อยมีเวลาอยู่กับผู้สูงอายุแต่ก่อนอย่างที่พระครูบอกก็คืออันเวลาลูกมีการปลูกฝังในเรื่องของมารยาทสังคมศิลปะล้านนา
1: แน่นครับ
0: มาเดียวคนเฒ่าตายไปพ้องก็มี
1: แน่นครับ
0: ครับอันอย่างน้อยเฮาควรจะมีศีล5ก็ครับ
1: แน่นครับ
0: เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ศีลนี่สําคัญที่สุดเนาะถือศีลได้ก็เนาะ
0: ครับ
1: ครับศีล5ถ้ายกตัวอย่างเช่นบุคคลธรรมดาเนี่ยทั่วไปก็ต้องรักษาศีล5เอาเนาะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามถ้าทําได้ตามนี้ก็ถือว่าเป็นปุถุชนที่ประเสริฐเนาะ
0: ครับ
1: จะทําอย่างครับเนาะไล่แหมอย่างนึงก็คือสมาธิเนาะ
0: ครับ
1: สมาธินี่นะครับบ่ใครบ่มีสมาธิกันมีสติกันครับขาดสติสัมปชัญญะกันไปเยอะนะครับเนาะเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นการต่างๆไปโดยบ่คิดโมโหง่ายอย่างเงี้ยครับเกิดการทะเลาะวิวาทเยอะ

0: ม่นกันนะครับประเดี๋ยวที่สำคัญก็คือมีศีล5อยู่ในใจ
1: ครับ
0: มีพวกคือมีสมาธิ
1: ครับมีสมาธิมีสติ
0: ที่พ่อครูบอกประเดี๋ยวคนเฮาใจฮ้อก็บ่ท้องว่าสมาธิสั้นกัน
1: แม่นๆครับ
0: มีวิธีทําสัก
1: ครับการทําสมาธิสั้นๆก็คืออยู่เฉยๆครับเนาะปกติถ้าเป็นพระกรรมฐานหรือพระอย่างต่างๆนี่เปิ้นสอนนี่เพิ่นก็จะบอกว่าเอาวิธีง่ายๆที่สุดก็คืออยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็นับลมหายใจบ่ต้องลับตาเตื่อนะครับนับลมหายใจประมาณ5นาทีเนี่ยต่อวันนี่เขาว่าเป็นยาที่ประเสริฐที่สุดนะครับเนาะครับ
0: ก็คืออยู่กับ
1: ตาเตื่อนะครับครับ
0: แล้วพอเฮาฮู้อยู่กับตัวเอง
1: ตานั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับครับ
0: อันเพิ่นฮอดว่าการสวดมนต์ก็ช่วย
1: มนต์ก็นะครับอย่างน้อยก็อรหังสัมมาเนาะ
0: ครับ
1: ครับอรหังสัมมาเนี่ยแล้วก็นอนนะครับ
0: มันจําเป็นต้องนั่งก็ได
1: ้แม่นๆครับ
0: เฮาก็คือนอนแล้วก็รับตาภาวนา
1: ใช่ครับใช่ๆ
0: ครับอันวัดวาก็สําคัญเนาะบัดเดียวเข้าวัดเข้าวาสงบสติกัน
1: ใช่ๆครับ
0: ครับพระครูครับอย่างจะเห็นอย่างข่าวอย่างไอ้ครับบัดเดียวอันเปิ้นฮ้องว่าภาพลักษณ์ของพระของตุเปลี่ยนไปนะคร
1: ับ
0: ทําให้ความศรัทธาของชาวพุทธที่จะเข้าวัดทําบุญน้อยลง
1: ครับ
0: ครับอันนี้เราจะต้องมีสติหรือว่ามีเปิ้นฮ้องว่าความคิดจะใดที่เราจะรักษาพุทธ
1: ในเรื่องของข่าวของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าปัจจุบันนะครับเนาะ
0: ครับ
1: เวลาเสพข่าวเวลาคนเฮาเสพข่าวเฮาต้องคิดก่อนนะครับดูพระที่เพิ่นประพฤติตัวประพฤติตนเนี่ยบ่ดีเนี่ยเฮาธรรมดานะครับแค่มาบวชรักษาศีลเฉยๆนะครับสระซึ่งบางรูปนี่บางตนประกอบปฏิบัติบ่ได้ครับเนาะเฮาต้องดูเป็นรายบุคคลไปเฮาจะว่าหมู่รวมบ่ได้ครับเหมือนกับปัจจุบันนะเฮาจะเหมารวมบ่ได้แต่สิ่งสําคัญแล้วผมว่าพระปัจจุบันนะครับในเรื่องของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเหมือนกันครับขาดการศึกษาครับครับขาดการศึกษาในเรื่องของพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตัวลุงตัวเอาเนี่ยเป็นบวชอยู่วัดอยู่วาเนี่ยนะครับเนาะจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับนักธรรมครับนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกถ้าอยู่วัดเฉยๆบ่ได้เรียนนี่บางครั้งเพิ่นมีระเบียบแบบแผนของตุของเจ้าเนี่ยเพิ่นบ่ฮู้นะครับเนาะแล้วบ่ฮู้เพิ่นจะปฏิบัติจะได้อีนะครับแล้วก็เลยทําสิ่งที่มันผิดพลาดหรือว่ามันบ่ถูกต้องตามหลักพระวินัยไปครับ
0: ต้องบอกว่าพระดีก็มีนัก
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: พระดีก็
0: รวม
1: ครับ
0: คือดูที่บุคคลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ครับครับ
0: อันเหมือนอาชีพอื่นอย่างตำรวจครูไม่ต้องมีทั้งดีและไม่ด
1: ีแม่นๆครับแม่นครับดูที่บุคคลครับเนาะเจาะจงไปที่บุคคลจะเมารวมก็บ่ได้ครับเนาะครับ
0: ถ้าพูดถึงเข้าวัดเข้าวานี่บัดเดียววันหยุดวันอย่างเงี้ยครับคนก็ยังชอบเข้าวัดเข้าวากัน
1: แม่นบ่ว่าจะเป็นเยาวชนบ่ว่าหยังต่างๆนะครับถ้าวันหยุดหรือการเฮาเพิ่นนะครับเนาะยกตัวอย่างมั่งนานเนี่ยน่าจะเป็นของอบจ.นะครับเนาะครับ
0: ครับ
1: เรียนลูกกับวัดก็ไปส่งที่วัดนะครับวัดภูมินทร์ของวัด
0: ก็ยังมีอยู
1: ่มีอยู่ครับ
0: คร
1: ับ หลายๆโรงเรียนเพิ่นในมั่งนานก็ทําอยู่นะข้อนะครับข้อมือซ้ายของพระพุทธเจ้าครับเนาะพร้อมกับพระพิมพ์เงินนี่เป็นสิ่งสําคัญในพระพุทธศาสนาครับเนาะในสมัยพุทธกาลก็ที่นั่นก็จะจุ่มจะเย็นเนี่ยครับ
0: โพแล้วก็เขียนชื่อขอพรที่โพแล้วก็ไปห้อย
1: ครับผม
0: ก็เป็น

0: ครับครับครับ
1: แล้วนอกนั้นยังจะมี
0: ที่วัดพระธาตุเจแห้งนี่ก็จะมีนะครับมีพระธาตุเจแห้งนะครับหลวงพ่อพระเจ้าอุ่นเมืองครับอันนี้ก็อายุ500กว่าปีครับ
1: สาธุครับช่วงสุดท้ายของรายการนี้อยากจะขอพระครูครับฝากคติธรรมในการดำรงชีวิตสักหน่อยหนึ่งครับ
0: ครับ
1: ผู้ชมรายการ
0: คติธรรมนะครับก็คืออยากจะฝากครับรักษาศีลนะครับนอกนะครับรักษาศีลเจริญภาวนานะครับแล้วก็มีปัญญานะครับนอกรักษาศีลนี่ก็คือคนเฮาเนี่ยจะต้องรักษาศีล5ศีล8แล้วก็ถ้าเป็นภิกษุสามเณรศีล10ศีล227ให้ได้ครับนอกศีลนี่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเฮารักษาศีลได้เนี่ยตัวเฮาก็จะเจริญนะครับบ่ได้ทําความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับนอกแล้วก็ในส่วนของศีลสมาธินะครับสมาธิหรือว่าสติเนี่ยสําคัญที่สุดในปัจจุบันนะครับจะฝาก2อย่างนี้นะครับเพราะว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับอยากให้คนไทยหรือว่าในสิ่งต่างๆคนที่ทํางานนะครับหรือว่าบุคคลธรรมดาของเฮาเนี่ยได้ฝึกทําสมาธินะครับรู้สึกปล่อยวางของนะครับเพื่อชีวิตหรือว่าความคิดของเฮาจะได้ดีขึ้นนะครับครับผม
1: สาธุครับพิธีกรจะต้องไปฝึกศีลสมาธิพองล่าง
0: ครับ
1: จะได้มีสมาธิในการทำงานแล้วก็พูดท้องว่ามีสติในการดำรงชีวิตตัว
0: ครับผม
1: ครับผมวันนี้รายการได้รับเมตตาจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแจ้งแห่งนี้สาธุครับคุณผู้ชมครับเราพลิกมาพบกันในรายการสารธรรมนำซุปกุ๊ดเจ้านะครับตีห้าจนถึงตีห้าเกินทาง NBT นอตช่อง11แห่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: นาฬิกาถึง 11:30 นาทีรายการเพลงม่วนเมืองเหนือกาและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา
2: หายใจค่ะซึ่งหลายๆคนตอนนี้ของโรคนั้นก็อาจจะมีความคลําแพ้ทางเดินหายใจต่างๆทั่วไปนะคะวันนี้ค่ะเราจะได้มาเรียนรู้กันถึงสาเหตุของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจอาการนะคะรวมไปถึงวิธีการป้องกันและรักษาจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้จะได้พูดคุยกับแพทย์

0: ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสายสวัสดิ์ชัยเศษหัวหน้าหน่วยโรคไซนัสและภูมิแพ้ภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอเรียกว่าคุณหมอแล้วกันนะคะค่ะคุณหมอคะเรื่องของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจเนี่ยค่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่อาจจะกำลังเป็นกันอยู่นะคะและหลายๆท่านก็อาจจะกังวลว่าอาจจะแยกไม่ออกว่าอาการแบบนี้เป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นโรคไข้หวัดหรือโรคอื่นๆนะคะก่อนอื่นค่ะอยากจะให้คุณหมอได้พูดถึงเรื่องของโรคภูมิแพ้โดยทั่วๆไปว่ามีกี่ประเภทแล้วก็แบ่งเป็นอะไรบ้างค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดจะแยกเนี่ยเราก็จะแยกเป็นตามระบบที่แสดงอาการนะคะอย่างเช่นว่าคนไข้ของเราเนี่ยอาจจะมีอาการทางจมูกเนาะของพอดีหมอเป็นหมอหูคอจมูกใช่มั้ยคะก็จะมาด้วยอาการของทางจมูกจมูกอักเสบภูมิแพ้จามน้ำมูกนะคะในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างนะคะก็อาจจะมีอาการของทางปอดหายใจเสียงดังมีเสียงหวีดนะคะหรือว่าไอเยอะๆเหนื่อยค่ะถ้าไปเจอคุณหมอเด็กนะคะเขาอาจจะมีหลายๆอย่างเลยคือกินอาหารแล้วท้องเสียเนาะกินแล้วมีผื่นขึ้นมีผื่นคันตามตัวคือแล้วแต่ว่าระบบที่แสดงอาการจะเป็นตำแหน่งไหนได้เลยค่ะก็จริงๆแล้วคือเป็นในร่างกายของเราแต่แสดงอาการออกมาจำเพาะในแต่ละระบบค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยมีหลายระบบนะคะสามารถจะเกิดอาการได
0: ้ค่ะค่ะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเจาะลึกกันเรื่องของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจโดยเฉพาะนะคะคุณหมอ
1: ค่ะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจเนี่ยค่ะคุณหมออยากจะให้คุณหมอได้อธิบายว่ามันคืออะไรคะแล้วก็เกิดขึ้นได้ยังไงคะ
1: ค่ะคืออย่างที่เล่าว่ามันเป็นของภูมิต้านทานนะคะจริงๆแล้วว่าเราเรียกว่าเป็นภูมิแพ้แต่ว่ามันเหมือนภูมิมันแสดงอาการออกมามากกว่าคนปกติค่ะอย่างสมมติว่าคนเขาแพ้เกสรหญ้าอย่างเงี้ยค่ะเขาโดนเกสรหญ้าเขาอาจจะจามมาเป็นชุดๆเลยแล้วก็น้ำมูกไหลแล้วก็มีปัญหาเรื่องคัดจมูกเนาะในขณะที่คนธรรมดาไปก็เฉยๆเนาะก็แค่เกาะๆตามตัวหรือว่ามีอาการแค่นิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือเป็นปฏิกิริยาของภูมิต้านทานที่มันไวกับตัวกระตุ้นมากกว่าคนอื่นแล้วก็เลยทำให้แสดงอาการออกมาค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยเขาก็ต้องเริ่มจากการที่ได้รับสารก่อภูมิแพ้มาก่อนเสร็จแล้วก็เหมือนกระตุ้นภูมิทำให้ตอบสนองผิดปกติค่ะแล้วเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้อีกครั้งนึงเขาถึงจะมีอาการเยอะๆมาค่ะของแต่ละคนซึ่งคนที่แพ้เนี่ยก็อาจจะแสดงอาการมากน้อยต่างกันด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะอย่างในเรื่องของเพศแล้วก็วัยนะคะคุณหมอส่วนมากเนี่ยมักจะเกิดกับเพศไหนหรือวัยไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: พบตั้งแต่อายุน้อยๆเลยค่ะอย่างเช่นว่าเป็นเด็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของมีผื่นแบบผื่นนมขึ้นเนาะกินอาหารแล้วปวดท้องท้องเสียหรือว่ากินอาหารบางอย่างแล้วเขาอาจจะมีผื่นขึ้นหายใจลำบากค่ะพอโตขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาของจมูกอักเสบน้ำมูกค่ะหรือว่าบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องหอบหืดค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะแสดงอาการตั้งแต่อายุน้อยไปจนถึงอายุมากเลยแต่ว่าถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเพิ่งจะมาเริ่มเป็นตอนอายุ60เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยคิดถึงนะคะเนื่องจากว่าปัญหาของภูมิต้านทานอ่ะมันจะภูมิต้านทานจะดีมากๆเนี่ยในช่วงตอนที่อายุยังน้อยอยู
0: ่
1: พอเริ่มอายุมากๆอ่ะมันจะค่อยๆลดความไวต่อตัวกระตุ้นไปค่ะ
0: ค่ะค่ะอย่างในเรื่องของช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศเนาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ก็เริ่มที่จะมาแล้วนะคุณหมอค่ะอันนี้คือเป็นตัวกระตุ้นหลักเลยไหมคะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ค่ะ
1: ตัวนี้จริงๆเป็นอีกตัวนึงที่ทำให้อาการภูมิแพ้กำเริบได้ค่ะแต่สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราจะเช็คอาการตัวเองนะคะเราจะเช็คว่ามีสารก่อภูมิแพ้เฉพาะของคนนั้นๆ อย่างเช่นว่าโดนอันนี้อุ้มม้าอุ้มแมวเล่นม้าเล่นแมวที่ไม่ค่อยได้อาบน้ำค่ะมันจะมีรังแคของสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วเสร็จแล้วเขาจะมีอาการเยอะๆหน่อยในขณะที่ถ้าไปโดนตัวอื่นที่เขาไม่แพ้เนาะไม่ได้กระตุ้นอาการเขาก็จะไม่มีอาการเพราะฉะนั้นจริงหลักๆเลยเนี่ยที่จะทำให้คนที่แพ้นั้นๆเกิดอาการก็จะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เขาไวค่
0: ะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวอื่นมันสามารถทำให้เกิดความรุนแรงเยอะขึ้นได้อย่างเช่นตอนที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเนาะร่างกายจะภูมิต้านทานไม่ค่อยดีไม่ค่อยนิ่งพวกที่กำลังเริ่มเครียดนะคะเด็กๆที่นักศึกษาเนี่ยจะชอบมากันตอนช่วงใกล้สอบอดนอนอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะเครียดเนี่ยหรือเที่ยวปีใหม่เพิ่งกลับมากันไม่นานเนี่ยมักจะมีปัญหานี้ได้ค่ะสำหรับตัว PMนะคะไม่ใช่เฉพาะ PM พวกอะไรก็ตามที่เป็นระคายเคืองเนาะอย่างเช่น
0: ไรฟู
1: อยู่ในอยู่ร้านทำผมสเปรย์แรงๆกินแรงค่ะอุณหภูมิที่แบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวปรับไปมาค่ะควันทำกับข้าวนี่ก็เป็นได้นะคะใช้ไม้เผาไม่ใช่เฉพาะตัวเผาจากไรนาอะไรอย่างเดียวทำกับข้าวที่อยู่ในห้องปิดเป็นถ่านก็เป็นได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะค่ะอย่างในกรณีคนหนึ่งคนเนี่ยค่ะคุณหมอคะสามารถที่จะแพ้หลายๆอย่างพร้อมๆกันก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะจริงๆคือคนที่แพ้หลายตัวก็จะมีโอกาสที่เขาอาการเขาจะยาวตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีช่วงดีเลยนะคะที่ถ้าเกิดเขาแพ้แค่บางตัวและเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในบ้านหรือนอกบ้านเขาอาจจะแสดงอาการเป็นบางที่ได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นเกสรหญ้าบางทีอาจจะมาเป็นฤดูไหนที่มีเยอะอันนี้ก็อาจจะมีอาการเยอะนะคะ
0: ค่ะ
1: มีไหนแล้วแต่ช่วงเลย
0: อย่างเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ค่ะคุณหมออย่างที่คุณหมอได้พูดไปมีอะไรบ้างนะคะขอทบทวนอีกครั้งนึง
1: ที่ปกติเวลาที่เราตรวจกันนะคะก็จะมีสารก่อภูมิแพ้ในบ้านเช่นไรฝุ่นนะคะก็จะอยู่ตามที่นอนหมอนหนังสือเกาอะไรทั้งหลายพวกนี้นะคะได้ไรฝุ่นแมลงสาบนะคะถ้าออกไปนอกบ้านหรือว่ากึ่งๆในบ้านนอกบ้านตรงที่มีความชื้นเยอะๆอาจจะมีเชื้อรานะคะเชื้อราในอากาศเนาะเกสรหญ้าเกสรพืชค่ะขนหมาขนแมวรังแคสัตว์ทั้งหลายพวกนี้นะคะอันนี้อาจจะทำให้แพ้ได้อันนี้คือเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่จะอยู่ในอากาศค่ะแต่ว่ามีหลายคนที่เขาแพ้อาหารค่ะถ้าแพ้อาหารเนี่ยก็จะต้องสังเกตว่าเอ๊ะเรากินอะไรแล้วเรามีอาการ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่แล้วน่ะถ้าไม่ใช่คนที่แพ้รุนแรงมากๆก็จะมีอาการประมาณภายใน30นาทีค่ะแต่ถ้าคนที่เขาแพ้มากเขาอาจจะแบบปึ๊กเดียวแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีเขาก็เป็นพื้นเฮ้อหายใจลำบากอะไรอย่างนี้ไปเลยค่ะ
0: ค่ะอาการก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ภูมิต้านทานของแต่ละคนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอาการหลักๆค่ะคุณหมอคะอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจเนี่ยค่ะมันมีอาการแสดงให้เห็นชัดยังไงได้บ้างคะ
1: ถ้าอาการที่เห็นชัดๆอย่างของหูคอจมูกเนี่ยก็จะมีปัญหาของคัดจมูกนะคะแล้วก็จามคือส่วนใหญ่ก็พอมีอะไรกระตุ้นปุ๊บก็จะจามจามเสร็จปุ๊บสักพักนึงก็จะจมูกบวมหายใจไม่ออกละเนาะน้ำมูกที่ไหลก็ไหลเยอะๆเนี่ยค่ะค้างอยู่ในขณะที่ถ้าเกิดว่ามีอาการแล้วมันสารก่อภูมิแพ้มันเข้าตาอันนี้ก็จะมีตาแดงน้ำตาไหลขึ้นมาได้ค่ะในขณะที่ถ้าเป็นสัมผัสผิวหนังหรือว่าเข้าไปละมันมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็อาจจะขึ้นมาเป็นผื่นค่ะเป็นผื่นคันอะไรทั้งหลายหรือลงไปในปอดบางคนก็จะหอบได้หายใจมีเสียงดังมีเสียงหวีดได้
0: ค
1: ่ะนั้นก็มีอาการแสดงได้หลายๆจุดเหมือนกันค่ะ
0: อาการที่รุนแรงถึงขั้นว่าต้องแอดมิดด่วนแบบนี้คือก็มีเหมือนกันอย่างเช่นแบบไหนบ้างคะคุณหมออ
1: ันนี้ต้องขอพูดถึงการแพ้แบบที่เป็นแบบที่ช็อกเข้าห้องฉุกเฉินนะคะจะมีทั้งแบบการกินอาหารนะคะแล้วก็ที่มีโอกาสจะเจอได้อย่างนึงก็คือคนที่แพ้พวกผึ้งต่อแตนนะคะโดนต่อยนิดเดียวเนาะคนอื่นอาจจะแค่บวมแดงคันแต่อันนี้เขาจะแบบหายใจไม่ออกเลยแล้วก็เหมือนจะช็อกไปนะคะก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉินไปอย่างเงี้ยค่ะมีเหมือนกันคือถ้าเป็นคนที่แพ้แบบนี้นะคะต้องรู้ตัวแล้วหมอเขาก็จะแนะนำว่าให้เตรียมยาไว้คือตัวเองต้องรู้จักการฉีดยาตัวเองเลยเพราะถ้าเกิดโดนต่อยมาแล้วมันไปโรงพยาบาลไม่ทันเราต้องป้องกันตัวค่ะในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แพ้ทางจมูกเนี่ยที่หนักๆก็แค่หายใจไม่ออกไม่ใช่แค่แล้วเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าหายใจไม่ออกค่ะแต่ถ้าเขามีทั้งจมูกแล้วก็มีในปอดด้วยหอบหืดด้วยค่ะทางนี้ก็มีโอกาสเข้าห้องฉุกเฉินเพราะหอบเหมือนกันหอบหายใจไม่ออกหายใจมีเสียงวีดๆในอกในคอนะคะคนที่อยู่ด้วยก็จะตกใจว่าอุ๊ยทำไมหายใจเสียงดังค่ะดูเหนื่อยกว่าเดิมค่ะ
0: ค่ะอย่างคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นหอบหืดด้วยเหมือนกัน
1: ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นภูมิแพ้ที่กลุ่มอาการรุนแรงนะคะอาการรุนแรงนี่คือประมาณไหนก็คืออาทิตย์นึงมี7วันเนี่ยเขามีไปละ4วัน
0: ค
1: ่ะหรือว่าเป็นไปเลยตลอดทุกวันเลยนะคะแล้วก็เป็นต่อเนื่องนานๆนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องไอกลางคืนนะหรือไปออกกำลังก็ไออย่างเงี้ยค่ะถ้าเงี้ยต้องสงสัยว่าเอ๊ะเรามีปัญหาของทางเดินหายใจส่วนล่างด้วยหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ปกติก็จะแนะนำว่าเราจะต้องตรวจความไวของทางเดินหายใจหรือเปล่านะไปเช็คดูกับคุณหมอให้ช่วยฟังปอดน้อยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะค่ะเห็นอาจารย์พูดบอกว่า มีอาการรุนแรงมากขึ้นในตอนกลางคืนอันนี้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะ
1: จริงๆก็มักจะมีตอนกลางคืนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยนะคะในบ้านเราเนี่ยก็จะแพ้พวกสารก่อภูมิแพ้ในบ้านเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เรานอนอยู่ตอนกลางคืนเราก็จะหายใจเอามันเข้าไปค่ะแล้วก็อากาศในห้องนอนโดยมากก็จะแห้งๆด้วยค่ะก็จะมีโอกาสที่เขาจะไม่ได้กินน้ำคอแห้ง

0: าะอาการก็หนักๆขึ้นมาได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะอาการส่วนใหญ่นะคะคุณหมอภูมิแพ้กับไข้หวัดนะคะเราสามารถแยก
0: กันได้ไหมใช่ไหมคะปกติแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะสงสัยว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะก็คือเขาจะต้องมีอาการซ้ำๆค่ะอย่างเช่นว่าอาการที่ชุดๆที่บอกว่าคันจามน้ำมูกจามเป็นชุดๆหร
1: ือ
0: ว่ามีคันตาเนาะมีคันเพดานปากมีอะไรอื่นๆเพิ่มขึ้นมาค่ะคือมีประวัติในครอบครัวเนาะคุณพ่อคุณแม่เป็นเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสมากกว่าคนทั่วไปสมมติคนทั่วไปในบ้านเราประมาณสัก 30-40% จะเป็นสมมติพ่อหรือแม่เป็น1คนเนี่ยก็จะขึ้นมาอีกหน่อยพอเป็นทั้ง2คนนี่อาจจะเป็น 70-80% เลยก็ได้ที่ลูกจะเป็นด้วยค่ะก็มีประวัติในครอบครัวมีอาการค่อนข้างชัดเจนถ้าอย่างเงี้ยเราจะรักษาไปเลยได้ค่ะรักษาตัวไปเลยเหมือนประหนึ่งว่าเป็นภูมิแพ้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าอาการไม่ได้ชัดเจนเนาะแล้วอาการหนักข้างคือมีอาการแค่ข้างเดียวเมื่อไหร่ก็น้ำมูกไหลข้างนี้เมื่อไหร่ก็คัดข้างนี้แต่ว่าไม่มีอาการอีกข้างนึงเลยอีกข้างนึงสบายดีตลอดเนี่ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยควรจะต้องตรวจดูหน่อยเพราะว่าปกติถ้าเราเป็นภูมิแพ้ค่ะมันก็ควรจะเป็น2ข้างพอๆกันหรือว่าอาจจะมากกว่ากันนิดหน่อยค่ะไม่งั้นแปลว่ามันอาจจะมีปัญหาโครงสร้างนะหรือว่ามันอาจจะมีอะไรที่อุดอยู่ข้างในจมูกหรือเปล่าที่ทำให้มีอาการเลียนแบบ
1: ค่ะแต่ภูมิแพ้นี่ก็คือจะไม่มีไข้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ภูมิแพ้ไม่ไข้ค่ะแล้วก็ภูมิแพ้เนี่ยเขาจะให้เราวินิจฉัยถ้ามีอาการต่อเนื่องนานเกิน1ชั่วโมงเนาะเป็นช่วงๆตามสภาพอากาศที่เป็นไปหรือว่ามีอะไรกระตุ้นนะคะต้องเคยเป็นซ้ำๆในขณะที่ถ้าเป็นหวัดอ่ะเขาก็จะเป็นแล้วก็คนปกติไม่ควรเป็นเกิน4ครั้งใน1ปีเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเกินนั้นก็เอ๊ะต้องสงสัยแล้วเหมือนกันว่าทำไมภูมิต้านทานไม่ค่อยดีนะ คนเป็นภูมิแพ้ก็เป็นหวัดบ่อยๆได้นะคะเป็นได้เหมือนกันเพราะว่าจะไวกับการที่ไวรัสมันจะจับง่าย

0: อาการที่มันเกิดขึ้นในเด็กนะคะคุณหมออาการที่มักพบบ่อยก็คือก็จะเหมือนกับ
1: มาหน่อยๆเนี่ยก็จะหายใจดังง่ายละแล้วก็ของเด็กเนี่ยถ้าเผื่อมีสารก่อภูมิแพ้กระตุ้นบ่อยๆเขาอาจจะมีทอนซิลหรือว่ามีต่อมอะดีนอยด์โตด้วยก็คือเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่อยู่หลังโพรงจมูกอะค่ะนั้นเขาก็อาจจะนอนกรนง่ายกว่าผู้ใหญ่ขึ้นมาค่ะแล้วก็อาจจะมีทอนซิลมาขวางคอโตขึ้นมาทำให้เขามีติดเชื้อซ้ำๆหรือว่าหายใจไม่ค่อยออกตอนที่อาการกำเริบได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่บางคน ก็อาจจะสงสัยเนาะว่าลูกตื่นเช้ามามีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลจามแบบนี้ค่ะอันนี้คือเข้าข่ายเป็นภูมิแพ้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็มีโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นแล้วก็เป็นต่อๆกันเลยนะคะมีโอกาสเป็นภูมิแพ้แต่ว่าเวลาคนที่มีอาการมาเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ค่ะเวลาที่เราเอาไปตรวจผิวหนังเราไปทดสอบภูมิแพ้กันดูว่าเอ๊ะแพ้หรือเปล่านะเนี่ยเราจะเจอสักประมาณ 60-70% ที่เขามีปัญหาเรื่องแพ้นะคะในขณะที่อีกกลุ่มนึงอ่ะจะมีอาการทางจมูกแต่ไม่ได้เกิดจากภูมิแพ้ค่ะซึ่งในกลุ่มนี้จริงๆแล้วปกติก็จะแนะนำให้รักษาตัวเหมือนประหนึ่งว่าเป็นภูมิแพ้เหมือนกันเพราะว่ามันจะถูกกระตุ้นด้วยพวกระคายเคืองหรือว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะคะที่ทำให้เขามีอาการขึ้นมาได
0: ้ค่ะค่ะอย่างเรื่องของไซนัสอักเสบนะคะคุณหมอมันต่างจากภูมิแพ้ยังไงบ้างคะ
1: ในคนที่เป็นภูมิแพ้ที่คุมอาการไม่ค่อยดีค่ะบางครั้งมันจะมีปัญหาเรื่องขี้มูกนอนนิ่งๆอยู่ในจมูกนานๆทีนี้จมูกของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นช่องที่ไม่มีเชื้อโรคใดๆมันจะมีเชื้อโรคอยู่หน่อยๆ นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขี้มูกมันไม่ออกอ่ะมันจะเริ่มแบคทีเรียหรือเชื้อโรคที่อยู่ในจมูกเนี่ยโตขึ้นค่ะก็จะเริ่มมีเม็ดเลือดขาวมาจับกินเนาะทีนี้พวกนี้ก็จะมีปัญหาว่าขี้มูกขุ่นๆของเขาอ่ะก็อาจจะไม่ได้มีเฉพาะในจมูกนะอาจจะมีค้างเข้าไปในไซนัสด้วยมีไซนัสอักเสบด้วยร่วมได้นะคะถ้าภูมิแพ้ที่คุมอาการไม่ดีจะมีโอกาสเจอไซนัสอักเสบได้แล้วไซนัสอักเสบที่สมมติรักษาแล้วไม่ดีขึ้นสักทีเนาะก็ต้องสงสัยภูมิแพ้เป็นอะไรที่ค้างอยู่หรือเปล่าที่ยังรักษาไม่ครบนะคะหรือเขามีลิซิดวงจมูกหรือมีอะไรที่ขวางทางหรือเปล่าทำให้มีอาการอยู่ค่ะ
0: ค่ะค่ะทีนี้พอเราไปพบแพทย์แล้วเนี่ยค่ะคุณหมอคะเรามีวิธีการตรวจวินิจฉัยเรื่องของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอันนี้จริงๆก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดนะคะสมมติคุณพ่อคุณแม่อยากอ่านรายละเอียดนะคะสามารถไปดาวน์โหลดจากในเว็บไซต์ปกติเนี่ยก็คือมันจะเป็นเว็บไซต์ที่เราดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะวิธีการวินิจฉัยหรือว่าการใช้ยานะคะซึ่งเป็นแนวเวชปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะก็จะแนะนำว่าถ้าประวัติชัดเจนอย่างที่เล่าไปแล้วเนาะตรวจร่างกายไม่ใช่อย่างอื่นนะคะเราก็สามารถรักษาได้เลยเนาะแต่ถ้าเผื่อว่าประวัติไม่ชัดเจนเอ๊ะไม่รู้ว่าแพ้อะไรกันแน่จะหลีกเลี่ยงตัวไหนดีน
0: ะ
1: ถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถจะทดสอบภูมิแพ้ได้นะคะก็คือจะใช้การสกิดผิวหนังค่ะแล้วก็ดูว่าเวลาที่เราหยดสารก่อภูมิแพ้นั้นไปแล้วก็สกิดผิวหนังเนี่ยผิวหนังเรามีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้นั้นหรือเปล่าแต่ว่าในการตรวจผิวหนังภูมิแพ้เนี่ยเขาจะต้องไม่ได้กินยาแก้แพ้มาก่อนและถ้าเผื่อกินมาหรือว่าหยุดไม่ได้เพราะอาการหนักมากถ้าอย่างเงี้ยก็มีวิธีการเจาะเลือดที่จะทดสอบดูได้ว่าแพ้อะไรค่ะ
0: ค่ะค่ะอย่างตัวที่คุณหมอบอกว่าทดสอบด้วยการสกิดผิวหนังอันนี้ต้องใช้เวลารอนานไหมคะ
1: ปกติแล้วเนี่ยจะรอดูผลคือใช้เวลาสกิดสัก5นาทีสกิดเสร็จแล้วก็รออีกประมาณ 15-20 นาทีแล้วดูว่ามันมีปฏิกิริยาที่ผิวหนังหรือเปล่าค่ะก็จะรู้ผลในวันนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นการเจาะเลือดเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องนัดมาฟังผลอีกรอบนึงใช้เวลานานกว่า
0: ค่ะมาถึงเรื่องของการรักษากันบ้างค่ะคุณหมอวิธีการรักษาภูมิแพ้เนี่ยค่ะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
1: จริงๆอันแรกสุดเลยนะคะถ้าเราสงสัยว่าเราเป็นภูมิแพ้หรือเปล่านะคะเราให้เราสังเกตตัวเองว่าเราโดนอะไรหรือว่าสัมผัสอะไรหรือว่าสภาวะอะไรที่ทำให้เรามีอาการเยอะขึ้นถ้าเราหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเราดูแลสุขภาพตัวเองได้ในสิ่งนั้นๆแล้วอาการเราดีขึ้นได้อะเราไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความรุนแรงมันจะมีความต่างกันอยู่ค่ะปัจจัยอะไรที่จะทำให้อาการเยอะก็อดนอนเนา
0: ะ
1: พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเด็กๆเนี่ยบางทีจะเป็นเที่ยวกลางคืนค่ะแล้วก็เข้าไปในที่ที่มีควันบุหรี่ควันไฟอะไรเยอะๆเนาะก็อาการเขากำเริบได้เยอะขึ้นได้ค่ะเวลาที่อากาศเย็นนะคะแม้ว่าเราไม่หนาวก็ต้องใส่เสื้อหนาวบ้างนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้บริเวณใบหน้าเนี่ยมัน

0: บวมค่ะคือจมูกมันจะบวมได้ตามสภาพอากาศด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ถ้าเผื่อว่ามันบวมเนี่ยตอนแรกเราอาจจะไม่ได้รู้สึกคัดแต่พอปุ๊บปั๊บมันบวมได้ที่แล้วเราจะอาจจะคัดจมูกไปเลยแล้วก็หายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกปุ๊บหายใจทางปากเราจะสูดพวกอะไรทั้งหลายที่ไม่ดีเนี่ยลงไปในปอดด้วยก็กระตุ้นอาการทางปอดของเราค่ะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยก็คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์เนาะซึ่งเป็นอะไรที่รู้แต่ทำไม่ค่อยได้กันนะคะเด็กๆจะชอบมาแล้วก็บอกว่าขอใช้ยาแล้วหายเลยได้ไหมนะคะคือมันจะได้ตรงที่ว่าอาการดีขึ้นเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับไปเจอตัวเดิมเนาะกระตุ้นอาการของเราเราก็อาจจะมีปัญหาอีกนี่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเลือกใช้ยาเองนะคะสมมติว่าไม่มีเวลาไปหาคุณหมอเลยแล้วก็รู้สึกว่าอาการยังไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นเราสามารถเริ่มจากความรุนแรงของอาการของเราได้ก่อนว่าอาการหลักๆของเราอ่ะเป็นคัดไหมหรือว่าเป็นน้ำมูกจามถ้าเป็นน้ำมูกจามเราสามารถใช้ยาแก้แพ้ได้นะคะยาแก้แพ้ที่ปกติเรากินกันเนี่ยมันจะเป็นยาต้านฮิสตามีนค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้จะแนะนำให้กินแบบไม่ง่วงนะคะเนื่องจากว่าเรากินแล้วมันจะออกฤทธิ์ยาวเนาะเมื่อก่อนที่กินกันเนี่ยคอเฟนิลามีนอะไรทั้งหลายนะพวกนี้มันจะง่วงค่ะขับรถอะไรก็อันตรายเนาะนั่งเรียนหนังสือก็อาจจะง่วงหลับค่ะแล้วก็มีผลต่อระบบประสาทด้วยเพราะว่ามันผ่านเข้าไปในสมองค่ะก็อาจจะทำให้เขาง่วงนอนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องค่ะให้ใช้ยาแบบไม่ง่วงก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเขาใช้แบบนี้แล้วอาการดีก็สามารถรักษาตัวเองได้นะคะแต่ถ้าเผื่อมันไม่ดีอาการมันดูเยอะขึ้นเนาะทางนี้ควรจะต้องไปตรวจดูนิดนึงในจมูกมีอะไรไหมจะต้องเพิ่มยาเป็นยาพ่นจมูกอะไรด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ล้างจมูกทำเองเลยได้ไหมทำได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคลิปอยู่ใน YouTube ทั้งหลายนะคะเราสามารถดูได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ล้างให้เด็กๆล้างให้ลูกนะคะให้ระวังนิดนึงว่าตอนที่ฉีดน้ำเราต้องไม่ฉีดแรงเกินไปเพราะว่าเด็กๆเนี่ยท่อปรับความดันของหูชั้นกลางที่อยู่หลังโพรงจมูกของเขาอะค่ะมันจะค่อนข้างแบนๆนิดนึงเนาะมันจะยังไม่มีมุมสูงๆถ้าเราฉีดแรงไปเขาจะหูอื้อได้คือน้ำที่เราล้างจากจมูกเนี่ยค่ะเข้าหูค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เราจะกะน้ำหนักมือได้เนาะก้มหน้าเยอะๆกั้นหายใจตอนที่ฉีดน้ำเสร็จแล้วปุ๊บน้ำก็อาจจะผ่านเข้าข้างนึงออกอีกข้างนึงค่ะก็สั่งขี้มูกออกไปได้ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ก็ทำเองได้เหมือนกันค่ะถ้ากินยารักษาตัวแล้วหลีกเลี่ยงแล้วยังไม่ดีมีวิธีอื่นในการรักษาอีกไหมจริงๆแล้วมันมีการรักษาที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดค่ะ ก็คือเขาก็จะให้สารก่อภูมิแพ้ที่เราแพ้เข้าไปในร่างกายนะคะแล้วก็ดูว่าต้องให้ต่อเนื่องประมาณอย่างน้อย3ปีติดต่อกันเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพื่อจะให้มันเปลี่ยนภูมิต้านทานจากวัยเกินไปเนี่ยเป็นแบบอื่นค่ะเขาก็ถึงจะหายได้ค่ะประมาณ 80% ของคนไข้ที่จะใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดแล้วหายได้ส่วนน้อยเลยนะคะที่จะต้องใช้ไปจนถึงภูมิคุ้มกันบำบัดเพราะว่าส่วนมากๆแล้วเนี่ยเขาแค่ใช้ยาหรือดูแลสุขภาพตัวเองขึ้นมาหน่อยๆเนี่ยเขาดีขึ้นละ
1: ค่ะค่ะ เรื่องของการล้างจมูกนะคะคุณหมอต้องเป็นน้ำเกลือโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะคือห้ามใช้น้ำเปล่าใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ห้ามใช้น้ำเปล่าห้ามใช้น้ำก๊อกค่ะคือน้ำมันต้องเป็นน้ำสะอาดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะมีคนที่เขาเอาน้ำประปาไปล้างเนาะไม่ได้ต้มมันจะมีปัญหาคือว่ามันไม่ได้สะอาดอย่างที่เราคิดเสมอไปนะคะต้องเป็นน้ำดื่มหรือว่าเป็นน้ำต้มสุกถ้าขวด500แล้วเราจะทำน้ำเกลือเองนะคะก็ใช้เกลือ1ช้อนชายาเด็กนะคะจะได้ความเข้มข้นประมาณ 1% ซึ่งใกล้เคียงกับความเข้มข้นของน้ำเกลือที่เราใช้ล้างจมูกอันนั้นมันจะประมาณ 0.9% แต่ว่าถ้าเราอยู่แถวๆในเมืองเราไม่มีปัญหาในการไปซื้อน้ำเกลือสำเร็จรูปที่ร้านขายยามันจะมีเป็นซองๆขายนะคะมาให้เราผสมได้เลยเหมือนชงกาแฟทีอินวันแบบนั้นเลยหรืออาจจะเป็นแบบซื้อน้ำเกลือเป็นขวดที่มันพร้อมละเนาะแล้วก็มาล้างแบบนี้ก็ได้
1: ค่ะค่ะก็ถือว่าช่วยบรรเทาอาการไปได้ในระดับนึง
0: ใช่ค่ะมีบางคนล้างเฉยๆหรือคุมอาการได้ก็มีนะคะถ้าอาการเขาไม่เยอะ
1: ค่ะค่ะฟังดูแล้วนี่คือโรคภูมิแพ้ก็คือเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าอยากหายขาดก็ต้องภูมิคุ้มกันบำบัด
1: ถ้าเจอไปเจอสิ่งกระตุ้นก็จะมีอาการกำเริบขึ้นมาอ
0: ี
1: ก
0: จริงๆคือมันจะเป็นว่าป้องกันไม่ให้เป็นเลยป้องกันให้คนที่เคยแพ้แล้วเคยมีปฏิกิริยาแล้วแต่ไม่แสดงอาการนะคะหรือว่าคนที่เคยเป็นเนาะรักษาป้องกันไม่ให้มันแสดงอาการใหม่ค่ะส่วนใหญ่พอมาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีอาการแล้วเพราะฉะนั้นเราจะรักษาให้หายได้คือเหมือนเราใช้ยาเพื่อปรับร่างกายแล้วถ้าเขาดูแลสุขภาพต่อเขาอาจจะไม่เป็นอีกค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อใช้ยาละ ยังคุมอาการไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการรักษาด้วยกันให้ภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะหรือถ้าปัญหาเขาคัดมากเลยจมูกมันบวมมากเลยเนาะใช้ยาก็เข้าไม่ค่อยได้นะคะถ้าอย่างเงี้ยก็จะมีการผ่าตัดเพื่อจะเหมือนเพิ่มขนาดของเยื่อช่องจมูกนะคะเพิ่มให้ช่องจมูกมันกว้างขึ้นอีกหน่อยนะคะเพื่อจะให้เขาลดอาการคัดลดน้ำมูกลดจามพวกนี้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะค่ะอย่างในคนที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เรื่องของการเลือกซื้อวิตามินมาทานเองนะคะคุณหมอมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะ
0: จริงๆเขาจะแนะนำอันแรกสุดเลยค่ะเขาจะแนะนำให้เรากินอาหารให้หลากหลายแล้วก็กินผักผลไม้ค่ะอาหารอะไรที่อร่อยแต่รู้ว่ามันไม่ดีก็กินให้น้อยค่ะก็อย่าตามใจตัวเองมากก็จะทำให้แข็งแรงขึ้นอีกส่วนนึงถ้าเป็นวันหยุดนะคะพาลูกไปตากแดดบ้างหรือว่าเราเองอะค่ะไปออกกำลังกายให้โดนแดดบ้างเพราะว่าวิตามินดีที่ได้จากแสงแดดเนี่ยจะทำให้ดูดซึมคือมันปรับในสร้างในร่างกายได้ดีกว่าการกินค
1: ่ะ
0: กินอาหารที่มีแคลเซียมช่วยดูดซึมได้ดีกว่าการกินแคลเซียมเป็นเม็ด
1: ค่ะ
0: อาหารอะไรสมมติว่ามันเยอะเกินไปวิตามินส่วนเกินนั้นมันกำจัดออกได้มีวิตามินหลายอย่างที่มันละลายในไขมันนะคะถ้าเรากินเข้าไปเยอะเกินขนาดมันอาจจะไปขังอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะก็อยากจะให้คุณหมอได้ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองวิธีการดูแลตัวเองไม่ให้เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจค่ะ
0: ค่ะอันแรกที่จะบอกก็คือนอนหลับให้พอนะคะนอนหลับให้พออย่าเล่นเกมเยอะตอนกลางคืนนะคะดูทีวีดูซีรีส์ต่อกันนานๆนี่ก็อาการกำเริบได้ค่ะถ้าอยู่ในที่ชุมชนหรือว่าแถวช่วงเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้มีปัญหาเรื่องไข้หวัดใหญ่ใส่แมสด้วยนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์เนาะออกกำลังกายนะคะถ้าเป็นช่วงที่เริ่มฝุ่นมาจะออกกำลังกายแนะนำว่าให้ออกกำลังกายในสถานที่ปิดนะคะที่มันมีเครื่องฟอกอากาศแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเราไปออกกำลังกายแล้วสูดเอา PM แถวบ้านเราเข้าไปเยอะๆค่ะออกกำลังกายก็จะไม่ได้สุขภาพแข็งแรงขึ้นจะมีปัญหาเรื่องได้อะไรที่มันเข้าไปกวนในปอดหรือว่าละลายไปในกระแสเลือดทำให้สุขภาพไม่ดีแทนค่ะ
1: ค่ะค่ะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกำลังกายอย่างเพียงพอก็จะช่วยในเรื่องของภูมิต้านทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภูมิแพ้หรือว่าโรคติดเชื้ออะไรต่างๆก็สามารถที่จะ
0: ช่วยได้หลายอย่างเลยค่ะช่วยได้หลายอย่าง
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสายสวัสดิ์ชัยเศรษฐ์หัวหน้าหน่วยโรคไซนัสและภูมิแพ้ภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่
0: ะ
1: ท่านผู้ชมคะเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีรวมถึงดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวกันด้วยนะคะช่วงเวลาของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ํารับหมู่เฮาดนตรีและแนวไปใกล้แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เฮาผสมผสานเสียงสล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงไม่ไหวจะบ้านเฮาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ
4: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจิตรนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ไปที่ความคืบหน้าเหตุระทึกที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวานนี้นะคะที่เด็กนักเรียนอายุ15ปีพกปืนขนาด9มม.กราดยิงในโรงเรียนค่ะโดยหลังก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คุมตัวเอาไว้ได้ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นหรือว่ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเชื่อว่านี่เป็นพฤติกรรมเรียนแบบค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรเด็กนักเรียนชายชั้นม.3อายุ15ปีซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงอาคารเรียนสร้างความตกใจให้กับครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนจนต้องพากันวิ่งหนีตายกันอลหม่านโชคดีคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมกู้ภัยและพลเมืองดีสามารถเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันท่วงทีทำให้ไม่มีเหตุการณ์สูญเสียหรือว่าบาดเจ็บเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทันทีนะคะซึ่งก็พบว่าทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆหลบอยู่ภายในห้องเรียนแล้วก็ล็อกประตูทั้งหมดและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถคุมตัวเยาวชนคนก่อเหตุคนนี้ไว้ได้แล้วก็นำตัวไปยังสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจพร้อมทั้งประสานสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำตามขั้นตอนตามกฎหมายและเตรียมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะและเมื่อแน่ใจว่าสถานการณ์ปลอดภัย 100% จึงทยอยอพยพและนำตัวเด็กนักเรียนออกจากอาคารเรียนเพื่อส่งตัวกลับบ้านให้แก่ผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานด้วยความห่วงใยอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเป็นจำนวนมากผู้ปกครองบางท่านร้องไห้เกาะประตูรั้วหน้าโรงเรียนอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าเป็นห่วงบุตรหลานนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมได้ประกาศหยุดการเรียนเป็นเวลา2วันนะคะให้เด็กเรียนออนไลน์แทนเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมค่ะด้านพันตำรวจเอกอเนกจันสอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยรายละเอียดหลังสถานการณ์สงบลงว่าผู้ก่อเหตุได้ทุบรถยนต์แล้วก็ขโมยอาวุธปืนของพ่อซึ่งเป็นตำรวจสายตรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรมาใช้ในการก่อเหตุแต่เนื่องจากว่าเด็กขาดทักษะในการใช้อาวุธปืนการยิงจึงมีลักษณะเป็นการยิงขู่และพุ่งเป้าไปตามจุดที่มีกลุ่มคนโชคดีที่กระสุนไม่ถูกผู้ใดได้รับความเสียหายเพียงทรัพย์สินภายในโรงเรียนเท่านั้นสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่ามาจากภาวะซึมเศร้าที่ผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ซึ่งต้องรอผลวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์อีกครั้งนอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากถูกสั่งพักการเรียนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ทำให้เด็กคนนี้เกิดความฝังใจต่อครูคนดังกล่าวแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทางโรงเรียนและผู้ปกครองจะอยู่ระหว่างพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันอยู่ก็ตามขณะที่นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเอกสารแถลงความคืบหน้าเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนต้องมาเป็นอันดับแรกประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของอาวุธและให้ดำเนินการตามกฎหมาย และที่สำคัญกำชับให้ดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่กับการประเมินและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญกำชับดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และให้ตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกค่ะ
0: อีกกรณีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนแต่ว่ากรณีนี้เกิดความสูญเสียขึ้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนาจับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุเขาใช้อาวุธปืนยิงคู่อริเสียชีวิตครับบริเวณปากซอยอุดมสุข18ย่านบางนาครับการจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่29สิงหาคมเวลาประมาณเที่ยงคืน10นาทีมีกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นวัยรุ่นจำนวนมากขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนอุดมสุขขาออกโดยได้ขี่สวนทางกับกลุ่มผู้เสียหายบริเวณซอยอุดมสุข49ถึง51แล้วก็มีปากเสียงท้าทายกันหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุได้กลับรถไล่ตามผู้เสียหายแล้วก็ก่อเหตุใช้อาวุธเป็นอาวุธปืนยิงแล้วก็ปาระเบิดรวมถึงใช้อาวุธมีดไล่ฟันกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษาช่างกลย่านพระโขนงเป็นเหตุให้กลุ่มผู้เสียหายถูกยิงเสียชีวิต1รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สืบสวนจนทราบตัวบุคคลร่วมก่อเหตุทั้งหมด19คนเป็นเด็กและเยาวชน15คนเป็นผู้ใหญ่4คนใช้รถจักรยานยนต์8คันและได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดเมื่อวานนี้พร้อมกับยึดของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จำนวน3กระบอกชิ้นส่วนวัตถุระเบิดปิงปองจำนวน2ลูกรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุจำนวน8คันหมวกกันน็อกจำนวน12ใบเสื้อผ้าคนร้ายใช้ก่อเหตุ19ชุดโดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนำตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.บางนาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มาดูมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะคะเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์แบบนี้ค่ะเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าแล้วจะมีพนักงานตามคลินิกเสริมความงามมาแนะนำครีมบำรุงผิวให้จากที่ตอนแรกบอกว่าแจกให้ใช้ฟรีให้ทดลองใช้แล้วก็ถูกชักชวนให้ซื้อคอร์สนะคะเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันมีลูกสาวมาโพสต์นะคะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกให้ชักชวนให้ซื้อครีมเสียเงินไปกว่า 85,000 บาทค่ะแล้วก็เรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบไม่ปล่อยผ่านนะคะเร่งเจรจาไกล่เกลี่ยปรากฏว่าผลสำเร็จค่ะในการที่จะช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภครายนี้นะคะกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสามารถไกล่เกลี่ยจนร้านเนี่ยยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบ.ได้เข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้วก็สามารถไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวสำหรับกรณีดังกล่าวนะคะเริ่มจากบุตรสาวโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งสุดท้ายพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเพียงร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลด้านสคบ.จึงได้ติดต่อผู้บริโภคและประสาน

0: ไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติโดยทางร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวค่ะ
1: มาดูในเรื่องที่หลายคนเป็นกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศกับการตั้ง Data Center กรณีนี้มีการพูดคุยในโซเชียลมีเดียกันมากนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเรามีการตั้ง Data Center ได้อย่างไรโดยกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.และการประปานครหลวงหรือกปน.และกรมธุรกิจพลังงานครับร่วมกันชี้แจงการขยายตัวของการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ขนาดใหญ่กลางชุมชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยมีการยืนยันนะครับว่า Data Center ในเมืองหลวงมีเพียง3แห่งเท่านั้นที่ได้รับการอนุญาตครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่ากทม.ไม่ได้เพิกเฉยต่อประเด็นโดยในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ชะลอการออกใบอนุญาต Data Center รายใหม่เพิ่มเติมแล้วซึ่งปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมี Data Center แบบอาคารเฉพาะทั้งหมด6แห่งได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี2566ส่วนอีก3แห่งที่เหลืออยู่รวมถึงพื้นที่ย่านพระราม9กรุงเทพมหานครได้ชะลอเอาไว้และส่งกลับให้ไปทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนส่วนข้อกังวลที่ผ่านมา Data Center ยังไม่มีนิยามทางกฎหมายที่ชัดเจนทำให้การยื่นขออนุญาตถูกตีความลักษณะของอาคารทั่วไปเช่นอาคารคลังสินค้าอีกทั้งยังไม่อยู่ในประเภทกิจการที่ต้องทำรายงาน EIA หรือขอใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแต่เนื่องจากเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศกำหนดนิยามของ Data Center ชัดเจนแล้วกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งนำมาทบทวนรายละเอียดทั้งกฎหมายผังเมืองการควบคุมอาคารและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งหมดรวมถึงการตรวจสอบข้อร้องเรียนเสียก่อนเรื่องของเสียงดังการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในเวลากลางคืนและความเหมาะสมของการตั้งใกล้กับสถานพยาบาลด้วยครับ
2: เรื่องนี้กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเราได้รับการแจ้งตั้งแต่เรื่องที่มีการสร้าง Data Center ใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับนั่นก็คือเบื้องต้นว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมนี่ต้องกลับเรียนชี้แจงก่อนว่าถามว่าคำว่า Data Center คืออะไรจริงแล้วก็คือที่เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผล Data Center เนี่ยมันมีผมว่ามีมานานแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์เป็นบริการที่อยู่ภายในของบริษัทเองไม่ใช่ว่า Data Center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี Data Center ที่เป็นเหมือนกับ Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ Data Center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะ
1: ด้านหน่วยงานสาธารณูปโภคยืนยันตรงกันนะครับว่าการใช้งานในปัจจุบันยังไม่กระทบประชาชนโดยนายเกษมสะท้อนฮักผู้ช่วยผู้ว่าการกฟน.ระบุว่า Data Center ในกทม.มีขนาดใช้ไฟประมาณ20เมกะวัตต์ใช้จริงราว8เมกะวัตต์ซึ่งน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และกฟน.ได้แยกระบบจ่ายไฟออกจากระบบทั่วไปเพื่อความปลอดภัยขณะที่นายสุพิเชษฐ์ ถาวรทวีวงศ์รองผู้ว่าการการประปานครหลวงระบุว่า Data Centerรายใหญ่ใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ย 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนซึ่งต่ำกว่าโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่ใช้ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนและห้างสรรพสินค้าที่ใช้ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนจึงไม่กระทบต่อการจ่ายน้ำประปาครับ
3: Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

0: นะครับผลกระทบที่เกิดจากดัตต้าเซ็นเตอร์เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงานดัตต้าเซ็นเตอร์ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะประปาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
1: ส่วนของดัตต้าเซ็นเตอร์ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของdata center ที่อยู่ในพื้นที่กทมนะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
2: 100เมกะวัตต์
1: 100เมกะวัตต์ครับ
3: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าข่าวลือกรณีซอยรามคำแหง28ที่มีข่าวว่าเก็บน้ำมัน 400,000 ลิตรจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนและไม่ได้มีการอนุญาตแต่อย่างใดแต่ว่าหากไปตรวจพบที่ใดลักลอบเก็บน้ำมันเกินรับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับ
4: ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต data center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อจะสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ data center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด data center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน data center ที่พระราม9ทางกทมยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: ขณะเดียวกันทีมข่าว NBT ของเราก็ไปสำรวจบริเวณที่ตั้งของอาคาร Data Center แห่ง1ย่านรามคำแหงเขตหัวหมากซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็มีพนักงานจำนวนมากขณะที่พื้นที่โดยรอบมีทั้งสำนักงานออฟฟิศแล้วก็แหล่งชุมชนรายล้อมจากการสอบถามประชาชนในย่านนี้ก็พบว่าบริษัทเนี่ยตั้งมาประมาณ5ปีแล้วแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่าประกอบธุรกิจประเภทใดเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีทั้งโรงงานมีทั้งบริษัทแล้วก็ออฟฟิศจำนวนมากซึ่งก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติใดๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือกังวลรวมถึงการใช้ไฟฟ้าในบ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
5: ไม่ผิดปกตินะคะก็ปกติ
6: เพราะว่าช่วงแถวนี้ก็เป็นบริษัทกันก็เยอะ
5: ใช่ใช่ค่ะ
6: ทราบไหมคะว่าอย่างบริษัทเนี้ยเขาจะชอบเหมือนกับใช้ไฟที่ค่อนข้างมากพื้นที่ชุมชนที่อยู่โดยรอบได้รับผลไหมเขาอะไรอย่างนี
5: ้ไม่กระทบค่ะ
6: เรื่องกลิ่นอะไรอย่าง
5: นี้ไม่มี
6: เราเป็นกังวลไหมคะเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่เหมือนเขาต้องมีการทำงานตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี
5: ้
6: ย
5: ไม่กังวลหรอกค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็ไม่ได้กินเสียงอะไรนะเห็นแต่มีคนงานเขามาทานข้าวทานอะไรที่นี่ก็ปกตินะคะ
6: ปกติ
5: ไม่ได้รับค่ะ
6: ไม่ได้กลัวหรือว่ากังวล
5: ไม่กลัวไม่กังวล
7: ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้จริงรู้แต่ว่ามีพวกคนงาน
6: เดินเข้ามากินเข้าออกเหมือนเดิมตอนนี้อยู่
7: จ้ะ
6: บริษัทเขามีการใช้พลังงานในเรื่องของไฟฟ้าเยอะเราเคยได้รับผลกระทบจากตรงน
7: ี้ไม่เคยค่ะไม่เคยได้รับ
6: ก็เห็นว่าเหมือนเป็นบริษัทประกอบกิจการทั่วไป
7: จ้ะก็คือเห็นแต่คนงานออกมาเราก็เช้ามาเย็นเอ้ยเช้ามาก็เย็นก็กลับอย่างเงี้ยลูกไม่ได้อยู่ตรงนี
6: ้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยไม่มีเลย
7: ไม่มีจ้ะไม่มี
6: ก็ใช้ชีวิตกันได้อย่าง
7: จ้าปกติ
8: ขณะที่ทีมงานสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปตรวจ Data Center ย่านพระราม9ใกล้โรงพยาบาลพระราม9นะคะก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันสำรองมากถึง 200,000 ลิตรสอดรับกับที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันโชยในพื้นที่พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเร่งด่วนค่ะโดยนางสาวทิ

0: ติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการตรวจสอบเบื้องต้นของกรมธุรกิจพลังงานพบว่าสถานที่ดังกล่าวเคยมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินปริมาณถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าล่าสุดทางผู้ประกอบการจะดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแล้วก็ตามแต่การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเตรียมเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับทิศทางการกำกับดูแล Data Center ปัจจุบันกระทรวงพลังงานยังไม่เคยอนุญาตให้มีการขอจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองไว้สำหรับการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะหากพบว่า Data Center แห่งใดมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทรวงพลังงานจะเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม4กันยายนคณะกรรมการ Data Center จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งให้มีความรอบด้านทั้งเรื่องตัวอาคารระบบไฟฟ้าระบบน้ำและการจัดเก็บเชื้อเพลิงขณะเดียวกันในระหว่างการลงพื้นที่ประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบได้สะท้อนปัญหาว่าได้กลิ่นคล้ายน้ำมันมานานกว่า2เดือนโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักจึงกังวลว่าน้ำมันที่สะสมอยู่เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดก๊าซและนำไปสู่การปะทุได้ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนที่ยากต่อการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากลิ่นดังกล่าวอาจเกิดจากน้ำมันที่ตกค้างอยู่ในระบบระบายน้ำและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจากการตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำในพื้นที่จริงนางสาวถิติพัฒน์พร้อมทีมงานและสื่อมวลชนก็พบว่ายังคงมีกลิ่นน้ำมันลอยออกมาเป็นระยะสอดคล้องกับข้อร้องเรียนของประชาชนกระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจสอบปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างเรื่องของความมั่นคงที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงจริงๆแล้วคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้แล้วก็มีการประชุมครม.สัญจรสงขลานะครับซึ่งล่าสุดก็มีความคืบหน้าล่าสุดอย่างหลังจากที่กลับมาที่กรุงเทพมหานครโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเตรียมหารือความมั่นคงชายแดนภาคใต้กับประเทศมาเลเซียเรื่องของการพูดคุยรั้วชายแดนในการขยายออกไปแล้วก็ย้ำว่ามาเลเซียนั้นคือเพื่อนบ้านครับนายศิริศักดิ์ภูองเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้ว่าเรื่องที่จะหารือคือเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้งสองประเทศรวมถึงการพูดคุยเรื่องการสร้างและขยายรั้วชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์ของทั้งสองประเทศนอกจากนี้จะมีการหารือถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนบางรายมีหมายจับและเป็นบุคคลสองสัญชาติซึ่งประเทศมาเลเซียก็ไม่อยากสนับสนุนสิ่งที่เป็นการบ่อนความมั่นคงจึงอยากจะหารือว่าจะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างไรขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยกับมาเลเซียต้องร่วมมือทำงานทั้งเรื่องการข่าวให้ทันท่วงทีเพื่อให้การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพราะการเกิดเหตุลักษณะนี้ต้องมีการประสานกันเนื่องจากมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงต้องทำงานแบบบูรณาการครับ
0: ไทยและมาเลเซียก็เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ด้านชายแดนนะคะหลังประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RPC ไทยมาเลเซียครั้งที่119ค่ะพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อดูแลประชาชนเสริมความเชื่อมั่นระหว่างชายแดนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4กองทัพปกไทยและพลโทดาโต้ไครุนอัสมีซันบินอามัดนาตันผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ไทยมาเลเซียครั้งที่119เพื่อยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการพูดคุยถึงการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดและการค้ามนุษย์พร้อมพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยประเด็นสำคัญก็คือการนำเทคโนโลยีและระบบอัตลักษณ์บุคคลหรือว่าไบโอเมตริกส์มาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนขณะเดียวกันก็ยังเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนชายแดนในมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพราะชายแดนที่มั่นคงต้องมาพร้อมกับชายแดนที่ประชาชนมีโอกาสและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้นะคะฝ่ายไทยและมาเลเซียยังเห็นพ้องที่จะพัฒนาการทำงานของคณะทำงานทั้ง6คณะอย่างต่อเนื่องและใช้กลไก RBC เป็นช่องทางหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อจัดการปัญหาที่กระทบประชาชนของทั้ง2ฝั่งชายแดนอย่างเป็นระบบพร้อมกำหนดให้มาเลเซียเป็นเจ้าภาพการประชุม RBC ครั้งที่120ในครั้งถัดไปในเดือนพฤษภาคมปี2570ปีหน้าค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามใน ABC News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:28 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่เรื่องราวดีๆหลังจากที่คนไทยหลั่งน้ำตาจากความสุขไปนักวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ก็มีกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์ครับที่เขาได้คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028พร้อมกดปุ่มโอนเงินรางวัลครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ก็คือวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมกับมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyballcontinental championship ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะทำการกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปครับ
1: ส่วนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมโชว์ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศผ่านของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะเป็นตราปีกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์ที่สลักรหัสมิกกี้ในฐานะชื่อที่เรียกขานนายกรัฐมนตรีไทยขณะทำการบินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนความคุ้นเคยและมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้นำทั้งสองซึ่งมีโอกาสพบปะและหารือกันอย่างต่อเนื่องการพบกันครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ผู้นำทั้งสองได้สานต่อความคุ้นเคยและมิตรภาพที่มีต่อกันนะคะหลังจากที่มีโอกาสพบปะและหารือกันอย่างต่อเนื่องในหลายเวทีทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์การประชุมเอเปคที่เมืองคยองจูการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูรวมถึงการเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้นายกรัฐมนตรีประกอบด้วยลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกอาร์ติเทคเจอร์ซึ่งออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์ได้รับแรงบันดาลใจจากบล็อกช่องลมอันเป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ในช่วงทศวรรษที่1950และตกแต่งด้านหน้าด้วยลวดลายบาติกที่สะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวปรณกันเป็นการผสมงานศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับเสียงดนตรีผ่านงานฝีมือของช่างท้องถิ่นและวัสดุที่คำนึงถึงความยั่งยืนได้อย่างลงตัวค่ะนอกจากนี้นะคะฝ่ายสิงคโปร์ยังมอบแผ่นป้ายตราปีกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อและรหัสเรียกขานมิกกี้ซึ่งเป็นนามเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีไทยโดยจะทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนถึงความชื่นชอบด้านการบินของนายกรัฐมนตรีและสื่อถึงความร่วมมือทางทหารอันใกล้ชิดระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาณตึกสันติไมตรีโดยมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมโดยระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีไทยได้ขึ้นเวทีร้องเพลง2เพลงค่ะก็คือ Let It Be ของ The Beatles และ Bowie's In The Wild ผลงานของ Bobดิแลนโดยมีนายลอเรนซ์วองเล่นกีตาร์ในระหว่างที่นายอนุทินขับร้องท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองไปชมภาพนี้กันค่ะ

0: ก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ชื่นมื่นเป็นอย่างมากนะคะขณะที่ Facebook ของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์คลิประหว่างที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเล่นดนตรีและร้องเพลงพร้อมข้อความระบุว่าโดยเมื่อนักดนตรีเจอกับนักดนตรีในงานเลี้ยงต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลอเรนซ์วองรัฐบาลเป็นเจ้าภาพณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพวกเราก็ได้ฟังเพลง Let It Be
1: มาดูการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับรัฐบาลย้ำเตือนให้ผู้ประสบภัยท่านต้องเร่งลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าให้ปิดติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับใกล้บ้านของท่านเองเน้นย้ำนะครับให้เตรียมความพร้อมด้วยการผูกบัญชีของตัวเองเอาไว้กับพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินได้อย่างรวดเร็วครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569แล้วกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับประเด็นสำคัญที่รัฐบาลต้องการที่จะเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วคือขั้นตอนการลงทะเบียนซึ่งสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางหลักช่องทางแรกคือการลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดระบบนั้นจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีและประชาชนยังสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ด้วยส่วนช่องทางที่2สามารถเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครบถ้วนนอกจากนี้สิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องเตรียมความพร้อมคือการตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นตอนนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการรวบรวมข้อมูลจนครบทั้งหมู่บ้านเพื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลต่อให้กับธนาคารออมสินและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับ
0: มาดูการเตรียมฐานข้อมูลให้พร้อมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อดูแลประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศบ้านพังเนี่ยจะได้รับ100,000บาทต่อครั้งทันทีนะคะล่าสุดกรมการปกครองขานรับมติคณะรัฐมนตรีค่ะออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนทั่วประเทศให้เร่งสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยที่ไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายนนี้ค่ะนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดนะคะกำชับให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยรวมถึงข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายนซึ่งมุ่งปรับเปลี่ยนระบบให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วสำหรับการสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนในครั้งนี้จะมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะประกอบไปด้วยบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำโดยให้จัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่15กันยายนนี้แล้วก็นำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภออธิบดีกรมการปกครองย้ำว่าการเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านก็เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีข้อมูลในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุดซึ่งจะช่วยให้การช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ
1: ในอำเภอบางละมุงนายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกับมอบพวงมาลัยพระไทยเป็นการสานความสัมพันธ์กองทัพเรือสหรัฐกับไทยครับนายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและพันตำรวจเอกอเนกสะทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนาวาเอกแดนเคียเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนหรือ CVN-72 ซึ่งมีกำหนดเข้าพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569เพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่ในโอกาสนี้เมืองพัทยาได้นำพวงมาลัยพระไทยซึ่งจะทำโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยามามอบเป็นของที่ระลึกแก่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐเพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองพัทยากับกองทัพเรือสหรัฐขณะเดียวกันนาวาเอกแดนคิลเลอร์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายกเมืองพัทยาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วยสำหรับการเดินทางมาพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการเตรียมความพร้อมในหลายด้านทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อให้กำลังพลสามารถเดินทางท่องเที่ยวและใช้บริการต่างๆได้อย่างปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการรวมทั้งกำชับพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจำสถานประกอบการให้ปฏิบัติต่อผู้มาเยือนอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและสร้างความประทับใจสำหรับการมาพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐครั้งนี้สร้างความสนใจด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงร้านค้าและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างมากซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาให้กลับมาดีขึ้นครับ
0: ไปดูกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันบ้างค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เชิญชวนคนไทยส่งมอบโอกาสการรักษาแก่ผู้ป่วยผ่านการระดมทุนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวโครงการศิริราชรวมใจศิลปินมหิดล Day of Giving ให้ด้วยใจเพื่อผู้ป่วยในวันมหิดลเนื่องในวันมหิดล24กันยายน2569โดยจะมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะณลานพระราชานุสาวรีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาในช่วงเย็นส่วนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสผ่านการระดมทุนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จะมีนักศึกษาแพทย์รณรงค์รับบริจาคพร้อมมอบธงที่ระลึกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23กันยายนรวมถึงเปิดช่องทางบริจาคออนไลน์ธงดิจิทัลไลน์สติ๊กเกอร์และกิจกรรมวอร์ชวลรันเดินวิ่งสะสมระยะทาง24กิโลเมตรด้วยนะคะนอกจากนี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลร่วมเปิดสายโทรศัพท์รับบริจาคและอัปเดตวิทยาการการรักษาโรคมะเร็งถ่ายทอดสดทางททบ5ไทยรัฐทีวี TNN PPTV และช่องวัน31ค่ะ
2: เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับการขายนี้เราก็จะนำไปช่วยคนไข้ด้อยโอกาสที่ศรีราชครับมีสติ๊กเกอร์ไลน์มีเรื่องของการทำเวอร์ชวลรันนะครับหลายๆอย่างนี้ก็คือเพื่อประสงค์คือนำเงินที่ทุกคนตั้งใจมาช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ครับแล้วก็แน่นอนสุดเรามีรายการพิเศษครับที่จะจัดที่ททบ5ครั้งนี้เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนช่วงเวลา 16.00 นถึง 18.00 นซึ่งจะเป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยครับอยากจะให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ชมนะครับเป็นการดูแลซึ่งปีนี้ธีมจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งครับมีวิทยาการมีการรักษาใหม่ๆที่ศรีราชถือว่าเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินแล้วก็เป็นโรงเรียนแพทย์ที่เราช่วยเหลือคนไข้ที่มีความยากมีความสับสนซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจว่ามีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการดูแลต่อไป
0: คุณผู้ชมก็สามารถบริจาคเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงผู้ป่วยด้อยโอกาสได้นะคะโดยการสแกน QR Code พร้อมเพย์หรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีสิริราชมูลนิธิสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าค่ะโดยบริจาค20บาท

ร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:46 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดราชาธิวาสวิหารจัดพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธรูปสำคัญถวายสมเด็จพระนางขออภัยครับถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธภัณฑ์นีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง3 มิถุนายน 2569โดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพระพุทธรูปทั้งสองได้รับการออกแบบตามพระราชดำริในรัชกาลที่4ให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าในอดีตและปั้นหล่อด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการท่านี้พระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเหรียญแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ย่อสูงประดิษฐ์พระมหาพิชัยมงกุฎและจารึกอักษรขอมพระพุทธคุณ9ประการซึ่งเคยโปรดให้สร้างขึ้น18องค์เพื่อพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุทธนิกายและดำเนินการแล้วเสร็จในรัชกาลที่5ส่วนพระสัมพุทธภัณฑ์นีเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่4โปรดให้สร้างขึ้นขณะทรงพระผนวดณวัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์และยะราชสมบัติต่อมาในรัชกาลที่5ได้โปรดให้สร้างขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารและอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชกาลที่6มีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิและครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธิกายสำหรับการจัดสร้างในครั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชาธิวาสวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระสัมพุทธภัณฑ์นีขนาดหน้าตากว้าง9นิ้วจำนวน1องค์พร้อมเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดิษฐานบนผ้าทิพย์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์โดยประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธยสทบนพุทธบัลลังก์เพื่อมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน์

0: ทำเปิดงานสีสันไทย Color of ไทยๆยกมรดกวัฒนธรรม4ภาคมาให้คนกรุงเทพและผู้ที่สนใจได้สัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทยๆ Color Shop ไทยๆที่ Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีงานนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวและครอบครัวมาร่วมเปิดประสบการณ์ความเป็นไทยจากทุกภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนางสาวสภิดาเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกแล้วก็ใกล้ตัวคนทุกวัยจึงได้จัดงานสีสันไทยขึ้นมาเพื่อรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรมจาก4ภาคเอามาไว้ในพื้นที่เดียวและให้ผู้เข้าชมสามารถร่วมกันชมฟังลองและสัมผัสประสบการณ์ได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงภายในงานก็อัดแน่นด้วยสีสันแห่งวัฒนธรรมตลอด5วันเต็มนะคะประกอบไปด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมมีการแสดงมากมายนะคะทั้งการแสดงโขนทั้งการแสดงคอนเสิร์ตอย่างเมื่อวานนี้ก็มีปาล์มมี่มานะคะแล้วก็มีลิเกจากสอนรามน้ำเพชรด้วยมีผลงานศิลปะอาหารพื้นถิ่นงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวิร์กช็อปตลอดจนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่และกิจกรรมสำหรับครอบครัวผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกา30นาทีณ Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานค่ะ
1: ท่องเที่ยวที่อื่นๆกันบ้างนะครับไปท่องเที่ยวแห่เทียนงานประเพณีโลชิงช้าบ้านผาฮีจังหวัดเชียงรายคึกคักนะครับพร้อมกับจิบกาแฟผาฮีรสเลิศอันเลื่องลือครับนางอุบลรัตน์พ่วงพิญโยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางด้านงานวางแผนและงบประมาณเป็นประธานเปิดกิจกรรมประเพณีโลชิงช้าที่บ้านผาฮีหมู่ที่10ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยประเพณีโลชิงช้าหรือว่าแย้ขู่อาแผ่วในภาษาอาขาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดนับพันปีจัดขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนเพื่อเส้นไหว้ขอบคุณเทพธิดาอึ่มซาแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเสาชิงช้าที่ใช้ในงานจะสร้างจากไม้และผูกเชือกเส้นเดียวเปรียบเสมือนศูนย์รวมของความสามัคคีภายในงานมีกิจกรรมทั้งการแสดงเต้นรำตีกลองกระทุ้งไม้ไผ่การแข่งขันโลชิงช้าผาดโผนและประเภทสวยงามซึ่งนอกจากเป็นการสืบสานรากเหง้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังแล้วยังเป็นจุดขายสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมด้วยโดยงานนี้ก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตอาขาควบคู่กับการจิบกาแฟผาฮีรสเลิศอันขึ้นชื่อและก็ดื่มด่ำกับทะเลหมอกอันงดงามบนยอดดอยซึ่งช่วยสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของอำเภอแม่สายได้อย่างยั่งยืนสำหรับการประเพณีโลชิงช้าบ้านผาฮีจะมีวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับแต่ว่าในช่วงวันที่5ถึง6กันยายนนี้ก็จะมีเทศกาลโลชิงช้าปอช่องตุที่บ้าน3แยกอาขาตำบลแม่ฉลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งในงานจะได้ชมการแสดงวัฒนธรรม7ชนเผ่าชมชุดอาขาการแสดงกระทุ้งไม้ไผ่และช็อปของดีในตลาดชนเผ่าที่หาซื้อได้ยากอีกด้วยครับ
0: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะคะจะมีการจัดงานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองค่ะท่านนายอำเภอชัยโยก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยทั้งแพเวทีไฟฟ้าก่อนที่จะมีงานนี้เกิดขึ้นนะคะชื่องานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองที่จะจัดขึ้นที่วัดชัยโยวรวิหารค่ะนายทศพลศรีบัวเอี่ยมนายอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยงานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์วัดชัยโยวรวิหารโดยนายอำเภอชัยโยเปิดเผยว่าคณะผู้จัดงานได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องแพเวทีกระแสไฟฟ้า ดยเวทีมหกรรมลิเกกลางน้ำปีนี้ได้ดึงแพให้เข้ามาชิดกับริมเขื่อนมากขึ้นจึงต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนอกจากนี้ได้ประสานทุกหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยดูแลความปลอดภัยทั้งบนบกและในน้ำหากเกิดเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่ระดับน้ำปีนี้ไม่มากนะคะกระแสน้ำก็ไม่แรงเวทีจึงอยู่ในระดับตลิ่งมีความมั่นคงก็เหมาะแก่การจัดการเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับปีนี้ทางผู้จัดงานได้ปรับให้ขนาดเวทีใหญ่ขึ้นกว่าปีก่อนด้วยมีความยาวประมาณ40เมตรเป็นแบบน็อกดาวน์ใช้ชั่วคราวส่วนแพมีถัง310ใบที่ใช้รองรับน้ำหนักได้ประมาณ20ตันขณะที่น้ำหนักโครงสร้างเวทีรวมทั้งหมดไม่เกิน3ตันจำนวนผู้แสดงลิเกคณะละไม่เกิน80คนจอฉายภาพเป็นแบบโปร่งลมพัดผ่านได้ไม่ล้มและไม่เกิดอันตรายผู้ที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวชมงานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองได้นะคะงานจะมีวันนี้ค่ะ3กันยายนเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่วัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองภายในงานนอกจากจะได้ชมมหกรรมลิเกกลางน้ำแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ร่วมกิจกรรมนะคะมากมายจะมีกิจกรรมการแสดงดนตรีเยาวชนศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านร้านค้าชุมชนและสินค้าของดีท้องถิ่นอีกจำนวนมากให้ได้ชิมและช็อปกันค่ะ
1: ไปที่ตราดนะครับบ้านคลองมะนาวจังหวัดตราดขุดหัวมันเทียนมาทำเมนูแกงเลียงกุ้งสดที่1ปีมีให้กินเพียงครั้งเดียวครับโดยชาวบ้านคลองมะนาวตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่ของจังหวัดตราดหลายคนช่วงนี้ก็ออกมาช่วยกันขุดหัวมันที่อยู่ในป่าข้างบ้านหลังจากต้นหัวมันเทียนที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเริ่มโตขึ้นโดยต้นหัวมันเทียนมีเถาขนาดเล็กงอกขึ้นจากพื้นดินแล้วก็เกี่ยวพันไปตามต้นไม้ที่อยู่ใกล้เมื่อพบเถาที่มีขนาดสมบูรณ์ชาวบ้านก็จะใช้เสียมขุดลงไปในดินเพื่อเอาหัวมันเทียนซึ่งกว่าจะได้แต่ละหัวก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5-10 นาทีสำหรับเนื้อหัวมันเทียนจะมีสีขาวชาวบ้านก็นิยมนำมาทำแกงเลียงกับกุ้งสดโดยจะมีความพิเศษก็คือเนื้อมันเทียนจะเหนียวหนึบหนับแต่ว่านุ่มละมุนลิ้นรสชาติออกหวานหอมเครื่องปรุงแกงเลียงแล้วก็เมื่อรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมเมนูอื่นๆเช่นกุ้งลวกลาบส้มตำจะยิ่งเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นคือใน1ปีก็จะสามารถหากินหัวมันเทียนได้เพียง1ครั้งเท่านั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมเท่านั้นครับ
0: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเชิญชมพิศวงตานกคู่พันไม้ที่พบได้เพียง1ปีละครั้งนะคะที่ดอยหัวหมดสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าจะมีความสวยงามขนาดไหนติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
2: พิศวงตานกฮูกหรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาหลังจากภายหลังททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติตามหาพันไม้หายากในผืนป่าอุ้มผางสามารถพบปรากฏตัวในช่วงฤดูฝนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติทีมสำรวจเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดซึ่งพิศวงตานกฮูกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าด้วยขนาดที่เล็กและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการค้นหาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษจุดเด่นของพันไม้ชนิดนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายดวงตาของนกฮูกจนเป็นที่มาของชื่อพิศวงตานกฮูกและกลายเป็นอีกหนึ่งความสนใจของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อำเภออุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่พันไม้ชนิดนี้ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้พิศวงตานกฮูกยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลรักษา
3: การเดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกระยะทางจากตัวอำเภออุ้มผางประมาณ8กิโลเมตรนี่นะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่มาเดินขึ้นเขาต้องเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะบริเวณที่จะเห็นต้องเดินระวัดระวังนิดนึงแต่ไปเห็นต้นปงนะคะหรือว่าต้นเป้งในพื้นที่ของดอยหัวหมดนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เดินบรรยากาศความสวยงามของขุนเขาก็จะเห็นน้องพิศวงตานกฮูกค่ะช่วงที่จะเห็นสวยที่สุดนะคะก็ช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงช่วง ต้นเดือนตุลาคมนะคะทุกๆปีหากนักท่องเที่ยววางแผนมาก็มาตามชมความงดงามได้ค่ะ
2: นางสาวธมลวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการททท.สำนักงานตากบอกเล่าให้ฟังว่าการตามหาพิศวงตานกฮูกจำเป็นต้องเดินอย่างระมัดระวังและค่อยๆสังเกตเนื่องจากต้นมีขนาดเล็กสามารถใช้กล้องหรือโทรศัพท์มือถือช่วยขยายภาพเพื่อชมรายละเอียดได้ซึ่ง